0: องคมนตรีและคณะลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่และประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ณหน่วยเฉพาะกิจทหารพรานที่45อำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสโอกาสนี้องคมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติภารกิจรวม60ชุดพร้อมเชิญพระราชกระแสความห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมอบแก่เจ้าหน้าที่และประชาชนผู้ได้รับผลกระทบทุกคนพร้อมทั้งพระราชทานกำลังใจให้ทุกฝ่ายที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละความเข้มแข็งและความสามัคคีเพื่อร่วมกันสร้างความสงบสุขความมั่นคงและคุณภาพชีวิตที่ดีให้เกิดขึ้นอย่างยั่งยืนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งทุกคนที่ได้รับพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณต่างซาบซึ้งและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้
1: ขณะที่ฝ่ายความมั่นคงคุมเข้มมาตรการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างเข้มงวดพร้อมติดตามความคืบหน้าเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่อำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาส
2: พลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติลงพื้นที่ประชุมติดตามความคืบหน้าคดีเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่อำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ปะทะกับกลุ่มผู้ค้ายาเสพติดโดยมีนายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสพร้อมผู้บังคับบัญชาและหน่วยปฏิบัติในพื้นที่ร่วมประเมินสถานการณ์โดยเจ้าหน้าที่ได้ตรึงกำลังอย่างเข้มงวดตั้งจุดตรวจจุดสกัดและจำกัดเส้นทางบางส่วนเพื่อป้องกันการหลบหนีของผู้ก่อเหตุพร้อมตรวจสอบข้อมูลจากพยานบุคคลพยานวัตถุและข่าวกรองอย่างต่อเนื่องซึ่งพลตำรวจเอกสำราญกำชับให้การปฏิบัติเป็นไปอย่างรัดกุมพร้อมคำนึงถึงความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่และประชาชนเป็นสำคัญนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าได้สั่งการทุกหน่วยงานคุมเข้มมาตรการรักษาความปลอดภัยให้กับประชาชนในพื้นที่ชายแดนภาคใต้อย่างเต็มที่ทั้งการระงับเหตุป้องกันเหตุและปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายส่วนกรณีที่มีการตั้งข้อสังเกตว่าความรุนแรงที่เกิดขึ้นต่อเนื่องเป็นผลจากการระงับการพูดคุยกับกลุ่มผู้เห็นต่างนั้นยืนยันว่าการพูดคุยยังคงดำเนินควบคู่ไปกับมาตรการป้องกันและปราบปราม
3: ในส่วนนี้ก็จะให้ทางฝ่ายปกครองได้เข้าไปร่วมทำงานร่วมกันด้วยในการดูแลชาวบ้านกำชับทุกเรื่องฮะยาเสพติดเราก็เร่งปราบอย่างเต็มที่นะครับทุกหน่วยงานที่รับผิดชอบได้รับนโยบายข้อสั่งการว่าให้ดำเนินการอย่างเต็มที่ที่จะรับระงับเหตุป้องกันเหตุแล้วก็ปราบปรามคนที่กระทำผิดกฎหมายอย่างเต็มที
2: ่พลเรือเอกไพโรจน์เฟื่องจันทร์ผู้บัญชาการทหารเรือระบุว่ากองทัพเรือพร้อมสนับสนุนกองทัพบกดูแลความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสและศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลเฝ้าระวังชายแดนทางน้ำอย่างเข้มงวดเพื่อตรวจสอบและระงับเหตุอย่างทันท่วงที
4: ก็ในพื้นที่เนี่ยเราให้การสนับสนุนทุกอย่างเพราะว่าพื้นที่ที่เกิดเหตุก็ยังอยู่ในความรับผิดชอบกองทัพบกเขาอยู่นะครับแต่ในส่วนของกองทัพเรือเราก็มีการกำชับมีการประชุมติดตามเพื่อให้ความพร้อมของเราในพื้นที่ของเราให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
2: ด้านพลเรือเอกทาดาวุฒิทัตพิทักษ์กุลเสนาธิการทหารเรือกล่าวเพิ่มเติมว่าในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสกองทัพเรือได้ปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสโดยหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินจะรับผิดชอบดูแล5อำเภอได้แก่อำเภอเมืองอำเภอบาเจาะอำเภอยี่งออำเภอตากใบและอำเภอสุไหงโกลกซึ่งยังอยู่ในสถานการณ์ที่สามารถควบคุมได้โดยได้ปรับการตั้งด่านและการตรวจค้นปฏิพลสัทพรมมารายงาน
0: ผู้นำไทยและอินโดนีเซียร่วมเป็นสักขีพยานการแลกเปลี่ยนเอกสารความร่วมมือ2ฉบับมุ่งเน้นความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์และด้านการศึกษาเพื่อวางรากฐานความร่วมมือระหว่างกันให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น
5: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้หารือเต็มคณะกับนายปราโบโวซูบียังโตประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซียในโอกาสการเดินทางเยือนอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการครั้งแรกของนายกรัฐมนตรีไทยในรอบ15ปีเพื่อผลักดันความร่วมมือทางด้านความมั่นคงเช่นการยกระดับความร่วมมือในการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติการค้ามนุษย์และการลักลอบค้ายาเสพติดตลอดจนความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวเศรษฐกิจซึ่งตั้งเป้าผลักดันราคาการค้าระหว่างกันให้บรรลุ 23,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐภายในปี 2573นอกจากนี้ผู้นำของสองประเทศยังร่วมเป็นสักขีพยานการแลกเปลี่ยนเอกสารสำคัญสองฉบับได้แก่แผนปฏิบัติการว่าด้วยความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ไทยอินโดนีเซียซ ึงจะเป็นกรอบการขับเคลื่อนความร่วมมือระยะยาวระหว่าง2ประเทศและบันทึกความเข้าใจด้านการศึกษาเพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนนักเรียนนักศึกษาบุคลากรและองค์ความรู้อันจะช่วยวางรากฐานความร่วมมือระหว่างไทยอินโดนีเซียให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นในอนาคต
6: ปัจจุบันมีนักเรียนไทยมากกว่า800คนที่กำลังศึกษาอยู่ในอินโดนีเซียในระดับอุดมศึกษาซึ่งอินโดนีเซียเป็นหนึ่งในประเทศที่ได้รับความนิยมจากนักเรียนไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งนักเรียนที่มาจากจังหวัดชายแดนภาคใต้ของประเทศไทยผมได้แสดงความขอบคุณต่อท่านประธานาธิบดีและรัฐบาลอินโดนีเซียที่สนับสนุนทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนไทยและให้คำมั่นว่าท่านจะดูแลนักเรียนไทยในอินโดนีเซียเป็นอย่างดี
5: สำหรับภารกิจนายกรัฐมนตรีในวันนี้จะเข้าร่วมพิธีเปิดงาน Business Forum ซึ่งจัดโดยสภาหอการค้าและอุตสาหกรรมแห่งประเทศอินโดนีเซียเพื่อเชื่อมโยงภาคธุรกิจและผลักดันการค้าการลงทุนในไทยจากนั้นจะเดินทางไปยังสำนักงานเลขาธิการอาเซียนเพื่อหารือกับเลขาธิการอาเซียนเกี่ยวกับการขับเคลื่อนความร่วมมือของภูมิภาคและกล่าวสุนทรพจน์แสดงวิสัยทัศน์ของไทยต่ออนาคตอาเซียนก่อนหารือกับภาคเอกชนอินโดนีเซียเพื่อแสวงหาโอกาสต่อยอดความร่วมมือทางธุรกิจและสร้างมูลค่าเพิ่มให้ผู้ประกอบการของสองประเทศกนิกาแก้วใสรายงานจากประเทศอินโดนีเซียค่ะ
1: รัฐบาลพร้อมพิจารณาขยายโครงการไทยช่วยไทยพลัสโดยจะต้องประเมินให้เหมาะสมกับภาวะเศรษฐกิจและสถานการณ์หลังได้รับการตอบรับจากประชาชนและผู้ประกอบการจนมีเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจฐานรากกว่า 86,000 ล้านบาท
7: นายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกระแสเรียกร้องให้รัฐบาลพิจารณาต่ออายุโครงการไทยช่วยไทยพลัสว่าหากมาตรการช่วยเหลือดังกล่าวมีประโยชน์ต่อประชาชนรัฐบาลพร้อมพิจารณาขยายมาตรการในระยะต่อไปแต่ต้องประเมินให้เหมาะสมกับภาวะเศรษฐกิจและสถานการณ์รวมถึงงบประมาณที่มีอยู่ควบคู่กันไปพร้อมยืนยันรัฐบาลต้องการให้ประชาชนมีความสามารถในการพึ่งพาตัวเองได้ในระยะยาวมาตรการนี้สะท้อนความพยายามของรัฐบาลในการสร้างสมดุลระหว่างการดูแลกำลังซื้อในระยะสั้นกับการสร้างความสามารถในการพึ่งพาตัวเองของประชาชนในระยะยาว
8: อะไรที่เป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนเราก็ต้องพิจารณาครับแต่เราก็ต้องดูด้วยว่าทุกอย่างเนี่ยมันต้องเหมาะสมกับสถานการณ์ดูเรื่องของงบประมาณดูเรื่องของเศรษฐกิจผมยืนยันนะรัฐบาลต้องทำให้ทุกคนยืนอยู่บนขาตัวเองได้ถ้ามันจะต้องมีการกระตุ้นเพื่อให้เครื่องมันติดให้เครื่องมันขับเคลื่อนไปได้เราก็จะกระตุ้นเป็นช่วงๆไปครับ
7: สำหรับผลการดำเนินโครงการไทยช่วยไทยพลัสรอบปัจจุบันนางสาวลลิดาเพิ่มวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าได้รับการตอบรับจากประชาชนและผู้ประกอบการเป็นอย่างดีมีเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจฐานรากแล้วกว่า 86,000 ล้านบาทสะท้อนว่าเม็ดเงินจากโครงการได้กระจายลงสู่เศรษฐกิจฐานรากอย่างทั่วถึงโดยเฉพาะร้านอาหารร้านค้าปลีกรายย่อยหาบเร่แผงลอยและผู้ประกอบการรายเล็กซึ่งได้รับประโยชน์จากกำลังซื้อที่เพิ่มขึ้นขณะที่รูปแบบการร่วมจ่ายในสัดส่วนรัฐ60%และประชาชน40%ยังช่วยให้เกิดการหมุนเวียนของเม็ดเงินในระบบเศรษฐกิจมากกว่างบประมาณที่ภาครัฐสนับสนุนและช่วยรักษาระดับการบริโภคภาคเอกชนในช่วงที่กำลังซื้อชะลอตัวทั้งนี้ประชาชนสามารถใช้สิทธิโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40ได้จนถึงวันที่30กันยายนนี้ผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
0: ส่วนความคืบหน้าโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐมีผู้ยื่นอุทธรณ์แล้วกว่า4,800,000รายส่วนใหญ่เป็นปัญหาการถือครองรถยนต์นายวินิตวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังหรือสสค.ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยถึงความคืบหน้าการเปิดให้ยื่นอุทธรณ์ผลการพิจารณาคุณสมบัติของผู้ลงทะเบียนโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐว่านับตั้งแต่เปิดระบบให้ยื่นเรื่องอุทธรณ์ตั้งแต่วันที่17กรกฎาคมจนถึงปัจจุบันพบประชาชนที่ไม่ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติให้ความสนใจและยื่นเรื่องอุทธรณ์แล้วจำนวนทั้งสิ้นกว่า 4,870,000 รายโดยประเด็นที่มีการยื่นอุทธรณ์เข้ามามากที่สุดเป็นเรื่องข้อจำกัดเกี่ยวกับการถือครองยานพาหนะรถยนต์รถจักรยานยนต์ซึ่งมีสัดส่วนสูงถึง42%ของจำนวนผู้ยื่นอุทธรณ์ทั้งหมด เพราะปัจจุบันรัฐบาลมีการปรับปรุงเกณฑ์แล้วไม่นับรถยนต์อายุเกิน20ปีและรถจักรยานยนต์อายุเกิน15ปีเป็นเกณฑ์ตัดสิทธิ์ทั้งนี้กระทรวงการคลังเปิดระบบให้ผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์สามารถยื่นเรื่องอุทธรณ์ได้ตามขั้นตอนจนถึงวันที่31สิงหาคมนี้
1: กระทรวงยุติธรรมคุมประพฤติและคัดกรองกลุ่มเฝ้าระวังกระทำผิดซ้ำ 5,000 คนหากมีความเสี่ยงสูงต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษพลตำรวจโทรุทธพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมกล่าวว่าได้สั่งการให้กรมคุมประพฤติดำเนินการทบทวนและคัดกรองผู้ที่อยู่ในกลุ่มเฝ้าระวังตามพระราชบัญญัติมาตรการป้องกันการกระทำผิดซ้ำในความผิดเกี่ยวกับเพศหรือที่ใช้ความรุนแรงพุทธศักราช2565หรือมาตรการ JSOC ประมาณ 5,000 คนทั่วประเทศเพื่อจำแนกผู้ที่มีความเสี่ยงสูงหรือมีพฤติการที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสังคมให้เป็นบุคคลที่ต้องเฝ้าระวังเป็นกรณีพิเศษโดยกำหนดมาตรการระดับพื้นที่ร่วมกับกระทรวงมหาดไทยอย่างใกล้ชิดเพื่อขับเคลื่อนกลไกและลดความเสี่ยงต่อการเกิดเหตุร้าย
9: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
10: ัฐบาลเดินหน้าพัฒนาระบบราชการไทยสู่ยุคดิจิตอลอย่างเต็มรูปแบบโดยกระทรวงศึกษาธิการเตรียมใช้ระบบ e-office แบบไร้กระดาษ 100% ทั่วทั้งกระทรวงตั้งเป้าเริ่มใช้งานเต็มรูปแบบในวันที่1มกราคมพุทธศักราช2570การปรับระบบในครั้งนี้จะช่วยให้การทำงานของหน่วยงานในสังกัดมีความรวดเร็วคล่องตัวและมีประสิทธิภาพมากขึ้นลดขั้นตอนการใช้เอกสารกระดาษลดภาระงานด้านสารบัญเพิ่มความสะดวกในการสั่งการติดตามงานและการประสานระหว่างหน่วยงานพร้อมทั้งสามารถตรวจสอบการดำเนินงานย้อนหลังได้อย่างโปร่งใสขณะนี้หน่วยงานนำร่องเช่นสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสพท.ได้เริ่มทยอยปรับเข้าสู่ระบบแล้วก่อนขยายผลให้ครอบคลุมทุกหน่วยงานตามแผนนอกจากนี้การใช้ระบบ e-office ยังช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านการบริหารจัดการได้ประมาณ 30-40% พร้อมยกระดับการบริหารภาครัฐให้ทันสมัยให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของข้อมูลและความพร้อมของบุคลากรในทุกระดับรัฐบาลมุ่งมั่นขับเคลื่อนภาครัฐด้วยเทคโนโลยีเพื่อยกระดับการบริการประชาชนให้สะดวกรวดเร็วโปร่งใสและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสรวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
11: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
12: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
13: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
12: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
0: 7นาฬิกา16นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับนายอิสมาอิลบากาอีโฆษกกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านออกแถลงการเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่ายังไม่มีการเจรจาสันติภาพระหว่างอิหร่านกับสหรัฐเพื่อยุติสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางเกิดขึ้นในเวลานี้หลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐอ้างว่าการเจรจารอบใหม่ระหว่าง2ประเทศเริ่มขึ้นแล้วเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาโดยมุ่งเน้นไปที่ประเด็นช่องแคบฮอร์มุซเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกและการปลดอาวุธนิวเคลียร์อิหร่านขณะที่ประธานาธิบดีทรัมป์ยืนยันว่าการเจรจาสันติภาพระหว่างสหรัฐกับอิหร่านกำลังดำเนินอยู่ในขณะนี้พร้อมเน้นย้ำว่าการเจรจาดังกล่าวถือเป็นโอกาสสุดท้ายสำหรับอิหร่านแล้วที่จะได้ลงนามข้อตกลงกับสหรัฐอเมริกา
1: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของทางการรัสเซียที่ระบุว่ากองกำลังยูเครนดำเนินปฏิบัติการโจมตีด้วยอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนอย่างหนักหน่วงในหลายพื้นที่ของรัสเซียอาทิ แคว้นเบลโกรอดแคว้นครัสโนดาและแคว้นไครเมียเมื่อวันที่3สิงหาคมที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย14รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บเกือบ60รายนอกจากนี้ยังมีบ้านเรือนหลายหลังและที่พักตากอากาศริมชายหาดแห่งหนึ่งได้รับความเสียหายขณะที่นางมาเรียซาคาโรวาโฆษกกระทรวงการต่างประเทศรัสเซียออกแถลงการประนามการโจมตีครั้งนี้ซึ่งแสดงให้เห็นว่ายูเครนเป็นฝ่ายก่อการร้ายกับประเทศรัสเซียอย่างไรก็ตามรัฐบาลยูเครนยังไม่ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเหตุการณ์ดังกล่าว
0: สำนักข่าวซินหัวรายงานโดยอ้างแถลงการของสำนักงานอุตุนิยมวิทยาของญี่ปุ่นหรือ JMA ที่ระบุว่าหลายพื้นที่ในจังหวัดคุมาโมโตะบนเกาะคิวชูทางตอนใต้ของญี่ปุ่นรวมถึงเมืองคิคุจิซึ่งเป็นพื้นที่ประสบภัยเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงเมื่อวันที่28กรกฎาคมที่ผ่านมากำลังเผชิญกับสภาพอากาศร้อนจัดเป็นประวัติการเมื่อวานนี้โดยบางพื้นที่มีอุณหภูมิสูงถึง 40.2องศาเซลเซียส JMA ยังขอความร่วมมือประชาชนในจังหวัดคุมาโมโตะให้หลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมกลางแจ้งและหลบอยู่ในสถานที่ที่มีอากาศเย็นในช่วงเวลากลางวันเพื่อป้องกันไม่ให้มีอาการล้มป่วยจากโรคลมแดดขณะที่ทางการญี่ปุ่นเปิดเผยว่าตัวเลขผู้เสียชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวครั้งล่าสุดในจังหวัดคุมาโมโตะอยู่ที่อย่างน้อย36รายและมีผู้ประสบภัยมากกว่า 8,500 คนยังคงพักอยู่ในศูนย์พักพิงชั่วคราวเป็นเวลาเกือบ1สัปดาห์แล้ว
1: กระทรวงมหาดไทยฝรั่งเศสออกแถลงการประนามพรรคปฏิรูปอังกฤษซึ่งเป็นพรรคการเมืองฝ่ายขวาจัดที่เสนอให้มีการเปิดปฏิบัติการทางทหารครั้งใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่2เพื่อสกัดกั้นผู้อพยพผิดกฎหมายที่พยายามข้ามช่องแคบอังกฤษด้วยเรือขนาดเล็กโดยกระทรวงมหาดไทยฝรั่งเศสย้ำว่าแผนดังกล่าวเป็นการกระทำที่ละเมิดอธิปไตยของฝรั่งเศสรวมทั้งละเมิดกฎหมายทางทะเลและกฎหมายระหว่างประเทศต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
14: สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญานักกีฬาขี่ม้าทีมชาติไทยประเภทศิลปะบังคับม้าเดรสซาจชุดเตรียมเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ส่งเข้ารับการทดสอบสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ของการกีฬาแห่งประเทศไทยณศูนย์กายภาพสนามฝึกซ้อมสโมสรเลสเตอร์ซิตี้สหราชอาณาจักรโดยทรงมีผลการทดสอบสมรรถภาพทางกายอยู่ในระดับดีเยี่ยมได้รับคะแนน 4.33 จาก5คะแนนตามเกณฑ์มาตรฐานของการกีฬาแห่งประเทศไทยเทนนิสเยาวชนนานาชาติ ITF Junior World Tennis Tour J30 ที่ ALMX Impact Tennis and Sport Center เมืองทองธานีในรอบแบ่งกลุ่มวันแรกหญิงเดี่ยวกลุ่ม C พิชยาพัฒน์ศรีมุกมือวางอันดับ3ของรายการหัวชนะแผนจื้อเย่จากจีน 6-1 และ 7-5 พิชยาพัฒน์คว้าชนะแมตช์แรกได้สำเร็จส่วนอีกคู่ในกลุ่มเดียวกันปัตชินันเผือกคำชนะลาร่าเลาติจากฮ่องกง 6-2 และ 6-4 ด้านชายเดี่ยวกลุ่ม B วีรวิทย์กำพุทธจะชนะไตรศรีเสนมือวางอันดับ2ของรายการ 2-1 เซตวีรวิทย์คว้าชัยแมตช์แรกได้สำเร็จขณะที่กลุ่ม F ธนาทิพย์เรืองศรีชนะโกตะอิโนอุเอะจากญี่ปุ่น 6-4 ทั้ง2เซตนายวิวัฒน์วิกรานตโนรสนายกกิติมศักดิ์สมาคมกรีฑาผู้สูงอายุไทยและประธานอำนวยการจัดการแข่งขันพร้อมด้วยนายวิจิตรพรพฤทธิพันธ์นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเพชรบูรณ์และผู้ช่วยศาสตราจารย์เพิ่มศักดิ์สุริยะจันทร์นายกสมาคมกีฬากรีฑาผู้สูงอายุไทยร่วมกันแถลงข่าวจัดการแข่งขันกรีฑาสูงอายุชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยครั้งที่31 Thailand Open Master Game ระหว่างวันที่27ถึง31มกราคม2570เป็นการแข่งขันเป็นประเภทลู่ประเภทลานวิ่งผลัดและเดินรวม37รายการ14กลุ่มอายุชายและหญิงใช้สนามแข่งขัน2สนามคือสนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์และสนามกีฬากลางมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตเพชรบูรณ์สำหรับการแข่งขันครั้งนี้คาดว่าจะมีนักกีฬาจากทั่วประเทศและนักกีฬาจากต่างชาติเข้าร่วมการแข่งขันกว่า 2,200 คนมีชิงชัยกว่า500เหรียญทองสโมสรฟุตบอลแอสตันวิลล่าจากพรีเมียร์ลีกอังกฤษแชมป์ยูฟ่ายูโรป้าลีกฤดูกาลล่าสุดเดินทางมายังประเทศไทยเพื่อลงสนามพบกับ BG ปทุมยูไนเต็ดทีมชั้นนำของไทยลีกในวันนี้ณสนามทรูบีจีสเตเดียมจังหวัดปทุมธานีแข่งขันในเวลา 19:30 นาทีงานแถลงข่าวก่อนการแข่งขันฟุตบอลอาเซียนคัพ2026รอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม B นัดที่3ระหว่างทีมชาติไทยอันดับ94ของโลกกับฟิลิปปินส์ทีมอันดับ135ของโลกแอนโทนีฮัสสันหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมนักเตะไทยกล่าวว่าฟิลิปปินส์มีโค้ชที่มีฝีมือเป็นทีมที่แข็งแกร่งแต่สถานการณ์ของทีมไทยอยู่ในช่วงที่ดีแน่นอนว่ามีเป้าหมายที่จะโชว์ฟอร์มที่ดีออกมาในเกมนี้สำหรับทีมชาติไทยจะพบกับฟิลิปปินส์ในวันนี้เวลา 20:00 นที่สนามกีฬานิวคลาร์กซิตี้แอทเลติกประเทศฟิลิปปินส์พิจิตร กาญจนกุลรายงาน
1: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนและฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยฉบับที่1บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกจะมีฝนเพิ่มขึ้นโดยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งส่วนภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคใต้มีฝนตกหนักบางพื้นที่เนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังแรงโดยมีคลื่นสูง 2-4 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันที่6ถึง9สิงหาคม2569พยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางลำพูนพะเยาน่านตากและอุตรดิตถ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครนครพนมมุกดาหารและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดปราจีนบุรีระยองและจันทบุรีลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีปัตตานียะลาและนราธิวาสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตตรังและสตูลตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากในช่วงระหว่างบ่ายถึงค่ำสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 9:25 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง79เซนติเมตรและเวลา 22:16 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร19เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 5:05 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง2เซนติเมตรและเวลา 15:48 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง27เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:46 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:45 นาที
15: 1นาทีกับกปท.วิธีให้ทางรถฉุกเฉินอย่างปลอดภัย1เช็คตรวจสอบตำแหน่งของรถฉุกเฉินระยะห่างและสภาพการจราจรรอบตัวก่อนเปลี่ยนช่องทางอย่าหยุดรถกลางทางแยกระมัดระวังรถในช่องทางข้างเคียงก่อนเบี่ยงรถ2. ขับชิดซ้ายหรือจอดชิดขอบทางอย่างปลอดภัยเพื่อเปิดช่องทางให้รถฉุกเฉินผ่านได้สะดวกหลีกเลี่ยงการขับขวางเส้นทางไม่เปลี่ยนเลนกระทันหัน 3. ชะลอรักษาระยะห่างจากรถฉุกเฉินอย่างน้อย50เมตรไม่ขับตามรถฉุกเฉินเพื่ออาศัยช่องทางลดความเสี่ยงต่อการเฉี่ยวชนและอุบัติเหตุซ้ำซ้อนข้อควรจำเมื่อเจอรถฉุกเฉินมีสติและตั้งใจสังเกตสภาพการจราจรหลีกทางอย่างปลอดภัยไม่ขับตามรถฉุกเฉินร่วมกับสร้างวัฒนธรรมการใช้ถนนเอื้อเฟื้อและปลอดภัยรวมถึงมีสติหลีกไวไม่ขับตามเพื่อความปลอดภัยเมื่อเจอรถฉุกเฉินค่ะ
16: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
11: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ
15: ์วันนี้เสนอคำว่าคละคะคำว่าคละมีพยัญชนะต้นเป็นอักษรควบคอควายกับลอลิงคละหมายความว่าปนกันไปหลายขนาดเช่นมะม่วงในเข่งนี้มีทั้งลูกเล็กลูกใหญ่คละกันไปหนังสือเก่าบ้างใหม่บ้างขายคละกันไปราคาเดียวจะได้หมดของหลายอย่างดีบ้างไม่ดีบ้างปนกันไปก็เรียกว่าคละเช่นผลไม้เข่งนี้ดีก็มีเสียก็มีคละกันไปส่วนคำว่าคะเขียนคอควายสระอะเป็นคำลงท้ายที่ผู้หญิงใช้เพื่อแสดงความสุภาพในคำเรียกขานและคำถามเช่นคุณคะคุณแม่คะพี่กำลังทำอะไรคะคุณจะไปไหนคะมีเรื่องอะไรหรือคะ
11: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
9: สาระนานากับสารานุกรมไทย
17: วันนี้เสนอตอนการละเล่นและกีฬาของมอญตอนที่1การละเล่นของมอญมีทั้งที่เล่นกันทั่วไปและเล่นตามเทศกาลเช่นซาบ้าซาบ้าของชาวมอญมีรูปแบบเฉพาะตัวที่โดดเด่นนิยมเล่นและถ่ายทอดสืบต่อกันมาแต่โบราณซาบ้ามอญมีด้วยกัน2ประเภทคือซาบ้าบ่อนหรือซาบ้าหนุ่มสาวเป็นการเล่นระหว่างชายหญิง2ฝ่ายมักเล่นในเทศกาลสงกรานต์หนุ่มสาวจะผลัดกันทอยลูกซาบ้าให้ถูกเป้าของอีกฝ่ายการละเล่นนี้จึงเป็นโอกาสที่หนุ่มสาวจะได้ใกล้ชิดพูดคุยเกี้ยวพาราสีกันซาบ้าทอยหรือซาบ้าช้างมีลักษณะคล้ายกีฬาโบว์ลิ่งเป็นซาบ้าทอยไกลสมัยก่อนนิยมเล่นช่วงหลังฤดูเก็บเกี่ยว
0: ติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
9: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายดนันท์สุภัทรพันธ์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดเกี่ยวกับการดำเนินงานปีที่114เชื่อมโยงภารกิจรองรับเศรษฐกิจดิจิทัลค่ะ
0: คนเราเมื่อมาอยู่ร่วมกันเป็นสังคมเป็นประเทศย่อมมีความขัดแย้งเกิดขึ้นบ้างเป็นปกติความสงบสุขของประเทศจึงมิได้เกิดจากการที่ไม่มีความขัดแย้งแต่อยู่ที่เมื่อเกิดความขัดแย้งขึ้นคราวใดก็สามารถคลี่คลายลงได้ด้วยความยุติธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวจันทิมาเจษฎาจิตพัฒนาและบุญมาสีมาศอ่าน
18: ถึงเวลาช็อปให้คุ้มกว่าเดิมกับงานไทยช่วยไทยโลเคอลโลคอสลดแล้วลดอีกช็อปจริงคุ้มจริงลดราคาสินค้าอุปโภคบริโภคและสินค้า SME สูงสุดถึง 60% ทั้งข้าวสารน้ำปลาซอสปรุงรสและสินค้าอื่นๆอีกมากมายพิเศษซื้อสินค้าครบตามเงื่อนไขรับคูปองส่วนลด100บาทระหว่างวันที่1ถึงวันที่15สิงหาคม2569ณร้านค้าส่งค้าปลีกท้องถิ่นที่ร่วมลดราคากว่า130ร้านค้า800สาขาทั่วประเทศรีบเลยคูปองมีจำนวนจำกัดงานมหกรรมลดราคาสินค้าครั้งยิ่งใหญ่โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสมาคมการค้าส่งปลีกไทยและเครือข่ายร้านค้าส่งค้าปลีกท้องถิ่นทั่วประเทศเพราะคนไทยช่วยกันเศรษฐกิจไทยก็เดินหน้าต่อได
0: ้กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับช่วงนี้ขอเชิญรับฟังคำปราศัยของนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเนื่องในวันสื่อสารแห่งชาติประจำปี2569ครับ
19: สวัสดีพี่น้องประชาชนที่เคารพเนื่องในโอกาสวันสื่อสารแห่งชาติที่เวียนมาบรรจบอีกครั้งในวันที่4สิงหาคม2569ซึ่งนับเป็นปีที่143นับตั้งแต่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้สถาปนากรมไปรษณีย์ขึ้นเมื่อวันที่4สิงหาคม2426โดยทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอเจ จ้าฟ้าพานุรังสีสว่างวงศ์กรมพยาพานุพันธุวงศ์วรเดชเป็นอธิบดีผู้สำเร็จราชการทั้งกรมไปรษณีย์และกรมโทรเลขเป็นพระองค์แรกซึ่งนับเป็นจุดเริ่มต้นของการสื่อสารสมัยใหม่ในประเทศไทยในอดีตจุดเริ่มต้นของการสื่อสารไทยเกิดจากวิสัยทัศน์อันกว้างไกลของบูรพกษัตริย์ไทยในการวางรากฐานระบบไปรษณีย์และโทรเลขจากการส่งต่อข้อมูลข่าวสารเพื่อวางความมั่นคงและการบริหารราชการแผ่นดินการติดต่อสื่อสารกันของประชาชนจากจดหมายกระดาษสู่สัญญาณรหัสมอสการเวลาได้หล่อหลอมให้การสื่อสารพัฒนาขึ้นตามลำดับในปัจจุบันการสื่อสารได้วิวัฒนาการไปสู่การเชื่อมต่อโครงข่ายข้อมูลด้วยเทคโนโลยีอย่าง AI คลาวด์และ Big Dataซึ่งกลายมาเป็นโครงสร้างพื้นฐานสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลพร้อมสร้างความมั่นคงปลอดภัยของประเทศรัฐบาลมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมให้คนไทยได้รับประโยชน์สูงสุดจากเศรษฐกิจดิจิทัลด้วยการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานบูรณาการข้อมูลและพัฒนาบุคลากรทุกภาคส่วนส่งเสริมการลงทุนสนับสนุนให้คนไทยสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จาก AI ภายใต้ระบบนิเวศดิจิทัลที่มีเสถียรภาพปลอดภัยและมีธรรมาภิบาลในหลากหลายมิติขณะเดียวกันรัฐบาลยังได้พัฒนาระบบคลาวด์กลางภาครัฐหรือ GDCC เพื่อเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่มั่นคงปลอดภัยรองรับการให้บริการของหน่วยงานทางภาครัฐจำนวนมากพร้อมคุ้มครองข้อมูลสำคัญของประเทศภายใต้หลักอธิปไตยของข้อมูลหรือ Data Sovereignty นอกจากนี้รัฐบาลยังให้ความสำคัญกับการสร้างอธิปไตย AI ด้วยการพัฒนา Thai LLM เพื่อให้ไทย AI สามารถเข้าใจภาษาวัฒนธรรมและบริบทของสังคมไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศภายใต้หลักธรรมาภิบาล AI หรือ AI Governance ที่มีความโปร่งใสและยึดมนุษย์เป็นศูนย์กลางสุดท้ายนี้ผมขอขอบคุณบุคลากรทั้งทางภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องทุกท่านครับที่ร่วมกันขับเคลื่อนการสื่อสารและเทคโนโลยีของประเทศให้เติบโตอย่างมั่นคงและขอให้วันสื่อสารแห่งชาติในปีนี้เป็นหมุดหมายสำคัญของความร่วมมือในการขับเคลื่อนเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสร้างประโยชน์สูงสุดให้แก่ประเทศชาติและพี่น้องประชาชนอย่างยั่งยืนสืบไปขอบพระคุณครับสวัสดีครับ
0: ท่านผู้ฟังครับในวันนี้ไปรษณีย์ไทยเดินทางมาถึงก้าวใหม่ในปีที่144แล้วโดยได้วางแนวทางการเติบโตที่เป็นมากกว่าผู้ส่งจดหมายพัสดุไปสู่การเป็นหุ้นส่วนธุรกิจกับ SME ผ่านโครงข่ายข้อมูลที่ไปถึงคนทุกวัยและทุกไลฟ์สไตล์ในประเทศไทยติดตามรับฟังรายละเอียดจากนายดนันท์สุภัทรพันธ์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดสัมภาษณ์โดยปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์ครับ
20: สวัสดีท่านผู้ฟังและสวัสดีท่านประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดครับ
21: ครับสวัสดีครับ
20: ครับผมทราบว่าวันนี้คือวันครบรอบก่อตั้งไปรษณีย์ไทยครับผมในปีที่144ซึ่งจะมีการวางแนวคิดการเติบโตในชื่อ Possible Next เราจะมีการเชื่อมภารกิจของไปรษณีย์ไทยกับธุรกิจของไทยยังไงครับเพื่อให้ตอบสนองความต้องการของคนทุกวัยและก็ทุกไลฟ์สไตล์ครับ
21: ถ้าไปรษณีย์ไทยเองเนี่ยปีนี้เรากำลังจะก้าวเข้าสู่ปีที่144นะครับต้องบอกว่าเราเนี่ยเริ่มต้นนะครับจากการที่เราเป็นคนที่เชื่อมโยงนะครับการสื่อสารให้กับประชาชนทั้งประเทศจนกระทั่งวันหนึ่งที่มีความจำเป็นความต้องการนะครับในการขนส่งส่งด่วนนะครับโดยเฉพาะการที่พฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนไปซื้อในออนไลน์มากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยก็เป็นสิ่งที่เราได้ดำเนินการมาเป็นระยะเวลานานนะครับแล้วก็เป็นโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญของประเทศไทยนะครับในการที่จะเชื่อมโยงไม่ว่าจะเป็นจดหมายหรือจะเป็นพัสดุต่างๆเนี่ยไปถึงกับประชาชนนะครับทั่วประเทศโครงข่ายไปรษณีย์เนี่ยเราเข้าถึงทุกพื้นที่ทุกครัวเรือนแล้วก็สิ่งที่เราได้ทำมาทั้งหมดเนี่ยถ้ามองแล้วมันก็จะเป็นลักษณะของเหมือนสาธารณูปโภคนะครับเป็นโครงสร้างพื้นฐานแล้ววันนี้เนี่ยเรามองไปรษณีย์ไทยอาจจะในภาพที่ใหญ่ขึ้นอีกนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราอาจจะไม่ใช่แค่ขนส่งหรือเปล่านะครับเราเป็นโครงข่ายหรือเครือข่ายขนาดใหญ่นะครับที่สามารถเข้าถึงทุกพื้นที่แล้วนอกจากการเข้าถึงเราก็ยังมีความสัมพันธ์นะครับกับสังคมไทยชุมชนไทยมาเป็นระยะเวลานานนะเพราะฉะนั้นเรามองว่าด้วยโครงข่ายของเราที่มีอยู่ในปัจจุบันหน้าที่เราวันนี้คือการส่งมอบการเติบโตอย่างยั่งยืนผ่านเครือข่ายไปรษณีย
20: ์
21: นะครับเพราะฉะนั้นพอเรามองในภาพที่ใหญ่ขึ้นนะครับเครือข่ายไปรษณีย์หรือโครงข่ายของไปรษณีย์ในปัจจุบันเนี่ยสามารถที่จะสร้างคุณค่าทางธุรกิจสังคมแล้วก็สิ่งแวดล้อมไปพร้อมกันนะครับยกตัวอย่างเช่น วันนี้เนี่ยนะครับในเรื่องของการสร้างส่งมอบคุณค่าทางธุรกิจนะครับ SME ไทยสามารถที่จะมีช่องทางในการจำหน่ายหรือการขายที่มากขึ้นแล้วก็มี SME หลายรายนะครับที่เรามองว่าเขาอาจจะยังอาจจะไม่ได้มีโอกาสนะครับในการที่พัฒนาธุรกิจขึ้นไปได้มากอาจจะเป็นข้อจำกัดหลายอย่างซึ่งไปรษณีย์ไทยเองเนี่ยเราก็มีโครงการที่เรียกว่าไปรษณีย์เชื่อมสุขนะครับที่ลงไปช่วย SME ตั้งแต่ต้นเลยนะครับในการพัฒนา product ในการที่จะทำเรื่องของ packaging การทำ marketing และการที่เราช่วยเป็นช่องทางในการที่จะกระจายของไปทางแพลตฟอร์มต่างๆนะครับหรือไปทางตัว network หรือโครงข่ายของไปรษณีย์ไทยเองนะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราเนี่ยใช้โครงข่ายแล้วก็เครือข่ายของไปรษณีย์ในการที่จะส่งมอบการเติบโตยั่งยืนให้กับ SME ไทยครับ
20: ครับผมโหเป็นมุมมองที่ยิ่งใหญ่มากคือนอกจากนั้นก็คือจากเดิมที่เราเป็นปลายทางในการส่งของเราเริ่มขยับขึ้นมาเป็นต้นทางในการร่วมพัฒนาเป็นพาร์ทเนอร์กับธุรกิจ SME ต่างๆด้วย
21: ครับผม
20: ครับแล้วก็นอกจากการที่เราช่วย SME อ่ะครับทราบว่าทางไปรษณีย์ไทยเนี่ยยังเป็นกลไกสำคัญครับผมในการนำนโยบายรัฐเนี่ยไปส่งให้ถึงกับประชาชนทั่วประเทศอย่างในโครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพอย่างเงี้ยครับผม
21: ครับก็ทุกคนทราบกันนะครับว่าตอนนี้ปัญหาทางด้านเศรษฐกิจและสังคมของประเทศเนี่ยก็มีความท้าทายการที่เราสามารถที่จะเป็นช่องทางนะครับที่มีประสิทธิภาพแล้วก็สามารถที่ทำให้สินค้านะครับโดยเฉพาะสินค้าที่เป็น second brand นะครับก็เลยเป็นที่มาของโครงการไทยช่วยไทย plus นะครับซึ่งประชาชนไทยเองเนี่ยเราก็เข้าไปถึงต้นทางนะครับในการที่จะนำสินค้าเหล่านี้กระจายออกไปให้กับประชาชนนะครับผ่านหลากหลายช่องทางมากเช่นพวกรถพุ่มพวงนะครับกว่า 3,000 คันนะครับเราก็เป็นคนกระจายของทุกอย่างเนี่ยไปที่ไปรษณีย์ทั่วประเทศเพื่อให้รถพุ่มพวงเนี่ยไม่ต้องมีต้นทุนนะครับในการที่จะไปเอาของเหล่านี้มานะครับการที่ทำให้ราคาของเหล่านี้จากการประหยัดนะครับจากเรื่องของระบบโลจิสติกเองหรือจากเรื่องของการทำตลาดเองประชาชนนะครับหรือผู้ใช้บริการก็สามารถที่จะได้ของในราคาที่ถูกลงนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เองเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ทำให้เศรษฐกิจและสังคมนะครับในระดับรากหญ้าเนี่ยสามารถที่จะ อยู่ได้นะครับแล้วก็เติบโตขึ้นนะฮะอันนี้ก็เป็นเรื่องของที่เราเชื่อมโยงนโยบายรัฐบาลลงไปสู่การปฏิบัตินะครับแล้วก็ส่งผลสะท้อนกลับไปให้เกิดการเติบโตมากขึ้นนะครับของตลาดของ SME ครับ
20: ครับผมก็สอดคล้องกับทางนโยบายที่เราวางไว้คือ possible next นะครับคือ post คือไปรษณีย์แล้วก็เล่นคำเขาว่า possible ที่แปลว่าความเป็นไปได้แล้วก็ next ก็คือก้าวต่อไปนั่นเองครับผมแล้วก็ทราบว่าทางไปรษณีย์ไทยเนี่ยมีการวางแนวทางปรับตัวอย่างเข้มข้นเลยท่ามกลางการแข่งขันในธุรกิจโลจิสติกขณะนี้ครับผมเราอาจจะเห็นได้จากเรื่องสงครามส่งด่วนนะครับที่มีการนำเสนอถึงการแข่งขันที่เข้มข้นมากๆในวงการนี้ด้วยครับ
21: ครับก็ต้องเรียนว่ายังเข้มข้นอยู่เหมือนเดิมนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยจริงๆแล้วเรามองแพลตฟอร์มนะครับก็คือเป็นช่องทางการขายนะครับแพลตฟอร์มต่างๆเนี่ยทำให้ผู้ซื้อและผู้ขายเข้ามาเจอกันด้วยต้นน้ำนะครับในการที่จะควบคุมปริมาณชิ้นงานต่างๆเหล่านี้นะครับเราก็มองว่าแล้วโครงข่ายไปรษณีย์เองเนี่ยเราทำหน้าที่คล้ายๆกับแพลตฟอร์มได้หรือเปล่าไปรษณีย์ไทยเองเราเติบโตมาจากการเป็นโครงข่ายที่เป็นกายภาพ
20: ครับ
21: วันนี้เนี่ยเราก็ใช้โครงข่ายของเราเนี่ยแหละในการทำแมทชิ่งนะครับดีมานด์กับซัพพลายเองนะครับเราเอาความต้องการที่ใช่ไปสู่สิ่งของที่เขาชอบสิ่งที่เราทำวันนี้เนี่ยบุรุษไปรษณีย์นะครับหรือคนของโครงข่ายของไปรษณีย์ไทยเนี่ยเราเข้าถึงชุมชนเข้าถึงทุกครัวเรือนนะครับเพราะฉะนั้นเราใช้จุดแข็งตรงนี้แหละในการที่ดูว่าแล้วความต้องการที่ใช่อยู่ตรงไหน
20: ครับ
21: แล้วเอาซัพพลายหรือว่าเอาสิ่งของหรือว่าเอาบริการที่เขาชอบเนี่ยส่งไปให้กับความต้องการที่ใช่ให้ได้นะครับเพราะฉะนั้นเรามองว่าเราจะเป็นคนนำส่ง possible positive impact ที่มากที่สุด
20: ครับผมอันนี้เราจะเห็นในสื่อสังคมออนไลน์เนี่ยชื่นชมไปรษณีย์ไทยบ่อยมากว่าแม้บางครั้งเนี่ยการจ่าหน้าซองจะไม่ชัดเจนอาจจะตกเลขที่บ้านหรืออะไรแบบนี้แต่ว่าพี่บุรุษไปรษณีย์เนี่ยสามารถนำของมาส่งได้ตรงบ้านจะเป็นเสียงเชิงบวก
21: ว่าบ้านไหนเนี่ยอาจจะไม่ใช่แค่เฉพาะสั่งบ่อยนะครับเรารู้แม้กระทั่งว่าบ้านไหนเนี่ยมีคนที่เป็นคนสูงอายุอยู
20: ่
21: นะครับคนสูงอายุมีความต้องการอะไรต้องการอาหารเสริมนะครับที่ช่วยในการทำให้นอนหลับง่ายขึ้น อาจจะมีความต้องการใช้อะไรที่แก้ปวดเมื่อยนะครับด้วยความที่เรามีความรู้ความเข้าใจของประชาชนที่อยู่ในแต่ละพื้นที่แล้วเรามีความสัมพันธ์ด้วยจากข้อมูลหรือ data ที่เรามีเรากำลังสร้างซูเปอร์เดต้าขึ้นมานะครับและจากความเข้าใจความต้องการของคนแล้วก็ชุมชนประชาชนทั้งหมดเรากำลังมีความเป็นซูเปอร์คัสเตอร์เซนทริกเราสามารถที่จะครีเอทสร้างซูเปอร์ชานเนลขึ้นมาซึ่งไม่ใช่เป็นแค่ช่องทางในการส่งปลายทางต้นทางนะครับแต่การเป็นซูเปอร์ชานเนลของเราสามารถที่จะรู้ว่าปลายทางต้องการอะไรสิ่งไหนที่ใช่จากต้นทางนะครับและยังมีความสัมพันธ์ออนท็อปอยู่อีกนะครับจากจุดสัมผัสของเราในทุกๆจุดครับ
20: ครับอีกจุดแข็งนึงครับของไปรษณีย์ที่หลายคนก็ชื่นชมก็คือการส่ง EMS หรือส่งพัสดุด่วนนะครับทราบว่าในปีนี้จะมีการจัดงานวิ่ง EMS รัน2026เพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ40ปี EMS ด้วยครับงานนี้มีไฮไลท์และความพิเศษยังไงครับ
21: คืออย่างที่เราคุยกันเลยครับวันนี้เนี่ยไปรษณีย์ไทยไม่ใช่แค่ส่งของแล้วเรากำลังนำส่งสุขภาพที่ดีให้กับคนไทยผ่าน EMS Run 2026ซึ่ง EMS เนี่ยเป็นอะไรที่เร็วอยู่แล้วเพราะฉะนั้นงานวิ่งอันนี้เนี่ยก็สอบไปถึงความเร็วแล้วก็เป็นครั้งแรกนะครับที่เรามีการใช้นวัตกรรมต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็น E-Certificate ที่มีตราประทับรับรองดิจิทัลรับรองผลการวิ่งดิจิทัลนะครับยืนยันความถูกต้องโดย e-time stamp ของไปรษณีย์ไทยนะครับแล้วก็เป็นครั้งแรกนะครับที่ The Speed Bib เนี่ยดีไซน์ EMS Tracking กับหมายเลขประจำตัวนักวิ่งที่ออกแบบในสไตล์หมายเลขติดตามพัสดุนะครับอันเป็นเอกลักษณ์ของเรานะครับเพราะฉะนั้นเราสามารถที่จะ track นะครับด้วยคนวิ่งเนี่ยแต่เรา track ด้วยEMS นะครับโค้ดนะฮะ
20: แล้วก็ใช่ไหมครับนำหน้า
21: ใช่ครับเหรียญรางวัลเราก็ถูกดีไซน์นะครับเป็นรูปแบบของสแตมป์นะครับแต่ละเหรียญนี่ก็จะมี E ตัว E ตัว M ตัว S นะครับท่านไหนสะสมได้ครบ3อันหรือว่ามีเพื่อนนะครับมีคนละอันการสามารถมาถ่ายรูปร่วมกันได้นะครับโดยการที่เหรียญ3อันเนี่ยสามารถที่จะมาต่อกันได้นะฮะแล้วก็ยังมีโล่รางวัลนะครับที่มีลักษณะเป็นเหมือนตู้ไปรษณีย์นอกจากนี้ก็ยังมี i stamp นะครับที่ผู้เข้าร่วมนะครับสามารถที่จะสร้างแซมส่วนตัวนะครับที่มีการพิมพ์ภาพของตัวเองหนึ่งเดียวในโลกสามารถที่จะนำไปใช้งานจริงได้นะครับในการที่จะใช้ส่งไปหาเพื่อนส่งจดหมายส่งของส่งอะไรไปหาเพื่อนผ่านสแตมป์ของตัวเองครับ
20: โอ้ว้าวจังเลยแบบเป็นสแตมป์หน้าเราแล้วก็ส่งไปหาเพื่อนหรือหาคนรู้จักครับผมงานจัดเมื่อไหร่ครับ
21: งานนี้จะจัดวันที่18ตุลาคม2569นี้ครับตอนนี้เราเปิดลงทะเบียนแล้วนะครับก็รับสมัครตั้งแต่วันที่15กรกฎาคมถึง15กันยายน2569สามารถสมัครได้ที่เว็บไทรันนะครับซึ่งนักวิ่งหลายๆท่านก็รู้จักกันดีครับที่สำคัญที่สุดนะครับรายได้ที่เกิดจากการจัดวิ่งในครั้งนี้นะครับหลังหักค่าใช้จ่ายเราจะมอบให้กับโรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชนะครับที่จังหวัดราชบุรีครับนอกจากว่าเราส่งสุขภาพที่ดีแล้วเรายังส่งบุญให้กับประชาชนทุกคนด้วยครับ
20: ก็วันนี้ท่านที่รับฟังนะครับน่าจะได้เห็นความชัดเจนของก้าวต่อไปของไปรษณีย์ไทยโดยเฉพาะในการที่เป็นบทบาทในการเชื่อมโยงผู้คนเข้าหากันและบทบาทในการมองไปข้างหน้าว่าจะเป็นผู้ที่ส่งมากกว่าสิ่งของส่งความปรารถนาดีส่งพัสดุส่งสุขภาพที่ดีให้กับประชาชนคนไทยได้ยังไงครับผมวันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับท่านดนันท์สุภัทรพันธ์ครับประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดที่มาร่วมพูดคุยและบอกเล่าให้เราฟังในโอกาสหน้าถ้ามีเรื่องราวเกี่ยวกับไปรษณีย์ไทยขอเชิญท่านมาร่วมพูดคุยนะครับ
21: ครับขอบคุณมากครับ
20: ครับวันนี้ขอลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ
21: ครับสวัสดีครับ
3: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02-5077555
4: รัฐบาลเร่งเครื่องเดินหน้ายกระดับเศรษฐกิจไทยร่วมกับภาคเอกชนจัดตั้งคณะทำงานเพื่อขับเคลื่อนการลงทุนใหม่ครอบคลุมทุกมิติดันขีดความสามารถไทยให้ติด1ใน20อันดับของโลกติดตามรับฟังได้จากรายงานพิเศษนี้ค่ะ
22: รัฐบาลเร่งเครื่องแก้ปัญหาเศรษฐกิจของประเทศอย่างจริงจังด้วยการร่วมมือกับภาคเอกชนเป็นหนึ่งเดียวภายใต้คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจหรือกรอ พื่อผลักดันให้เศรษฐกิจไทยเติบโตได้มากกว่าร้อยละ3และผลักดันขีดความสามารถทางการแข่งขันของประเทศให้อยู่ใน20อันดับแรกของโลกภายในระยะเวลา4ปีพร้อมเพิ่มสัดส่วนการลงทุนรวมของประเทศให้เข้าใกล้ร้อยละ30ของ GDP เพื่อขับเคลื่อนนโยบายดังกล่าวให้เกิดขึ้นจริงจึงได้มีการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาการลงทุนใหม่ของประเทศครั้งที่1/2569ภายใต้กรอซึ่งมีนายเอกนิติทันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานนายเอกนิติระบุว่าที่ประชุมดังกล่าวได้มีมติจัดตั้งคณะทำงานร่วม5ชุดขับเคลื่อนอุตสาหกรรมใหม่ทุกมิติได้แก่ด้านการลงทุนเพื่อยกระดับอุตสาหกรรม Investment Industry Transformation

0: ทั้งเครื่องมือของ BOI และมีทั้งเครื่องมือของกระทรวงการคลังในเรื่องภาษีเช่นภาษีในการสนับสนุนการลงทุนเราสามารถที่จะจัดสรรงบประมาณในเรื่องการลงทุนให้ตรงเป้ามากขึ้นเราจะใช้ในเรื่องของ PPP เพราะว่าเงินรัฐกับเอกชนร่วมกันจะใช้เรื่องตลาดทุนเช่น Thailand Future Fund สภาพคล่องในตลาดทุนเนี่ยสูงมากเพราะฉะนั้นวันนี้เราต้องเอามาใช้กลไกทั้งตลาดเงินตลาดทุนมา drive growth ของเราบางนโยบายอาจจะไม่ต้องใช้เงินเลย
1: ด้านตัวแทนภาคเอกชนนำโดยนายพจน์อาร่ามวัฒนานนท์ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าเอกชนมีความเชื่อมั่นต่อทิศทางการทำงานของรัฐบาลเนื่องจากมีการกำหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดร่วมกันอย่างชัดเจนและมีแผนปฏิบัติงานที่สามารถจับต้องได้จริงรวมถึงการดึงหน่วยงานอิสระอย่างธนาคารโลกเข้ามาร่วมประเมินและตรวจสอบรูปแบบการลงทุนเพื่อสร้างความโปร่งใสและเพิ่มความมั่นใจพร้อมเสนอแนะว่าการเปลี่ยนผ่านทางอุตสาหกรรมจะต้องให้ความสำคัญกับการดูแลอุตสาหกรรมดั้งเดิมควบคู่ไปกับการส่งเสริมอุตสาหกรรมใหม่เกิดการใช้วัตถุดิบภายในประเทศการพัฒนาทักษะแรงงานไทยและการสนับสนุน SME ให้สามารถปรับตัวและเข้าไปอยู่ในห่วงโซ่อุปทานใหม่ได้อย่างแข็งแกร่ง
2: เกิดชนในความคิดเห็นไปเยอะเลยไม่ใช่สับสนแค่อุตสาหกรรมใหม่แต่เราต้องมาสับสนอุตสาหกรรมเก่าที่อยู่ได้นะส่งเสริมเขาเพิ่มขีดความสามารถในเขาเพิ่มสิทธิประโยชน์ในเขาเพื่อเขาออกมาสู้กันเพราะว่ามันใช้โลคอลคอนเทนต์ประเทศไทยใช้แรงงานไทยอยู่อุตสาหกรรมใหม่เองมาแล้วก็ต้องสร้างผลประโยชน์ให้กับประเทศไทยนะครับทั้งการใช้โลคอลคอนเทนต์ไทยใช้แรงงานไทยไปอัพสกิลอัพเกรดของพวกแรงงานไทยเรานะครับเพื่อให้เราเกิดผลประโยชน์ร่วมกันครับเพื่อขอบคุณมากท่านรัฐบาลจากการที่มาท่านรองครับ
1: การบูรณาการความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนในครั้งนี้นับเป็นก้าวสำคัญในการขับเคลื่อนโครงสร้างทางเศรษฐกิจของประเทศภายใต้เป้าหมายและกรอบระยะเวลาการดำเนินงานที่ชัดเจนอย่างไรก็ตามความท้าทายสำคัญในระยะถัดไปคือการมุ่งยกระดับอุตสาหกรรมแห่งอนาคตควบคู่ไปกับการสนับสนุนอุตสาหกรรมดั้งเดิมตลอดจนการผลักดันให้ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมของไทยสามารถยกระดับขีดความสามารถและก้าวเข้าสู่ห่วงโซ่อุปทานใหม่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนปฏิพลสัทธพรมมารายงาน
3: ท่านผู้ฟังคะกระทรวงศึกษาธิการร่วมกับกระทรวงแรงงานวางรากฐานให้เยาวชนได้ทำงานมีรายได้และศึกษาต่อไปพร้อมกันโดยเปลี่ยนระบบการศึกษาจากจบแล้วค่อยหางานสู่การวางเส้นทางอาชีพตั้งแต่อยู่ในห้องเรียนติดตามได้ในช่วงเคาะข่าวเล่าประเด็นค่ะ
4: เคาะข่าวเล่าประเด็น
5: เมื่อเด็กไทยจบการศึกษาแล้วยังหางานไม่ได้หรือต้องทำงานแลกค่าแรงโดยไม่มีวุฒิการศึกษารองรับนั่นคือสัญญาณที่บอกว่าระบบการศึกษาและตลาดแรงงานยังไม่เชื่อมถึงกันกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงแรงงานจึงผนึกกำลังครั้งสำคัญเพื่อวางรากฐานให้เยาวชนไทยสามารถมีงานมีเงินและมีวุฒิไปพร้อมกันโดยขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ที่มุ่งเปลี่ยนระบบการศึกษาจากจบแล้วค่อยหางานสู่การวางเส้นทางอาชีพตั้งแต่อยู่ในห้องเรียนนายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยว่าประเด็นสำคัญที่ทั้งสองกระทรวงให้ความสำคัญคือการดูแลเด็กในช่วงรอยต่อการศึกษาไม่ให้หลุดออกจากระบบตามนโยบาย Thailand Zero Drop Out โดยกระทรวงศึกษาธิการจะเร่งสำรวจกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการทำงานและประสานไปยังกระทรวงแรงงานเพื่อส่งเสริมโมเดลเรียนไปด้วยมีงานทำมีรายได้พร้อมกันนี้ยังเชื่อมโยงฐานข้อมูลระหว่างสองกระทรวงเพื่อกำกับดูแลการทำงานของเยาวชนอายุ15ปีแต่ไม่ถึง18ปีให้ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายแรงงานและสามารถศึกษาต่อจนได้รับวุฒิการศึกษาซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการย้ำว่าความร่วมมือครั้งนี้คือการแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างอย่างแท้จริงเพื่อให้ระบบการศึกษาตอบโจทย์ทั้งชีวิตของผู้เรียนและทิศทางเศรษฐกิจของประเทศ
6: ได้คุยกับทางแรงงานว่าจะทำอย่างไรเนี่ยให้เด็กที่อยู่ระหว่างรอยต่อการเรียนเนี่ยไม่หลุดออกจากระบบการเรียนแล้วก็สามารถมีงานทำมีรายได้ด้วยซึ่งกระทรวงแรงงานนี่ก็พร้อมในเรื่องการที่จะให้ทางศึกษาเนี่ยหากลุ่มเป้าหมายที่อยากทำงานนี่แจ้งไปยังกระทรวงแรงงานนอกจากนั้นก็เป็นเรื่องการใช้แรงงานเด็กที่อายุ15ปีแล้วก็ต่ำกว่า18ปีก็เป็นรายละเอียดที่ทั้ง2ฝ่ายเนี่ยจะต้องมีการเชื่อมโยงข้อมูลทางระบบเข้าด้วยกันเพื่อทำให้เด็กไม่หลุดออกจากระบบการศึกษาแล้วก็สามารถมีงานทำแล้วก็สามารถที่จะมีวุฒิการศึกษาด้วย
5: นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานกล่าวว่าโจทย์ของความร่วมมือครั้งนี้ตั้งต้นจากเรื่องทุนมนุษย์เพราะกระทรวงศึกษาธิการคือต้นทางที่พัฒนาคนตั้งแต่เยาว์วัยก่อนส่งเข้าสู่ตลาดแรงงานซึ่งกระทรวงแรงงานเป็นปลายทางที่รับช่วงต่อและการทำงานร่วมกันแบบไร้รอยต่อจึงเป็นสิ่งสำคัญโดยธนาคารหน่วยกิจจะเป็นแหล่งรวมทักษะและความรู้ของผู้

0: ผู้เรียนทั้งหมดและเมื่อผู้เรียนเข้าสู่ตลาดแรงงานฐานข้อมูลเหล่านี้จะเป็นประโยชน์ต่อกระทรวงแรงงานในการจัดจ้างและพัฒนาทักษะแรงงานให้มีความเป็นปัจจุบันอยู่ตลอดเวลาเพื่อให้รู้ว่าแรงงานในตลาดมีทักษะด้านใดและมีความพร้อมในการเติบโตทางอาชีพอย่างไรในอนาคต
1: กระทรวงศึกษาเองเนี่ยเป็นต้นทางแล้วก็กำลังจะทำเรื่องของเครดิตแบงค์แหล่งรวมเรื่องของความรู้เรื่องของทักษะของเด็กๆที่อยู่ในระบบการศึกษาทั้งหมดแต่มันควรจะไม่จบแต่เพียงกระทรวงศึกษาเท่านั้นเพราะเมื่อวันที่เขาเข้าสู่ตลาดแรงงานเนี่ยฐานข้อมูลเหล่านี้จะเป็นฐานข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับกระทรวงแรงงานในเรื่องของการจัดจ้างและเราก็ต้องมาพัฒนาในเรื่องของเครดิตแบงค์เนี่ยต่อไปเพราะว่าเราพูดถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิตกระทรวงแรงงานเองก็มีหน้าที่จะนำเอาข้อมูลเหล่านั้นเนี่ยมาพัฒนามาอัปเดตให้มันมีความเป็นปัจจุบันอยู่ตลอดเวลาเพื่อที่เราจะได้รู้ว่าแรงงานของเราที่อยู่ในตลาดเนี่ยมีทักษะฝีมือในด้านใดและมีความพร้อมในการที่จะเติบโตไปในเรื่องของทิศทางอาชีพเนี่ยอย่างไรในอนาคต
0: ความร่วมมือระหว่าง2กระทรวงครั้งนี้จึงไม่ใช่เพียงการประชุมร่วมกันแต่คือการแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างที่ทำให้เยาวชนไทยไม่ต้องเลือกระหว่างการเรียนและการทำงานอีกต่อไปเพราะเป้าหมายร่วมของทั้ง2กระทรวงคือการส่งสิ่งที่ดีที่สุดให้กับผู้เรียนและแรงงานทุกคนนั่นคือการมีงานทำมีรายได้และมีวุฒิการศึกษาไปพร้อมกันจิระวรรณช่วยเท้ารายงาน
2: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
3: ต่อไปขอเชิญรับฟังธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องการไม่ทำบาปโดยพระวิสุทธิธีรพงศ์ครับ
4: บาปคือความชั่วความไม่ดีมีความหมายตรงกันข้ามกับบุญหรือกุศลเป็นสิ่งที่เป็นนามธรรมที่แสดงออกมาโดยอาการทางกายและวาจาและที่หมักหมมอยู่ในดวงจิตของคนเราบาปนั้นมีผลที่เผ็ดร้อนเป็นทุกข์ทำให้ผู้กระทำนั้นอยู่ร้อนนอนทุกข์อยู่ตลอดเวลาหาความสุขในชีวิตไม่ได้ผู้ที่ทำบาปหรือความไม่ดีนั้นไม่ว่าจะเป็นบาปแบบใดชีวิตจะเป็นอยู่ด้วยความหวาดระแวงตลอดเวลาเช่นถ้าไปทำร้ายคนอื่นจะด้วยวิธีใดก็ตามก็ย่อมหวาดระแวงว่าคนอื่นจะทำร้ายตนเองคืนเช่นกันดังนั้นชีวิตจึงยากที่จะอยู่อย่างมีความสุขได้เพราะบาปนั้นไม่เคยให้ผลที่เป็นความสุขแก่ผู้ใดเลยถ้ามนุษย์เราไม่ทำบาปอันเป็นความไม่ดีทั้งหลายทั้งปวงเสียได้ก็ย่อมอยู่เป็นสุขในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ครบทุกประเด็นเด่นทุกเหตุการณ์ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอนำท่านเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 น.ถึง 9:00 น.บันทึกสถานการณ์เกาะติดสถานการณ์ประเทศไทยและสถานการณ์โลก
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์เช้าวันอังคารที่4สิงหาคมพุทธศักราช2569แรม6ค่ำเดือน8หลังปีมะเมียวันนี้ผมทรงพลชูเวชและคุณสันพรปัญญาดิลกดำเนินรายการครับสวัสดีครับคุณสันพรครับ
2: สวัสดีค่ะคุณทรงพลสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะเช้าวันนี้ค่ะช่างเทคนิคของเราคุณทูนชัยคำรอดคุณสุวิทย์โสมนัสนะคะแล้วก็ประสานงานโดยคุณสุภฤกษ์ธรรมฤดีค่ะส่วน Facebook Live นั้นเป็นว่าที่ร้อยตรีคุณากรสิมพิทักษ์นะคะแล้วตอนนี้ก็คือไลฟ์เรียบร้อยแล้วผ่านทางเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยแล้วก็เพจบันทึกสถานการณ์นะคะทักทายกันเข้ามาได้นะคะเพื่อที่จะได้รับฟังรับชมข่าวสารในเช้าวัน
1: ครับนายกรัฐมนตรีนะครับเมื่อวานนี้นะครับออกเดินทางไปเยือนประเทศอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการนะครับแล้วก็เมื่อช่วงเย็นวานนี้ก็ถึงที่ประเทศอินโดนีเซียแล้วนะครับหลักใหญ่ใจความเนี่ยก็ไปพูดคุยหารือเต็มคณะกับประธานาธิบดีอินโดนีเซียนะครับกระชับความสัมพันธ์แล้วก็ความเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์นะครับพูดได้ง่ายก็เป็นการเชื้อเชิญนะครับให้ทางอินโดนีเซียมาลงทุนแล้วก็มีการจับมือทางการค้านะครับว่าสินค้าของเราเนี่ยส่งออกไปยังประเทศเขามีอะไรบ้างนะครับที่จะได้มีการช่วยเหลือเกื้อกูลกันและเขาส่งมายังประเทศไทยของเราเนี่ยเราจะมีแนวทางที่จะช่วยเหลืออะไรกับเขาบ้างนะครับก็คือประโยชน์ต่างตอบแทนนะครับแล้วก็ชนะกันทั้งสองฝ่ายหรือว่าวินวินนั่นเองนะครับก็จะได้มีการพูดคุยกันในวันนี้และวันพรุ่งนี้นะครับที่ขออภัย
2: วันนี้เมื่อวานกับวันนี้
1: เมื่อวานไปถึงแล้วก็วันนี้ก็จะได้คุยนะครับจะได้เห็นการลงนาม MOU อีกไหมฮะเพราะเวลานายกไปแต่ละทีเน
2: ี่
1: ยต้องลงนามรอบที่แล้วเนี่ยโอ้โหกี่สิบฉบับก็ไม่ทราบที่ประเทศจีน
2: ค่ะใช่
1: นะฮะลง MOU ก็คือบันทึกข้อตกลงระหว่างประเทศที่เราจะร่วมมือกันอย่างนั้นอย่างนี
2: ้
1: นะฮะแต่ MOU ก็ไม่ใช่ข้อผูกพันข้อผูกมัดที่จะต้องปฏิบัติตาม 100% แต่เป็นบันทึกเพียงเป็นความเข้าใจและเป็นหลักฐานว่าเราจะดำเนินการเหล่านี้ไปในอนาคตเตือนความจำนั่นเอง reminder
2: ถูกต้อง
1: นะฮะนะ
2: ว่าเราจะทำอะไรอย่างไรร่วมกันบ้าง
1: ใช่นะครั้งที่แล้วเนี่ยไปยังประเทศจีนใช่ไหม20กว่าฉบับนะถ้าผมจำไม่ผิด
2: เซ็นกันเมื่อยเลย
1: แต่ความชัดเจนของการไปเยือนประเทศจีนเมื่อครั้งที่แล้วเนี่ยมีชื่อบริษัทนั้นออกมา มีตัวเลขในทางเศรษฐกิจเนี่ยออกมาว่าจะเป็นจำนวนเงินเท่านั้นเท่านี้และจะมาลงทุนตรงนั้นตรงนี
2: ้
1: อันนี้คือความชัดเจนมากยิ่งขึ้นก็ไม่ใช่แค่เพียงอีเวนต์ในการไปเยือนต่างประเทศแล้วก็บอกว่านายกเชื้อเชิญการลงทุนแล้วก็กลับมาจบไม่ใช่อย่างนั้น
2: ถูกต้อง
1: นั้นรอบที่แล้ว
2: ค
1: ่
2: ะ
1: รอบ
2: นี้เขาก็ตั้งค่าเอาไว้เหมือนกันนะตั้งเป้าการค้าไว้เหมือนกันนะคะอยู่ที่ 2.3 หมื่นล้านดอลลาร
1: ์
2: นะ
1: ฮะ
2: ก็ตั้งไว้แต่ว่าไม่รู้จะไปถึงไหม
1: ไปอย่างมีเป้าหมาย
2: ต้องมีเป้าหมาย
1: นะครับแต่กลับมาเนี่ยท่านนายกก็คงได้คุยกันแหละว่ามีประโยชน์อะไรเกิดขึ้นกับประเทศไทยบ้างเพราะนายกไม่ได้ไปคนเดียว
2: ใช่เห็นดิฉันเห็นภาพท่านสุภจีไปด้วยนะ
1: นะฮะ
2: พาณิชย์รัฐมนตรีพาณิชย์ของเรา
1: ครับ
2: นะ
1: เออคุณยาสามัญประจำบ้านไปไหมรัฐมนตรีคลัง
2: คุณเอกนิตินิติธนประภาใช่ไหมเหมือนในภาพข่าวเนี่ยดิฉันยังไม่เห็นนะไม่แน่ใจว่าท่านเดินทางไปด้วยแต่เห็นว่าก็พร้อมคณะแต่โดยปกติแล้วอย่างเมื่อตอนที่ท่านไปจีนเนี่ยท่านก็ท่านนายกไปจีนคุณเอกนิติก็ไปด้วยนะคุณสุภจีก็ไปด้วยคิดว่าไม่น่าพลาดนะ
1: ไม่น่าพลาดเพราะว่าที่เรียกคุณเอกนิติว่ายาสามัญประจำบ้าน
2: ทำไมคะ
1: เวลาเกิดปัญหาเรื่องอะไรต่างๆปุ๊บเนี่ยนะ ตั้งคณะกรรมการในการศึกษาเนี่ยคุณเอกนิติมักจะเป็นประธานทุกที
2: อ
1: ่
2: ะใช่
1: ประชุมก็คุณเอกนิติน
2: ั่งหัวโตตลอดนะคะท่านก็จะ
1: เอกนิตินี่มีเอกนิติเดียวนะฮะนิติธรรมประภาส
2: ใช่ค่ะ
1: แต่อยู่ทุกเวทีนะครับ
2: อยู่ทุกเวทีทุกเวทีทุกองค์ประชุม
1: ครับ
2: ค่ะก็ช่วยแก้ไขปัญหา
1: ช่วยแก้ไขปัญหา
2: หลายเรื่องอยู
1: ่นะฮะก็คือตอนนี้รัฐบาลหลักๆนะฮ
2: ะ
1: มี3ฐานเสือบางคนบอก3แม่ครัว
2: ตาสามแม่ครัวเหรอคุณ
1: มีคนแรกเนี่ยก็คุณเอกนิตินี่ธันประภาสรัฐมนตรีคลัง
2: ที่เราจะเห็นกันบ่อยๆเลย
1: ใช่ไหมแล้วก็คุณสุภจีสุธรรมพันธ์รัฐมนตรีพาณิชย์รองนายกน
2: ะ
1: แล้วก็ ผมเรียงลำดับผิดต้องรองนายกมาก่อนขออภัยอีกท่านหนึ่งก็คุณศิริศักดิ์วงเกตแก้ว
2: สามทหารเสือ
1: แคนดิเดตนายกอันดับ2ด้วยไหม
2: ใช่ค่ะถูกต้องค่ะท่านศิริศักดิ
1: ์นะ
2: คะ
1: นะ
2: ค่ะ
1: สามท่านนี้เนี่ยเขาเรียกว่าสามทหารเสือ
2: ใช่
1: บางคนบอกสามแม่ครัว
2: แม่ทหารเสือ
1: ที่เป็นเทคโนแครตก็คือผู้ที่มีส่วนในการกำหนดนโยบายแล้วก็เป็นคนนอกแล้วก็มีความชัดเจนเนี่ยมีความสามารถ
2: ใช่แล้วเป็น3ท่านที่พี่น้องประชาชนก็ฝากความหวังเอาไว้ด้วย
1: ใช่
2: นะคะในเรื่องต่างๆ
1: 3ท่านนี้เนี่ยแน่นอนแหละ เมื่อหากมีการปรับคณะรัฐมนตรี3ท่านนี้เนี่ยผมว่ายังนั่งอยู่เก้าอี้เดิม
2: ไม่อยู่ในโผหรอก
1: ยี่ที่อยู่ในเก้าอี้เดิม
2: อยู่ในเก้าอี้เดิมคือไม่ได้จะต้องโดนไปตรงไหน
1: ไม่โดนเก้าอี้ดนตรีเพราะตอนนี้มันมีกระแสข่าวในการปรับครม.ส่งแรงกระเพื่อมไปยังคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีมหาดไทยผู้นำประเทศนะครับซึ่งท่านก็ออกมาบอกแล้วนะฮะบอกว่ายังไม่มีการปรับครม.นักข่าวเชื่อไหม
2: ไม่เชื
1: ่
2: อ
1: นักข่าวไม่เชื่อเห็นลงข่าวกันตึมตึม
2: คนนี้ไม่น่าจะมาตรงนั้นตรงนี้แต่อย่างที่คุณทรงพลได้รายงานไปก็คือว่า3ท่านที่เราพูดไปก่อนหน้านี้น่าจะไม่ได้มีการไปตรงไหน
1: ไม่มีทางได้ปรับ
2: เพราะว่าเท่าที่มองเนี่ยคุณเอกนิติเนี่ยใครจะมาแทนท่านได้มันยากนะในเรื่องของการเงินการคลังต่างๆนะคะ
1: คือทั้ง3ท่านนะตอนนี้คือลงตัว
2: ถูกต้อง
1: แล้วก็ทำได้ดีอยู่แล้วนะครับแต่ว่าเรื่องของการปรับครม.เนี่ยคือทางท่านนายกรัฐมนตรีก็ออกมายืนยันน่ะยังไม่มีการปรับตอนนี้กี่เดือนละหลายเดือนละ 5-6 เดือนแล้วเนาะ
2: ใช่ค่ะ
1: เออ
2: ไวเหมือนกันนะ
1: คุยไปคุยมาก็น่าจะเป็น1ปีเนี่ยแหละก
2: ็
1: จะต้องมีการปรับครม.คือการปรับครม.เนี่ยมันก็เป็นในทางการเมืองเพื่อที่จะให้ทั่วถึงทุกคนทุกพรรค
2: ไม่ทั่วถึงได้มั้ยถึงว่าถ้ามันดีอยู่แล้วเนี่ยไม่ปรับได้ไหมคุณ
1: คือการรวมตัวกันเนี่ยของกลุ่มพรรคการเมืองเนี่ยที่จะมาจัดตั้งรัฐบาลเนี่ย
2: ค่ะ
1: มันจะมีข้อตกลงกัน
2: มีดีลหรอ
1: จัดสรรมีดีลจะรับไม่รับเนี่ยก็สุดแต่ข้อที่จริงก็คือว่าทุกครั้งที่มีรัฐบาลเนี่ยก็จะมีการจัดสรรเนี่ยรัฐมนตรีให้กับพรรคต่างๆที่มีคะแนนเสียงใครมีคะแนนเสียงมากก็เอาไปเท่านั้นเอาไปเท่านี
2: ้
1: ใครมีคะแนนเสียงเท่านั้นก็ใครมีคะแนนเสียงน้อยก็เอาไปเท่านี้เกรด A เกรด B เกรด C เนี่ยก็มีการจัดสรรกันไปอ
2: ัน
1: นี้คือสมการทางการเมืองที่เกิดขึ้นมาโดยตลอดนะฮะส่วนเรื่องของการบริหารงานเนี่ยก็คือท่านนายกรัฐมนตรีซึ่งตอนนี้เนี่ยก็ยืนยันบอกว่าไม่มีการปรับคณะรัฐมนตรีเพราะคนไปเพ่งเล็งบอกว่าถ้าจะปรับคณะรัฐมนตรีไปดูกระทรวงลูกเทพ
2: ทำไมอ่ะทำไมลูกเทพทำไมคะ
1: เขาบอกว่ามีผลงานอะไรไหมนี่คำถามเขานะฮ
2: ะ
1: เขาไม่ได้ด่านะครับเขาก็มีคำถามอะไรแบบนี
2: ้
1: ซึ่งตอนนี้มันก็คือถือว่ายังเร็วไปในการที่จะประเมินนะฮะในการที่จะประเมินผลงานอะไรต่างๆ
2: จริงๆก็ต้องให้ครบ1ปีก่อนเน
1: า
2: ะ
1: แต่สิ่งที่รัฐบาล
2: ประมาณ
1: จักต้องทำ
2: ค่ะ
1: จักต้องทำเนี่ยเพื่อลดข้อครหาตรงนี้เนี่ยแล้วก็เรื่องของลดความร้อนแรงในการปรับครม.ต้องออกมาแถลงผลงานของรัฐบาล
2: บ้าง
1: ในห้วงเวลาที่ผ่านมา
2: ถึงแม้ว่าเราจะเห็นกันอยู่ละกันในเรื่องของผลงานไม่ว่าจะเป็นไทยช่วยไทยใดๆนะคะแต่ว่าก็ต้องออกมาสรุปให้พี่น้องประชาชนได้เห็นชัดเจนว่าระหว่างระยะเวลาที่ผ่านมาตั้งแต่เลือกตั้งจบมาเนี่ยนะคะได้รัฐบาลมาเรียบร้อยแล้วเนี่ยรัฐบาลทำอะไรไปบ้างที่เป็นรูปธรรมแล้วก็ได้ประโยชน์กับพี่น้องประชาชน
1: คือการแถลงเนี่ยมันดีอยู่อย่างนึงว่ารัฐบาลทำอะไรไปบ้าง
2: ค
1: ือหนึ่งประชาสัมพันธ์ในทางภาพลักษณ์ของรัฐบาลอีกอันนึงเนี่ยเหมือนเป็นการเขย่าขวดที่มันตกตะกอนอยู่
2: อ
1: ะน้ำดื่มที่มันตกตะกอนอย
2: ู่
1: เ
2: นี่
1: ยให้มันกระจายขึ้นมาคือตรงนี้มันก็จะสร้างความหวังให้กับประชาชนการที่รัฐบาลสร้างความหวังให้กับประชาชนมี2แนวทางหนึ่งแถลงผลงานให้คนได้รู้อ๋อมันมีอย่างนั้นแล้วจะเดินหน้าอะไรต่อไปต่อกับอีกการหนึ่งคือปรับคณะรัฐมนตรีก็คือคนก็จะมีความหวังว่าของใหม่ย่อมดีกว่าของเก่าอันนี้เป็นความเชื่อซึ่งเท็จจริงอะไรเนี่ยมันก็คือข้อเท็จจริงค่อยมาพิสูจน์กันทีหลังเนี่ยเป็น2แนวทางแต่ทางแนวทางที่2ปรับครม.มันไม่เกิดขึ้นแน่นอนแนวทางที่1เนี่ยควรที่จะถูกนำมาใช้ในการสื่อสารของรัฐบาลก็คือการแถลงผลงานในห้วงเวลาที่ผ่านมาตัวอย่างพรรคเพื่อไทยในอดีตนะครับเมื่อปี2ปีที่แล้วสมัยคุณแพทองธารสมัยคุณเศรษฐาแถลงทุกกี่เดือนฮะ
2: ทุก3เดือนไหม
1: เออ
2: เนาะ
1: แทบจะแถลงทุกเดือน30วัน60วัน90วัน
2: ผ่านไปแล้วบ้าง
1: ใช่อ
2: ย่างไรบ้างแล้วเราจะมีอะไรที่จะต่อยอดจากอันนี้บ้าง
1: แล้วก็จะมีการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ ออกมาโดยตลอดแม้จะดูไส้ในแล้วเนี่ย
2: มันก็เหมือนเดิม
1: คือของเก่าแต่ก็เปลี่ยนชื่อเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ อันนี้คือการตลาดในทางการเมือง
2: จะได้ดูตื่นเต้น
1: นะทางตลาดการตลาดในทางการเมืองของพรรคเพื่อไทยในอดีตนะครับเดี๋ยวต้องมาดูว่าการสื่อสารในทางการเมืองแล้วก็แนวทางต่างๆเนี่ยซึ่งตอนนี้ถามว่าร้อนแรงไหมตอนนี้การเมืองยังไม่ร้อนแรงแต่ก็มีอะไรๆออกมาเรื่อย
2: ๆ
1: ที่คอยบั่นทอนเตะตัดสกัดขาร ัฐบาลชุดนี
2: ้
1: นะครับจะเห็นข่าวเยอะนะฮ
2: ะ
1: เรื่องอะไรบ้างฮะ
2: โอ้ยก็เนี่ยล่ะ
1: หัวสว
2: ใช่หัวสวแล้วก็เรื่องของท้องถิ่นใช่ไหม
1: ท้องถิ่นอีก
2: ท้องถิ่นอีกแล้วก็ล่าสุดก็เนี่ยเรื่องของการฆาตกรร
1: ม
2: ที่คนก็มองอยู่เพราะว่ามันเกี่ยวเนื่องไปเรื่องของการได้รับโทษนะฮะโทษประหาร
1: โทษประหารบอกว่าการบังคับใช้กฎหมายของประเทศไทยเนี่ยมันเข้มงวดเข้มข้นดีพอหรือยังนะ
2: คนก็เป็นกังวลกัน
1: เป็นสิ่งที่ออกมาค่อนข้างที่จะในช่วงเวลาที่ติดกัน
2: ค่ะ
1: นะฮะอันนี้ก็ต้องติดตามดูนะครับเอาไปดูภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีกันก่อนนะครับเมื่อวานนี้คุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมคณะครับเดินทางออกจากท่าอากาศยานทหาร2กองบิน6ดอนเมืองกรุงเทพฮะไปยังท่าอากาศยานนานาชาติที่กรุงจาการ์ตาสาธารณรัฐอินโดนีเซียฮะคุณอนุทินชาญวีรกูลฮะก็ถึงที่อินโดนีเซียเนี่ยเวลาประมาณ 15:45 นะครับที่ท่าอากาศยานฮาลิมเปอร์ดานากุสุมานะฮะที่จาการ์ตาอินโดนีเซียก็เดินทางเยือนอย่างเป็นทางการแล้วฮะ 3-4 สิงหาคมนะครับเมื่อวานกับวันนี้ตามคำเชิญของนายปราโบโบซูบียันโตนะครับประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซียมีพิธีต้อนรับอย่างเป็นทางการหารือเต็มคณะกับประธานาธิบดีสาธารณรัฐอินโดนีเซียเพื่อกระชับความสัมพันธ์ความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ที่ทำเนียบประธานาธิบดีอินโดนีเซียต่อไปนะครับส่วนคุณรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีฮะออกมาเปิดเผยว่าการเยือนอินโดนีเซียของนายกในครั้งนี้2วันเนี่ยไม่ใช่เป็นการกระชับความสัมพันธ์ทางการทูตอย่างเดียวนะฮะเป็นการลงนามความร่วมมือนี
2: ่
1: มาแล้วลงนามความร่วมมือที่เน้นaction plan ก็คือแผนปฏิบัติการนั่นเองนะฮะไม่ใช่ลงนามแต่เป็นแผนกระดาษแต่ว่าเน้นการปฏิบัติจริงมีแผนที่จะดำเนินการจริงจังนะครับเป็นไทม์ไลน์กันเอาไว้เลยนะครับแสดงว่าก่อนไปเนี่ยก็คงต้องมีการวางแผนไว้แล้วว่าจะไปคุยเรื่องอะไรไม่ใช่ไปอย่างไม่มีแผนนะฮะไปอย่างมีแผนและมีวัตถุประสงค์และกลับมาเนี่ยจะได้มีการรายงานสู่พี่น้องคนไทยต่อไปอันนี้ผมพูดเองนะฮะเออนะความมั่นคงอ่ะจะเอายังไงก็จะมีการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติการค้าการส่งออกการลงทุนเพื่อสร้างประโยชน์สูงสุดและจับต้องได้ให้กับคนไทยทุกคนนะฮะอันนี้เป็นเรื่องสำคัญคืออินโดนีเซียคุณมองแล้วเนี่ยอาจจะดูเผินๆแบบเฮ้ยไม่มีอะไรหรอกจริงๆแล้วเนี่ยเราส่งสินค้าเกษตรไปยังบ้านเขาเยอะนะครับ
2: เยอะค่ะ
1: ลำไยเนี่ยก็ส่งไปบ้านเขา
2: ใช่ค่ะ
1: มีช่วงนึงเนี่ยที่อินโดนีเซียเนี่ยเขาปฏิเสธสินค้าจากเราเพราะเขาบอกว่าลำไยบ้านเขาล้นตลาดหลายปีแล้ว 4-5 ปีที่แล้วเนี่ยลำไยบ้านเขาล้นตลาดเขาเลยเฮ้ยไม่รับจากไทยเลยไทยเดือดร้อนเลยฮะตอนนั้นราคาลำไย
2: ตกหวบเลย
1: ตกหวบระเนระนาดเลยเนี่ย
2: คือ
1: การที่เขารับซื้อสินค้าของเราแล้วการที่เขาปฏิเสธการรับซื้อสินค้าของเราในช่วงใดช่วงหนึ่งแค่ 2-3 เดือนเนี่ยส่งผลกระทบกับเราเป็นอย่างมากดังนั้นการพูดคุยในครั้งนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นแนวทางที่ดีนะครับได้พบได้เจอกันแล้วก็ได้มีการลงนามความร่วมมืออะไรต่างๆนะครับแต่ผมเชื่อว่าเรื่องของเศรษฐกิจเนี่ยเป็นเรื่องที่เราสามารถคุยกันได้
2: ใช่ค่ะเพราะว่ามันต้องเขาเรียกว่า50-50นะมันจะได้เดิน
1: ไม่ใช่60-40
2: อยู่สิอันนั้นโครงการเนาะอันนี้เวลาเราไปคุยเนี่ยบางที50-50แล้วก็คุยกันว่าอะไรที่มันจะสามารถเดินทางคู่ขนานกันไปได้นะคะในเรื่องของเนี่ยอย่างที่บอกสินค้าเกษตรเอ่ยความมั่นคงทางอาหารแล้วก็ยังมีในเรื่องของการผลักดันอุตสาหกรรมฮาลาลด้วยนะในอินโดนีเซียนะคะเห็นแว่วๆมาด้วยในเรื่องของการเปิดเส้นทางบินระหว่างไทยกับอินโดนะคะก็เห็นว่าทราบมาว่ามีจะมีกรุงเทพจาการ์ตาแล้วก็ภูเก็ตบาหลีเพื่อกระตุ้นในเรื่องของการท่องเที่ยว
1: อ
2: ันนี้เป็นเรื่องฝากฝั่งด้านเศรษฐกิจนะ
1: กรุงเทพบาหลีน่าสนใจ
2: คุณอยากไปหรอคุณเคยไปยัง
1: ส่วนใหญ่ยังไม่เคยไปเลย
2: บาหลีก็สวยนะดิฉันก็เห็นตามเนี่ยแหละค่ะในโซเชียลเปิดดูเนี่ยก็ธรรมชาติสวยงามนะคะน่าไปดูนะคะแล้วก็นอกจากนี้ไอ้เรื่องของความมั่นคงที่จะพูดถึงเนี่ยก็อย่างที่บอกนะพวกแก๊ง call center การหลอกลวงต่างๆเดี๋ยวนี้ก็ต้องบูรณาการร่วมกันนะคะเพื่อนบ้าง ใกล้เคียงเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญและสุดท้ายก็คือความร่วมมือระดับภูมิภาคนะคะเพราะว่าทั้งสองประเทศเนี่ยพร้อมจะจับมือกันเข้าเป็นสมาชิก OECD อีกแล้วนะ
1: อ
2: ันนี้นะเรื่องนี้นะสมาชิกกลุ่มนี้เนี่ยปีนี้ให้ความสำคัญอยู่นะคะแล้วก็จะได้ร่วมกันผลักดันให้อาเซียนนี้มีความเข้มแข็งแล้วก็มีบทบาทนะคะมีบทบาทในเวทีโลกด้วยก็เป็นประเด็น3ประเด็น3ด้านที่คาดว่าน่าจะร่วมพูดคุยกันในวันนี
1: ้
2: นะคะไปดูเรื่องของคดีนะคะพี่น้องรัสเซียที่ถูกสังหารกันบ้าง
1: นักท่องเที่ยว
2: นักท่องเที่ยว
1: นี่เป็นเหตุกระเทือนขวัญเนี่ยเกิดมา 3-4 วันแล้ว
2: ใช่
1: แล้วก็เป็นกระแสสังคมว่าเอ๊ะนักโทษที่ก่อคดีรุนแรงเนี่ย
2: ค่ะ
1: ในอดีตขนาดนี้เนี่ยเอ๊ะทำไมถูกปล่อยตัวออกมาเร็วแล้วก็กฎหมายไทยมันเข้มงวดเพียงพอแล้วหรือ
2: ใช่ค่ะซึ่งเมื่อวันนี้ทางด้านกระทรวงการต่างประเทศนะคะท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศคุณเสียศักดิ์พวงเกตแก้วค่ะท่านได้พูดถึงกรณีนักท่องเที่ยวนะคะสองพี่น้องชาวรัสเซียที่ถูกฆาตกรรมที่ชลบุรีท่านบอกว่ารู้สึกช็อกแล้วก็ตกใจเมื่อทราบเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้นะคะโดยทางด้านท่านนายกแล้วก็ตัวท่านคุณเสียศักดิ์เองเนี่ยนะคะก็ได้มีการโทรศัพท์ติดต่อประสานงานกับเอกอัครราชทูตรัสเซียประจำประเทศไทยค่ะเพื่อที่จะแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อเหตุการณ์นี้โดยทั้งนี้เนี่ยท่านนายกเองได้มีการลงพื้นที่ด้วยนะคะไปที่พื้นที่เกิดเหตุด้วยตัวเองเพื่อกำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะอย่างยิ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจดำเนินการเร่งรัดติดตามจับกุมตัวผู้กระทำความผิดมาสู่กระบวนการยุติธรรมแล้วก็นอกจากนี้คุณเสียศักดิ์บอกว่าทางรัฐบาลได้มีการสั่งการให้ยกระดับมาตรฐานมาตรการรักษาความปลอดภัยเพิ่มเติมเพื่อสร้างความเชื่อมั่นแล้วก็ดูแลคุ้มครองนักท่องเที่ยวทุกคนที่เดินทางมายังประเทศไทยค่ะเนื่องจากประเทศไทยเป็นหมุดหมายแล้วก็เป็นจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวที่สำคัญของโลกนะคะเมื่อเกิดเหตุการณ์ในลักษณะนี้เนี่ยย่อมส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของนักท่องเที่ยวอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ซึ่งเราก็ต้องยอมรับในข้อเท็จจริงดังกล่าวดังนั้นเนี่ยรัฐบาลจึงต้องแสดงให้เห็นผ่านการปฏิบัติจริงว่ามุ่งมั่นตั้งใจที่จะเพิ่มมาตรการดูแลรักษาความปลอดภัยให้เข้มงวดรัดกุมยิ่งขึ้นเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้อีกคุณเสียศักดิ์บอกว่าเหตุการณ์ครั้งนี้เนี่ยถือเป็นสิ่งเตือนใจนะคะแม้ว่าเราจะมีมาตรการรักษาความปลอดภัยที่ดีที่สุดแค่ไหนก็อาจมีกลุ่มผู้ก่ออาชญากรรมที่คอยจะฉกฉวยโอกาสสร้างความเสียหายแก่ผู้บริสุทธิ์หรือกลุ่มเปราะบางอยู่เสมอในส่วนของการทำงานการประการแรกเนี่ยรัฐบาลจำเป็นต้องดำเนินการเชิงรุกให้มากยิ่งขึ้นขณะเดียวกันในมุมมองของนักท่องเที่ยวก็ต้องมีการเพิ่มความระมัดระวังนะคะตลอดจนรับรู้ว่าในพื้นที่ไหนตรงไหนมีความปลอดภัยแล้วก็ควรเดินทางไปหรือพื้นที่ใดควรหลีกเลี่ยงก็ถือเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่มีความสำคัญควบคู่กันไปด้วยอันนี้ก็คุณเสียศักดิ์ได้บอกเอาไว้นะคะแต่ในความคิดเห็นของดิฉันเนี่ยส่วนตัวนักท่องเที่ยวมาบางทีก็ไม่รู้หรอกว่าตรงไหนมันปลอดภัยหรือไม่ปลอดภัยอย่างไรเพราะเขาไม่ใช่คนพื้นที่
1: เมื่อเราไปบ้านอื่นบางอื่นอะ
2: เราก็ไม่ทราบ
1: ไม่รู้หรอกฮะไม่ทราบไม่มีทางรู้เลยว่าตรงนี้เนี่ยคือ
2: ไปไม่ได้โอ้อันตรายอะไรแบบนี
1: ้คือจริงๆอะประเทศเนี่ยหรือบ้านเมืองไหนก็ตามนะฮ
2: ะ
1: มันไม่ควรจะมีพื้นที่ไหนไปไม่ได้
2: ถูกต้อง
1: การที่เราจะมีประเทศที่น่าอยู่เมืองที่น่าอยู่เนี่ยนะครับเมืองที่น่าเที่ยวประเทศที่น่าเที่ยวเนี่ยอันดับแรกก็ต้องเป็นเมืองที่น่าอยู่ประเทศที่น่าอยู่ก่อน
2: ค
1: นในประเทศจะต้องรู้สึกมีความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินจะเดินไปไหนมาไหนยามค่ำคืนจะต้องไม่มีความแคลงใจว่าจะถูกฉกชิงวิ่งราวหรือเปล่ายกตัวอย่างเวลาคุณไปญี่ปุ่นคุณไปสิงคโปร์เนี่ยนะคุณจะรู้สึกว่าคุณมีความมั่นคงปลอดภัย
2: ไปตรงไหนได้รู้สึกปลอดภัย
1: มืดแค่ไหน
2: เป
1: ลี่ยวแค่ไหนคุณก็เดินไปได้เพราะคุณเชื่อว่าไม่มีอาชญากรรมไม่มีอาชญากรพวกที่จะก่ออาชญากรรมเลยซึ่งจริงซึ่งจริงนะฮะถามว่าเอ้าแล้วทำไมประเทศของเขาเนี่ยสามารถควบคุมสิ่งต่างๆได้กฎหมายอย่างเดียวหรือ ไม่ใช
2: ่การปลูกฝัง
1: การปลูกฝังและประชากรในประเทศเขาเนี่ยน้อยกว่าเรา
2: ค่ะ
1: คือด้วยประชากรที่น้อยกว่าเราเนี่ย ทำให้เขาสามารถควบคุมอะไรบางสิ่งบางอย่างได้อ
2: ย่างทั่วถึง
1: ถูกไหม
2: ใช่
1: เพราะสิงคโปร์เนี่ยเล็กกว่าเกาะภูเก็ต
2: ใช่
1: ญี่ปุ่นเล็กกว่าประเทศไทยตั้งเท่าไหร
2: ่ค่ะ
1: แล้วก็การปลูกฝังของเขาไม่ได้ทำมา5ปี10ปีทำมาตั้งแต่สมัยสงครามโลกครั้งที่1ครั้งที่2
2: จะบอก100ปีก็เกินไป
1: ใช่นะฮะแล้วก็การบังคับใช้กฎหมายก็เข้มงวดจริงจังสิงคโปร์เนี่ยโทษโบยตีเนี่ยยังมีอยู
2: ่
1: โทษโบยตียังมีอยู
2: ่
1: โทษประหารชีวิตโดยการแขวนคอก็ยังมีอยู่นะฮะก็คือก็มีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด
2: ในประเทศเขาหวั่นกลัวและหวั่นเกรงที่จะกระทำความผิด
1: ใช่มันจึงทำให้ประเทศเขาเนี่ยคือไม่ได้ประเทศน่าเที่ยวนะฮะประเทศน่าอยู
2: ่น่าอยู่นะ
1: คือคนในประเทศเนี่ยก็
2: ดิฉันไปสิงคโปร์ดิฉันเดินแบบแฮปปี้มากอ่ะ
1: ใช่นะฮะส่วนประเทศไทยของเราเนี่ยยังคงมีพื้นที่ที่จะต้องเฝ้าระวัง
2: นะ
1: คือถามว่ามันเป็นส่วนใหญ่ไหมถือว่าเป็นส่วนน้อยแต่ข่าวเนี่ยแค่จุดๆเดียวเนี่ยเรื่องของนักท่องเที่ยวเนี่ยมันก็ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของคนที่จะเดินทางมา
2: ใช่
1: ไหมคือเขาไม่ได้ดูหรอกว่า 100% เกิดขึ้น 1% แต่เขาเห็นข่าวนี้ปุ๊บเนี่ยมันส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นในการที่จะเดินทางมาพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งเหตุเกิดที่ไหนเกิดที่ชลบุรีแล้วถือว่าเป็นพื้นที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของประเทศไทย
2: ใช่เพราะว่าคนก็นิยมไป
1: ใช
2: ่
1: ใช่ไหมฮะ
2: ใช่ค่ะ
1: นั่นแหละ
2: ก็ต้องดูให้ทั่วถึงเนาะแล้วก็เรื่องของการบังคับใช้กฎหมายด้วยค่ะ อยากจะให้บังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังนะคะคนจะได้กลัวนะคุณแล้วก็เข้าไปแล้วเนี่ยอาจจะในเรื่องของกฎหมายอาจจะต้องมีการปรับปรุงใหม่เพราะว่าบางพักก็มีการออกมายื่นหรือว่าแม้แต่ภาคประชาชนเองก็ออกมายื่นในเรื่องของโทษต่างๆนะคะโดยเฉพาะเนี่ยคดีอุกชะกันต่างๆโทษประหารชีวิตใดๆว่าควรที่จะคงไว้ไหมหรือคงจะต้องมีการปรับปรุงไปในทิศทางไหนนะคะโดยเมื่อวันนี้นะคะประธานชมรมสันติประชาธรรมคุณแทนคุณจิตอิสระค่ะก็เป็นตัวแทนภาคประชาชนนะแล้วก็นำตัวแทนภาคประชาชนเนี่ยพร้อมตัวแทนจากหลากหลายองค์กรนะคะเข้ายื่นหนังสือต่อพลตำรวจตรีวิชัยสังประภัยที่ปรึกษาประธานรัฐสภานะคะแล้วก็คุณคริสโปตรนันท์ส.ส.พรรคเศรษฐกิจที่อาคารรัฐสภาค่ะเพื่อเรียกร้องให้ผลักดันมาตรการจัดการอาชญากรรมคดีอุกชะกันอย่างเข้มงวดโดยขอให้คงโทษประหารชีวิตในคดีที่กระทบต่อชีวิตและเพศทบทวนมาตรการลดโทษพักโทษและการปล่อยตัวนะคะรวมถึงบังคับใช้พระราชบัญญัติมาตรการป้องกันและกระทำความผิดซ้ำในความผิดเกี่ยวกับเพศหรือที่ใช้ความรุนแรงพ.ศ. 2565อย่างจริงจังค่ะโดยทางด้านคุณอังสนานิยมวณิชกุลค่ะส.ส.เพื่อพรรคส.ส.เพื่อพรรคเศรษฐกิจนะคะได้บอกว่าถึงแม้ว่ากฎหมายไทยเนี่ยยังบัญญัติโทษประหารชีวิตเอาไว้แต่ไม่ได้มีการบังคับใช้มาเป็นระยะเวลานานแล้วนะคะแล้วก็คดีอุกชะกันยังเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องซึ่งเห็นว่าควรทำให้บทลงโทษนั้นมีผลในทางปฏิบัติเพื่อสร้างความเกรงกลัวต่อการกระทำผิดขณะที่คุณคริสเนี่ยระบุว่าพรรคเศรษฐกิจจะผลักดันการแก้ไขประมวลกฎหมายอาญาแล้วก็ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญายกระดับความเข้มงวดเข้มข้นในการลงโทษผู้กระทำผิดร้ายแรงค่ะแล้วก็ยังมีการเสนอให้ไม่มีการลดโทษในคดีลักษณะดังกล่าวนะคะภายหลังมีการรับหนังสือเรียบร้อยแล้วเนี่ยที่ปรึกษาประธานรัฐสภาก็บอกว่าจะนำข้อเสนอของภาคประชาชนเสนอต่อประธานรัฐสภาเพื่อพิจารณาต่อไปค่ะพร้อมกับย้ำว่ากฎหมายไทยเนี่ยยังคงบัญญัติโทษประหารชีวิตไว้สำหรับความผิดบางประเภทแล้วก็เห็นว่าทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยควรบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดเพื่อให้กระบวนการยุติธรรมดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็สร้างความเชื่อมั่นและความปลอดภัยให้แก่ประชาชนรวมถึงนักท่องเที่ยวด้วย
1: นะคะคือหลักการแล้วเนี่ยเขาอยากจะให้เรื่องของการบังคับใช้กฎหมายแล้วก็โทษประหารชีวิตเนี่ยประหารจริงๆในความผิดที่ร้ายแรงที่ร้ายแรงเนี่ยคือประเทศไทยเราเนี่ยอยู่ในกฎหมายสิทธิมนุษยชนด้วย
2: ค
1: ือต้องปฏิบัติตามทั่วโลกนั่นแหละแต่ว่ามันก็ไม่ใช่ทุกอย่างเนี่ยที่จะต้องทำตาม
2: ะ
1: นะฮะเพราะมีหลายประเทศที่เขายังคงมีโทษประหารชีวิตอยู
2: ่
1: นะฮะแต่ว่าการกำหนดโทษประหารชีวิตในแต่ละประเทศแล้วก็แต่ละประเภทความผิดเนี่ยไม่เหมือนกันนะฮะส่วนใหญ่เนี่ยในเรื่องของชีวิตเช ช่นการเอาชีวิตกันฆ่าคนตายโดยเจตนาหรือว่าไตร่ตรองเอาไว้ก่อนวางแผนไปฆ่าเขาว่าอย่างนั้นเถอ
2: ะ
1: เนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นโทษประหารชีวิตส่วนโทษโดยทั่วไปโทษโดยทั่วไปคือโทษยาเสพติดโทษทุจริตเนี่ยหลายประเทศเขาก็ไม่ได้มีโทษประหารชีวิตเขาเลยบอกว่าเฮ้ยโทษประหารชีวิตเนี่ยก่อนที่จะไปทำให้มันเข้มข้นเนี่ยก็ควรจัดระเบียบก่อนว่ามันควรใช้กับความผิดประเภทไหนหลังจากที่ได้ประเภทของความผิดแล้วเนี่ยค่อยไปดูให้มันเข้มข้นว่าจะบังคับใช้กฎหมายให้มันเข้มข้นและจริงจังอย่างไรแต่เหนือสิ่งอื่นใดเนี่ยคนก็บอกว่าเอ๊ะแล้วเวลากำหนดโทษเนี่ยใครเป็นคนกำหนดการกำหนดโทษเนี่ยจำนวนปีเนี่ยก็คือศาลคือศาลเป็นคนพิพากษาว่าจำเลยจะติดคุกกี่ปีกี่ปีแต่การบังคับโทษเนี่ยมันเป็นอำนาจหน้าที่ของกรมราชทัณฑ์เป็นอำนาจหน้าที่ของกรมราชทัณฑ์ว่าจะต้องให้เป็นโทษตามนั้นตามนี้แล้วก็จะมีการอภัยโทษหรือไม่เนี่ยมันก็คือตามกฎหมาย
2: ค่ะ
1: นะฮะเนี่ยแหละมันคือเรื่องของการบังคับโทษซึ่งการลดโทษการพักโทษอะไรต่างๆเนี่ยมันมีการแก้ไขมาอย่างต่อเนื่องนะครับ
2: ค่ะ
1: สมัยก่อนเนี่ยคืออภัยโทษแล้วยังอภัยได้อีกอภัยไปเรื่อยๆจนโทษ
2: ม
1: ันลดลง
2: ใช่ไหม
1: จากตลอดชีวิตเนี่ยกลายเป็นเหลือไม่กี่สิบปีแต่ปี64เนี่ยกฎหมายตัดสิทธิ์ผู้ที่ต้องเคยได้รับอภัยโทษลดจากโทษประหารชีวิตเหลือจำคุกตลอดชีวิตมาแล้วอย่างเด็ดขาดคือไม่ให้ลดซ้ำพูดง่ายๆใครที่เมื่อปี64เนี่ยกฎหมายแก้ว่าถ้าใครเนี่ยมีโทษประหารชีวิตแล้วเนี่ยลดโทษก็คือจำคุกตลอดชีวิตแล้วจบ
2: ก็จะไม่มีอีก
1: ขังลืมจนไม่ขังลืมขอไป
2: ขังไปจนกว่าจะเสียชีวิตใช่ไหม
1: เพราะถือว่าบุคคลเหล่านี้เป็นบุคคลที่อันตรายนะครับแล้วก็ต้องใช้วิธีนี
2: ้
1: ในการกักกันจนกว่าจะหมดลมหายใจไปนะครับส่วนปี68กฎหมายผ่อนปลนฮะ
2: ก็ปีที่แล้ว
1: ถ้าได้รับโทษถ้าได้รับอภัยโทษลดโทษจากประหารชีวิตเหลือจำคุกตลอดชีวิตแล้วจะได้รับการอภัยโทษหรือลดซ้ำต้องรับโทษมาอย่างน้อย15ปีและลดโทษแค่1ใน8ใช่แค่นั้นก็คือมีการผ่อนปลนมากขึ้นแต่ไอ้แบบลดแล้วอ่ะไม่มี
2: ผ่อนปลนนี่ขึ้นอยู่กับคดีที่โดนด้วย
1: ผ่อนปลนเนี่ยผ่อนปลนเนี่ยก็คือเงื่อนไขของกฎหมายเงื่อนไขของกฎหมายนะครับแล้วก็มีการลดวันต้องโทษด้วยนะครับพักโทษก็มีนะครับแต่มันเกิดจากหลายปัจจัยก็คือต้องประเมินว่าเขาปลอดภัยหรือยังและทรัพยากรราชทัณฑ์พอไหมแล้วก็มีเหตุอื่นๆด้วยนะครับ
2: อัน
1: น
2: ี้
1: ค
2: ือ
1: เหตุในการที่จะปล่อยคนออกมาเนี่ยจากคุกนะครับเหตุที่มันปล่อยคนออกมาจากคุกคือถ้าไปดูกฎข้อกฎหมายแล้วเนี่ยการอภัยโทษอภัยแล้วอภัยอีกเนี่ยเหมือนในอดีตเนี่ยไม่ได้มีแบบนั้นแล้วมันมีเงื่อนไข
2: คือ
1: ถ้าจะอภัยโทษลดจากประหารชีวิตเหลือจำคุกตลอดชีวิตเนี่ยต้องรับโทษมาอย่างน้อย15ปีแล้วก็ลดโทษแค่1ใน8จากการอภัยโทษอันนี้คือล่าสุดนะส่วนโทษที่ต่ำกว่านี้อีกแบบนึงนะซึ่งเคสที่มันเกิดเนี่ยก็คือต่ำกว่านี
2: ้
1: ดังนั้นอันนี้คือถ้าจะดูข้อกฎหมายเพราะตอนเนี้ยคนพยายามพูดถึงข้อกฎหมายบอกต้องประหารชีวิตไม่ควรจะมีการลดโทษซึ่งตอนนี้กฎหมายมันมีอยู่แล้วแต่การที่จะดูว่าปัญหาเนี่ยที่มันเกิดขึ้นมันเกิดจากอะไรเพราะคนอันตรายแบบนี้เนี่ยมันถูกปล่อยออกมาได้อย่างไรอะไรยังไงนะคือมันต้องไปดูอีกอันนึงแล้วล่ะ
2: มันมีประเด็นที่คนมองว่าเวลาคนเราเนี่ยจะถูกลดโทษหรือว่าสามารถออกมาจากการคุมขังได้เนี่ยก็คืออันดับแรกคือการปฏิบัติตัวตอนขณะคุมขังด้วยอะเนาะเขาก็เลยกังวลแล้วก็มองว่าอ้าวก็ตอนที่ถูกควบคุมอยู่ในที่คุมขังเนี่ยประพฤติปฏิบัติดีก็เลยได้รับการลดโทษแต่อาจจะเป็นการหลอกเจ้าหน้าที่ไหมพอออกมาแล้วก็เลยเกิดการอุกอาจมากระทำผิดอีกซ้ำ
1: คือกฎหมายของไทยแล้วก็กระบวนการยุติธรรมทางอาญาของไทยเนี่ยถ้ามองจริงๆนะครับสมบูรณ์นะฮะคุณออกมาจากคุกแล้วเนี่ยเขามีคุมประพฤติด้วยต
2: ้
1: องไปรายงานกับพนักงานคุมประพฤติส
2: ื
1: บสอบอะไรต่างๆเนี่ย
2: เ
1: ขามีอยู่นะฮะเพียงแต่ว่าอันนี้ผมมองนะว่ามันเป็นจุดหนึ่งที่เป็นเรื่องที่เราไม่อยากให้เกิดที่เราไม่อยากให้เกิด
2: แต่ถ
1: าม
2: ว่าไม่มีใครคาดคิดด้วย
1: การแก้ไขปัญหาตรงนี้เนี่ยมันจะต้องยังไงก็แน่แหละมันก็จะต้องเข้มในเรื่องของกฎหมายคือประเทศไทยของเราเนี่ยมันมีปัญหาอยู่อย่างเดียวคือจะเข้มในระยะหนึ่งเมื่อเป็นข่าวแล้วหลังจากนั้นเรื่องเงียบเนี่ยมันก็จะหายไป
2: เบาๆลง
1: ก่อนหน้านี้จำได้ไหมฮะโรงเบียร์นราธิวาสเป็นไงฮะ
2: ตอนนี้เงียบ
1: เข้มยังอยู่ยังเข้มอยู่ไหมฮะ
2: ดิฉันไม่ค่อยได้ไม่ได้ยินข่าวความเข้มแล้วอ่ะ
1: ไม่ทราบนะฮะ
2: เพราะว่าช่วงที่เกิดเหตุแรกๆเนี่ยโอ้โหลงพื้นที่ไปดูความถูกต้องของการเปิดร้านว่าใบอนุญาตถูกต้องตามที่คุณขอไหมอะไรไหม
1: ก็เข้มอยู่พักนึงตอนนี้ไม่แน่ใจว่ายังเข้มอยู่หรือเปล่า
2: ถูกต้องอาจจะเจ้าหน้าที่อาจจะทำงานอยู่แต่ว่าไม่ได้มีการออกสื่อออกอะไรนะอันนี้ก็เราต้องให้ความเป็นธรรมกับเจ้าหน้าที่ด้วย
1: แล้วก็รถไฟชนที่แยกมักกะสันชนรถเมย์เข้มกันอยู่พักนึงแล้วยังไงต่อฮะ
2: ก็อาจจะยังทำอยู่เพราะว่าดิฉันเห็นอยู่นะ
1: เห
2: ็นอยู่ในเรื่องของการมีการทำเส้นกำหนดหลังรถไฟอะค่ะว่าให้คุณจอดเท่านี
1: ้เราอยากให้เข้มอย่างนี้ไปเรื่อยๆไง
2: แต่ว่าเข้มก็จริงแต่ผู้ปฏิบัติก็มีคนที่ลักลั่นเหมือนกันนะ
1: สอบท้องถิ่นก็เข้มขึ้น
2: เข้มไหมไม่ทราบ
1: เข้มไหมคะเข้มขึ้นนะฮะก็นี่คือ
2: ดู
1: ท่าหอนของสังคมไทยก็คือว่ามันต้องเกิดเหตุการณ์ขึ้นเหตุการณ์ใดใดเหตุการณ์หนึ่งก่อนนะ
2: จึงจะมีความเข้ม
1: มันก
2: ็ของกฎระเบียบต่างๆนะคะ
1: นะ
2: พักกันสักนิดไง
1: ครับพักสักครู่ฮะ
2: ค่ะ
0: ท่านกำลังฟังรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 kHzพร้อมเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้ปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
3: ยังยิงยาวปากกระเป๋ายิงชุบโหพี่กองอะไหนบอกว่าจะออกคอน
4: บทเรียนเรื่องความซื่อสัตย์บางครั้งเริ่มจากเกมเล็กๆแค่หนึ่งเกมแต่การไม่โกงในวันนี้อาจกลายเป็นรากฐานของคนดีในวันหน้าเด็กไทยทุกคนไม่ยอมต่อการเอาเปรียบสังคมไทยในอนาคตจะเต็มไปด้วยคนรุ่นใหม่ที่ยึดถือความถูกต้องโปร่งใสและกล้าปกป้องความจริงเริ่มต้นความซื่อสัตย์จากเรื่องเด็กๆเด็กไทยไม่โกงใครและไม่ให้ใครโกง
5: ภัยคุกคามข้ามแดนไม่หยุดอยู่แค่พรมแดนของประเทศทั้งอาชญากรรมไซเบอร์การลักลอบค้ามนุษย์และยาเสพติด
6: ประชาคมอาเซียนจึงร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดแลกเปลี่ยนข้อมูลเสริมสร้างความมั่นคงและปกป้องประชาชน
5: ประเทศไทยพร้อมเป็นส่วนหนึ่งของพลังความร่วมมือในภูมิภาคอาเซียน
6: อาเซียนเข้มแข็งร่วมแรงต้านภัยข้ามแดนเพื่อความปลอดภัยของประชาคมอาเซียน
7: เอ๊ะทักผิดหรือตั้งใจหลอกระวังมุกแกล้งทักผิดแล้วตีสนิทชวนลงทุนเริ่มจากทักผิดตีสนิทจากนั้นชวนรวยด้วยการลงทุนช่วงแรกโอนคืนให้จริงแต่สุดท้ายอ้างเหตุผลไม่ให้ถอนจำไว้นะครับการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนสูงผิดปกติมักเป็นกลโกงตั้งสติไม่เชื่อไม่สูญเงินพบเบาะแสแจ้งตำรวจไซเบอร์1441ตลอด24ชั่วโมง
8: นี่เธอข้างบ้านเธอเขาทำอาชีพอะไรเหรอเห็นเปลี่ยนรถบ่อยๆมาทีไรเนี่ยไม่ซ้ำกันสักวัน
9: หลังนั้นหรอเขารับราชการน่ะแต่รถนั่นน่ะเป็นรถที่ทำงานของเขาเห็นเอามาจอดที่บ้านน่ะเป็นประจำ
8: อ้าวทำแบบนี้ไม่ได้นะเข้าข่ายประพฤติมิชอบ
9: พบเห็นเจ้าหน้าที่รัฐปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าละเลยละเมิดเลินเล่อแจ้งสำนักงานปปท.สายด่วน1206
0: หลากหลายเรื่องราวเจาะลึกทุกประเด็นที่น่าสนใจขอนำท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 kHz และเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์
1: 8:35 นะครับกลับมาติดตามข่าวสารกันต่อนะครับไปดูคดีเกี่ยวกับการทุจริตการสอบท้องถิ่นกันบ้างนะครับ ความคืบหน้าเนี่ยก็ทางด้านตำรวจนะฮะทางด้านตำรวจขออภัยก่อนไปตำรวจเนี่ยไปดู ไปดูทางฝากฝั่งของกระทรวงมหาดไทยก่อนนะฮะคนที่เป็นเจ้าภาพเนี่ยแม้กระทรวงมหาดไทยคนที่เป็นเจ้าภาพจริงๆต้องนายกใช่ไหม
2: ใช่
1: นายกเป็นรัฐมนตรีว่าไทยแต่ท่านพูดหลายครั้งแล้วพูดในแนวทางเดียวกันยืนกระต่ายขาเดียวขออภัยไม่ใช่ยืนกระต่ายขาเดียวก็คือบอกว่า
2: พูดอย่างหนักแน่น
1: พูดอย่างหนักแน่นนะฮะบอกว่าเฮ้ยถ้าเจอคนผิดเนี่ยก็จะไม่เอาไว
2: ้
1: นะเรื่องของคดีทุจริตก็สอบกันหมดแหละนะฮะสอบก็คือสอบสวนนะฮะเมื่อวานนี้ก็มีความคืบหน้าที่กระทรวงมหาดไทยฮะ
2: ค่ะใช่ค่ะทางด้านคุณวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์นะคะท่านรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยท่านก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์ถึงความคืบหน้าการสอบสวนทุจริตท้องถิ่นปี68นะคะว่าทุกอย่างเนี่ยเริ่มจากการพบทุจริตในเดือนไหนนะเดือนมิถุนายน
1: ครับ
2: ซึ่งก็ตอนนี้เนี่ยก็กำลังทำเรื่องจับทุจริตที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์นะคะมีผู้เกี่ยวข้องเป็นหมื่นเลยนะแล้วก็ใช้เวลา1เดือนตอนนี้1เดือนกับ10วันท่านว่าแบบนี้นะคะว่าเห็นแล้วว่าจำนวนคนที่กระทำความผิดตอนนี้เนี่ยที่เห็นอย่างชัดๆเลยก็ประมาณ 5,925 คนนะถือว่าท่านบอกว่ามันก็ไม่ช้านะนะ1เดือนทราบได้ขนาดนี้นะคะเพราะว่าทั้งปปช.เองตำรวจเองก็มีการจับกุมแจ้งข้อกล่าวหาคืบหน้าไปตามลำดับค่ะแล้วจากนี้เนี่ยเมื่อมีการประชุมคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นนะคะเมื่อวันที่5ก็น่าจะเป็นพรุ่งนี้เดี๋ยวจะมีการประชุมในวันพรุ่งนี้นะคะแล้วก็คณะกรรมการกลางบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมรืนนี้วันที่6สิงหานะคะก็จะท่านประชุมเรียบร้อยแล้วเนี่ยจะมีการส่งเรื่องไปยังจังหวัดนะคะแล้วก็ส่งแบบวาระเร่งด่วนนะคะแบบนี้เนี่ยก็คงใช้ประชุมไม่กี่วันหลังจากที่ได้รับเรื่องจากทางด้านกรรมการบริหารงานบุคคลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือว่ากกลางเนี่ยแหละค่ะจากนั้นเนี่ยก็จะเป็นหน้าที่ของผู้บริหารท้องถิ่นแล้วล่ะค่ะที่จะต้องไปจัดการต่อว่าจะมีการถอดถอนผู้ที่ทุจริตสอบได้เมื่อไหร่คงใช้ระยะเวลาไม่นานเชื่อว่าภายในเดือนสิงหาคมนี้นะคะก็จะได้เห็นการถอดถอนผู้ทุจริตการสอบแล้วก็ได้เข้าไปเป็นราชการนะคะเป็นข้าราชการเพราะขณะนี้เนี่ยเหมือนกับวันนี้วันที่4เนาะยังต้นเดือนอยู
1: ่
2: กระบวนการของจังหวัดคงใช้เวลาไม่นานเมื่อถอดถอนบุคคลเหล่านี้ออกมาแล้วเนี่ยก็เท่ากับมีตำแหน่งว่างสิ่งที่กสท.ต้องประชุมก็คือวิธีการปฏิบัติการเลื่อนบัญชีผู้สอบขึ้นมาว่าจะมีการบริหารบัญชีอย่างไรใครจะได้ขึ้นมาต่อนะคะซึ่งเมื่อถามว่าจะเปิดเผยผู้ทุจริตสอบต่อสาธารณชนหรือไม่อันนี้ท่านนายกตอบเองท่านนายกบอกว่าคงต้องให้ฝ่ายกฎหมายดูว่าสามารถเปิดเผยได้หรือไม่มันจะผิด PDPA อะไรใดๆหรือไม่นะคะแต่สิ่งที่ต้องทำก็คือต้องทำให้เห็นว่าแต่ละพื้นที่เนี่ยใครมีปัญหาบ้างและใครที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการทุจริตทั้งหมดเนี่ยต้องโดนโทษอาญาเพราะที่มาคุณผิดแล้วก็เป็นความผิดแบบไม่สมควรเกิดขึ้นมันไม่ใช่ความผิดพลาดที่เกิดจากกระบวนการแต่เกิดจากความตั้งใจเพื่อให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งเข้ารับราชการโดยที่ตัวเองเนี่ยไม่ควรได้เข้าไปแต่เรื่องอาญาเนี่ยต้องให้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจดำเนินการค่ะเมื่อถามถึงเรื่องเงินเดือนนะคะว่าเงินเดือนที่คนเหล่านี้เนี่ยได้รับไปนั้นเนี่ยนะคะคุณท่านรัฐมนตรีช่วยเนี่ยคุณวรสิทธิ์บอกว่ามันไม่ควรได้รับตั้งแต่แรกจะมีการดึงคืนไหม
1: ครับ
2: กี่เดือนเนาะเขารับ
1: คือต้องคืนต้องคืนทั้งหมดไงคือถ้าเข้าโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายเนี่ยอันดับแรกเนี่ยเงินเดือนต้องคืนตำแหน่งต้องถูกคืนแล้วก็อีกอันนึงเนี่ยก็จะต้องถูกดำเนินคดีทางอาญาด้วยคดีทางอาญาคือติดคุกจำคุกในข้อหาทุจริตนะฮะ
2: ก็ถือว่าเดี๋ยวก็ต้องดูต่อไปว่าจะเป็นอย่างไรทีนี้ฝากฝั่งตำรวจล่ะนะคะทางด้านฝากฝั่งตำรวจเมื่อวันนี้นะคะที่บริเวณด้านล่างตึกกองบังคับการปราบปรามทางด้านพลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชวนาสัยผู้บัญชาการนะคะได้เปิดเผยความคืบหน้าภายหลังพนักงานสอบสวนออกหมายเรียกผู้ต้องหารวมเนี่ย13รายด้วยกันให้เข้ารับทราบข้อกล่าวหาซึ่งกรณีคุณธีรุธสุภวิบูลผลอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่จะเลื่อนมาให้ปากคำเนี่ยมีการประสานหรือยังว่าจะมาวันไหนอะไรอย่างไรนะคะแล้วก็ทางด้านพลตำรวจโทณัฐศักดิ์บอกว่าได้มีการแจ้งหมายเรียกผู้ต้องหาไปทั้งหมด13รายโดยเดินทางมาพบพนักงานสอบสวนเพื่อรับทราบข้อกล่าวหาแล้วเนี่ย5รายแล้วก็มีคนที่ขอเลื่อนเนี่ย8รายรวมถึง ท่านอดีตอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองด้วยนี่แหละค่ะโดยคาดว่าท่านอดีตอธิบดีเนี่ยจะเดินทางมาภายในอาทิตย์นี้ส่วนที่เหลืออีก7รายเนี่ยน่าจะเป็นช่วงต้นอาทิตย์หน้าซึ่งสำหรับผู้ต้องหา5รายที่เดินทางมาพบพนักงานสอบสวนนะคะก็จะเป็นแบ่งเป็นบุคลากรจากทางด้านมสว.1รายนะคะแล้วก็ข้าราชการที่พบตัวในบ้านวันที่เขาไปบุกค้นบุกจับเนี่ยนะคะ4รายเมื่อถามว่าบุคคลดังกล่าวคือข้าราชการที่เจอในบ้านวันนั้นใช่ไหมนะคะท่านก็บอกว่าใช่นะคะส่วนกรณีนายเรืองเดชสิริกิจผู้อำนวยการสำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรจน์เนี่ยนะคะที่เดินทางมาให้การนั้นเนี่ยถือว่าเป็นประโยชน์หรือไม่อย่างไรท่านก็บอกว่าคุณนายเรืองเดชเนี่ยเคยให้ถ้อยคำกับเจ้าหน้าที่มาแล้วในฐานะพยานรอบแรกค่ะแล้วก็สำหรับการเดินทางมาในฐานะผู้ต้องหาครั้งนี้เนี่ยก็ยังคงยืนยันคำให้การเดิมรายละเอียดทั้งหมดก็อยู่ในสำนวนเรียบร้อยแล้วส่วนจะต้องเรียกตัวมาอีกหรือไม่เบื้องต้นเนี่ยยังไม่มีความจำเป็นนะคะแต่ได้ดำเนินการแจ้งข้อกล่าวหาเป็นที่เรียบร้อยนอกจากนี้เจ้าหน้าที่ก็ได้มีการปรากฏพยานหลักฐานแน่ชัดแล้วว่ามีเจ้าหน้าที่เข้าไปมีส่วนร่วมในการดำเนินการเมื่อรวบรวมพยานหลักฐานเสร็จสิ้นก็ต้องส่งไปที่ปปช.ให้ทางปปช.เนี่ยพิจารณาว่าจะให้กองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนกลางเนี่ยดำเนินอย่างไรต่อไปนะคะหรือว่าปปช.จะดำเนินการเองโดยคาดว่าไม่เกินวันพุธของสัปดาห์หน้าก็จะสามารถส่งเรื่องทั้งหมดได้ค่ะทั้งนี้สำหรับผู้ต้องหาอีก7รายที่มีการขอเลื่อนเข้ารับทราบข้อกล่าวหาออกไปก่อนเนี่ยนะคะเนื่องจากให้เหตุผลว่าขอไปติดต่อทนายความซึ่งเป็นขอเลื่อนครั้งแรกนะคะก็จะต้องมาพบพนักงานสอบสวนในช่วงต้นสัปดาห์หน้าส่วนผู้ต้องหาทั้งหมด11คนจะโดนข้อหาเดียวกันหรือไม่นั้นจะมีทั้งข้อหาร่วมกันแล้วก็ผู้สนับสนุนซึ่งรายละเอียดทั้งหมดเนี่ยต้องรอฟังจากคณะกรรมการไต่สวนพิเศษของปปช.ก่อนเมื่อรวบรวมคำให้การเรียบร้อยแล้วเนี่ยจึงจะส่งเรื่องไปยังให้ปปช.พิจารณาต่อไปว่าจะดำเนินการอย่างไรเอ๊คุณทรงพลดิฉันมีข้อสงสัยเขาบอกว่าสิ่งเขาไม่เสร็จท่านเนี่ยที่ไม่สามารถมารับข้อกล่าวหาได้เนี่ยต้องขอไปติดต่อทนายความก่อนเนี่ยก
10: ็เลื่อน
2: เขาไม่ติดต่อทนายความแล้วเหรอ
10: หมายความว่า
2: คือเขาบอกขอไปติดต่อทนายความก่อนใช่ไหมอ๋อ
10: เขาติดต่อทนาย
2: จึงขอเลื่อน
10: คือการที่เขาจะมารับทราบข้อกล่าวหาเนี่ยเขาไม่อยากมาคนเดียวเขาอยากให้ทนายความเนี่ยเพ
2: ื่
10: อที่จะมาฟังแล้วก็คอยไกด์เขาอะว่าต้องพูดอะไรคือบางครั้งเนี่ยการให้ปากคำกับเจ้าหน้าที่เนี่ยมันจะถูกจดไปในสำนวนไม่ใช่เรื่องธรรมดา
2: ปากเปล่า
10: เพราะว่าสุดท้ายเนี่ยก็จะต้องมีการเซ็นด้านล่างว่านี่คือคำให้การนะครับซึ่งคำให้การตรงนี้มันก็มีผลผูกพันเวลาเรื่องไปสู่ชั้นศาลเนี่ยนี่คือสำนวนการสอบสวนแต่ว่าเท่าที่ทราบกันมาตรงนี้เนี่ยก็คือไปรับทราบข้อกล่าวหาก่อนก็คือตำรวจจะแจ้งข้อกล่าวหาว่าคุณมีความผิดอย่างนั้นอย่างนี้1 2 3 4คุณจะให้การยอมรับหรือว่าปฏิเสธส่วนใหญ่เนี่ยเอาแบบเซฟ
2: ๆปฏิเสธ
10: ทุกข้อกล่าวหาแล้วเดี๋ยวค่อยไปให้การในชั้นศาลจบ
2: ง่ายสุดใช่ไหมคุณ
10: จบ
2: เบื้องต้นใช่ไหมคะปฏิเสธไปก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยให้การคราวหลัง
10: เขาเรียกว่าให้การไม่เป็นประโยชน์เวลาเขาไปถามตำรวจเนี่ยว่าเจ้าผู้ต้องหาให้การเป็นประโยชน์ไหมอะไรยังไงก
2: ็ไม่เป็น
10: ถ้าให้การเป็นประโยชน์ก็คือให้ปากคำบ้างนะส่วนเรื่องตรงนี้เนี่ยก็คือตำรวจเขาก็ต้องสอบถามแหละว่าเรื่องราวมันเป็นมาอย่างไรแต่โดยหลักแล้วเนี่ยใครที่ถูกกล่าวหาปุ๊บเนี่ยก็จะต้องปฏิเสธควรมีเหตุผลถูกไหมฮะ
2: ต้องให้เหตุผลในการปฏิเสธด้วย
10: เหมือนบอกคุณสันพรทำผิดอย่างใดอย่างหนึ่งคุณสันพรบอกไม่ทำจบไม่ถูก
2: ไม่ได้
10: คุณต้องบอกว่าเหตุผลว่าอ๋อฉันไม่ได้อยู่ในพื้นที่นั้นพื้นที่นี้ตามเวลาที่คุณกล่าวอ้างหรือไม่เคยมีเรื่องราวเหล่านี้เลยเพราะอะไร
2: ค
10: ือการที่จะปฏิเสธเนี่ยโดยไม่มีเหตุผลเนี่ยเวลาเรื่องไปถึงชั้นศาลปุ๊บเนี่ยมันก็จะ
2: น้ำหนักมันจะเบาใช่ไหมฟังไม่ขึ้นใช่ไหม
10: แต่โดยหลักคดีอาญาแล้วเนี่ยการปฏิเสธเนี่ย
2: ดีที่สุดเหรอ
10: ใช่คือคดีอาญาถ้าโจทก์ไม่สามารถนำสืบได้ว่า
2: ก็ถือว่าเราไม่ผิดใช่ไหม
10: ได้ว่าจำเลยเนี่ยกระทำความผิดจริงหลักฐานไปไม่ถึงเนี่ยศาลก็จะยกประโยชน์ให้กับจำเลย
2: แบบนี้นี่เอง
10: แต่ถ้าคุณปฏิเสธปุ๊บเนี่ยแล้วหลักฐานเนี่ยเขาไปถึงคุณก็ต้องรับโทษ
2: จะหนักกว่าเดิมไหมคะถ้าเราปฏิเสธไปก่อน
10: คือก็ไม่ได้หนักกว่าเดิมอ่ะก็คือโทษตามกฎหมายแต่ถ้าเกิดคุณสารภาพลดโทษกึ่งหนึ่งเท่านั้นแหละ
2: อ๋อถ้าสารภาพก่อนใช่ไหม
10: ลดโทษกึ่งหนึ่ง
2: ค่ะ
10: นะฮะก็มันก็จะมีแนวทฤษฎีตรงนี้แหละเวลาจับผู้ต้องหามาปุ๊บตำรวจสารภาพไปเธอ
2: จะไม่ได้ทำไง
10: หนักจะได้เป็นเบา
2: แต่ไม่ได้ทำ
10: ถ้าไม่ทำก็ไม่ได้ว่า แต่ถ้าทำก็จะต้องไปแบบนี้คือแต่จากเรื่องตรงนี้ก็จะแบ่งผู้ต้องหาเนี่ยออกเป็น3กลุ่มสามกลุ่มคือกลุ่มแรกเนี่ยก็คือคนแรกเนี่ยคืออดีตอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นนะฮะเป็นคนที่หนึ่งที่เป็นผู้ต้องหาที่ถูกจะต้องแจ้งข้อกล่าวหานะครับซึ่งท่านก็เลื่อนนะฮะเลื่อนส่วนอีกกลุ่มหนึ่งเนี่ยก็คือทางมสว.มสว.เนี่ยก็ทราบว่าเป็นผอ.สำนักทดสอบการศึกษาและจิตวิทยาของมสว.นะครับอีกหนึ่งท่านและอีกกลุ่มหนึ่งกลุ่มที่สามเนี่ยก็คือคนที่ถูกพบอยู่ในบ้านที
2: ่ข้าราชการ
10: ใช่ที่เขาบอกว่าเป็นบ้านที่มีการเปิดเอาไว้แล้วก็มีการแก้กระดาษคำตอบ
2: ใช่อ
10: ันนั้นก็ส่วนหนึ่งรวมกับข้าราชการสถ.ที่คาดว่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องด้วย อีกส่วนหนึ่งเนี่ยก็ทั้งหมด13คนก็มารับทราบข้อกล่าวหาสักส่วนหนึ่งแล้ว
2: ส่วนหนึ่งแล้วอีกส่วนหนึ่งก็
10: อีกเจ็ดรายเนี่ย
2: ต้องสัปดาห์หน้า
10: ก็จะต้องมารับทราบข้อกล่าวหาไปก่อนรอ
2: นะครับก็ขอเลื่อนใ
10: ช่อันนี้ก็คือความคืบหน้านะฮะที่มีความคืบหน้าจริงๆนะ
2: ค่ะคืบหน้าจริง
10: คืบหน้าจริงๆนะฮ
2: ะ
10: มา
2: ดูอะไร
10: เรื่องของกระทรวงสาธารณสุขกันบ้าง
2: สาธารณสุขมีอะไรช่วงนี
10: ้คือมีเรื่องของการจัดงานอีเวนต
2: ์
10: งานอีเวนต์คุณเห็นไหมของหน่วยงานราชการ
2: ใช่ไหมคะ
10: เขาก็จะมีจัดงานขึ้นตามที่นั่นที่นี
2: ่
10: มีแบ็กดรอปมีเวทีไอ้นู่นไอ้นี
2: ่ส่วนประกอบต่างๆ
10: ก็มีเจ้าหน้าที่มาลงพื้นที่อะไรแบบนี้นะ
2: ใช่ค่ะ
10: แต่ว่ามี organize ในการที่จะจัดงานตรงนี
2: ้
10: แล้วก็ใช้งบราชการเนี่ยในการเบิกจ่ายเพื่อที่จะจ่ายให้เขาอะ
2: ก็จัดจ้างไง
10: จัดซื้อจัดจ้างแต่ซึ่งหน่วยงานราชการเนี่ยเป็น
2: ค่ะ
10: เป็นอย่างนี้หมดเพราะว่าจะให้ทำเองเนี่ย
2: มันก็ไม่ไหวนะเราก็อาจจะไม่ได้มีความชำนิชำนาญในเรื่องของการจัดอีเวนต
10: ์จัดอีเวนต์คือการใช้งบราชการเนี่ยในการประชาสัมพันธ
2: ์
10: โครงการต่างๆเนี่ยมันทำได
2: ้
10: สมัยก่อนคุณจำได้ไหมฮะเวลาคุณขึ้นทางด่วนคุณจะเจอป้ายคัดเอาเป็นรูปรัฐมนตรีแล้วก็ผลงานของเขาเดี๋ยวนี้คุณจะไม่เห็นละ
2: เพราะทำไม่ได้ใช่ไหม
10: ตั้งแต่สมัยลุงตู่เขาห้ามไหม
2: ไม่ให้ทำ
10: ไม่ให้ทำ
2: มันเป็นอวดอ้างสรรพคุณยังไง

0: ียว
1: ว่าให้เป็นเจ้านี
0: ้เออนะนะถูกกล่าวหาถูกกล่าวหาโดยนายแพทย์สุภัทรหาสุภกิจอดีตผู้สมัครส.ส.พรรคประชาชนเขต2สงขลาและอดีตประธานชมรมแพทย์ชนบทเขาก็เผยแพร่ข้อมูลการใช้งบประมาณกระทรวงสาธารณสุขในการจัดอีเวนต์ตั้งคำถามว่าเหมาะสมหรือไม่เป็นคำถามที่ต้องการคำตอบหรือเปล่าไม่ทราบ
1: ต้องการส
0: ิแต่เขาบอกว่ามีการจัดจ้างบริษัทเพียงเจ้าเดียวไม่ทราบว่าเป็นการจัดซื้อจัดจ้างเจ้าเดียวหรือมีการแบ่งซื้อแบ่งจ้างหรือไม
1: ่
0: แต่อันดับแรกต้องขอบคุณโรงพยาบาลเพราะเมื่อปีที่ผ่านมากระทรวงสาธารณสุขมีการขับเคลื่อนนโยบายหลักๆการนำเทคโนโลยีหมอพร้อม AI มาลดความซับซ้อนลดงานรวบรวมฐานข้อมูลเพื่อให้ประชาชนตรวจสอบได้นะฮะส่วนคุณพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีสาธารณสุขนะฮ
1: ะ
0: ก็ออกมาพูดในกรณีนี้เหมือนกันนะครับว่ากระบวนการจัดซื้อจัดจ้างต่างๆเนี่ยต้องเป็นไปตามขั้นตอนตามปกติเท่าที่ทราบอยู่ในกรอบการใช้เงินของโรงพยาบาลนั้นๆส่วนการมีกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างไรเชื่อว่าถูกต้องตามกฎหมายแต่โดยส่วนตัวนั้นผมไม่ได้ดูรายละเอียดว่าใครไปทำอะไรเมื่อไรอย่างไรนะ
1: แต่รัฐมนตรีก็ไม่น่าจะลงไปถึงในเรื่องของรายละเอียด
0: คือจริงๆอ่ะต้องไปตรวจสอบแล้วเพราะว่าอันนี้เขาออกมาตั้งข้อสังเกตตั้งข้อสังเกตบอกว่าการจัดอีเวนต์กระทรวงสาธารณสุขอ่ะ
1: คือไม่เหมาะสม
0: เขาตั้งคำถาม
1: ม
0: ีการจัดจ้างบริษัทเจ้าเดียวหรือเปล่าหรือมันมีอะไรมากกว่านั้นไหม
1: แบ่งซื้อแบ่งจ้าง
0: ใช้งบเหมาะสมหรือเปล่านะครับซึ่งตรงนี้รัฐมนตรีสาธารณสุขต้องตอบแล้วเชื่อใช้ความเชื่อว่าถูกต้องตามกฎหมายและส
1: ่
0: วนต
1: ั
0: วไม่ได้ไปดูรายละเอียดก็คือต้องมีการลงไปดูแหละแล้วเดี๋ยวจะต้องมีการแถลงกันต่อมานะครับว่าจะต้องยังไงอะไรที่มันผิดหรือว่ามันไม่ถูกเนี่ยก็คงต้องทำให้มันถูกต้องแล้วก็ลดความแคลงใจในสังค
1: ม
0: ว่าตกลงแล้วบริษัทที่รับซื้อรับทำรับจัดเนี่ยมันยังไง
1: ค่ะ
0: นะฮะ
1: เมื่อสักครู่ได้ยินเรื่องของหมอพร้อม
0: ครับ
1: ประเด็นหมอพร้อมก็มีประเด็นอยู่นะ
0: ประเด็นหมอพร้อมคือแอปพลิเคชัน
1: ใช่
0: ข้อมูลประวัติการรักษาไม่ตรงกับการรับบริการจริง
1: อู้ก็เลยขึ้น
0: ผมไม่ได้ใช้นานแล้วนะ
1: ดิฉันก็ไม่เปิดก็ไปนานแล้วเหมือนกันเพราะว่า
0: ใช้ตอนสมัยโควิด
1: ถูกต้อง
0: เพราะว่าไม่ได้ใช้อีกเลย
1: เราจะต้องนำไปยื่นเวลาเราจะไปไหนอะไรยังไงว่าเราฉีดวัคซีนครบแล้วหรือยังหรือว่าจองในเรื่องของการเข้ารับวัคซีนโควิดใช่ไหมคะช่วงนั้นเราก็จะฮิตกันใช้มากเปิดอยู่ตลอดเวลา
0: บางคนบอกลบไปแล้ว
1: โอ้ยังมีดิฉันยังมีอยู่ดิฉันยังมีอยู่เผื่อจะต้องใช้อีก
0: หมอพร้อมเนี่ยปัญหามันคือเกิดจากประชาชนไปร้องเรียนบอกข้อมูลประวัติการรักษาไม่ตรงกับการรับบริการจริงสาเหตุปัญหาก็คือการบันทึกข้อมูลที่ผิดพลาดเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเนี่ยไปคีย์ข้อมูลชื่อสกุลผิดพลาดทำให้ไปแสดงผลประวัติของคนอื่นระบบตัวแอปมาปกติแต่แอปเนี่ยทำงานปกติแต่ข้อมูลส่งมาจากโรงพยาบาลปลายทางมันคลาดเคลื่อน
1: ตอนนี้เห็นว่ามีผู้เสียหายที่มีหลักฐานด้วยนะคุณยืนยันได้แล้วเนี่ย100กว่าคนนะโอ้โหก็ถือว่าร้อยกว่าคนก็เยอะนะคุณนะก็นอกจากตอนนี้ก็น่าจะต้องทำหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างเป็นทางการต่อท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขละค่ะงานเข้าท่านอีกแล้วนะคะ เพราะว่าทนไม่ได้กับคำชี้แจงว่าขี่ข้อมูลผิดเพราะชื่อซ้ำกัน
0: ครับ
1: คุณมีนะชื่อซ้ำกัน
0: อย่างชื่อนามสกุลซ้ำกันก็มี
1: นี่คุณแม่ดิฉันชื่อนามสกุลซ้ำกันในโรงพยาบาลเนี่ยแหละนะคะแต่ว่าเลขประจำตัวประชาชน13หลัก
0: ไม่ใช่
1: ไม่เหมือนกันนะคะเรื่องนี้เนี่ยคือคนที่ผู้เสียหายเนี่ยก็ไม่อยากได้ยินคำชี้แจงนี้ว่าขีข้อมูลผิดเพราะชื่อซ้ำกันโดยอยากจะเรียกร้องให้ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยสั่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะดำเนินการตามพรบคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลก็คือ1เร่งตรวจสอบข้อมูลเชิงลึกของโรงพยาบาลค่ะ2เร่งรัดแก้ไขแล้วก็ลบข้อมูลที่ไม่ถูกต้องออกจากระบบทั้งหมดแล้วก็ขอเอกสารราชการยืนยันว่าเป็นข้อมูลผิดพลาดเพื่อป้องกันผลกระทบด้านกฎหมายที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตนะคะ 3. ให้ทางกระทรวงสาธารณสุขดำเนินการทางกฎหมายอย่างเคร่งครัดแล้วก็เร่งด่วนเมื่อพบผู้ทำความผิดขอให้ดำเนินการทางวินัยแล้วก็กฎหมายกับผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดและ 4. ขอให้ตรวจสอบและแจ้งผลรวมทั้งการออกเอกสารยืนยันให้กับผู้เสียหายทั้งหมดเนี่ยภายใน15วันด้วยก็นอกจากนี้ผู้เสียหายทั้งหมดมีความต้องการนะคุณทรงพลอยากจะให้ดำเนินคดีอาญาแล้วก็กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องแต่ก็ให้น่าเห็นใจกับผู้ปฏิบัติงานระดับร่างนะคะถ้าเกิดว่าจะถูกกดดันให้คีย์เพื่อผลการประเมิน KPI ก็จะต้องยื่นหนังสือก่อนแล้วก็ขอรอคำตอบ15วันถ้าไม่มีคำตอบเนี่ยก็ดำเนินคดีอาญาแน่นอนเขาว่าอย่างนั้น15วันได้ไหมคุณตรวจสอบ15วัน
0: ก็ได้ได้ได้

0: คือการตรวจสอบเนี่ยก็คือตรวจสอบว่าสาเหตุเกิดจากอะไรแล้วนั่นแหละต้นทางเนี่ยคือใครก็ต้องคือระบบราชการก็คือถ้ามันมีปัญหาอะไรปุ๊บเนี่ยจะต้องมีผู้รับผิด
1: แต่ระบบราชการ15วันน่าจะต้องเป็น15วันทำการนะคะ
0: ไม่นับเสาร์อาทิตย์แล้ว
1: ไม่นับเสาร์อาทิตย์แล้ววันหยุดถูกต้องนะคะก็อาจจะต้องใจเย็นสักนิดนึงนะคะ
0: ความคือเขาเลยบ่นไงความยุติธรรมเนี่ยมีวันหยุดด้วย
1: จริงมันไม่ควรเนาะที่จริงแล้วนะคะแต่จากการรวบรวมข้อมูลทราบว่าพบผู้เสียหายส่วนใหญ่เนี่ยอยู่ในพื้นที่ภาคอีสานมากที่สุดค่ะรองลงมาเนี่ยภาคเหนือแล้วก็ส่วนใหญ่จะเป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนะคะส่วนกรณีที่เกี่ยวข้องกับการทำประกันสุขภาพนั้นก็อยากให้สาธารณสุขเนี่ยออกหนังสือราชการถึงบริษัทประกันทุกแห่งนะคะยืนยันว่าเป็นข้อมูลที่ผิดพลาดจากโรงพยาบาลไม่ใช่ประชาชนคือก็คงจะกลัวว่าถ้าจะภาษาบ้านเราภาษาคนธรรมดาโบยให้กับประชาชนว่าประชาชนผิดหรือเปล่าแต่ก็นั่นแหละค่ะตรวจสอบกันนิดนึงแล้วกันนะข้อมูลแบบนี้ประชาชนก็กลัวแหละ
0: ยังอยู่ที่กระทรวงสาธารณสุขนะฮ
1: ะ
0: เมื่อสักครู่ผมบ่นไป
1: เรื่องอะไร
0: จากอีเวนต์ใช่ไหมฮะ
1: ใช่ใช่
0: รัฐบาลออกมาตอบโต้แล้วครับสงสัยได้ยินนะครับ
1: เ
0: นี่ยเพิ่งออกมาเลยฮะ
1: ว่าไง
0: รัฐบาลยืนยันฮะตรวจงบบัตรทองทุกบัตรการใช้อีเวนต์ลั่นพร้อมถูกตรวจสอบนะฮะรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีฮะคุณลลิดาเพลิดวิวัฒนาเรื่องของบัตรทองก่อนนะฮะบัตรทองเนี่ยมีการกล่าวหาว่านำเงินงบด้านรักษาพยาบาลไปจัดอีเวนต
1: ์
0: รัฐบาลยินดีให้มีการตรวจสอบทุกขั้นตอนเพราะการใช้งบประมาณแผ่นดินต้องโปร่งใสตรวจสอบได้แต่ขอให้สื่อสารต่อสาธารณชนเนี่ยบนพื้นฐานข้อเท็จจริงไม่ให้ประชาชนเกิดความเข้าใจที่คาดเคลื่อนต่อระบบหลักประกันสุขภาพของประเทศนะครับสงสัยกันว่ามีงบบัตรทองเนี่ย60,000 ล้านบาทนะครับเป็นการตั้งคำถามของนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีสาธารณสุขเพื่อให้เกิดการตรวจสอบนะฮะอธิบายโครงสร้างการจัดสรรงบประมาณรายละเอียดไม่ใช่การกล่าวหาว่าเงินหายในการทุจริตแต่อย่างไรนะครับเมื่อได้รับคำชี้แจงสปสช.ก็ยืนยันชัดเจนว่าเงินไม่ได้หายแต่กระจายไปยังหน่วยบริการทั้งโรงเรียนแพทย์โรงพยาบาลในสังกัดหน่วยงานอื่นโรงพยาบาลเอกชนกองทุนสุขภาพระดับพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะฮะการตรวจสอบครั้งนี้จึงเป็นการตรวจสอบเพื่อให้เกิดเห็นรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณและเพิ่มความโปร่งใสของการไม่ใช่การกล่าวหาว่าเงินหายนะครับส่วนข้อกล่าวหาบอกเอาเงินงบบัตรทองไปจัดกิจกรรมหรืออีเวนต์ข้อกล่าวหาดังกล่าวไม่ตรงกับข้อเท็จจริงเนื่องจากงบสปสช.เป็นงบค่าบริการรักษาพยาบาลมีหลักเกณฑ์เบิกจ่ายชัดเจนไม่สามารถนำไปใช้วัตถุประสงค์อื่นได้ส่วนงบที่ไปใช้จัดกิจกรรมของโรงพยาบาลหากมีการดำเนินงานจริงเป็นเงินบำรุงของโรงพยาบาลตามระเบียบที่เกี่ยวข้องไม่ใช่งบรักษาพยาบาลจากกองทุนบัตรทองและรัฐมนตรีไม่มีอำนาจนำเงินงบบัตรทองไปโอนหรือสั่งใช้เพื่อทำกิจกรรมอื่นๆตามที่กล่าวอ้างนะฮะ
1: ก็ออกมาให้ความชัดเจนชี้แจงนะคะพี่น้องประชาชนจะได้ไม่เกิดข้อกังขาและข้อสงสัยต่อไปนะคะเอาไปดูเรื่องของผู้ยื่นอุทธรณ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐกันบ้างตอนนี้เนี่ยยื่นมาแล้ว4,830,000 รายนะคะส่วนใหญ่เนี่ยนะคะเป็นข้อจำกัดหรือว่าเป็นปัญหาเกี่ยวกับการถือครองยานพาหนะค่ะแล้วโดยในเรื่องของจำนวนผู้ที่เข้าไปยื่นอุทธรณ์ในแต่ละวันตอนนี้ก็คือคนก็ทยอยเข้าไปนะแล้วก็ในแต่ละวันเนี่ยเห็นว่าเริ่มจะปรับตัวลดลงอย่างเห็นได้ชัดแล้วนะคะซึ่งทางด้านกระทรวงการคลังจะเปิดระบบให้ผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์เนี่ยสามารถยื่นเรื่องอุทธรณ์ได้ตามขั้นตอนจนถึงสิ้นเดือนสิงหาก็คือ31 สิงหาคมนี้นะคะแล้วก็อยากจะขอให้ผู้ที่ยื่นอุทธรณ์แล้วเนี่ยเร่งดำเนินการติดต่อหน่วยงานตรวจสอบคุณสมบัติที่เกี่ยวข้องเพื่อส่งเอกสารเพิ่มเติมให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนดเพราะว่าจะได้ใช้สิทธิ์กันได้นะคะโดยผู้ที่ผ่านเกณฑ์ในรอบอุทธรณ์เนี่ยจะสามารถเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1 ตุลาคม 2569เป็นต้นไปค่ะก็รีบไปจัดการนะคะเพราะว่าอันนี้เป็นประโยชน์ของตัวเองนะนะคะใครที่มีปัญหาก็ไปยื่นอุทธรณ์ซะแล้วก็เขาต้องการเอกสารอะไรเพิ่มเติมก็รีบไปยื่นให้ครบถ้วนจะได้ใช้สิทธิ์กันนะคะ
0: ครับก็ยื่นอุทธรณ์ก่อนนะฮะยื่นอุทธรณ์ก่อนในระบบนะฮ
1: ะ
0: ที่เขา
1: เปิดเอาไว้
0: เปิดเอาไว้
1: ใช่ค่ะ
0: เออจะได้ไม่เสียสิทธิ์นะเรื่องของกระทรวง DE นะฮะไม่ใช่ไทย AI Passport นะฮะ เขาร่วมมือกับไปรษณีย์ไทยนะผลักดันเครือข่าย 50,000 จุดเชื่อมเศรษฐกิจดิจิทัลนะฮะตอบโจทย์ผู้ใช้บริการร่วมมือกับภาครัฐกับเครื่องเศรษฐกิจฐานรากทั่วประเทศนะฮะอันนี้ก็ DE เนี่ยเขาก็มีข้อมูลแพลตฟอร์มนะครับเชื่อมโยงกับไปรษณีย์ไทยที่จะช่วยเหลือกันนะครับในการขับเคลื่อนการส่งของส่งพัสดุแล้วก็เข้าถึงบริการต่างๆเพราะปัจจุบันเนี่ยเรื่องของการส่งของ อะไรต่างๆเนี่ย e-commerce เนี่ยเยอะมาก
1: ใช่ค่ะ
0: นะตั้งแต่โควิดนะฮะแล้วก็คือรัฐเน
1: ี่
0: ย
1: ออนไลน์
0: จะต้องแข่งขันสู้เอกชนให้ได้
1: ค่ะ
0: พูดง่ายๆคือตอนนี้มี Shopee ใช่ไหม
1: ใช่ Shopee Lazada
0: เต็มไปหมด
1: ถูกต้อง
0: ใช่ไหมฮะที่เขาส่งของเนี่ย
1: เ
0: ออ Shopee เคยจะทำส่งของเขานะ
1: ใช่
0: เออไม่รู้ตอนนี้ไปถึงไหนแล้ว
1: ก็มีนะค
0: ุ
1: ณ
0: แต่จุดเด่นของไปรษณีย์ไทยเนี่ย
1: ค
0: ือส่งถึงบ้าน
1: ใช่
0: แล้วก็ทรัพย์สินข้าวของเนี่ยมันปลอดภัย
1: มักจะไม่มีปัญหาม
0: ักจะไม่ค่อยมีปัญหา
1: ค่ะ
0: นะครับถ้าผมเที่ยวกับเอกชน
1: ใช่ใช่มักจะไม่มีปัญหาเรื่องของความเสียหาย
0: เออนี่คือจุดขายของไปรษณีย์ไทย
1: ใช่ใช่
0: ที่สามารถที่จะยังต่อสู้ในสนามที่ค่อนข้างที่จะร้อนแรงในทางธุรกิจได้นะคร
1: ับ
0: ซึ่งภาครัฐเนี่ยเวลาจัดอะไรต่างๆเนี่ยมักจะมีปัญหาสู้กับเอกชนไม่ได้
1: ใช
0: ่มาในอดีตนะ
1: ในเรื่องความเร็วหรือความอะไรแบบนี้
0: ไปรษณีย์ไทยเนี่ยคือหนึ่งเดียวคนนี้ที่ยังสามารถอยู่ได
1: ้ตอนนี้สู้ได้แล้วค่ะคุณเขามีส่งผลไม้นะคะทุกอย่างแล้วก็มาอย่างเรียบร้อยด้วยนะคะ
0: นะฮะอันนี้ก็มีการจับมือนะคร
1: ับ
0: ระหว่างไปรษณีย์ไทยกับ DE นะครับ
1: ค่ะเอาละค่ะหมดเวลาของบันทึกสถานการณ์แล้วนะคะดิฉันสันพรปัญญาดีโลกค่ะ
0: สันพรชูเวศลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: บันทึกสถานการณ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92 สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
3: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 9:00 น.กับอรัญญาชมชื่นนายกรัฐมนตรีพร้อมให้การต้อนรับประธานาธิบดีเมียนมาในโอกาสเยือนไทยอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่ 6-7 สิงหาคมนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
4: ชาวกรุงเทพเตรียมตัวให้พร้อมไม่ต้องขับรถขึ้นดอยคุณก็ช็อปของดีจากเมืองสามหมอกได้ถึงที่ในงานช็อปฟินทินสามหมอกสุดยอดของดีของเด่นแม่ฮ่องสอน
5: ช็อปจุใจการันตีคุณภาพด้วยสินค้าระดับพรีเมียมสินค้า GI สินค้ารักโลก BCG และสินค้าเกษตรแปรรูปชมฟรีคอนเสิร์ตจากศิลปินดัง
4: 5-9 สิงหาคมนี้ณลานหน้าโฮมโปรชั้น1ศูนย์การค้า Paradise Park ศรีนครินทร์
5: จัดเต็มโดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน
6: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคงบ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
7: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา 18:00 น.ณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
3: นายกรัฐมนตรีพร้อมให้การต้อนรับประธานาธิบดีเมียนมาในโอกาสเยือนไทยอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่ 6-7 สิงหาคมนี้เพื่อสานต่อความร่วมมือด้านความมั่นคงและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทั้งสองประเทศ
8: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีพร้อมให้การต้อนรับนายมินอองหลายประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาในโอกาสเยือนไทยอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่ 6-7 สิงหาคมนี้ซึ่งเป็นการเยือนไทยครั้งแรกหลังเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีการเยือนครั้งนี้สะท้อนความสำคัญของความสัมพันธ์ไทยเมียนมาในฐานะประเทศเพื่อนบ้านและเป็นโอกาสผลักดันความร่วมมือทวิภาคีโดยเฉพาะด้านความมั่นคงคุณภาพชีวิตของประชาชนและความร่วมมือในกรอบอาเซียนผู้นำทั้งสองประเทศจะหารือข้าราชการเพื่อส่งเสริมความร่วมมือในประเด็นต่างๆพร้อมร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามและแลกเปลี่ยนบันทึกความเข้าใจหรือ MOU ระหว่างหน่วยงานของไทยและเมียนมารวมทั้งพิธีมอบความช่วยเหลือนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีและประธานาธิบดีเมียนมาจะร่วมงาน Thailand Myanmar Business Forum 2026เพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจการค้าการลงทุนและการสร้างเครือข่ายระหว่างภาคเอกชนของทั้งสองประเทศผมธิดาทิพยานนท์รายงานค่ะ
3: บริษัทไปรษณีย์ไทยวางแนวทางขับเคลื่อนงานปีที่114เดินหน้ายกระดับการบริการรองรับเศรษฐกิจดิจิทัลและสังคมไทยอย่างยั่งยืน
9: นายดนันท์สุภัทรพันธ์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดเปิดเผยถึงการขับเคลื่อนงานในปีที่111ว่าไปรษณีย์ไทยวางกลยุทธ์ relationship เพื่อปรับรูปแบบการสร้างการเติบโตขององค์กรจากการขับเคลื่อนด้วยปริมาณการขนส่งสู่การสร้างคุณค่าจากข้อมูลความเข้าใจผู้ใช้บริการและความร่วมมือกับพันธมิตรโดยนำระบบ CRM ข้อมูลมาต่อยอดเป็นบริการโซลูชันใหม่และโมเดลธุรกิจใหม่ที่ตอบโจทย์ผู้ใช้บริการกำหนดแผนขับเคลื่อนองค์กรผ่าน3แนวทางได้แก่การยกระดับศักยภาพองค์กรด้วยข้อมูลเทคโนโลยี AI และระบบการดำเนินงานการต่อยอดข้อมูลและความเข้าใจผู้ใช้บริการเพื่อพัฒนาบริการและสร้างการเติบโตร่วมกับลูกค้าผู้ประกอบการและพันธมิตรพร้อมยกระดับเครือข่ายและความเชื่อมั่นสู่การเป็นโครงสร้างพื้นฐานด้านสังคมที่เชื่อมโยงประชาชนภาคธุรกิจและภาครัฐสนับสนุนการเติบโตของเศรษฐกิจและสังคมไทยอย่างยั่งยืนทั้งนี้จากการดำเนินงานในปีที่ผ่านมาสร้างรายได้รวมกว่า 22,100 ล้านบาทมาจากรายได้หลักธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์โดยธุรกิจบริการส่งด่วน EMS ถือเป็นบริการหลักสร้างรายได้กว่า 9,500 ล้านบาทสำหรับครึ่งปีแรกของปีนี้ทำรายได้เติบโตขึ้นร้อยละ 2.98 โดยคาดว่ารายได้ EMS ตลอดปีนี้ยังสูงกว่า 10,000 ล้านบาทมาริชโยรายงาน
3: โครงการชลประทานอำนาจเจริญเตรียมพร้อมรับมือฤดูฝนปี2569เร่งบริหารจัดการน้ำรับสถานการณ์น้ำในพื้นที
10: ่นายกันตสิทธิ์ธนพลพิพัฒน์ผู้อำนวยการโครงการชลประทานอำนาจเจริญเปิดเผยว่าขณะนี้ประเทศไทยอยู่ในช่วงฤดูฝนโครงการชลประทานอำนาจเจริญจึงดำเนินมาตรการในการเตรียมรับมือฤดูฝนปี2569อย่างเต็มกำลังสำหรับสถานการณ์น้ำในปัจจุบันอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง4แห่งและ1เขื่อนในพื้นที่ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์น้ำพอใช้ในส่วนของการรับมือฤดูฝนปี2569นี้โครงการชลประทานอำนาจเจริญได้ปฏิบัติตาม9มาตรการรับมือฤดูฝนปี2569ของคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติอย่างเคร่งครัดด้วยการบริหารจัดการน้ำให้อยู่ในเกณฑ์ที่กำหนดควบคู่กับการกักเก็บน้ำไว้ใช้ตลอดจนตรวจสอบสภาพความมั่นคงของอาคารชลประทานให้สามารถใช้งานได้อย่างเต็มศักยภาพที่สำคัญมีการกำจัดวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ำอย่างสม่ำเสมอและเตรียมพร้อมด้านเครื่องจักรเครื่องมือและเจ้าหน้าที่เข้าประจำพื้นที่เสี่ยงเพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีเมื่อเกิดสถานการณ์ภัยพงศิริศรีหานามสวทอำนาจเจริญรายงาน
3: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 10:00 นค่ะ
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th
11: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงาส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 90.25 เมกะเฮิรตซ์ขอเชิญท่านรับฟังรายการจากทางสถานีครับ
12: รายการการส่งกระจายเสียงประจำวันอังคารที่4สิงหาคมพุทธศักราช2569หลังจากแจ้งรายการพบกับรายการอันดามันวันนี้ 10:07 รายการเล่าข่าวอันดามัน11:07 รายการร้อยเรื่องอันดามัน12:00 ถ่ายทอดข่าวภาคกลางวัน 13นาฬิการายการสารพันจันทร์ถึงศุกร์14นาฬิกา7นาทีรายการรู้เท่าทันสุขภาพกับโรงพยาบาลตะกั่วป่า15นาฬิกา7นาทีรายการข่าวสารเรือนจำตะกั่วป่า16นาฬิกา7นาทีรายการ5แยกข่าว16นาฬิกา30นาทีรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง17นาฬิกา7นาทีรายการหมุนตามวัน18นาฬิกาเคารพธงชาติต่อด้วยรายการรอบวันทันข่าวและวิทยุวลัยลักษณ์ Everyday English 18นาฬิกา30นาทีรายการเพื่อคุณกำลังใจ19นาฬิกาถ่ายทอดข่าว19นาฬิกา30นาทีรายการมองอันดามัน20นาฬิกาถ่ายทอดข่าว20นาฬิกา30นาทีรายการแอตตะโกลา21นาฬิกา7นาทีรายการเพลงดังฟังก่อนนอน22นาฬิกา7นาทีรายการพลังใจพลังสังคม23นาฬิกา7นาทีรายการเพื่อนฝันไปจนถึง24นาฬิกาปิดสถานีจากนี้ไปเชิญรับฟังรายการอันดามันวันนี้ค่ะ
13: ท่านกำลังรับฟังสวทตะกั่วป่า FM 90.25 MHz เป็นเลิศด้านข่าวสารล้ำค่าวัฒนธรรมนำสมัยเทคโนโลยีโทร076-421-055
14: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
15: ขอเชิญร่วมกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมงานสมัชชาคุณธรรมและตลาดนัดคุณธรรมภาคใต้ 4-5 สิงหาคม 2569 ณ ห้องไหมฟ้าโรงแรมเลอเอราวัณพังงาถอดบทเรียนแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากเครือข่ายคุณธรรมทั่วภาคใต้สู่การพัฒนาสังคมคุณธรรมรับฟังบรรยายพิเศษโดยรองศาสตราจารย์นายแพทย์

ข่าวทันเหตุการณ์ทุกความเคลื่อนไหวพร้อมสาระความรู้และความบันเทิงฟังจังหวัดอันดามันเผยแพร่พร้อมกัน6สถานีสวทระนองสวทภูเก็ตสวทกระบี่สวทพังงาและสวทตะกั่วป่า 9:10 นหลังจบข่าวต้นชั่วโมงถึง 10:00 นทุกวันจันทร์ถึงศุกร์กับรายการอันดามันวันนี้

0: สู่ช่วงเวลาของรายการอันดามันวันนี้นะคะในวันนี้นะคะก็เป็นเช้าที่แจ่มใสนะอีกเช้าหนึ่งนะคะสำหรับในพื้นที่ของจังหวัดระนองเนี่ยถึงแม้ว่าจะมีฝนลงมาบ้างประปรายแต่ก็ทิ้งช่วงกันไปนะคะค่ะก็ส่งความสุขนะคะแล้วก็เรื่องราวดีๆนะคะจากจังหวัดระนองสู่ท่านผู้ฟังนะคะทั้ง4จังหวัดฝั่งอันดามันกันเลยนะคะที่เรากำลังรับฟังพร้อมๆกันนะคะผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่จังหวัดภูเก็ตจังหวัดพังงาจังหวัดระนองรวมถึงอำเภอตะกั่วป่ากันด้วยนะคะในพื้นที่ตรงนี้ก็มี5สวท.นะคะในสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์อยู่เป็นเพื่อนกันในช่วงเช้าวันนี้ทีมงานวิทยุแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองค่ะอภิสราคงมณีอยู่เป็นเพื่อนกันเช่นเคยในเช้าวันอังคารวันนี้วันที่4สิงหาคมพุทธศักราช2569นะคะก็ตามไปในทุกคนทุกแห่งค่ะไม่ว่าจะเป็นคลื่นวิทยุนะคะของสวท.ทั้ง5สวท.และรวมถึงวิทยุออนไลน์ของเรากันด้วยนะคะท่านผู้ฟังค่ะเริ่มแรกของรายการเรามาดูรายงานอากาศกันก่อนนะคะเพราะว่าตอนนี้นี่อากาศที่บอกว่าจะมีฝนมาในพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันตกเรามาดูข้อมูลที่อัปเดตของกรมอุตุนิยมวิทยาล่าสุดเลยท่านผู้ฟังตอนนี้กรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกประกาศฉบับที่1นะคะในเหตุการณ์คลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนและฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยนะคะมีผลกระทบในช่วงวันที่6ถึง9สิงหาคมนี้ฉบับนี้เป็นฉบับที่1นะคะซึ่งได้ออกประกาศมาเมื่อตอนเช้าตรู่วันนี้ค่ะเวลา5นาฬิกาแล้วก็จะมีอีกฉบับหนึ่งในช่วง5โมงเย็นหรือ17นาฬิกานะคะมาดูกันสักนิดหนึ่งว่าจะครอบคลุมในพื้นที่ที่เราอยู่หรือเปล่านะคะท่านผู้ฟังบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกก็จะมีฝนเพิ่มขึ้นโดยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งส่วนภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครปริมณฑลและภาคใต้มีฝนตกหนักบางพื้นที่นะคะเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกจริงเหนือตอนบนค่ะประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังแรงขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มนะคะคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนค่ะมีกำลังแรงโดยมีคลื่นสูง 2-4 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองก็จะมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรนะคะส่วนอ่าวไทยตอนบนนั้นมีคลื่นสูง 2-3 เมตรค่ะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรก็ขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังนะคะหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันที่6ถึง9สิงหาคมนี้กันด้วยก็เป็นพยากรณ์อากาศนะคะที่แจ้งเตือนนะคะให้เราได้ทราบกันเพราะว่าอีก2วันข้างหน้านี้ล่ะก็จะมีฝนในภูมิภาคนะคะที่ได้แจ้งให้ทราบกันไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือภาคอีสานภาคตะวันออกนะคะแล้วก็สำหรับคลื่นลมของทะเลอันดามันและอ่าวไทยก็จะมีคลื่นสูงกันด้วยนะคะแล้วก็ทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็ได้ย้ำนะคะว่าเพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นก็ขอให้ท่านได้วางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงนี้ด้วยความระมัดระวังนะคะแล้วก็ขอให้ติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยากันด้วยนะคะซึ่งในช่วงเวลา17นาฬิกาค่ะก็จะมีข้อมูลที่นำเข้ามาใหม่อ้าวมาดูกันสักนิดนึงว่าวันที่6สิงหาคมจังหวัดไหนได้รับผลกระทบกันบ้างในเหตุการณ์ฝนตกหนักมากนะคะภาคใต้มี2จังหวัดนะคะท่านผู้ฟังจังหวัดระนองและพังงาค่ะส่วนจังหวัดที่มีฝนตกหนักนะคะดูเฉพาะภาคใต้นะคะท่านผู้ฟังคือจังหวัดภูเก็ตนะคะก็สรุปแล้วคือในพื้นที่ระนองพังงาภูเก็ตนี่แหละก็จะเป็นพื้นที่ที่มีฝนตกหนักถึงหนักมากกันนะคะท่านผู้ฟังส่วนในวันที่7กรกฎาคมนะคะเรามาดูกันว่าในพื้นที่ของภาคใต้ก็จะมีฝนตกหนักนะคะ ชุมพรระนองพังงารวมถึงประจวบคีรีขันธ์กันด้วยนะคะและในวันที่8นะคะเราดูถึงวันที่8สิงหาคมค่ะก็จะมีจังหวัดชุมพรนะคะจังหวัดเดียวนะสำหรับภาคใต้ที่คาดว่าจะรับผลกระทบจากฝนตกหนักกันนะคะช่วงนี้ก็วางแผนนะคะในเรื่องของการดำเนินชีวิตในเรื่องของการทำการเกษตรต่างๆกันด้วยนะคะท่านผู้ฟังก็ถือว่าเป็นเรื่องที่เราจะต้องติดตามกันเป็นระยะกันนะคะนี่ก็ดูประกาศตรงนี้กันแล้วแล้วก็ยังมีอีกนะคะท่านผู้ฟังที่ทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็ได้สรุปนะคะในเรื่องของพายุใต้ฝุ่นดอลฟินตอนนี้นะคะเขาก็อยู่ในบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกค่ะแล้วก็มีแนวโน้มที่จะเคลื่อนเข้าใกล้เกาะไต้หวันและขึ้นฝั่งบริเวณด้านตะวันออกของประเทศจีนในช่วงที่8ถึงวันที่10สิงหาคมนะคะพายุลูกนี้นะคะดอลฟินนี่เขาไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยนะคะแต่สำหรับผู้ที่จะเดินทางไปในโซนของไต้หวันหรือว่าประเทศจีนในโซนนั้นนะคะก็ให้ตรวจดูสภาพอากาศก่อนออกเดินทางกันด้วยค่ะสำหรับเหตุการณ์แผ่นดินไหวพบเหตุการณ์เดียวนะคะตั้งแต่เช้าตรู่เมื่อวานจนถึงเช้าตรู่วันนี้นะคะพบเหตุการณ์แผ่นดินไหวขนาด 2.8 ศูนย์กลางอยู่ที่ตำบลน้ำมั่วอำเภอเวียงสาจังหวัดน่านค่ะแล้วก็เหตุการณ์นี้ไม่มีผลกระทบต่อประเทศไทยแต่อย่างใดกันนะคะท่านผู้ฟังก็สรุปให้ทราบกันนะคะรายงานอากาศในช่วงเช้าๆแบบนี้กับรายการอันดามันวันนี้นะคะพักกันสักครู่ค่ะ
1: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับ

0: ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ
1: ਪ੍ਰਤੁਕ ਸਾਸਨਾ ਨੰ ਤਾਂ ਸੋਨੇ ਸਾਸਨਿਕ ਖੋਂ ਤੋਂ ਪਿੰ ਖੁੰਡੀ ਪ੍ਰੋਸ਼ਨਲ ਲੈਵ ਪ੍ਰਥੇ ਥਾਈ ਖੋਂ ਰਾਉ ਸਾਮਾ ਯੂ ਰੂਮ ਗੰਡਾਈ ਨਾਈ ਸੰਖਮ ਕੀ ਰੀਕ ਵਾ ਪਹੂ ਵਤਨ ਥਮ ਸੰਨਕ ਨਾਨ ਪ੍ਰਚਾ ਸੰਪਤ ਥੀ ਹਾ ਕ੍ਰਮ ਪ੍ਰਚਾ ਸੰਪਨ
2: ਛੋ ਨੀ ਮਾ ਤੋਮ ਕੁਈ ਅਬ ਖਾਈ ਆ
3: ਹੋ ਯਿਮ ਹਵਾਨ ਸ਼ੇਲ
4: อุ้ยพี่คุยแชท Facebook กับจอนอยู่อะค่ะเขาน่ารักมากเลยโปรไฟล์ก็ดีอายุ35ปีเป็นชาวต่างชาติโสดเป็นวิศวะแท่นขุดเจาะอีกด้วยนะแล้วคุยกันมา2สัปดาห์แล้วแล้วก็ล่าสุดเขาบอกว่าเขาจะส่งแหวนมาให้ด้วยอะค่ะแต่เขาบอกว่าตอนนี้ของติดอยู่ที่ขนส่งบอกว่าจะต้องจ่ายค่าภาษีเพิ่มเติมด้วยอะค่ะน้องก็เลยว่าเดี๋ยวน้องจะโอนไปให้เขาอะค่ะน่ารักจัง
5: เดี๋ยวเดี๋ยวหยุดเลยห้ามโอนนะดูท่านี่คือโรแมนต์สแกมมาหลอกให้รักและตกทรัพย์เราหยุดติดต่อทันทีเลย
4: อ๋อได้พี
6: ่การใช้สื่อออนไลน์ต้องตรวจสอบให้ดีอย่าเพิ่งเชื่อใจใครทันทีไม่อย่างนั้นนอกจากจะเสียใจแล้วยังต้องเสียทรัพย์อีกด้วย
7: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
8: ์ช่วงคัดข่าวมาคุย
9: ค่ะขอนำเข้าสู่ช่วงของคัดข่าวมาคุยกับรายการอนามัยวันนี้นะคะท่านผู้ฟังในพื้นที่ของจังหวัดกระบี่ตอนนี้ก็ได้มีการเปิดฉากเอ็กซเรย์ทั่วจังหวัดปราบอาชญากรรมออนไลน์ข้ามชาติคาดโทษเจ้าหน้าที่รัฐหักละเลยตั้งเป้ากระบี่ต้องเป็นพื้นที่ปลอดภัยนะคะซึ่งจังหวัดกระบี่เองก็ได้มีการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดทางอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและอาชญากรรมข้ามชาติจังหวัดกระบี่นะคะโดยมีนายวิทิตเที่ยงไทยจังหวัดกระบี่ค่ะเป็นประธานการประชุมนะคะและในส่วนนี้นะคะก็มีการเน้นย้ำในมาตรการป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและอาชญากรรมข้ามชาติระดับจังหวัดนะคะเพื่อที่จะให้มีมาตรการป้องกันและสร้างการรับรู้แก่ประชาชนในพื้นที่มาตรการสืบสวนปราบปรามและตัดวงจรมาตรการช่วยเหลือกลไกในการขับเคลื่อนนะคะเพื่อขจัดปัญหาแก๊งคอลเซ็นเตอร์บัญชีม้าและการประกอบธุรกิจผิดกฎหมายในลักษณะนอมินีให้หมดไปจากในพื้นที่จังหวัดกระบี่ค่ะเพื่อที่จะช่วยเสริมสร้างความเชื่อมั่นแก่นักลงทุนตลอดจนนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติให้กระบี่เป็นพื้นที่ที่ปลอดภัยอย่างยั่งยืนกันด้วยนะคะจังหวัดพังงาได้เข้าชี้แจงงบประมาณปี2570ต่อคณะอนุกรรมาธิการเกี่ยวกับเรื่องของการขอรับงบประมาณตรงนี้นะคะการชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570คณะอนุกรรมาธิการจังหวัดกลุ่มจังหวัดและองค์การบริหารส่วนจังหวัดกรุงเทพมหานครเมืองพัทยาและรัฐวิสาหกิจที่ห้องประชุมกรรมาธิการ CA 411ชั้น4อาคารรัฐสภาเกียกกายกรุงเทพมหานครนะคะซึ่งการประชุมชี้แจงก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะคะจังหวัดกระบี่ก็ได้รับการจัดสรรงบประมาณตามแผนเพื่อที่จะนำไปขับเคลื่อนแผนงานโครงการในการพัฒนาจังหวัดพังงากันต่อไปนะคะจังหวัดภูเก็ตเดินหน้าภูเก็ตโมเดลปฏิบัติการทวงคืนผืนป่าภูเก็ตเร่งตรวจสอบพื้นที่ต้องสงสัยบุกรุกป่าและที่ดินของรัฐจำนวน8จุดทั่วทั้งจังหวัดภูเก็ตนะคะภายใน3วันนี้นะคะโดยรองอธิบดีกรมป่าไม้นายพัฒน์พงษ์สมิติพัฒน์เป็นประธานเปิดปฏิบัติการพร้อมมีการบูรณาการกำลังจากหลายหน่วยทีเดียวแล้วก็แบ่งเจ้าหน้าที่เป็น6ชุดนะคะในการปฏิบัติการครั้งนี้ลงพื้นที่ตรวจสอบระหว่างวันที่3จนถึงวันที่5สิงหาคมเพื่อพิสูจน์สิทธิ์การครอบครองและการดำเนินการตามกฎหมายถ้าว่าพบการบุกรุกพื้นที่ของรัฐนะคะซึ่งในเรื่องนี้ท่านรองอธิบดีกรมป่าไม้ก็ระบุด้วยนะคะว่าการดำเนินการครั้งนี้นั้นก็เป็นไปตามข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหลังจากที่ได้มีรายงานเข้าไปนะคะว่ามีการบุกรุกพื้นที่ป่าและพื้นที่ภูเขาหลายแห่งในจังหวัดภูเก็ตค่ะตอนนี้ก็จะตรวจสอบพื้นที่ทั้งป่าสงวนแห่งชาติเอกสาร ิทธิ์ที่เกี่ยวข้องพร้อมยืนยันนะคะว่าจะให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายกันด้วยนะคะค่ะปิดท้ายกันที่ระนองนะคะจังหวัดระนองก็ได้มีการประชุมคณะกรรมการอำนวยการสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ของจังหวัดระนองนะคะซึ่งในที่ผ่านมาจังหวัดระนองเองก็ได้รับการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์สินค้าจำนวน3ชนิดด้วยกันคือทุเรียนบ้านในวงระนองทุเรียนบ้านในวงระนองและกาแฟระนองนะคะแล้วก็ในขณะเดียวกันตอนนี้ค่ะในการประชุมพิจารณาตรงนี้นะคะมีนายวิทรัตน์ปรามันรองผู้ว่าราชการจังหวัดระนองเป็นประธานในการประชุมนะคะและจังหวัดระนองเองก็กำลังเตรียมที่จะผลักดันนะคะในเรื่องของน้ำแร่ในจังหวัดระนองนะคะแล้วก็ผลิตภัณฑ์หัตถศิลป์ดินโบราณที่เป็นอัตลักษณ์ของจังหวัดระนองกันด้วยนะคะท่านผู้ฟังก็ต้องติดตามกันต่อไปนะคะท่านผู้ฟังซึ่งระนองเองนะคะก็หลายๆท่านนะคะก็คงจะรู้จักกันระนองมหานครน้ำแร่นะคะต่อไปนี่ในเรื่องของสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์นี่ก็ได้จำเพาะเจาะจงว่าถ้าพูดถึงน้ำแร่แล้วมีการรับรองโดยมาตรฐานสินค้าตรงนี้ก็ยืนยันว่ามาจากจังหวัดระนองแล้วก็รอติดตามกันต่อไปนะคะเวลาหมดแล้วกันนะผู้ฟังในช่วงของคัดข่าวทันเหตุการณ์พักกันสักครู่เดี๋ยวช่วงถัดไปจะพาท่านผู้ฟังไปพบกันในช่วงของเปิดอกถกประเด็นนะคะ
10: พี่บ้าวพี่บ้าวนี่วันนี้น้องแต่งชุดเคบาย่าไปออกงานช่วยไม้ช่วยไม
11: ้ฮะเขาเรียกว่าชุดอะไรนะช่วยมา
10: เคบาย่าเป็นชุดประจำถิ่นที่สะท้อนความงามแบบพรานกันเป็นวัฒนธรรมรวมของอาเซียนทั้งไทยบรูไนอินโดนีเซียมาเลเซียแล้วก็สิงคโปร์ค่ะ
11: อ๋อคีบายาเรียบเสมือนไส้ใหญ่ผูกว่าใจคนอาเซียนไว้ด้วยกัน
10: ใช้แล้วจ้าพี
11: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5
10: กรมประชาสัมพันธ
12: ์ฮัลโหล
13: ไปสนิทไทยสวัสดีค่ะคุณมีพัสดุตกค้างที่ไม่สามารถจัดส่งได้
14: ยินดีด้วยคุณได้รับสิทธิ์กู้เงินด่วนกดลิงก์เพื่อรับสิทธิ
15: ์บัญชีของคุณถูกระงับกรุณากด1เพื่อติดต่อธนาคาร
16: หากคุณเคยได้ยินเสียงเหล่านี้หรือแม้แต่เสียงของคนใกล้ชิดที่โทรมาขอให้โอนเงินให้อย่าเพิ่งหลงเชื่อนะคะโลกไซเบอร์ทุกวันนี้น่ากลัวไม่ว่าจะเป็นหน้าตาและเสียงสามารถปลอมแปลงกันได้ง่าย
17: ๆคนอาจตกเป็นเหยื่อ
16: เช็คให้ชัวร์ก่อนจะคลิกตัดสายก่อนจะโอนป้องกันเงินในกระเป๋าของคุณได้รู้ทันภัยไซเบอร์ไม่ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
9: ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังค่ะก็มาถึงช่วงของเปิดอกถกประเด็นนะคะวันนี้ก็มีข่าวนะคะที่จะมาฝากพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางพารากันนะคะวันนี้ทางการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองค่ะก็จะมาพูดคุยในเรื่องของการขึ้นทะเบียนเกษตรกรและสวัสดิการเกษตรกรนะคะเขาแนะนำผู้ร่วมรายการของเราในวันนี้นะคะนายสุภชัยหอสง่าหัวหน้าแผนกพัฒนาและฝึกอบรมของการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองสวัสดีค่ะ
18: สวัสดีครับ
9: ค่ะนะคะเราก็ได้เกริ่นกันไปแล้วนะคะว่าเราจะมาคุยในเรื่องของการขึ้นทะเบียนเกษตรกรและสวัสดิการของเกษตรกรนี่คือจริงๆแล้วเนี่ยก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวที่สุดเลยนะคะสำหรับพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางที่จะต้องดำเนินการตรงนี้กันค่ะในเรื่องของการขึ้นทะเบียนเกษตรกรนี่มีความสำคัญอย่างไรแล้วก็ในขั้นตอนการดำเนินการอย่างไรกันบ้าง
18: ครับก็สำหรับการขึ้นทะเบียนเกษตรกรนะครับชาวสวนยางเนี่ยมันก็เริ่มต้นจากปี2558นะครับจากที่กองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางเดิมเนี่ยเราได้ปรับเปลี่ยนหน่วยงานมาเป็นการยางแห่งประเทศไทยนะครับซึ่งแต่เดิมก็จะเป็นแค่การให้ทุนปลูกแทนนะครับแต่เมื่อเป็นการยางแห่งประเทศไทยเนี่ยเราก็ต้องมีการเก็บรวบรวมข้อมูลนะครับวัตถุประสงค์ในการขึ้นทะเบียนเกษตรกรชาวสวนยางเนี่ยก็เพื่อ เก็บข้อมูลเกษตรกรรายแปลงทั้งประเทศนะครับให้เป็นข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบันนะครับเพื่อเป็นฐานข้อมูลในการจัดการบริหารจัดการผลผลิตของทั้งระบบนะครับ แล้วก็สามารถดำเนินการช่วยเหลือแก้ไขปัญหาต่างๆของเกษตรกรชาวสวนยางตามนโยบายของรัฐได้นะครับจากที่แต่เดิมเวลามีโครงการต่างๆมาเนี่ยเกษตรกรต้องมาแจ้งเข้าร่วมโครงการในแต่ละโครงการแต่ว่าเมื่อเรามีฐานข้อมูลเป็นข้อมูลกลางอยู่แล้วเนี่ยไม่ว่าโครงการไหนๆมาเราสามารถดำเนินการได้อย่างรวดเร็วครับ
9: ค่ะก็ถือว่าข้อมูลตรงนี้ก็จะไปรวมอยู่ในฐานข้อมูลกลางของการยางแห่งประเทศไทยนะคะที่จะไปรวมกันในทุกๆจังหวัดจะไปรวมกันที่นั่นแล้วเมื่อมีนโยบายต่างๆที่จะช่วยเหลือที่จะดูแลต่างๆนี่ก็จะได้มองเห็นข้อมูลตรงนั้นกันนะคะนี่คือผลดีของการขึ้นทะเบียนแต่สำหรับพี่น้องเกษตรกรนี่คือที่พูดการขึ้นทะเบียนนี่คือรายใหม่ใช่ไหมคะรายใหม่แต่รายเก่านี่หมายถึงว่าการปรับปรุงข้อมูลแบบนั้นใช่ไหมคะ
18: ครับรวมทั้งเมื่อขึ้นทะเบียนแล้วเนี่ยมันไม่จำเป็นต้องมาอัปเดตทุกปีครับแต่ว่าเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลครับทั้งที่เป็นรายใหม่หรือว่ารายเดิมที่ว่าข้อมูลยังไม่เรียบร้อยนะครับหรือว่าแปลงมีการเปลี่ยนแปลงมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างอย่างการขายโอนเปลี่ยนมือกรรมสิทธิ์ต่างๆนะครับการเปลี่ยนชนิดพืชปลูกหรือว่าเจ้าของเดิมเสียชีวิตนะครับเนื่องจากการขึ้นทะเบียนเกษตรกรชาวสวนยางเนี่ยเป็นการขึ้นทะเบียนรายบุคคลเพราะฉะนั้นสิทธิ์จะไม่ได้ไปที่ทายาทโดยตรงนะครับก็คือเจ้าของคนใหม่ต้องนำสวนยางแปลงนั้นมาขึ้นทะเบียนในชื่อของตนเองครับ
9: ค่ะก็ขอทำความเข้าใจกันสักนิดหนึ่งนะคะเพราะว่าคือการขึ้นทะเบียนเกษตรกรนี่บางท่านก็มองว่าเออเราขึ้นทะเบียนเกษตรกรนี้กับสำนักงานเกษตรจังหวัดแล้วจะต้องมาขึ้นกับการยางแห่งประเทศไทยอีกอย่างหนึ่งไหมหรือยังไงคะ
18: ใช่ครับก็ยังเป็นข้อที่เกษตรกรส่วนใหญ่ยังสับสนกันอยู่นะครับการขึ้นทะเบียนของสำนักงานเกษตรสำนักงานเกษตรอำเภอต่างๆเนี่ยก็คือท่านทำพื้นที่เกษตรชนิดใดบ้างรวมไว้เป็นข้อมูลฐานข้อมูลรวมของ
9: สำนักงานเกษตร
18: การเกษตรนะครับส่วนการยางเนี่ยเรารับขึ้นทะเบียนเฉพาะพื้นที่ที่เป็นสวนยางนะครับดูแลถือว่าประเทศไทยเราโชคดีครับที่ว่ามีหน่วยงานที่เข้ามาดูแลยางโดยเฉพาะครับผม
9: ค่ะค่ะนะคะคือตรงนี้นี่ไม่ว่าจะเป็นปลูกเพิ่มหรือลดปริมาณหรือว่าปลูกแทนนะคะหรือว่าตอนนี้รอในเรื่องของขอรับเงินสงเคราะห์ที่จะปลูกแทนตรงนี้คือจะต้องมีการอัปเดตข้อมูลเพื่อที่จะให้การยางแห่งประเทศไทยมีข้อมูลเป็นปัจจุบันนะคะแล้วก็การดำเนินการเนี่ยในเรื่องของเอกสารอ่ะพูดในกรณีผู้ที่เป็นเกษตรกรรายใหม่ที่จะต้องขอขึ้นทะเบียนเกษตรกรชาวสวนยางก่อนเลยจะต้องมีอะไรบ้างดำเนินการอย่างไรบ้างคะ
18: ครับผมสำหรับการขึ้นทะเบียนเกษตรกรชาวสวนยางนะครับพื้นที่ที่จะขึ้นทะเบียนได้เนี่ยเป็นสวนยางที่มีพื้นที่แปลงตั้งแต่2ไร่ขึ้นไปจึงจะนับว่าเป็นแปลงสวนยางที่สามารถขึ้นทะเบียนได้นะครับขึ้นทะเบียนได้ทุกแปลงนะครับที่เป็นสวนยางเพียงแต่ในการขึ้นทะเบียนเนี่ยจะมีการแยกประเภทของการขึ้นทะเบียนว่าเป็นพื้นที่ที่มีเอกสารสิทธิ์หรือพื้นที่ที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์นะครับแต่เรารับแจ้งพื้นที่ว่าเป็นสวนยางนะครับสามารถแจ้งพื้นที่ได้ทั้งหมดไม่จำกัดเนื้อที่ไม่ได้จำกัดอายุนะครับแปลงยางที่ปลูกใหม่มีสภาพเป็นสวนยางแล้วสักประมาณเดือนนึงดูว่ามันเป็นสภาพสวนยางแล้วเนี่ย
9: เขารอดแล้ว
18: นำมาแจ้งได้ครับ
9: นะคะคือตรงนี้นี่คือหมายถึงว่าพี่น้องเกษตรกรรายใหม่นะคะก็จะต้องมีเอกสารสิทธิ์แล้วก็มีข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับเจ้าของสวนยางเช่นบัตรประจำตัวประชาชนทะเบียนบ้านแล้วก็โฉนดที่ดินตรงนี้ใช่ไหมคะแล้วก็ถ้าหากไม่มีเอกสารสิทธิ์นี่ก็
18: เราจะมีการขึ้นทะเบียนเนี่ยเราก็จะมีแบบฟอร์มสำหรับขึ้นทะเบียนข้อมูลเกี่ยวกับสวนยางข้อมูลเกี่ยวกับเจ้าของแปลงนะครับแล้วก็แนบหลักฐานถ้ามีเอกสารสิทธิ์ก็คือแนบหลักฐานที่ดินมาส่วนที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์เนี่ยก็จะ เป็นแบบฟอร์มของสำนักงานนะครับสามารถขอรับได้ที่สำนักงานใกล้บ้านท่านนะครับแบบฟอร์มรับรองในส่วนของพื้นที่สวนยางนะครับ เราไม่ใช่ไปรับรองสิทธิ์สวนพื้นที่นะครับเรารับรองว่ามันเป็นสวนยางจริงๆแค่นั้นครับ
9: แค่รับรองว่าท่านได้ทำการเกษตรปลูกยาง นะคะตรงนี้นะคะเพราะว่าในส่วนตรงนี้การขึ้นทะเบียนนี่เฉพาะพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางกันเอาล่ะตอนนี้นะคะก็เราได้ทราบกันแล้วว่าไม่ว่าจะเป็นรายใหม่จะต้องขึ้นทะเบียนรายเก่าถ้าว่ามีการเปลี่ยนแปลงปรับปรุงต่างๆก็ต้องแจ้งเพื่อที่ให้ฐานข้อมูลเป็นปัจจุบันในเรื่องสวัสดิการการช่วยเหลือนี่แหละนะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญเพราะว่าเราได้ขึ้นทะเบียนทางการยางแห่งประเทศไทยมีข้อมูลอยู่แล้วมีสวัสดิการช่วยเหลืออะไรบ้างตรงนี
18: ้สวัสดิการนะครับก็อันดับแรกเนี่ยในเรื่องของการขอทุนปลูกแทนนะครับสนับสนุนปลูกแทนเนี่ยอันนี้เป็นข้อเดียวนะครับที่แตกต่างกันระหว่างที่มีเอกสารสิทธิ์กับไม่มีเอกสารสิทธิ์นะครับเร
9: ีย
18: กว่า 99% เนี่ยเท่ากันหมดยกเว้นในเรื่องของการขอทุนปลูกแทนนะครับที่ต้องเป็นพื้นที่ที่มีเอกสารสิทธิ์นะครับมันแต่เราก็ยังผลักดันต่อเนื่องกันไปนะครับมันยังไม่ได้จบอยู่แค่ตรงนี้นะครับสิทธิ์ในเรื่องของการช่วยเหลือสวนประสบภัยนะครับแล้วก็การสิทธิ์ที่จะช่วยเหลือค่าทำศพสำหรับทายาทของเกษตรกรชาวสวนยางที่เสียชีวิตนะครับสิทธิ์สวัสดิการในการทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีนะครับจำนวนทุนละ 400,000 บาท
9: ค่ะ
18: หรือนอกจากเราให้สนับสนุนเป็นรายบุคคลแล้วเนี่ยการยางเองก็มีการสนับสนุนในการรวมกลุ่มจัดตั้งกลุ่มสหกรณ์ต่างๆที่จะดำเนินการเกี่ยวกับกิจกรรมของยางพาราครับให้เกษตรกรรวมกลุ่มหรือให้สถาบันมีความเข้มแข็งขึ้นแล้วก็สุดท้ายก็คือในการรับสิทธิประโยชน์ตามโครงการของรัฐที่จะเข้ามาครับเพราะว่าแต่ละโครงการเนี่ยก็จะมายึดจากทะเบียนกลางตรงนี้ครับ
9: จากฐานข้อมูลที่การยางแห่งประเทศไทยมีอยู
18: ่
9: นะคะแล้วก็จะดูในแต่ละจังหวัดเพราะว่าดังที่เราได้คุยกันไว้นะคะก็ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญทีเดียวตรงนี้นโยบายต่างๆเนี่ยของรัฐบาลนี้เขาก็จะอ้างอิง

0: ทั้งสวนก็มีนะในยุคปี2553
1: คร
0: ับ แล้วช่วงนั้นนะคะก็ได้ยึดเอาตรงนี้ล่ะช่วยเหลือเยียวยากันนะคะในยุคนั้นยกตัวอย่างเราก็ต้องมีแจ้งนะคะก็ถือว่าเป็นการพบกันระหว่างชาวสวนยางพารากับการยางแห่งประเทศไทยนะต้องมีการพบกันตรงนี้นะคะเพื่อที่จะได้รับการเยียวยาการช่วยเหลือคือจริงๆแล้วนี่ไม่ได้เฉพาะการช่วยเหลือในเรื่องสวัสดิการอย่างเดียวการดูแลอื่นๆนะคะการยางแห่งประเทศไทยก็ถือว่าเป็นพี่เลี้ยงในระดับหนึ่งเลยนะคะสำหรับพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางกันเอาละค่ะเรามาลงลึกนิดนึงนะในกรณีที่เสียชีวิตเนี่ยตรงนี้แจ้งรายละเอียดสักนิดนึงได้ไหมคะเพราะว่าคือยังไงจะต้องมีการเปลี่ยนมือกันอยู่แล้วนะคะเพราะว่าเหมือนที่น้องสุภชัยได้บอกนะคะว่าจะได้รับสิทธิ์เฉพาะตัวบุคคลท่านนี้แต่ถ้าว่าเกิดไม่อยู่แล้วนี่ทายาทไม่สามารถที่จะรับช่วงต่อได้จะต้องแจ้งกันอย่างแห่งประเทศไทยให้ได้อัปเดตข้อมูลปรับปรุงข้อมูลกันนะคะ
1: ครับผมสำหรับสวัสดิการในเรื่องของกรณีเสียชีวิตนะครับก็เราจะมอบให้กับทายาทนะครับเป็นจำนวนเงิน 30,000 บาทเสียชีวิตทุกกรณีนะครับสำหรับผู้ที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรชาวสวนยางไว้โดยข้อมูลเรายึดตามทะเบียนนะครับหมายความว่าผู้ที่ขึ้นทะเบียนกับสวนยางต้องยังอยู่คู่กันอยู
0: ่
1: นะครับท่านเคยขึ้นทะเบียนไว้แต่สวนยางเปลี่ยนพืชเป็นพืชชนิดอื่นแล้วหรือโอนกรรมสิทธิ์ให้กับผู้อื่นแล้วเท่ากับว่าสวนยางไม่ได้อยู่กับผู้ที่ขึ้นทะเบียนนี้แล้วครับผมเพราะฉะนั้นในรายนี้ในกรณีนี้ก็คือเจ้าของสวนที่ขึ้นทะเบียนกับแปลงยางยังอยู่กันตามทะเบียนตามข้อมูลนะครับแล้วก็ข้อสำคัญที่ว่าต้องแจ้งไว้ก็คือแจ้งภายใน90วันหลังเสียชีวิตนะครับโดยนับจากวันที่ในใบบรรณบัตรครับ
0: ค่ะนะภายใน90วันต้องแจ้งในการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันกันแล้วก็ในเรื่องของทุนเรียนฟรีน่าสนใจเลยนะก็จะให้สิทธิ์กับใครเอ่ยในทุนเรียนฟรีปริญญาตรีที่การยางแห่งประเทศไทยจะให้ทุนตรงนี้กันค่ะ
1: ครับผมเป็นทุนสำหรับบุตรของเกษตรกรชาวสวนยางที่ขึ้นทะเบียนกับการยางแห่งประเทศไทยครับหลักเกณฑ์ก็อายุไม่เกิน25ปีนะครับแล้วก็เป็นผู้ที่ได้รับการตอบรับเข้าศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยตามที่การยางกำหนดไว้แล้วนะครับมันไม่ใช่การสมัครเพื่อเข้าไปเรียน okay. แต่เมื่อท่านเข้าไปเรียนใน
0: มีสถานะเป็นนักศึกษาหรือเป็นนิสิตแล้ว
1: ใช่ครับแล้วก็สามารถทำมายื่นขอรับทุนได้ครับ
0: ค่ะจะต้องจำเพาะไม่ว่าจะต้องเรียนด้านไหนหรือว่าครอบคลุมในทุกๆคณะทุกๆเอกเลย
1: เราในส่วนของการยางเราก็มีกำหนดอยู่ครับว่ามีอยู่15ทุนการศึกษาครับ
0: ค่ะแจ้งรายละเอียดได้เลยค่ะน้อง
1: ก็สำหรับปีที่ผ่านมานะครับก็มหาวิทยาลัยแม่โจ้แพร่เฉลิมพระเกียรตินะครับคณะสาขาเกษตรป่าไม้ซึ่งปีที่แล้วเนี่ยเรามีนักศึกษาจากจังหวัดระนองนะครับได้รับทุนนี้นะครับในส่วนของมหาวิทยาลัยแม่โจ้แพร่ครับผมมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีครับสาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีโพลิเมอร์นะครับมหาวิทยาลัยขอนแก่นคณะเกษตรศาสตร์สาขาเศรษฐศาสตร์เกษตรมหาวิทยาลัยบุรพาคณะโลจิสติกสาขาการจัดการโลจิสติกและโซ่อุปทานนะครับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนคณะวรรณศาสตร์สาขาวรรณศาสตร์จำนวน2ทุนนะครับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขน

0: คณะวิศวกรรมศาสตร์สาขาเทคโนโลยียางและโพลิเมอร์ซึ่งคณะต่างๆเนี่ยเราจะเห็นว่ามีการครอบคลุมพื้นที่ทั่วทั้งประเทศแล้วก็คณะหรือสาขาวิชาเนี่ยก็ไม่ได้จำกัดอยู่เฉพาะที่เป็นของเกษตรนะครับมีทั้งโลจิสติกมีทั้งวิศวกรรมครับผม
1: ค่ะก็ถือว่าเป็นความเกี่ยวเนื่องนะคะตรงนี้โลจิสติกหรือว่าเรื่องของดูในแต่ละคณะก็มีเศรษฐศาสตร์ด้วยนะคะตรงนี้คือถ้าหากว่าพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางพารานะคะสนใจนี่ก็คือจะมีการกำหนดระยะเวลาไหมหรือว่าจะมีในแต่ละปีการศึกษาที่จะให้ได้รับทุนอย่างนี้ค่ะ
0: ครับแต่ละปีการศึกษาก็จะมีตามประกาศครับแต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นช่วงที่ใกล้จะเข้ามหาลัยช
1: ่
0: วงนั้นนะครับจะเริ่มเปิดรับ
1: ก็ให้ติดตามข้อมูลจากเว็บไซต์ของการยางแห่งประเทศไทย
0: ใช่ครับจะเสนอว่า Facebook ครับคิดว่าเดี๋ยวนี้ในมือของแต่ละท่านเนี่ย Facebook น่าจะผ่านที่สุดแล้วนะครับติดตามได้ทาง Facebook การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองครับ
1: นะคะคือถ้ามีข่าวในเรื่องขอรับทุนเนี่ยก็จะมีการแจ้งให้ได้ทราบกันตรงนี้นะคะนี่แหละค่ะคือผลดีของการขึ้นทะเบียนเกษตรกรชาวสวนยางคือนอกจากท่านจะได้รับสิทธิ์ตรงนี้แล้วนี่ลูกหลานของท่านที่เรียนดีด้วยนะคะแล้วก็จะขอรับทุนตรงนี้ก็มีโอกาสนะคะเป็นทุนเรียนฟรีที่การยางแห่งประเทศไทยได้เตรียมที่จะให้นะคะเยาวชนคนเก่งล่ะนะบุตรหลานของท่านตรงนี้กันค่ะช่วงท้ายสุดเลยมีอะไรจะฝากไหมคะก่อนที่เราจะร่ำลากันไปในช่วงนี้ค่ะ
0: ครับผมก็การยางประเทศไทยนะครับก็เราก็มุ่งเน้นที่จะพัฒนายางพาราทั้งระบบนะครับเพื่อสนับสนุนทั้งเกษตรกรชาวสวนยางสถาบันต่างๆที่ดำเนินการเกี่ยวกับการยางธุรกิจเกี่ยวกับยางพารานะครับเพื่อยกระดับความเป็นอยู่ของเกษตรกรชาวสวนยางนะครับอย่างยั่งยืนครับขอบคุณครับ
1: ค่ะนะคะคือจริงๆแล้วนี่คือในการดูแลพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางพารานี่คือทางการยางประเทศไทยนี่ก็จะลงเข้าไปดูในพื้นที่ด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการขอสนับสนุนทุนปลูกแทนนี่เราก็จะดูในเรื่องของตั้งแต่เริ่มนะคะเริ่มปลูกนะคะเรื่องปุ๋ยเรื่องอะไรทุกๆอย่างล่ะที่เกี่ยวข้องตรงนี้หรือว่าแม้แต่ยางเติบโตแล้วก็เข้าไปดูแลช่วยเหลือให้คำแนะนำปรึกษาตรงนี้กันในเรื่องของการให้ความรู้เกี่ยวกับโรคพืชด้วยนะคะมีหลายเรื่องทีเดียวในภารกิจของการยางแห่งประเทศไทยแต่ละจังหวัดที่ดูและพี่น้องเกษตรกรนะคะเดี๋ยวยังไงโอกาสต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะมาคุยกันอีกละในภารกิจของการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองนะคะวันนี้ขอบคุณมากเลยค่ะคุณสุภชัยหอสง่าหัวหน้าแผนกพัฒนาและฝึกอบรมการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองนะคะที่มาพูดคุยกับเราค่ะท่านผู้ฟังคะในช่วงนี้นะคะเวลาของการติดตามรายการอนามันวันนี้นะคะเดินทางมาถึงช่วงท้ายสุดของรายการกันแล้วอภิสราคงมณีเป็นผู้ดำเนินรายการนะคะพร้อมคุณสุภชัยหอสง่านี่ต้องลากันไปก่อนนะคะช่วงถัดไปพบกับทีมงานสวทภูเก็ตหลังรับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา10 นาฬิกานะคะสวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 10:00 น.กับอรัญญาชมชื่นนายกรัฐมนตรีเข้าร่วมพิธีเปิดงานบิสเนสระหว่างการเยือนสาธารณรัฐอินโดนีเซียอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงอีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกของเศร้าระสวงธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จขันไปสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสูงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชาย
3: ุคนี้ไม่ใช่แค่กลัวข่าวปลอมแต่ต้องกลัวข่าวที่ปลอมได้เหมือนจริงเกินไปวันนี้ AI สามารถสร้างภาพที่ไม่เคยมีสร้างแม้กระทั่งเลียนแบบเสียงของใครบางคนแล้วคุณออกไหมว่าสิ่งที่ได้ยินคือเรื่องจริงหรือเรื่องขึ้นลองหยุดคิดอีกครั้งนี่คือข้อเท็จจริงหรือแค่สิ่งที่ดูเหมือนจริงในวันที่ AI สร้างได้ทุกอย่างสิ่งที่สำคัญที่สุดที่เรายังคิดเป็น
4: ใต้ร่มพระบารมีแห่งเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากภาคใต้สู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้ปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมคงอยู่คู่แผ่นดิน
5: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา 18:00 น.ณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่ได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: นายกรัฐมนตรีเข้าร่วมพิธีเปิดงานบิสเนสรัมระหว่างการเยือนสาธารณรัฐอินโดนีเซียเพื่อเปิดโอกาสและต่อยอดการค้าการลงทุนระหว่างกันมากขึ้น
6: ในระหว่างการเดินทางสาธารณรัฐอินโดนีเซียของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในวันนี้มีภารกิจจะเข้าร่วมพิธีเปิดงานบิสเนสจัดโดยสภาหอการค้าและอุตสาหกรรมแห่งประเทศอินโดนีเซียเพื่อเชื่อมโยงภาคธุรกิจและการผลักดันการค้าการลงทุนของไทยโดยมั่นใจว่าเวทีนี้จะเป็นกลไกสำคัญในการต่อยอดวิสัยทัศน์ดังกล่าวไปสู่ความร่วมมือที่เป็นรูปธรรมและสร้างโอกาสที่ยั่งยืนแก่ภาคธุรกิจของสองประเทศพร้อมเชิญชวนร่วมกันสร้างอนาคตที่ตั้งอยู่บนการเติบโตความมั่งคั่งและความเข้มแข็งร่วมกันกันแก้วแสงรายงานจากอินโดนีเซียค่ะ
1: ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9สั่งคุมเข้มทุกสถานีตำรวจและจุดตรวจหลังเกิดเหตุยิงบริเวณสถานีตำรวจภูธรลำใหม่จังหวัดยะลาพร้อมตอบโต้ทันทีเพื่อลดความสูญเสีย
7: จากเหตุการณ์เมื่อวันที่3สิงหาคมที่ผ่านมาที่ได้มีคนร้ายไม่ทราบกลุ่มและจำนวนใช้อาวุธปืนไม่ทราบชนิดและขนาดยิงเข้าใส่บริเวณด้านหลังของสถานีตำรวจภูธรลำใหม่ตำบลลำใหม่อำเภอเมืองจังหวัดยะลาล่าสุดพลตำรวจโทปิยวัฒน์เฉลิมศรีผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9ได้เน้นย้ำและสั่งการด่วนไปยังทุกสถานีตำรวจฐานปฏิบัติการและหน่วยกำลังในพื้นที่รับผิดชอบทุกแห่งให้เพิ่มความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังเนื่องจากในช่วงที่ผ่านมาฝ่ายตรงข้ามยังคงมีความพยายามหาโอกาสก่อเหตุต่อเป้าหมายที่ตั้งและฐานปฏิบัติการเพื่อสร้างความสูญเสียพร้อมทั้งกำชับให้ทุกหน่วยปฏิบัติยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยบริเวณสถานีตำรวจจุดตรวจและฐานปฏิบัติการทุกแห่งในการออกปฏิบัติหน้าที่ทุกภารกิจห้ามประมาทเด็ดขาดกำลังพลต้องมีความพร้อมอยู่ตลอด24ชั่วโมงเพื่อให้สามารถตอบโต้ได้อย่างทันท่วงทีมุ่งลดความสูญเสียและสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ผลการพิสูจน์ทราบในเบื้องต้นเหตุการณ์ดังกล่าวเป็นการกระทำของกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงที่มุ่งเน้นการก่อกวนและสร้างสถานการณ์เท่านั้นอัมรันแมฮะสวทยะลารายงาน
1: ขณะที่เจ้าหน้าที่หน่วยความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสยังคงสนธิกำลังติดตามผู้ก่อเหตุยิงตำรวจสภ.ตากใบอย่างต่อเนื่องพร้อมปิดกั้นเส้นทางสัญจรชั่วคราวเพื่อความปลอดภัย
8: นายกฤษดาสุขสบายในอำเภอตากใบในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการอำเภอตากใบเปิดเผยว่าหลังเหตุปะทะในพื้นที่ตำบลไพรวันอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่2สิงหาคมที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงยังคงสนธิกำลังปฏิบัติการติดตามผู้ก่อเหตุยิงเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรตากใบอย่างต่อเนื่องโดยเข้าควบคุมพื้นที่บริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลไพรวันและทางเข้าคลองน้ำแบ่งพร้อมใช้รถแบ็คโฮเปิดพื้นที่ป่ารกทึบเพื่ออำนวยความสะดวกในการปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่ขณะนี้ยังคงปิดการจราจรทั่วคราวบนถนนสายนราธิวาสตากใบฝั่งขาเข้าอำเภอตากใบบริเวณจุดเกิดเหตุส่วนฝั่งขาออกเปิดให้รถใช้เส้นทางแบบสวนเลนได้พร้อมขอความร่วมมือประชาชนหลีกเลี่ยงเส้นทางและปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดสำหรับโรงเรียนที่อยู่ใกล้จุดเกิดเหตุได้ประกาศหยุดการเรียนการสอนเป็นการชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยของนักเรียนครูและบุคลากรทางการศึกษารวมทั้งช่วยคลายความกังวลของผู้ปกครองช่วงที่เจ้าหน้าที่ยังคงปฏิบัติภารกิจรักษาความปลอดภัยในพื้นที่ประพิชานันทิพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.ค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
9: ขณะนี้คุณกำลังรับฟัง FM 90.25 MHz สวทตะกั่วป่าเป็นเลิศด้านข่าวสารล้ำค่าวัฒนธรรมนำสมัยเทคโนโลยี
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
10: สวัสดีครับผู้นำชุมชนชุมชนเราร่วมพลังป้องกันไข้เลือดออกด้วยมาตรการ3รอกับ5ปอพื้นที่เสี่ยง3รอคือรอแรกคือโรงเรือนหรือที่พักอาศัยรอที่2โรงเรียนรอที่3โรงพยาบาลด้วยการปฏิบัติ5ปอคือป.1ปิดภาชนะที่ชายกับน้ำให้เม็ดไม่ให้ยุ่งว่างเคยป.2เลี่ยนน้ำในแจกันฆ่ารองตู้กับข้าวทุกๆ7วันป.3ปล่อยปลาห้างนกยูงให้กินลูกน้ำให้เม็ดป.4ปรับปรุงสภาพแวดล้อมแล้วก็กำจัดขยะที่อาจเป็นแหล่งเผาพันธุ์ยุงลายป.5ปฏิบัติให้ชินเป็นนิสัยอย่าลืมนะครับสคร.11ห่วงใหญ่อยากเห็นคนไทยสุขภาพดี
11: ขอเชิญร่วมกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมงานสมัชชาคุณธรรมและตลาดนัดคุณธรรมภาคใต้ 4-5 สิงหาคม 2569 ณ ห้องไหมฟ้าโรงแรมเลอเอราวัณพังงาถอดบทเรียนแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากเครือข่ายคุณธรรมทั่วภาคใต้สู่การพัฒนาสังคมคุณธรรมรับฟังบรรยายพิเศษโดยรองศาสตราจารย์นายแพทย์สุริยะเดลตรีภาตีผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรมและมอบนโยบายโดยนายกองเอกสบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมจัดโดยศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรมจังหวัดพังงาและองค์กรเครือข่ายสมัชชาคุณธรรมรวมพลังเครือข่ายจาก14จังหวัด
12: ว่างนี่หายใจไม่ค่อยโล่งเลยเนี่ย
13: ก็ขาฝุ่น PM 2.5 สูงนี่ป่อพอถึงส่งเซลบอดแคสเตือนทุกคนเลย
12: นั่นเลยแล้วเราจะช่วยลดฝุ่นได้ยังไงนี
13: ่ก็ต้องเริ่มจะเรื่องกลายตัวที่สุดงดเผางดก่อไฟไม่เผาหญ้าไม่เผาใบไม้ไม่เผาสระการเกษตรไม่เผารุกพื้นที่ป่า
12: อ๋อแขยุดเผาควันก็ลดฝุ่นก็ลดสุขภาพก็ดีขึ้นเลยนะ
13: อากาศดีไม่ใช่เรื่องไกลตัว
2: 96.75 เมกะเฮิรตซ์และเครือข่ายสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5ฝั่งอันดามันผ่านคลื่นความถี่4จังหวัด5สถานีสวทพังงา FM 100 เมกะเฮิรตซ์สวทตะกั่วป่าจังหวัดพังงา FM 90.25 เมกะเฮิรตซ์สวทกระบี่ FM 98.5 เมกะเฮิรตซ์สวทระนอง FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์และสวทภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์ Facebook Live เพจสวทภูเก็ตเรดิโอเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 10:10 น.ถึง 11:00 น.จากนี้ไปเชิญติดตามรับฟังรายการเล่าข่าวอันดามันดำเนินรายการโดยทีมงานสวทภูเก็ต

0: านนะครับผมสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านเลยนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเล่าข่าวดามันครับรายการข่าวสารจากฝั่งทะเลอันดามันออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ตทางคลื่นความถี่ FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์ครับพบกันเป็นประจำนะครับในทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 10:10 ถึง 11:00 โดยประมาณครับโดยในช่วงเวลานี้นะครับเรายังได้ถ่ายทอดสัญญาณร่วมกันในพื้นที่4จังหวัด5สถานีครับได้แก่สทภูเก็ตครับสทพังงาสทตะกั่วป่าจังหวัดพังงาครับสทกระบี่และสทระนองครับและในวันนี้นะครับอยู่กับผมน้องดิววสุวสุรัตน์วีระใสผู้ดำเนินรายการในช่วงสายของวันนี้ครับก่อนที่เราจะไปเล่าข่าวกันนะครับเดี๋ยวเราพักรับฟังสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่นะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาติดตามในช่วงของข่าวเด่นประเด็นร้อนกันครับ
1: เติมอรรถรสยามสายฟังข่าวสบายสบายร้อยเรื่องราวมาเล่าขานผ่านรายการเล่าข่าวอันดามันกับทีมงานสวท.ภูเก็ต
2: ไม่มีใครรู้ว่าเหตุฉุกเฉินจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่อาจเป็นอุบัติเหตุบนท้องถนนคนในครอบครัวจะป่วยกระทันหันไฟไหม้น้ำท่วมหรือเหตุไม่คาดฝันกลางทะเลแต่สิ่งหนึ่งที่เราทุกคนเตรียมพร้อมได้คือการรู้ช่องทางขอความช่วยเหลือเหตุด่วนเหตุร้ายโทร191เจ็บป่วยฉุกเฉินโทร1669ไฟไหม้น้ำท่วมหรือสาธารณภัยโทร1784และเหตุฉุกเฉินทางทะเลโทร1465เพียงจดจำหรือบันทึกไว้ในโทรศัพท์เพราะเมื่อถึงเวลาคับขันการโทรถูกเบอร์อาจช่วยรักษาชีวิตของใครบางคนได้ทุกวินาทีมีค่าทุกเบอร์มีความหมายเพื่อความปลอดภัยในทุกสถานการณ์ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
3: เรียนผู้รับบริการทุกท่านทราบโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตเปิดบริการเจาะเลือดนอกสถานที่ณแอดยีนคลินิกถนนกรมรพัฒน์ข้างคลินิกหูคอจมูกนายแพทย์คงกฤษและอันดามันแลบคลินิกถนนเยาวราช3กองข้างร้านก๋วยเตี๋ยวเรือดำเนินสะดวกเปิดให้บริการแก่คนไทยทุกสิทธิ์ยกเว้นสิทธิ์เบิกได้สำรองจ่ายและสิทธิ์เงินสดโดยสามารถนำบัตรประชาชนและใบนัดเจาะเลือดเข้ารับบริการได้ตั้งแต่เวลา 7:00 นถึง 16:00 นทุกวันจันทร์ถึงศุกร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ยกเว้นวันเสาร์อาทิตย์สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ห้องเจาะเลือดชั้น2หรือโทร076-361-234ต่อ1501ในวันและเวลาราชการด้วยความปรารถนาดีจากโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
1: ช่วงข่าวเด่นประเด็นร้อน
0: ครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเล่าข่าวดามันนะครับในช่วงของข่าวเด่นประเด็นร้อนนะครับมาเริ่มต้นช่วงด้วยข่าวเด่นที่เกี่ยวกับภารกิจต่างประเทศของผู้นำไทยของเรากันบ้างครับท่านอนุทินชาญวีรกูลนะครับนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เดินทางเข้าร่วมพิธีต้อนรับอย่างเป็นทางการครับที่ทำเนียบประธานาธิบดีอินโดนีเซียกรุงจาการ์ตานะครับโดยมีท่านปราโบโวซูบียันโตนะครับประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซียให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นและสมเกียรติครับการเดินทางเยือนในครั้งนี้ถือเป็นเหตุการณ์ครั้งสำคัญเนื่องจากเป็นการเยือนอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการของท่านนายกรัฐมนตรีไทยของเราท่านอนุทินครับในรอบ15ปีสะท้อนนะครับผมถึงมิตรภาพอันแน่นแฟ้นความไว้วางใจตลอดจนความสัมพันธ์อันยาวนานระหว่าง2ประเทศครับโดยผู้นำทั้ง2นะครับผมได้เตรียมเข้าร่วมโต๊ะหารือเพื่อร่วมกันกำหนดทิศทางความร่วมมือแห่งอนาคตครับตลอดจนยกระดับความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ระหว่างไทยและอินโดนีเซียให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมต่อไปครับก็ถือว่าเป็นเรื่องราวดีๆนะครับที่ท่านอนุทินชัยวีรกูลของเราได้ไปร่วมสานสัมพันธ์กับอินโดนีเซียนะครับเอาละครับมาต่อกันที่ข่าวความสำเร็จของเยาวชนไทยของเราบ้างนะครับบอกเลยว่าเป็นความภาคภูมิใจนะครับซึ่งต้องบอกเลยว่าเป็นการความสำเร็จระดับเวทีนานาชาติระดับโลกนะครับตัวแทนเด็กไทยครับสร้างชื่อเสียงกระฉ่อนโลกเลยหลังเดินทางเข้าร่วมการแข่งขัน The 46th International Mathematics and Mental Arithmetic Competition 2026 นะครับที่รีสอร์ทเวิลด์เซนโตซาประเทศสิงคโปร์เมื่อวันที่1สิงหาคมที่ผ่านมาครับโดยมีผู้เข้าแข่งขันทั้งหมด664คนจาก8ประเทศนะครับได้แก่สิงคโปร์ไทยไต้หวันฮ่องกงอินเดียมาเลเซียเวียดนามและกัมพูชาครับการแข่งขันในครั้งนี้นะครับตัวแทนนักเรียนไทยจำนวน78คนอายุระหว่าง 5-17 ปีเนี่ยบอกเลยว่าจากหลากหลายสถาบันทั่วประเทศนะครับผมก็ได้เข้าร่วมการแข่งขันนะครับอันนี้นะครับโรงเรียนราชประชานุเคราะห์นะครับผมสถาบัน072จินตคณิตดร.เมี่ยงนะครับและโรงเรียนต้นกล้านะครับได้เข้าร่วมแข่งขันทั้งประเภทเดียวและประเภททีมเลยโดยสามารถแสดงศักยภาพด้านคณิตศาสตร์และก็การคิดคำนวณรวดเร็วนะครับสมาธิและก็การแก้ไขปัญหาเนี่ยได้อย่างโดดเด่นมากๆนะครับผมในการแข่งขันในครั้งนี้นะครับโดยผลการแข่งขันยังเป็นทางการผู้แทนประเทศไทยสามารถคว้ารางวัลกลับบ้านรวมถึง127รางวัลครับแบ่งเป็นรางวัลชนะเลิศ16รางวัลรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1นะครับจำนวน65รางวัลครับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2จำนวน46รางวัลนะครับผมโหต้องบอกว่าสุดยอดมากจริงๆนะครับขออนุญาตปรบมือให้จริงๆเลยกับน้องๆเยาวชนไทยที่ไปร่วมแข่งขันนะครับผมแล้วก็คว้ารางวัลต่างๆมาได้อย่างมากมายเลยนะครับโดยเฉพาะรางวัลชนะเลิศเนี่ยมีถึง16รางวัลกันเลยทีเดียวนะครับล่าสุดนะครับท่านดร.จินจิตราพีชพัฒน์นะครับประธานโครงการแข่งขันคณิตศาสตร์และคณิตคิดเร็วประเทศไทยและท่านจันทนานะครับเจียระภากานนท์นายกสมาคมลูกคิดและคณิตศาสตร์นานาชาติประเทศไทยพร้อมด้วยคณะผู้บริหารนะครับคุณครูผู้ปกครองและก็นักเรียนผู้แทนประเทศไทยได้เดินทางกลับถึงประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับทำการบรรยากาศการต้อนรับอย่างอบอุ่นเลยนั่นแหละครับผมซึ่งความสำเร็จในครั้งนี้นะครับสะท้อนถึงคุณภาพการพัฒนาทักษะทางคณิตศาสตร์ของเยาวชนไทยแล้วก็เป็นแรงบันดาลใจเนี่ยให้กับเยาวชนคนอื่นในการก้าวสู่ความเป็นเลิศในระดับสากล นะครับจริงๆแล้วเนี่ยเป็นเรื่องราวที่อยากจะนำเสนอทุกท่านทราบจริงๆเลยนะครับเรื่องของการได้รางวัลการที่ไปแข่งขันซึ่งในปัจจุบันนะครับเยาวชนคนไทยนี่แหละบอกเลยว่ามีบทบาทในเวทีโลกค่อนข้างมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัดนะครับทางด้านเขาเรียกว่านามธรรมการที่เขาเรียกความโด่งดังรวมทั้งสถิติที่เป็นตัวเลขด้วยเนี่ยนะครับก็บอกได้เลยว่าสุดยอดมากจริงๆนะครับมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเลยนะครับประเทศไทยของเราแล้วก็ผมขอเป็นหนึ่งในคนหนึ่งแหละที่เอาใจช่วยนะครับเยาวชนคนไทยแล้วก็ไม่จำเป็นแค่เยาวชนนะครับผมเป็นคนไทยไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่ก็แล้วแต่ที่พยายามเดินหน้าสร้างชื่อเสียงสร้างเขาเรียกว่าสิ่งดีๆให้กับประเทศไทยนะครับขออนุญาตเป็นหนึ่งในกำลังใจให้กับทุกคนนะครับเอาละครับมาปิดท้ายช่วงข่าวเด่นวันนี้กับการลงพื้นที่ติดตามการช่วยเหลือสัตว์ป่าจังหวัดกาญจนบุรีดีกว่าครับท่านสุชาติชมกลิ่นนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่อุทยานแห่งชาติไซโยกจังหวัดกาญจนบุรีครับเพื่อติดตามความคืบหน้าการดูแลรักษาช้างป่าสีดอทองม้วนนะครับแล้วก็ลูกช้างป่าพันหลงพร้อมให้กำลังใจทีมสัตวแพทย์และเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องครับโดยได้มีการเน้นย้ำให้ยกระดับศักยภาพด้านเครื่องมือเวชภัณฑ์และก็ดำเนินการรักษาตามหลักวิชาการอย่างเคร่งครัดเพื่อสวัสดิภาพของช้างและความปลอดภัยของทุกฝ่ายครับสำหรับอาการของช้างป่าสีดอทองม้วนช้างเพศผู้อายุประมาณ50ปีนะครับซึ่งบาดเจ็บบริเวณขาหลังด้านซ้ายจากการติดตามอาการล่าสุดนะครับพบว่าอาการโดยรวมยังคงทรงตัวอยู่นะครับแม้ยังไม่สามารถลุกยืนได้ด้วยตนเองแต่สามารถกินอาหารและขับถ่ายได้ดีครับภาวะอักเสบและการทำงานของไตมีแนวโน้มที่ดีขึ้นแม้ว่าจะยังต้องเฝ้าระวังระดับเอนไซม์กล้ามเนื้อที่น่าเป็นห่วงนะครับแล้วก็ภาวะโลหิตจางอย่างใกล้ชิดนะครับขณะที่ลูกช้างป่าพัดหลงนะครับขณะนี้อยู่ระหว่างการอนุบาลด้วยนมผงและน้ำนมแม่ช้างแช่แข็งครับพร้อมรอผลตรวจสุขภาพและเชื้อไวรัสหากผลออกมาเป็นปกตินะครับกรมอุทยานจะพิจารณาส่งต่อไปยังแม่ช้างนะครับผมรับในปางช้างใกล้เคียงเพื่อให้ได้รับภูมิคุ้มกันตามธรรมชาติครับก่อนจะวางแผนนำกลับคืนสู่โขลงอย่างปลอดภัยต่อไปนะครับเมื่อร่างกายแข็งแรงและสมบูรณ์นะครับเอาละครับก็หมดเวลาในช่วงของข่าวเด่นประเด็นร้อนลงแล้วนะครับน้องสีดอทองม้วนก็หวังว่าน้องจะดีขึ้นในเร็ววันนะครับแล้วก็ลูกช้างป่าพันหลงนะครับหวังว่าจะสามารถ กลับคืนสู่โขลงได้อย่างปลอดภัยต่อไปในอนาคตนะครับแล้วครับเดี๋ยวพักกันสักครู่ดีกว่านะครับแล้วกลับมาติดตามในช่วงของข่าวใต้รายวันครับ

คุณกำลังฟังรายการเล่าข่าวอันดามันออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 MHz และเครือข่ายสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5ฝั่งอันดามันผ่านคลื่นความถี่4จังหวัด5สถานีสวทพังงา FM 100 MHz สวทตะกั่วป่าจังหวัดพังงา FM 90.25 MHz สวทกระบี่ FM 98.5 MHz สวทระนอง FM 107.25 MHz และสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz Facebook Live เพจสวทภูเก็ต Radio เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 10:10 น. ถึง 11:00 น. ค่ะ

0: เสียพร้อมโอน
1: ถ้าสมมติว่าคุณตายแล้วอะคุณจะเอาอวัยวะที่ว่าเจ๋งเนี่ยไปทำอะไร
2: ทำอะไรได้บ้าง
1: ตอบได้ปะ
3: ก็ตายแล้วมันก็เอาไปทำอะไรไม่ได้อะ
2: มันไม่สามารถเอาไปใช้ได้
1: งั้นเรามาใช้เหตุผลดีกว่านะอวัยวะและดวงตาที่วันหนึ่งไม่ได้ใช้อ่ะโอนให้คนอื่นใช้ต่อดีกว่าปะอย่าลืมบอกพ่อแม่ด้วยนะบริจาคได้ตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์ถึง31ธันวาคมนี
4: ้ช่วงข่าวใต้รายวัน
5: เอาละครับยินดีต้อนรับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมเลยนะครับทุกท่านเลยนะครับกลับเข้าสู่รายการเล่าข่าวดามันในช่วงของข่าวใต้รายวันครับจังหวัดภูเก็ตนะครับเริ่มที่จังหวัดภูเก็ตของเรานั่นแหละครับจังหวัดภูเก็ตเดินหน้าจัดระเบียบสังคมอย่างจริงจังเลยนะครับช่วงนี้นะครับหลังได้รับร้องเรียนจากประชาชนว่ามีสถานประกอบการคล้ายสถานบริการลักลอบเปิดให้บริการบารากูโดยผิดกฎหมายครับเมื่อวันที่3สิงหาคมที่ผ่านมาภายใต้อำนวยการการอำนวยการนะครับของท่านชนรินทร์เกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตและร้อยตำรวจเอกเขตรัชชานสินนะครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนะครับผมก็ได้มีการมอบหมายให้ท่านศรีวัฒน์ระวังกุลรักษาราชการแทนปลัดจังหวัดภูเก็ตนะครับส่วนที่กำลังชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครองนะครับจังหวัดภูเก็ตนั่นแหละครับชป.มณีครามนะครับร่วมกับชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครองอำเภอเมืองภูเก็ตชป.นารายนะครับและตำรวจสภ.ฉลองเข้าลงพื้นที่ตรวจสอบสถานประกอบการคล้ายสถานบริการแห่งหนึ่งนะครับในพื้นที่ตำบลราไวย์อำเภอเมืองภูเก็ตครับในการปฏิบัติการนะครับเจ้าหน้าที่ได้ส่งสายลับนะครับผมเข้าปลอมตัวใช้บริการและสั่งประกู้นะครับจนได้รับใบเสร็จไว้เป็นหลักฐานก่อนแสดงตัวเข้าจับกลุ่มผู้กระทำผิดได้จำนวน2รายเป็นชาวไทย1รายและสัญชาติเมียนมา1รายครับพร้อมยึดของกลางรวม57รายการนะครับเช่นตัวยาสูบประกู้น้ำหนักรวมกว่า13กิโลกรัมตัวดูดนะครับปากดูดถ้วยใส่ตัวยาและอุปกรณ์ให้บริการประกู้นะครับรวมมูลค่ากว่า 500,000 บาทเลยทีเดียวนะครับเจ้าหน้าที่นะครับได้แจ้งข้อกล่าวหาหลายประการนะครับได้แก่ความผิดตามพรบศุลกากรพุทธศักราช2560นะครับคือช่วยซ่อนเร้นช่วยจำหน่ายหรือรับไว้ซึ่งของผิดทางกฎหมายนะครับเอาไปครับรับไว้ซึ่งของผิดกฎหมายนะครับฝ่าฝืนคำสั่งคณะกรรมการว่าด้วยความปลอดภัยของสินค้าและบริการที่24/2567เรื่องห้ามขายหรือให้บริการบรากูครับและสุดท้ายเลยคือความผิดเกี่ยวกับกฎหมายการทำงานของคนต่างด้าวไม่แจ้งการจ้างงานและผู้รับอนุญาตไม่แจ้งเปลี่ยนนายจ้างครับนะครับผมก่อนนำตัวผู้ต้องหาเนี่ยพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวนสภ.ฉลองดำเนินคดีตามกฎหมายนะครับทั้งนี้นะครับการกวาดล้างดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในการป้องกันและปราบปรามสิ่งผิดกฎหมายและยาเสพติดครับจังหวัดภูเก็ตเนี่ยครับยืนยันเลยนะครับจะเดินหน้าบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดและต่อเนื่องเพื่อยกระดับความปลอดภัยและรักษาภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของจังหวัดต่อไปครับเอาละครับมาต่อกันที่หนึ่งความเคลื่อนไหวในจังพื้นที่จังหวัดภูเก็ตกันนะครับในเรื่องของการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ทางธรรมชาติในช่วงฤดูฝนนะครับเมื่อวันที่3สิงหาคมที่ผ่านมาหรือเมื่อวานนี้นะครับที่สถานการณ์จังหวัดภูเก็ตร้อยตำรวจเอกเขตรัชชานสินนะครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตได้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดภูเก็ตครั้งที่2/2569นะครับโดยมีท่านวรัตสุระวดีหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดภูเก็ตนะครับพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับเข้าร่วมประชุมเพื่อบูรณาการแผนรับมืออุทกภัยวาตภัยและดินโคลนถล่มที่ประชุมได้รับทราบการคาดการณ์สภาพอากาศจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกครับซึ่งระบุว่าข่าวช่วงเดือนสิงหาคมถึงตุลาคมเนี่ยจะมีฝนตกหนักต่อเนื่องและต้องระวังนะครับผมฝนสะสมด้วยแล้วก็น้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากแล้วก็ดินโคลนถล่มรวมถึงคลื่นลมแรงด้วยครับโดยเฉพาะช่วงวันที่3ถึง7สิงหาคมนี้ได้มีการแจ้งเตือนนะครับให้ทุกหน่วยงานติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเรียบร้อยแล้วนะครับด้านการเตรียมความพร้อม สำนักงานปภ.จังหวัดภูเก็ตนะครับได้กำหนดจุดเสี่ยงอุทกภัยทั้งจุดใหม่และจุดเสี่ยงซ้ำซากนะครับพร้อมดำเนินมาตรการเชิงรุกขุดลอกคูคลองท่อระบายน้ำนะครับกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำไปแล้วกว่า75จุดนะครับพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่รวม27เครื่องในพื้นที่จุดเสี่ยงต่างๆทั้งจากอบจ.ภูเก็ตเองเทศบาลนครภูเก็ตเองแล้วก็ศูนย์ปภ.เขต18ภูเก็ตนะครับก็ได้มีการดำเนินการเรียบร้อยแล้วนะครับนอกจากนี้นะครับยังได้ติดตามการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากในพื้นที่ตำบลรัศดาซึ่งมีการจัดตั้งคณะทำงานบูรณาการร่วมกันเพื่อผลักดันการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU นะครับแล้วก็ออกแบบระบบระบายน้ำใหม่รวมถึงพิจารณาปรับปรุงคำสั่งจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์แผนเผชิญเหตุประจำปีพุทธศักราช2569ครับแล้วก็เตรียมจัดการฝึกซ้อมแผนป้องกันบรรเทาสาธารณภัยเพื่อยกระดับความพร้อมและลดผลกระทบต่อประชาชนให้ได้มากที่สุดครับก็นี่แหละครับผมจังหวัดภูเก็ตของเราก็มีการเตรียมความพร้อมในหลายๆด้านเลยนะครับผมก็เป็นการบูรณาการร่วมมือกันของทุกภาคส่วนทุกฝ่ายให้จังหวัดภูเก็ตของเรานะครับสามารถรองรับสถานการณ์ต่างๆในช่วงฤดูฝนได้เป็นอย่างดีครับขยับมาที่จังหวัดพังงากันบ้างครับกับการคัดเลือกผลงานผ้าลายพระราชทานแล้วก็งานหัตถกรรมประจำปีพุทธศักราช2569นะครับเพื่อเฟ้นหาความตัวแทนส่งเข้าประกวดในเวทีระดับภาคครับเมื่อวานนี้นะครับ3สิงหาคมที่ผ่านมาที่ศาลากลางจังหวัดพังงานะครับท่านสราวุฒนาเจริญสกุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงานะครับได้เป็นประธานการพิจารณาการกรองผลการการประกวดผ้าลายพระราชทานครับผ้าลายขอสมเด็จเจ้าฟ้านะครับและผ้าลายบุปผาบรมราชินีนาถนะครับพร้อมงานหัตถกรรมระดับจังหวัดประจำปี2569ครับภายใต้โครงการยกระดับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาผ้าไทยและงานหัตถกรรมซึ่งการประกวดนะครับจัดขึ้นเพื่อน้อมนำแนวพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญานะครับในการอนุรักษ์สืบสานและต่อยอดภูมิปัญญาผ้าไทยและงานหัตถกรรมพื้นถิ่นโดยทรงพระราชทานลายผ้าเพื่อส่งเสริมการสร้างสรรค์ผลงานร่วมสมัยครับและยกระดับมูลค่าผลิตภัณฑ์ชุมชนให้ดียิ่งขึ้นนั่นเองครับสำหรับจังหวัดพังงานะครับมีผู้ประกอบการจากทั้ง8อำเภอส่งผลงานผ้าเข้าร่วมประกวดจำนวน118ผืนครับและงานหัตถกรรม1ชิ้นโดยคณะกรรมการได้พิจารณาจากความถูกต้องของลวดลายความสวยงามและความคิดสร้างสรรค์นะครับรวมถึงการสะท้อนอัตลักษณ์ท้องถิ่นนะครับก่อนมีมติคัดเลือกผลงานผ่านเกณฑ์จำนวน56ผืนนะครับเป็นตัวแทนจังหวัดพังงาเข้าร่วมการประกวดในระดับภาคต่อไปซึ่งนับเป็นกลไกสำคัญในการสร้างอาชีพและสร้างรายได้แก่ชุมชนอย่างยั่งยืนครับเอาละครับยังคงอยู่ในช่วงของข่าวใต้รายวันนะครับผมก็จริงๆต้องบอกว่าพังงาเองก็เป็นจังหวัดที่มีสิ่งดีๆอยู่เยอะมากมายนะครับผมซึ่งหลายๆคนก็เคยสัมผัสทางวัฒนธรรมของจังหวัดพังงาเนี่ยครับวัฒนธรรมเป็นอะไรที่โดดเด่นมากๆเลยนะครับผมอยากทุกคนได้ลองได้สัมผัสด้วยตัวเองนะครับซึ่งบุคลากรในจังหวัดพังงาเองก็มีคนที่มีความสามารถอยู่มากมายนะครับผมคนเก่าคนแก่วัฒนธรรมพื้นถิ่นต่างๆนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่ได้เห็นข่าวการนำเขาเรียกว่าความสามารถของคนในจังหวัดพังงานะครับมาประกวดทำลายผ้าพระราชทานผ้าลายพระราชทานเนี่ยครับทำให้ผมรู้สึกว่าเป็นสิ่งที่เหมาะสมแล้วก็รู้สึกอยากจะเอาใจช่วยอีกเรื่องนึงเลยเหมือนกันนะครับผมเพราะฉะนั้นก็ขอไปอีกหนึ่งเรื่องแล้วกันนะครับที่ผมอยากจะเอาใจช่วยทุกท่านจากจังหวัดพังงานะครับเอาละครับยังคงอยู่ในข่าวใต้รายวันนะครับไปดูที่จังหวัดกระบี่กันต่อนะครับกับการเดินหน้าปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและอาชญากรรมข้ามชาติเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและยกระดับให้กระบี่เป็นพื้นที่ปลอดภัยนะครับเมื่อวันที่3สิงหาคมที่ผ่านมาที่ศาลากลางจังหวัดกระบี่ท่านวิทิตเที่ยงไทยปลัดจังหวัดกระบี่ได้รับมอบหมายนะครับจากท่านอังกูลศีลาเทวกูลนะครับผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ให้เป็นประธานการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดทางอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและอาชญากรรมข้ามชาติจังหวัดกระบี่ครั้งที่1ครับโดยมีหน่วยงานตำรวจกอรมน.และฝ่ายปกครองทุกอำเภอเลยนะครับเข้าร่วมรายงานผลการดำเนินงานทางด้านปลัดจังหวัดกระบี่ได้เน้นย้ำ3มาตรการสำคัญเลยนะครับในการขับเคลื่อนงานได้แก่มาตรการป้องกันและสร้างการรับรู้ตั้งจุดตรวจจุดสกัดให้กำนันผู้ใหญ่บ้านและก็ท้องถิ่นนะครับเฝ้าระวังคนต่างด้าวในพื้นที่หากพบพฤติกรรม อาสงสัยเกี่ยวข้องกับแก๊งออนไลน์ให้รายงานแล้วก็ดำเนินคดีแบบเด็ดขาดทันทีเลยนะครับพร้อมประชาสัมพันธ์เตือนภัยประชาชนด้วยนะครับอย่างที่สองนะครับในการที่สองคือมาตรการสืบสวนปราบปรามและตัดวงจรเข้มงวดนะครับกวดขันกลุ่มเสี่ยงตรวจสอบชาวต่างชาติบัญชีม้าและธุรกิจนอมินีครับโดยเน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ตอบสนองเบาะแสเชิงรุกหากพบเจ้าหน้าที่รัฐปล่อยปละละเลยและจะมีคือเขาเรียกว่าจะมีการคัดโทษทันทีนะครับและมาตรการสุดท้ายเลยคือมาตรการช่วยเหลือมอบหมายศูนย์ดำรงธรรมประสานอายัดบัญชีและช่วยเหลือผู้เสียหายรวมถึงช่วยเหลือเหยื่อจากการค้ามนุษย์ครับทั้งนี้นะครับผมเพื่อขจัดปัญหาแก๊งคอลเซ็นเตอร์และธุรกิจผิดกฎหมายให้หมดไปจากพื้นที่นะครับก็คือเป็นการเสริมสร้างความมั่นใจไปด้วยนะครับผมให้กับนักลงทุนแล้วก็นักท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในอนาคตต่อไปครับนี่เป็นเรื่องที่จังหวัดกระบี่เร่งดำเนินการอยู่นะครับในเรื่องของการขจัดปัญหาแก๊งคอลเซ็นเตอร์และธุรกิจผิดกฎหมายนะครับอย่างที่บอกไปนะครับเพื่อเป็นการขจัดให้หมดไปแล้วก็เสริมสร้างความมั่นใจให้กับนักลงทุนแล้วก็นักท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเลยแหละครับเอาละครับมาปิดท้ายกันที่ประตูสู่อันดามันของเรานะครับขึ้นไปเหนือสุดของภาคใต้ของเรานะครับจังหวัดระนองเอาละครับเยาวชนจากเกาะพยามนะครับจังหวัดระนองเนี่ยสร้างชื่อเสียงกระอึมเลยนะครับหลังทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมในการแข่งขันเซิร์ฟบอร์ดเยาวชน Memories Grom Competition 2026ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1-2 สิงหาคมที่ผ่านมาที่หาด Memory Beach เขาหลักจังหวัดพังงาครับโดยได้มีการคว้ารางวัลกลับบ้านได้หลากหลายประเภทเลยทีเดียวนะครับสำหรับผลการแข่งขันที่น่าสนใจนะครับประกอบด้วยเด็กชายณัฐกิจเผือกเพิ่มนะครับคว้าแชมป์ชนะเลิศประเภทบอร์ดยาวรุ่นอายุไม่เกิน18ปีพร้อมรับรางวัลไฮสกอร์ผู้ทำคะแนนสูงสุดในการแข่งขันเลยครับเด็กชายบุญฤทธิ์นะครับผมขันซิรีคว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ1ประเภทบอร์ดสั้นรุ่นอายุไม่เกิน14ปีพร้อมคว้าตำแหน่งผู้เล่นทรงคุณค่าหรือ MVP ไปเป็นที่เรียบร้อยเลยนะครับเด็กชายกิติศักดิ์โกนสำรงได้รับรางวัลอันดับ3ประเภทบอร์ดสั้นรุ่นอายุไม่เกิน18ปีครับเด็กชายเด็กหญิงเสาวลักษณ์กวนสำรงนะครับผมคว้ารางวัลอันดับ4ประเภทบอร์ดสั้นรุ่นอายุไม่เกิน10ปีครับและเด็กหญิงปันนิการักษาคุณได้รับรางวัล Rising Star หรือดาวรุ่งที่มีศักยภาพโดดเด่นครับนอกจากนี้นะครับทีมเยาวชนก็พยายามนะครับผมยังรวมพลังคว้ารองชนะเลิศอันดับ1ประเภททีมสวัสดีครับมาครองได้อีกด้วยครับที่น่าภาคภูมิใจยิ่งกว่านั้นนะครับเด็กชายบุญฤทธิ์นะครับขันซีรีและเด็กชายณัฐกิจเผือกเพิ่มนะครับยังได้รับการเลือกเป็นตัวแทนเยาวชนทีมชาติไทยเตรียมเดินทางไปลุยศึกเซิร์ฟบอร์ดระดับนานาชาตินะครับรายการทิปปี้จาบริกกรอมพาโชแอนด์แกรนด์ฟอนอลครับที่เกาะบาหลีนะครับประเทศอินโดนีเซียช่วงปลายเดือนสิงหาคมนี้นะครับนับเป็นหนึ่งความสำเร็จเลยที่ช่วยสร้างชื่อเสียงเสริมสร้างแรงบันดาลใจแล้วก็ต่อยอดการท่องเที่ยวทางทะเลของจังหวัดระนองได้อย่างยั่งยืนนะครับเอาละครับใกล้หมดเวลาลงแล้วนะครับผมขออนุญาตปรบมือให้สักครั้งก่อนเลยนะครับก่อนที่จะลากันนะครับให้กับเยาวชนไทยทั้งหลายที่มีศักยภาพนะครับผมในการแข่งขันเซิร์ฟบอร์ดนะครับเป็นกีฬาที่ไม่ใช่ใครจะทำใครจะฝึกใครจะเล่นก็เล่นได้ต้องใช้ความสามารถสูงมากๆจริงๆครับก็ขออนุญาตปรบมือให้จริงๆนะครับแล้วก็เอาใจช่วยเลยนะครับผมกับเยาวชนคนระนองนะครับเอาละครับเดี๋ยวใกล้หมดเวลาลงแล้วนะครับทั้งหมดนี้ก็คือข่าวสารที่ได้นำมาฝากกันในช่วงสายของวันนี้นะครับทุกท่านสามารถติดตามรายการเล่าข่าวดามันได้เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงประเทศไทยจังหวัดภูเก็ตคลื่น FM 96.75 MHz ครับวันนี้นะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับชลธรจันยาครับนายกรัฐมนตรีเปิดเวทีธุรกิจไทยอินโดนีเซียผลักดัน4ยุทธศาสตร์เศรษฐกิจอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
4: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
2: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืนถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา 18:00 น.ณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: นายกรัฐมนตรีเปิดเวทีธุรกิจไทยอินโดนีเซียผลักดัน4ยุทธศาสตร์เศรษฐกิจเชื่อมตลาดสร้างห่วงโซ่คุณค่าในภูมิภาค
5: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเข้าร่วมและกล่าวปาฐกถาพิเศษในงานอินโดนีเซีย Thailand Business Forum ภายใต้หัวข้อการขับเคลื่อนหุ้นส่วนยุทธศาสตร์อินโดนีเซียไทยการสร้างห่วงโซ่มูลค่าแบบบูรณาการในภาคอุตสาหกรรมบริการและเศรษฐกิจฮารานว่าไทยและอินโดนีเซียยกระดับจากผู้ค้าสู่หุ้นส่วนร่วมสร้างเชื่อมโยงการผลิตการลงทุนเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อสร้างห่วงโซ่คุณค่าที่แข็งแกร่งและขยายโอกาสทางเศรษฐกิจในภูมิภาคอาเซียนพร้อมเสนอ4ความร่วมมือหลักได้แก่ความมั่นคงทางอาหารและฮารานพัฒนาห่วงโซ่คุณค่าฮารานครบวงจรยกระดับมาตรฐานและการรับรองเพื่อขยายตลาดอาหารและสินค้าเกษตรมูลค่าสูงสู่โลกโลจิสติกส์คมนาคมและดิจิทัลลดต้นทุนการค้าเชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานและเพิ่มการเดินทางระหว่างกันการเงินและเศรษฐกิจดิจิทัลต่อยอดความร่วมมือธนาคารไทยในอินโดนีเซียและเชื่อมโยงระบบชำระเงินพร้อมเพย์กับคริสพร้อมผลักดันเศรษฐกิจดิจิทัลอาเซียนและพลังงานและเศรษฐกิจสีเขียวและร่วมกันพัฒนาพลังงานสะอาดรองรับอุตสาหกรรมอนาคตเช่น EV AI และ Data Center และเห็นว่าความสำเร็จของความสัมพันธ์ไทยอินโดนีเซียต้องวัดจากสิ่งที่สร้างร่วมกันไม่ใช่ตัวเลขทางการค้าเพียงอย่างเดียวกฎิกาแก้วใสรายงานจากสาธารณรัฐอินโดนีเซียค่ะ
1: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเฝ้าระวังฝนตกหนักในบางพื้นที่ของประเทศจากอิทธิพลร่องมรสุมจึงขอให้ระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่ม
6: นายชยันต์เมืองสงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติกล่าวว่าสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทช.เฝ้าระวังตั้งแต่วันนี้ถึง7สิงหาคมประเทศไทยมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือตอนบนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากอิทธิพลของร่องมรสุมพัดผ่านประเทศเมียนมาและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้จะมีกำลังแรงขึ้นจึงขอให้เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมขังในเขตชุมชนเมืองที่เกิดน้ำท่วมขังอยู่เป็นประจำเนื่องจากระบายไม่ทัน รวมถึงพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มขณะที่ภาพรวมสถานการณ์น้ำในเขื่อนหรืออ่างเก็บน้ำทั้งประเทศยังมีปริมาณน้ำเพียงพอสำหรับกิจกรรมการใช้น้ำตลอดจนถึงสิ้นสุดหน้าแล้งปี 2569/2570 ปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: กาตาร์อียิปต์และตุรกีประนามอิสราเอลที่ดำเนินปฏิบัติการโจมตีระลอกใหม่ในฉนวนกาซาทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย20รายสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างแถลงการร่วมของกระทรวงการต่างประเทศกาตาร์อียิปต์และตุรกีเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นโดยประนามกรณีที่อิสราเอลดำเนินปฏิบัติการโจมตีระลอกใหม่ในฉนวนกาซาเมื่อวันที่2สิงหาคมที่ผ่านมาทำให้มีพลเรือนชาวปาเลสไตน์เสียชีวิตอย่างน้อย20รายและส่งผลให้สถานพยาบาลหลายแห่งได้รับความเสียหายพร้อมย้ำว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแสดงให้เห็นว่าอิสราเอลละเมิดกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศอย่างโจ่งแจ้งนอกจากนี้กระทรวงการต่างประเทศกาตาร์อียิปต์และตุรกียังเรียกร้องให้มีการคุ้มครองพลเรือนสถานพยาบาลและเจ้าหน้าที่ด้านมนุษยธรรมในฉนวนกาซาอย่างเต็มที่สำหรับเหตุโจมตีดังกล่าวมีขึ้นหลังกลุ่มฮามาสและกลุ่มติดอาวุธต่างๆในฉนวนกาซาประกาศที่จะปลดอาวุธโดยสมบูรณ์ซึ่งเป็นไปตามข้อตกลงสันติภาพ20ข้อของสหรัฐที่นำไปสู่การยุติสงครามในฉนวนกาซารู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวชลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 น.ครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pred.go.th
7: ท่านกำลังติดตามรับฟังสวทตะกั่วป่า FM 90.25 MHz ที่นี่สวทตะกั่วป่าโทร076-421-055และหมายเลข076-431-501
8: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย

0: เฮ้มีข้าวดีมาบอกเฮ้สำหรับคนที่เป็นวัณโรคกันให้เล่บันนี่ถ้าไอ้นานเกินต้องอาทิตย์ไอ้ไปตรวจท่าวัณโรคให้ฉายผ้าปิดมูกปิดปากเชียหรือว่าฉายหน้ากากอนามัยเวลาเอ้ยจามหรือเป็นโรคทางเดินหายใจและข้อรองนะครับนะอย่าไปรังเกียจคนที่เป็นวัณโรคและโรคเอดเราต้องให้กำลังใจกับคนไข้ถ้าเรารังเกียจทำให้เขาปิดบังตัวเองไม่ต้องไปหาหมอแต่ว่าถ้าเป็นแล้วก็ต้องกินยาต่อเนื่องจนครบกำหนดทายดีเลยต้องมีพี่เลี้ยงที่คอยดูแลในการกินยาคนที่เป็นพี่เลี้ยงต้องเป็นเจ้าหน้าที่สาธารณสุขถึงดีที่สุดพี่น้องเออร่วมพลังยุดยังวัณโรคช่อคอร์11ห่วงใหญ่อยากเห็นคนไทยสุขภาพดี
1: ขอเชิญร่วมกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมงานสมัชชาคุณธรรมและตลาดนัดคุณธรรมภาคใต้ 4-5 สิงหาคม 2569 ณ ห้องไหมฟ้าโรงแรมเลอเอราวัณพังงาถอดบทเรียนแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากเครือข่ายคุณธรรมทั่วภาคใต้สู่การพัฒนาสังคมคุณธรรมรับฟังบรรยายพิเศษโดยรองศาสตราจารย์นายแพทย์สุริยะเดลตรีภาตีผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรมและมอบนโยบายโดยนายกองเอกสบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมจัดโดยศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรมจังหวัดพังงาและองค์กรเครือข่ายสมัชชาร่วมพลังเครือข่ายจาก14จังหวัด
2: คุณแม่คะทำไมเราต้องยืนตรงเคารพธงชาติทุกวันคะ
3: เพราะแผ่นดินที่เรายืนอยู่ทุกวันนี้ไม่ได้ได้มาง่ายๆนะลูกบรรพบุรุษของเรายอมสละเลือดเนื้อยอมเสียสละชีวิตเพื่อปกป้องแผ่นดินไทยให้ลูกหลานได้อยู่กันอย่างสงบ
2: แล้วพวกเราจะตอบแทนท่านยังไงคะแม่
3: เริ่มจากสิ่งเล็กๆยึดมั่นในสถาบันหลักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุด
2: หนูจะเป็นคนดีของประเทศค่ะแม
3: ่นั่นแหละคือการสืบทอดความเสียสละของบรรพบุรุษไทยเพราะแผ่นดินนี้ได้มาด้วยความเสียสละจงร่วมกันรักษาและตอบแทนคุณแผ่นดินไทย
4: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

ติดตามประเด็นข่าวสำคัญจากส่วนกลางและในพื้นที่กับรายการร้อยเรื่องอันดามันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์11:10 น.ถึง12:00 น.ทางสวท.พังงา FM 100 MHz และรับฟังได้พร้อมกันที่สวท.ภูเก็ตสวท.กระบี่สวท.ระนองและสวท.ตะกั่วป่าแล้วคุณจะไม่พลาดทุกข่าว

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการร้อยเรื่องอนามันค่ะประจำวันอังคารที่4สิงหาคมพุทธศักราช2569ค่ะรายการที่จะนำคุณผู้ฟังมาพบกับเรื่องราวในส่วนของภาครัฐและก็ส่วนของภูมิภาคกันค่ะวันนี้คุณผู้ฟังอยู่กับน้องน้ำฝนค่ะอริสาเซียรัตน์รับหน้าที่ดำเนินรายการค่ะพบกันเช่นเคยทางวิทยุ FM 100เมกะเฮิรตซ์นะคะแล้วก็ยังสามารถรับฟังและรับชมแบบสดๆได้ทาง Facebook Live สวทพังงาเรดิโอกันด้วยค่ะแล้วก็วันนี้ก็ขอทักทายคุณผู้ฟังที่รับฟังจากสถานีเครือข่ายนะคะที่รับสัญญาณสวทพังงากันด้วยค่ะไม่ว่าจะเป็นสวทกระบี่ค่ะสวทภูเก็ตนะคะแล้วก็สวทตะกั่วป่าแล้วก็รวมไปถึงสวทระนองด้วยค่ะก็ทักทายคุณผู้ฟังในวันนี้นะคะก็ถือว่าบรรยากาศในพื้นที่จังหวัดพังงาในวันนี้ก็มีเมฆมากนะคะคุณผู้ฟังแล้วก็มีแดดนะคะก็ขอให้เป็นวันที่ดีสำหรับคุณผู้ฟังในทุกๆคนด้วยค่ะเดี๋ยวพักกันสักครู่ค่ะแล้วก็เดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าน้องน้ำฝนมีเรื่องราวมาเล่าให้กับคุณผู้ฟังได้รับทราบกันหลายเรื่องราวเลยค่ะกลับมาช่วงหน้าค่ะ
1: ถึงทะเลแล้วเราไปลองเล่นน้ำกันเถอะ
2: เดี๋ยวนี่มันช่วงของการเกิดคลื่นพายุซัดฝั่งนี
1: ่ฮะจริงดิแล้วปกติคลื่นพายุซัดฝั่งเนี่ยมันเกิดช่วงไหนอะ
2: ปกติก็ตั้งแต่เดือนตุลาคมไปจนถึงเดือนธันวาคมนู่นแหละ
1: โหน่ากลัวแล้วแค่น้ำตื้นๆก็อันตรายเลยเหรอ
2: ใช่ถ้าน้ำขุ่นลมแรงธงแดงปักแปลว่าเสี่ยงทันทีนี่ไม่ได้ห้ามเที่ยวนะแค่ต้องคอยระมัดระวังมากขึ้น
1: เฮ้ย
2: รู้ทันภัยธรรมชาติก็เที่ยวชิวๆได้ปลอดภัยกว่าเยอะ
3: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
4: ์พี่บ้าวพี่บ้าวนี่วันนี้น้องแต่งชุดเคบาย่าไปออกงานช่วยไม้ช่วยไม
5: ้ฮะเขาเรียกว่าชุดอะไรนะช่วยมา
4: เคบาย่าเป็นชุดประจำถิ่นที่สะท้อนความงามแบบพรานกันเป็นวัฒนธรรมรวมของอาเซียนทั้งไทยบรูไนอินโดนีเซียมาเลเซียแล้วก็สิงคโปร์ค่ะ
5: อ๋อเคบาย่าเรียบเสมือนไส้ใหญ่ผูกหัวใจคนอาเซียนไว้ด้วยกัน
4: ใช่แล้วจ้าพี
5: ่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
6: ์ขอสุขภาพดีคือของขวัญที่ดีที่สุดสำหรับครอบครัวอยากอยู่นานๆและลูกแต่งงานและล้านบวชต้องดูแลตัวเองให้แข็งแรง

0: เดินให้เลือดออกยิ้มแย้มแจ่มใสไม่เครียดเพราะสุขภาพดีไม่มีไข้อยากได้ต้องทำเองด้วยความปรารถนาดีจากสวท.ถุงส่ง FM 97 MHz
1: กลับมาช่วงนี้ค่ะคุณผู้ฟังอยู่กับน้องน้ำฝนแล้วก็รายการร้อยเรื่องอันดามันค่ะคุณผู้ฟังคะคุณผู้ฟังคะในวันนี้และวันพรุ่งนี้นะคะก็มีกิจกรรมในส่วนของจังหวัดพังงากันด้วยค่ะก็คืองานสมัชชาคุณธรรมแล้วก็ตลาดนัดคุณธรรมภาคใต้ค่ะโดยศูนย์คุณธรรมองค์การบริหารองค์การมหาชนนะคะร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพังงาค่ะเครือข่ายทางสังคมจังหวัดพังงาแล้วก็องค์กรเครือข่ายสมัชชาคุณธรรมภาคใต้14จังหวัดนะคะก็ได้มีการจัดสมัชชาคุณธรรมแล้วก็ตลาดนัดคุณธรรมภาคใต้ภายใต้แนวคิดสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมนะคะด้วยพลังเครดิตความดีค่ะสู่ทางรอดที่ยั่งยืนค่ะซึ่งกิจกรรมนะคะก็จะจัดกัน2วันค่ะในวันนี้ค่ะคุณผู้ฟังแล้วก็วันพรุ่งนี้นะคะ5สิงหาคม2569ค่ะณโรงแรมเลอเอราวัณจังหวัดพังงาค่ะในส่วนของกิจกรรมนะคะก็จะเป็นเวทีกลางนะคะของหน่วยงานองค์กรเครือข่ายทุกภาคส่วนนะคะในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และก็ขยายผลการขับเคลื่อนมิติสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติครั้งที่14ค่ะการจัดนิทรรศการการนำเสนอผลงานของชุมชนนะคะองค์กรแล้วก็หน่วยงานจาก14จังหวัดในภาคใต้นะคะตลอดจนการจัดนิทรรศการขององค์กรภาคีเครือข่ายคุณธรรมทั้ง6เครือข่ายในพื้นที่จังหวัดพังงาด้วยค่ะที่สอดคล้องกับคุณธรรม5ประการนะคะก็คือพอเพียงวินัยสุจริตจิตอาสากตัญญูค่ะและก็คุณธรรมเป้าหมายของจังหวัดพังงาแล้วก็มีหน่วยงานที่เข้าร่วมนะคะจำนวนกว่า40บูธกันเลยค่ะคุณผู้ฟังในส่วนของกิจกรรมในวันนี้นะคะก็ในช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะคุณผู้ฟังก็มีในส่วนของการศึกษาแหล่งเรียนรู้นะคะมีทั้งหมด3เส้นทางค่ะก็ตั้งแต่ช่วงเช้าเลยค่ะคุณผู้ฟังเมื่อเส้นทางที่1นะคะก็ไปที่เทศบาลเมืองเขากลอยนะเมืองโคกลอยค่ะคุณผู้ฟังขออภัยด้วยแล้วก็มีในส่วนของดูในเรื่องของการพัฒนาและก็การขับเคลื่อนระบบ Moral Credit นะคะระบบส่งเสริมการทำความดีแบบทั้งเมืองค่ะอันนี้ก็เป็นในส่วนของเทศบาลเมืองโคกลอยนะคะเส้นทางที่2ค่ะคุณผู้ฟังก็ไปกันที่ชุมชนบ้าน3ช่องเหนือนะตำบลตะไหลอำเภอตะกั่วทุ่งค่ะชุมชนนี้นะมีความโดดเด่นในเรื่องของชุมชนพึ่งพาตนเองค่ะจัดการขยะแล้วก็โดดเด่นในเรื่องของเยาวชนมีอาชีพแล้วก็วิถีชีวิตกันด้วยที่สำคัญนะคะชุมชนนี้ได้เป็นรางวัลหมู่บ้านดีเด่นโครงการบ้านสวยเมืองสุขเมื่อปี2562ด้วยแล้วก็เป็น1ใน50ชุมชนท่องเที่ยวโอท็อปนะคะณวัดวิถีต้นแบบของประเทศไทย1ใน10รางวัลสุดยอดชุมชนต้นแบบเที่ยวชุมชนยนต์วิถีเมื่อปี2564กระทรวงวัฒนธรรมค่ะแล้วก็เส้นทางสุดท้ายในช่วงพักเช้าที่ผ่านมานะคะแล้วก็ตอนนี้ก็น่าจะยังคงอยู่กันที่ตลาดลองแลค่ะคุณผู้ฟังอยู่ในบ้านบางนุตำบลกะไหลอำเภอตะกั่วทุ่งจังหวัดพังงาค่ะเป็นวิสาหกิจชุมชนนะคะกลุ่มท่องเที่ยวเชิงเกษตรบ้านบางนุนะคะซึ่งชุมชนนี้นะคะก็มีโดดเด่นในเรื่องของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจแล้วก็วิถีชุมชนค่ะตลาดรักโลกนะตลาดสีเขียวค่ะสินค้าการเกษตรของสมาชิกในชุมชนนะคะของดีราคาถูกมีมาตรฐานแล้วก็เด่นในเรื่องของการคัดแยกขยะกันด้วยนะคะและนี่ก็เป็นในส่วนของการศึกษาดูงานทั้ง3แหล่งเรียนรู้ในช่วงเช้านะคะสำหรับวันนี้ในช่วงบ่ายค่ะคุณผู้ฟังก็จะมีในเรื่องของการจัดนิทรรศการของหน่วยงานต่างๆนะคะทั้งหน่วยงานภาคีเครือข่ายแล้วก็ทางเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์ของเราก็ไปร่วมในการจัดพูดในครั้งนี้ด้วยนะคะนอกจากนี้ค่ะในบนเวทีนะคะก็จะมีในส่วนของการถอดบทเรียนแล้วก็การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ฐานกิจกรรมค่ะโดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒินะคะคุณผู้ฟังแล้วก็มีการถอดบทเรียนจากการลงพื้นที่แหล่งเรียนรู้เชิงคุณธรรมทั้ง3แหล่งว่ารู้สึกอย่างไรบ้างได้เรียนรู้อะไรจากที่เราได้ไปศึกษาในส่วนของแต่ละชุมชนมานะคะแล้วก็สามารถนำกลับมาประยุกต์ใช้ในพื้นที่แล้วก็ในจังหวัดตนเองได้อย่างไรค่ะแล้วก็มาแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ในฐานกิจกรรมค่ะศึกษาผลสำเร็จของการขับเคลื่อนประเด็นคุณธรรมตามมติสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติครั้งที่14ด้วยนะคะแล้วก็มีในส่วนของกิจกรรมเข้าฐานการเรียนรู้ต่างๆมากมายค่ะคุณผู้ฟังในส่วนของวันพรุ่งนี้ค่ะคุณผู้ฟังทางสวท.พังงาของเรานะคะร่วมกับ ร่วมกับสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพังงานะคะก็ได้ไปร่วมกิจกรรมในการจัดนิทรรศการนะคะแล้วก็มีในส่วนของนำผลงานนำต่างๆของทางสถานีนะคะรวมไปถึงเราจะมีกิจกรรมในส่วนของการไลฟ์สดในกิจกรรมให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันด้วยทาง Facebook Live สวทพังงากรมประชาสัมพันธ์ค่ะแล้วก็นอกจากการไลฟ์ของทางสวทแล้วนะคะเราก็จะมีในส่วนของกิจกรรมบนเวทีค่ะคุณผู้ฟังก็จะมีในเรื่องของการแสดงศิลปะวัฒนธรรมของเยาวชนนะคะที่ให้ลูกหลานของเรานะคะในพื้นที่จังหวัดพังงาได้เข้ามาแสดงความสามารถในเวทีระดับจังหวัดนะคะแล้วก็มีในเรื่องของการนำเสนอผลงานการระดมความคิดเห็นเพื่อสรุปประเด็นข้อเสนอเชิงนโยบายจากภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนในพื้นที่จังหวัดภาคใต้นะคะในปี2569กันด้วยนะคะแล้วก็รวมไปถึงพิธีมอบข้อเสนอการขับเคลื่อนคุณธรรมของภาคีเครือข่ายสมัชชาคุณธรรมภาคใต้แล้วก็มอบนโยบายด้านคุณธรรมกันด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นในส่วนของกิจกรรมในวันพรุ่งนี้ค่ะคุณผู้ฟังโดยโซนนิทรรศการนะคะที่น้องน้ำฝนได้กล่าวไว้ว่าทางสวทเราเองจะไปร่วมนะคะไม่ใช่มีแค่สวทเราเท่านั้นนะคะก็ยังมีในส่วนของโซนนิทรรศการตลาดนัดคุณธรรมนะคะชมแชร์เชียร์นะคะในส่วนของภาคีเครือข่ายภาคใต้นะคะการแสดงผลงานเชิงรูปธรรมด้านการส่งเสริมคุณธรรมขององค์กรเครือข่ายทางสังคมในพื้นที่ภาคใต้กันด้วยนะคะโดยจัดเป็นทั้งหมด40บูธด้วยกันทั้งหมดเลยนะคะในโซนแรกนะคะก็จะเป็นในส่วนของนิทรรศการเฉลิมพระเกียรตินะคะพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10ค่ะโซนที่2ก็จะเป็นนิทรรศการชุดความรู้นะคะแล้วก็กรณีตัวอย่างการขับเคลื่อนคุณธรรมตามมติสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติครั้งที่14ใน3ประเด็นหลักค่ะของภาคีเครือข่ายของศูนย์คุณธรรมทั้งหมด6บูธนะคะแล้วก็โซนที่3ค่ะก็จะเป็นนิทรรศการขององค์กรภาคีเครือข่ายคุณธรรม6เครือข่ายในพื้นที่จังหวัดพังงาค่ะที่สอดคล้องกับคุณธรรมพอเพียงวินัยสุจริตจิตอาสากตัญญูและคุณธรรมเป้าหมายของจังหวัดทั้งหมด20บูธกันเลยนะคะส่วนโซนสุดท้ายค่ะโซนที่4ก็จะเป็นองค์ความรู้การส่งเสริมคุณธรรมของกลไกเครือข่ายคุณธรรมของ14จังหวัดพื้นที่ภาคใต้ของเรานะคะโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดภาคใต้แล้วก็เครือข่ายทั้ง14จังหวัดที่มาร่วมออกบูธในงานวันพรุ่งนี้ค่ะและนี่ก็เป็นในส่วนของงานสมัชชาคุณธรรมแล้วก็ตลาดนัดคุณธรรมของภาคใต้ครั้งที่14ของเรานะคะที่จะจัดขึ้นในจังหวัดพังงาค่ะคุณผู้ฟังคะมาติดตามกันในส่วนของประเด็นข่าวกันบ้างค่ะคุณผู้ฟังภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีนะคะก็ที่ได้ไปเยือนสาธารณรัฐอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการค่ะระหว่างวันที่3แล้วก็วันที่4สิงหาคมค่ะตามคำเชิญของนายราโบโวซูบิยันโตนะคะประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซียค่ะแล้วก็หารือเต็มคณะเพื่อที่จะกระชับความสัมพันธ์ความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ในโอกาสของการเยือนอินโดนีเซียอย่างเป็นครั้งการครั้งแรกของนายกรัฐมนตรีในรอบ15ปีนะคะซึ่งการพบกันในครั้งนี้ค่ะก็มีความสำคัญต่อการกำหนดทิศทางความร่วมมือของทั้งสองประเทศนะคะที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของอาเซียนเลยนะคะท่ามกลางความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลกนะคะโดยทั้งสองฝ่ายก็ยืนยันที่จะขับเคลื่อนในส่วนของหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ไทยอินโดนีเซียแล้วก็ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมเพื่อที่จะสร้างโอกาสด้านเศรษฐกิจค่ะขยายการค้านะคะสินค้าเกษตรรวมไปถึงเพื่อที่จะส่งเสริมความมั่นคงทางอาหารนะคะอุตสาหกรรมฮาลาลนะคะซึ่งเป็นตลาดที่มีศักยภาพสูงของโลกค่ะและก็ผลักดันมูลค่าการค้าระหว่างกันนะคะให้บรรลุถึง 23,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐภายในปี2573ค่ะในส่วนของด้านความมั่นคงนะคะก็จะยกระดับความร่วมมือในการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติค่ะคุณผู้ฟังโดยเฉพาะกระบวนการหลอกลวงออนไลน์นะคะการค้ามนุษย์การลักลอบขายยาเสพติดค่ะผ่านการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวกรองนะคะแล้วก็การทำงานร่วมกันกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายด้านการท่องเที่ยวค่ะก็ได้มีการลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยกับสายการบินทรานูซ่านะคะเพื่อที่จะเปิดเส้นทางการบินกรุงเทพจาการ์ตาแล้วก็ภูเก็ตบาหลีนะคะเพื่อที่จะเพิ่มความสะดวกในการเดินทางแล้วก็กระตุ้นในเรื่องของเศรษฐกิจท่องเที่ยวกันด้วยค่ะแล้วก็ส่งเสริมความสัมพันธ์ระดับ ประชาชนค่ะทั้งนี้ค่ะประธานาธิบดีสาธารณรัฐอินโดนีเซียนะคะก็ได้ย้ำว่าการหารือระหว่างไทยแล้วก็อินโดนีเซียในครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการขับเคลื่อนแล้วก็ความร่วมมืออย่างต่อเนื่องค่ะเชื่อว่าความร่วมมือที่ใกล้ชิดระหว่างไทยแล้วก็อินโดนีเซียค่ะก็จะมีความสำคัญในการสร้างความเข้มแข็งนะคะความมั่นคงแล้วก็ความเจริญรุ่งเรืองของอาเซียนในระยะยาวค่ะนอกจากนี้ค่ะคุณผู้ฟังคะทั้งสองผู้นำทั้งสองประเทศนะคะก็ได้ร่วมเป็นสักขีพยานในการแลกเปลี่ยนเอกสารสำคัญ2ฉบับนะคะได้แก่แผนปฏิบัติการว่าด้วยความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ไทยอินโดนีเซียค่ะแล้วก็บันทึกความเข้าใจด้านการศึกษาค่ะเพื่อที่จะส่งเสริมการแลกเปลี่ยนนักเรียนนักศึกษาบุคลากรแล้วก็องค์ความรู้ที่จะช่วยวางรากฐานความร่วมมือระหว่างไทยแล้วก็อินโดนีเซียให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นไปในอนาคตค่ะและนี่ก็เป็นภารกิจของท่านนายกที่เยือนประเทศอินโดนีเซียค่ะคุณผู้ฟังคะมาติดตามกันในส่วนของงานระดับประเทศอีกหนึ่งงานนะคะกระทรวงมหาดไทยค่ะก็เชิญชวนพี่น้องประชาชนนะคะร่วมอุดหนุนสินค้างานศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปนะคะหลอมดวงใจด้วยพระบารมีจัดขึ้นในวันที่8ถึง16สิงหาคม2569ค่ะเพื่อสืบสานพระราชปณิธานแล้วก็สร้างรายได้สู่ชุมชนค่ะทางด้านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะก็ได้มีการแถลงข่าวการจัดงานศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปนะคะหลอมดวงใจด้วยพระบารมีปี2569ค่ะภายใต้แนวคิด Radiant of สยามนะคะสิริรัศมีแห่งแผ่นดินระหว่างวันที่8ถึง16สิงหาคมนะคะเวลา 10:00 นจนถึง 21:00 นณอาคาร Challenger 1ถึง3ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีค่ะเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณแล้วก็สืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงค่ะผู้ทรงอนุรักษ์และสืบสานมรดกภูมิปัญญาหัตถศิลป์และก็หัตถกรรมไทยตลอดจนพัฒนางานศิลปาชีพและก็ภูมิปัญญาท้องถิ่นไทยให้คงอยู่คู่กับประเทศไทยค่ะพร้อมทั้งส่งเสริมการบริโภคสินค้าไทยและก็การกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศด้วยนะคะรวบรวมผู้ประกอบการโอท็อปกว่า 2,000 บูธนะมาให้พี่น้องประชาชนได้เลือกซื้อค่ะนอกจากนี้ค่ะยังเพิ่มในส่วนของโซนที่ออกแบบให้สอดคล้องกับไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคยุคใหม่มีด้วยกันทั้งหมด4โซนค่ะได้แก่โซนที่1นะคะก็จะเป็นโอท็อปมูเตลูค่ะใครที่สายมูน้องน้ำฝนบอกเลยว่าโซนนี้ไม่พลาดนะคะสะท้อนถึงมิติภูมิปัญญาความเชื่อความศรัทธาแล้วก็วัฒนธรรมท้องถิ่นค่ะโซนที่2ค่ะโอท็อปคลับดีไซน์นะคะแล้วก็ต่อยอดงานหัตถกรรมดั้งเดิมผสมผสานแนวคิดด้านดีไซน์วัฒนธรรมแล้วก็ไลฟ์สไตล์คนยุคใหม่เข้าด้วยกันค่ะโซนที่3ค่ะโอท็อปลักชัวรี่นะคะการนำเครื่องประดับแล้วก็อัญมณีฝีมือช่างศิลป์ในรูปแบบพรีเมียมจากทั่วประเทศนะคะมาเปิดโอกาสจับคู่ธุรกิจเจรจาการค้าระดับ B2B นะคะแล้วก็โซนที่4ค่ะโอท็อปสไปริสเทสติ้งนะคะเป็นในส่วนของการนำเสนอเครื่องดื่มพื้นบ้านที่เป็นเอกลักษณ์นะคะคุณผู้ฟังเฉพาะตัวของประเทศไทยเพื่อที่จะเปิดประตูสู่โอกาสการตลาดการแข่งขันในตลาดใหม่ๆนะคะซึ่งจะทำให้เกิดเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจการสร้างงานสร้างอาชีพแล้วก็สร้างรายได้ให้กับครอบครัวกันด้วยของผู้ประกอบการเนาะผู้ประกอบการโอท็อปช่างฝีมือแล้วก็รวมไปถึงชุมชนทั่วประเทศค่ะโดยมีการตั้งเป้าหมายยอดจำหน่ายรวมกว่า770ล้านบาทนะคะเพื่อที่จะสร้างรายได้คืนสู่ชุมชนทั่วประเทศค่ะกระทรวงมหาดไทยนะคะก็ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนนะคะแล้วก็เข้าร่วมอุดหนุนสินค้าโอท็อปและก็ผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพจากทั่วประเทศเพื่อที่จะร่วมเป็นหนึ่งในการสืบสานพระราชปณิธานแล้วก็สนับสนุนภูมิปัญญาไทยขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากขอให้แล้วก็ยังเป็นในส่วนของการร่วมให้กำลังใจผู้ผลิตผู้ประกอบการมาเลือกซื้อเลือกชมนะคะแล้วก็เช็คอินผลิตภัณฑ์โอท็อปส่งต่อคุณภาพคุณค่าของแผ่นดินแล้วก็สร้างรายได้กับสื่อชุมชนค่ะพี่น้องในพื้นที่จังหวัดพังงานะคะที่หรือว่าพี่น้องใกล้เคียงที่รับฟังน้องน้ำฝนอยู่ตอนนี้ถ้าเกิดใครที่มีแพลนหรือว่าวางแผนว่าจะเดินทางไปในส่วนของกรุงเทพมหานครหรือว่านนทบุรีนะคะก็อยากที่จะให้ไปแวะเวียนชมกันในงานนี้ด้วยนะคะแล้วก็มีในส่วนของตัวแทนในส่วนของวิสาหกิจของจังหวัดพังงาของเราก็ไปร่วมจับหน่ายสินค้าโอท็อปในงานนี้กันด้วยค่ะคุณผู้ฟังคะ มาดูในส่วนของเทคโนโลยีใหม่กับกระทรวงสาธารณสุขกันบ้างค่ะทางกระทรวงสาธารณสุขนะคะก็ได้เปิดตัวนวัตกรรมไซไรอาซิสนะคะเป็น AI นะคะคัดกรองโรคสะเก็ดเงินค่ะผ่านการถ่ายภาพแม่นยำได้ 95% ค่ะซึ่งจะช่วยให้สนับสนุนในเรื่องของการวินิจฉัยเบื้องต้นเพิ่มความรวดเร็วในการประเมินอาการแล้วก็ขยายโอกาสการเข้าถึงการบริการโรคผิวหนังค่ะโดยเฉพาะในพื้นที่ขาดแคลนแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ นะคะทางด้านนายพิพัฒน์พร้อมพัฒน์นะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขก็ได้เป็นประธานเปิดงานขับเคลื่อนนวัตกรรมการแพทย์อัจฉริยะโรคสะเก็ดเงินนะคะโดยที่สถาบันโรคผิวหนังกรุงเทพมหานครนะคะโดยมีผู้บริหารของกระทรวงสาธารณสุขนะคะกรมการแพทย์ค่ะสถาบันโรคผิวหนังก็เข้าร่วมในงานนี้ด้วยค่ะกระทรวงสาธารณสุขนะคะก็ได้ให้ความสำคัญกับการนำเทคโนโลยีดิจิทัลนะคะมาพัฒนาแล้วก็มาเป็นระบบบริการสุขภาพตามนโยบายของMOPS ค่ะคุณผู้ฟังเพื่อที่จะยกระดับคุณภาพการรักษาแล้วก็ลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงบริการทางการแพทย์ค่ะโดยโรคสะเก็ดเงินนะคะก็เป็นโรคผิวหนังอักเสบเรื้อรังค่ะที่ส่งผลกระทบต่อระบบสุขภาพกายนะคะสุขภาพใจแล้วก็คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยค่ะรวมทั้งมีความสัมพันธ์กับโรคร่วมสำคัญหลายชนิดเลยนะคะทางสถาบันโรคผิวหนังจึงได้พัฒนาระบบ AI ไซไรอาซีดนะคะซึ่งจะช่วยวิเคราะห์ลักษณะของโรคจากภาพถ่ายทั้งความแดงความหนาความขุ่ยของผื่นนะคะแล้วก็ช่วยในเรื่องของการคัดกรองแล้วก็ประเมินอาการที่มีมาตรฐานรวดเร็วแล้วก็สนับสนุนการส่งต่อผู้ป่วยเข้าสู่การรักษาได้อย่างเหมาะสมค่ะโดยเฉพาะในพื้นที่ที่ไม่มีแพทย์ผิวหนังประจำอยู่นะคะแล้วก็จะสามารถดำเนินการได้ดังกล่าวเป็นความร่วมมือของระหว่างสถาบันโรคผิวหนังกรมการแพทย์แล้วก็กระทรวงสาธารณกระทรวงสาธารณสุขค่ะแล้วก็ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์แล้วก็คอมพิวเตอร์แห่งชาตินะคะโดยให้ความสำคัญกับการคุ้มครองข้อมูลสุขภาพส่วนบุคคลตามกฎหมายแล้วก็มาตรฐานที่เกี่ยวข้องค่ะทั้งด้านการกำหนดสิทธิ์แล้วก็การเข้าถึงข้อมูลค่ะคุณผู้ฟังการยืนยันตัวตนของผู้ใช้แล้วก็การบันทึกการใช้งานรวมไปถึงมาตรฐานการรักษาความมั่นคงความปลอดภัยของข้อมูลค่ะเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้รับบริการค่ะทั้งนี้ค่ะคุณผู้ฟังนะคะกระทรวงสาธารณสุขนะคะก็คาดว่าการนำนวัตกรรมตัวนี้มาใช้นะคะก็จะช่วยในเรื่องของการเพิ่มประสิทธิภาพในเรื่องของการคัดกรองโรคด้วยแล้วก็ลดภาระการเดินทางของผู้ป่วยค่ะเพิ่มโอกาสเข้าถึงบริการสุขภาพอย่างทั่วถึงแล้วก็เป็นต้นแบบการพัฒนาเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์เพื่อสนับสนุนการดูแลรักษาโรคผิวหนังและก็โรคอื่นๆในอนาคตค่ะในช่วงนี้ค่ะมาต่อกันอีกข่าวนึงนะคะคุณผู้ฟังวันนี้ค่ะวันที่4สิงหาคมนะคะก็เป็นวันเสือลายเมฆสากลนะคะคุณผู้ฟังรู้จักไหมคะเสือลายเมฆนะคะน้องน้ำฝนก็เห็นภาพมาแล้วก็โอเคเหมือนเป็นเขาเรียกว่าตัวลายของเสือเนี่ยก็เป็นเหมือนเมฆจริงๆนะคะก่อนหน้านี้ยังไม่เคยรู้จักเลยค่ะคุณผู้ชมเพิ่งได้เห็นภาพเนาะในวันนี้ของทุกปีนะคะก็ถูกกำหนดให้เป็นวันเสือลายเมฆสากลนะคะก็ถือกำเนิดขึ้นเมื่อตั้งแต่คริสต์ศักราช2018นะคะโดยองค์การองค์กรอนุรักษ์ทั่วโลกเพื่อที่จะส่งเสียงแทนสัตว์ป่าผู้น่ารักแล้วก็หายากที่กำลังเผชิญหน้ากับความวิกฤตแล้วก็ใกล้สูญพันธุ์อย่างเต็มที่ค่ะเสือลายเมฆนะคะเป็นเสือขนาดเล็กสุดเกลี้ยกล่อมค่ะลำตัวยาวเพียงแค่60ถึง100เซนติเมตรเท่านั้นนะคะแล้วก็น้ำหนักกรุบกริบมากค่ะคุณผู้ฟังน้ำหนักแค่11ถึง20กิโลกรัมเท่านั้นแล้วก็เป็นยอดนักปีนป่ายเลยชอบใช้ชีวิตอยู่บนต้นไม้สูงนะคะพบได้ในป่าแถบเอเชียกลางแล้วก็เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ค่ะลวดลายบนตัวนะคะก็มีความงดงามเป็นเอกเขาเรียกว่ามีเป็นเอกลักษณ์ค่ะราวกับก้อนเมฆเลยซึ่งเป็นที่มาของชื่อนั่นเองนะคะแต่ความสวยนี้ค่ะก็กลายเป็นดาบสองคมค่ะเพราะลายเสือที่โดดเด่นไม่เหมือนใครเนี่ยค่ะก็ทำให้เสี่ยงต่อการถูกพรากจากป่าไปเยอะมากทั้งการล่าเพื่อเอาพื้นหนังไปขายนะคะแล้วก็การลักลอบจับเป็นสัตว์เลี้ยงนะคะปัจจุบันค่ะสถานการณ์ของเสือลายเมฆก็น่าเป็นห่วงมากโดยเฉพาะทางกฎหมายแล้วก็การอนุรักษ์ค่ะก็มีในส่วนของจุสัตว์กลุ่มนี้นะคะตัวเสือลายเมฆนะคะก็ถูกจัดอยู่ในกลุ่มใกล้สูญพันธุ์แล้วนะคะแล้วก็เป็นสัตว์ป่าคุ้มครองของไทยด้วยตามพ.ร.บ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าปี2562ค่ะ แล้วก็ยังเป็นในวันนี้นะคะถือเป็นโอกาสวันลายเสือสากลนะคะก็อยากที่จะเป็นกระบอกเสียงส่วนหนึ่งนะคะเพื่อที่จะแชร์เรื่องราวของเสือลายเมฆนะคะเพื่อที่จะสร้างการตระหนักรู้คุณค่าของการอนุรักษ์ธรรมชาติแล้วก็มาร่วมปกป้องดูแลปล่อยให้ก้อนเมฆสวยๆก้อนนี้นะคะได้โลดเล่นอย่างอิสระบนต้นไม้ในผืนป่าใหญ่ควบคู่ไปกับธรรมชาติของเราต่อไปค่ะขอบคุณข้อมูลดีๆจากกลุ่มอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและก็พันธุ์พืชกันด้วยค่ะคุณผู้ฟังคะพักกันสักครู่ค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมารับฟังข่าวสารในพื้นที่จังหวัดพังงากันบ้างค่ะ
2: สวัสดีครับ
3: อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุหวัดดีหวัดดีบ่ายดีไ
4: หมแม้เราต่างศาสนาต่างวัฒนธรรมแต่เราคือพี่น้องร่วมชาติเดียวกันเป็นชาวไทยเหมือนกันแค่ทักทายกันด้วยรอยยิ้มเคารพความต่างเข้าใจกันด้วยหัวใจใต้ของเราก็จะเป็นใต้สันติสุขอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติ
5: Savez-vous que vous êtes belle tellement irrésistible que je ne puis m'empêcher de vous aimer

กลับมาช่วงนี้ค่ะคุณผู้ฟังอยู่กับน้องน้ำฝนแล้วก็รายการร้อยเรื่องอันดามันค่ะมาติดตามกับเหตุการณ์นี้กันหน่อยค่ะคุณผู้ฟังจากเหตุการณ์ที่มีเด็กชายวัย13ขวบนะคะก็เสียชีวิตจากการสัมผัสพิษกับพุนกล่องนะคะก็ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวด้วยทางด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะคะก็ได้มีในส่วนของความห่วงใยนะคะแล้วก็ความปลอดภัยต่อนักท่องเที่ยวแล้วก็กำชับให้กลุ่มทะเลเฝ้าระวังในส่วนของพิษของแมงกะพรุนกันด้วยแล้วก็ให้ความรู้ป้องกันเพื่อที่จะไม่ให้เกิดเหตุซ้ำค่ะจากสถานการณ์ดังกล่าวนะคะที่ทำให้มีการ เด็กนะคะได้เสียชีวิตจากการที่ได้รับในส่วนของพิษแมงกะพรุนกล่องนะคะขณะลงเล่นน้ำบริเวณอำเภอสิชนนะคะเมื่อวันที่1ที่ผ่านมาค่ะก็ทำให้ทางกรมทรัพยากรทางทะเลนะคะก็ได้ออกมากำชับในส่วนของการลงพื้นที่การเล่นน้ำเพื่อที่จะป้องกันการเกิดเหตุซ้ำนะคะทางด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทางด้านนายสุชาติชมกลิ่นนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็ได้แจ้งเตือนให้ทุกหน่วยงานนะคะในพื้นที่ร่วมกับจังหวัดนะคะหน่วยงานสาธารณสุของค์การปกครองท้องถิ่นแล้วก็ผู้ประกอบการชายหาดเฝ้าระวังสถานการณ์แล้วก็ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนประชาชนแล้วก็นักท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่องค่ะโดยเฉพาะในพื้นที่เสี่ยงนะคะพร้อมแนะนำให้งดกิจกรรมทางน้ำค่ะถ้าหากว่าพบแมงกะพรุนพิษนะคะหรือได้รับการแจ้งเตือนจากเจ้าหน้าที่พร้อมทั้งเน้นย้ำไม่สัมผัสแมงกะพรุนโดยตรงแล้วก็ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดค่ะแล้วก็ในส่วนของผู้ที่แล้วก็มีในส่วนของได้กำชับให้หน่วยงานสาธารณสุขนะคะดำเนินการมาตรการให้ความรู้แล้วก็ป้องกันอันตรายจากแมงกะพรุนพิษอย่างต่อเนื่องด้วยโดยการเผยแพร่แนวทางการปฐมพยาบาลที่ถูกต้องนะคะได้แก่เมื่อผู้ป่วยค่ะได้รับบาดเจ็บถูกแมงกะพรุนพิษนะคะก็ให้รีบนำขึ้นจากน้ำทันทีค่ะเพื่อช่วยลดความเสี่ยงจากการจมน้ำให้นอนนิ่งๆนะคะแล้วก็โทรแจ้งสายด่วนแพทย์ฉุกเฉินค่ะ1669จากนั้นค่ะราดน้ำส้มสายชูบริเวณที่สัมผัสพิษต่อเนื่องอย่างน้อย30วินาทีค่ะเพื่อที่จะยับยั้งการปล่อยพิษจากเข็มพิษนะคะก่อนใช้ไม้หรือครีมคีบเศษหนวดออกนะหากผู้บาดเจ็บนะคะหยุดหายใจหรือว่าหัวใจหยุดเต้นนะคะก็ให้ทำการช่วยเหลือโดยการทำCPR ทันทีค่ะระหว่างรอการนำส่งโรงพยาบาลนะคะทั้งนี้ค่ะห้ามนะคะห้ามใช้น้ำจืดน้ำเปล่าเหล้าขาวหรือว่าขัดถูนวดแล้วก็ขยี้บริเวณแผลนะคะเนื่องจากจะทำให้จะเป็นการไปกระตุ้นให้เข็มพิษปล่อยพิษเข้าสู่ร่างกายมากยิ่งขึ้นค่ะซึ่งอาจจะทำให้เกิดอันตรายถึงขั้นเสียชีวิตได้นะคะโดยน้ำส้มสายชูค่ะก็มีคุณสมบัติในช่วยในเรื่องของการยับยั้งการทำงานของเข็มพิษนะคะแต่ก็ไม่ได้ช่วยบรรเทาในเรื่องของการเจ็บป่วยค่ะดังนั้นก็ต้องมีความอดทนนะคะคุณผู้ฟังค่ะแล้วก็ให้ใช้วิธีการบรรเทาอาการปวดอื่นๆอย่างเช่นการประคบร้อนค่ะการประคบเย็นแล้วก็ควรราดน้ำส้มสายชูให้ครบตามเวลาที่กำหนดนะนั่นก็คือ30วินาทีค่ะโดยที่ทางทช.นะคะก็ได้ติดตั้งเสาที่มีน้ำส้มสายชูพร้อมป้ายแนะนำวิธีการปฐมพยาบาลเบื้องต้นบริเวณชายหาดสาธารณะในหลายพื้นที่ที่มีความเสี่ยงนะคะรวมถึงประชาสัมพันธ์ถึงผู้ประกอบการการท่องเที่ยวนะคะก่อนเข้าสู่ช่วงฤดูกาลที่พบแมงกะพรุนพิษนะเพื่อที่จะสามารถช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้อย่างถูกต้องและก็ทันท่วงทีค่ะประชาชนและนักท่องเที่ยวนะคะสามารถติดตามสถานการณ์เฝ้าพื้นที่เฝ้าระวังและก็ข้อมูลเกี่ยวกับแมงกะพรุนพิษผ่านระบบแจ้งเตือนภัยนักท่องเที่ยวทางทะเลของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทั้งในส่วนของและก็รับฟังข้อมูลแจ้งเตือนแล้วก็เพิ่มความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวทางทะเลอย่างต่อเนื่องค่ะคุณผู้ฟังคะแล้วก็ระมัดระวังกันด้วยนะคะในส่วนของแมงกะพรุนนะคะถึงน้องจะเป็นตัวขาวๆนิ่มๆนะเราก็ไม่ควรที่จะไปสัมผัสด้วยมือโดยตรงนะคะก็ปล่อยให้เขาอยู่ตามของเขาไปตามธรรมชาตินะคะถ้าเกิดรู้ว่าแหล่งที่เรากำลังจะลงไปมีพื้นที่เป็นในส่วนของแมงกะพรุนเยอะก็ขอให้หลีกเลี่ยงในส่วนตรงนี้ไว้ด้วยนะคะ
คุณผู้ฟังคะมาดูในส่วนของจังหวัดพังงาค่ะก็ได้มีการสมัชชาแห่งความสุขนะคะเปิดรับพื้นที่รับฟังเสียงของประชาชนค่ะร่วมกำหนดอนาคตของจังหวัดค่ะโดยนายบัญชาธนูอินนะคะรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาก็ได้เป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการสมัชชาแห่งความสุขณโรงแรมภูงานะคะโดยมีนายบำรุงปิติยานามวานิชนะคะองค์นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงาก็ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดกันด้วยค่ะทั้งนี้ค่ะก็ยังมีนายกสมาคมประชาสังคมพังงาแห่งความสุขนะคะแล้วก็ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงาผู้นำท้องถิ่นแล้วก็ประชาชนเข้าร่วมด้วยค่ะการจัดโครงการในครั้งนี้นะคะก็ถือว่าเป็นการเปิดพื้นที่ให้ประชาชนนะคะหลากหลายกลุ่มนะคะหลากหลายช่วงวัยได้แสดงความคิดเห็นแล้วก็แลกเปลี่ยนมุมมองแล้วก็รวมไปถึงการสะท้อนปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาจังหวัดค่ะผ่านกิจกรรมDead Talk นะคะแล้วก็ เสียงพลเมืองกำหนดอนาคต เลือกผู้ว่านะคะพังงาแห่งความสุขค่ะโดยมีตัวแทนจากกลุ่มชาติพันธุ์นะคะภาคธุรกิจเอกชนภาคประชาสังคมนะคะเยาวชนคนรุ่นใหม่ของจังหวัดพังงานะคะ YCO จังหวัดพังงาแล้วก็สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนนะคะก็ร่วมถ่ายทอดมุมมองข้อเสนอแนะแต่ละภาคส่วนนะคะเพื่อที่จะรับฟังเสียงพลเมืองกำหนดอนาคตเลือกผู้ว่านะคะโดยที่เปิดโอกาสให้ประชาชนได้สะท้อนความต้องการในประเด็นด้านต่างๆค่ะไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพด้านเศรษฐกิจการศึกษาแล้วก็สิ่งแวดล้อมค่ะทั้งนี้ค่ะจังหวัดพังงาก็มีความหลากหลายทั้งด้านทรัพยากรธรรมชาติวัฒนธรรมวิถีชีวิตแล้วก็ประชาชนในพื้นที่ก็เป็นการเปิดเวทีให้คนทุกกลุ่มนะคะทุกช่วงวัยแล้วก็ทุกพื้นที่ได้ร่วมกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็นแล้วก็สะท้อนปัญหาจึงเป็นอีกหนึ่งกลไกสำคัญค่ะในการรับฟังเสียงประชาชนนะคะเพื่อที่นำไปสู่การกำหนดแนวทางการพัฒนาจังหวัดแล้วก็สอดคล้องกับความต้องการของคนในพื้นที่และมาร่วมสร้างจังหวัดพังงาแห่งความสุขไปด้วยกันค่ะและนี่ก็เป็นกิจกรรมดีๆนะคะที่ทางจังหวัดได้จัดขึ้นค่ะมาดูในส่วนของกิจกรรมถัดมาค่ะคุณผู้ฟังคะก็ทางวัฒนธรรมจังหวัดพังงาค่ะก็ได้ร่วมเป็นคณะกรรมการพิจารณากันกรองการประกวดลายผ้าพระราชทานแล้วก็งานหัตถกรรมจังหวัดพังงาระดับจังหวัดประจำปี2569ค่ะซึ่งภายในงานนะคะก็จะเป็นในส่วนของการพิจารณากันกรอง

ด่นนะคะสามารถต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นด้วยองค์ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผลิตภัณฑ์นะคะให้แก่สินค้าแล้วก็สร้างรายได้ให้กับชุมชนได้อีกด้วยค่ะตลอดจนการประชาสัมพันธ์ผ้าไทยแล้วก็งานหัตถกรรมให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างพร้อมทั้งการคัดเลือกผลงานที่มีความโดดเด่นค่ะเพื่อที่จะเป็นต้นแบบในการผลิตการเขาเรียกว่าการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของประเทศค่ะสำหรับจังหวัดพังงานะคะก็มีผู้ประกอบการผ้าแล้วก็งานหัตถกรรมจากทั้งหมดนะคะ8อำเภอค่ะส่งเข้าประกวดนะคะลายผ้าพระราชทานจำนวน118ผืนนะคะแล้วก็งานหัตถกรรมจำนวน1ชิ้นค่ะสะท้อนถึงความร่วมมือของผู้ที่ผลิตผ้าไทยแล้วก็ช่างหัตถกรรมในพื้นที่ในการสืบสานพระราชดำริผ่านการสร้างสรรค์ผลงานอันทรงคุณค่านะคะทางคณะกรรมการก็ได้พิจารณาผลงานตามเกณฑ์อย่างรอบด้านค่ะทั้งด้านความสวยงามความครบถ้วนลวดลายความเหมาะสมของการใช้สีความชัดเจนของลวดลายนะคะความคิดสร้างสรรค์และก็การสะท้อนอัตลักษณ์ท้องถิ่นค่ะในส่วนของผลการพิจารณาการกรองในระดับจังหวัดนะคะก็มีผลงานผ้าลายผ้าพระราชทานผ่านเกณฑ์การประกวดจำนวน56ผืนค่ะคุณผู้ฟังเพื่อที่จะไปเป็นตัวแทนของพวกเราค่ะจังหวัดพังงาเข้าร่วมการประกวดในระดับภาคต่อไปค่ะก็ถือว่าเป็นผลงานนะคะที่ประจักษ์ในพื้นที่จังหวัดพังงาของเรานะคะก็นำไปสู่การเผยแพร่ในส่วนของอัตลักษณ์ผ้าไทยของเราให้ในพื้นที่อื่นๆได้รับทราบกันค่ะเอาละค่ะคุณผู้ฟังคะมาปิดท้ายกันที่พยากรณ์อากาศในวันนี้ค่ะคุณผู้ฟังวันนี้วันที่4นะคะสิงหาคมพุทธศักราช2569ค่ะประเทศไทยของเรานะคะก็มีฝนตกหนักบางแห่งค่ะโดยมีฝนตกหนักบ้างบางพื้นที่นะคะที่บริเวณตะวันออกนะคะเนื่องจากร่องมรสุมพัดผ่านภาคเหนือตอนบนแล้วก็ประเทศลาวตอนบนค่ะเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนค่ะประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางนะคะพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยแล้วก็อ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นนะคะขอให้ประชาชนระมัดระวังจากฝนตกหนักถึงหนักมากแล้วก็ฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขานะคะใกล้ทางน้ำไหลผ่านและก็พื้นที่ลุ่มกันด้วยนะคะสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและก็อ่าวไทยนะคะมีกำลังแรงขึ้นค่ะทะเลอันดามันตอนบนค่ะมีกำลังค่อนข้างแรงค่ะโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรกันเลยค่ะคุณผู้ฟังบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองก็มีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรนะคะส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและก็อ่าวไทยตอนบนนะคะก็มีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและก็หลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองกันไว้ด้วยเรือเล็กเรือเล็กนะคะก็บริเวณทะเลอันดามันตอนบนนะคะก็ควรงดออกจากฝั่งเอาไว้ด้วยนะคะก็เพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือกันนะคะพี่น้องชาวเรือของเรามาดูในส่วนของปริมาณน้ำฝนในภาคใต้ฝั่งตะวันตกของเรากันบ้างนะคะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ค่ะแล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งนะคะในส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตรังและก็สตูลค่ะอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่ 23-26 องศาเซลเซียสค่ะอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่ 32-35 องศาเซลเซียสค่ะตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมานะคะลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงกันเลยค่ะเวลาทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรนะคะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรค่ะตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปนะคะลมตะวันตกเฉียงใต้ค่ะความเร็วอยู่ที่ 30-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรนะคะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะแล้วก็บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะและนี่ก็เป็นพยากรณ์อากาศนะคะก็แจ้งเตือนในส่วนของพี่น้องประชาชนที่อยู่บริเวณชายฝั่งกันด้วยนะคะคลื่นลมค่อนข้างที่จะสูงขึ้นในช่วงระยะนี้ค่ะก็เพิ่มความระมัดระวังในการทำงานแล้วก็การใช้ชีวิตกันด้วยค่ะคุณผู้ฟังคะรายการร้อยเรื่องอันดามันก็เดินทางมาจนถึงช่วงท้ายของรายการอีกแล้วค่ะสำหรับวันนี้น้องน้ำฝนแล้วก็ทีมงานสทพังงาก็ต้องขอขอบคุณคุณผู้ฟังนะคะที่ติดตามรับฟังรายการร้อยเรื่องอันดามันนะคะทางวิทยุ FM 100เมกะเฮิรตซ์แล้วก็ที่รับฟังกันอยู่ตอนนี้นะคะทาง Facebook Live สทพังงาเรดิโอรวมไปถึงที่รับฟังจากสถานีเครือข่ายทั้งจังหวัดกระบี่นะคะจังหวัดภูเก็ตแล้วก็อำเภอตะกั่วป่ารวมไปถึงพื้นที่จังหวัดระนองกันด้วยค่ะก็

0: ต้องขอขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะที่รับฟังน้องน้ำฝนในวันนี้นะคะแล้วก็ต้องเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะแล้วก็ขอให้ทุกท่านค่ะจงมีแต่ความสุขแล้วก็รักษาสุขภาพกันด้วยนะคะคุณผู้ฟังสำหรับน้องน้ำฝนในวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
1: ตาเทียนใหญ่เอียดใหญ่ซ่าผมมีเกมใหม่เล่นนี้เป็นเกมอ่านตามภาพในมือ

0: esa.
1: ดีเหมือนกันนะ
2: อ๋อเกมอ่านตามภาพเล่นแล้วได้สิโซ่ได้ฝึก

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้ไทยและอินโดนีเซียยกระดับความร่วมมือแลกเปลี่ยน MOU 4ฉบับพร้อมเป็นสักขีพยานในการรับมอบใบอนุมัติการเปลี่ยนชื่อ PT Bank กสิกรอินโดนีเซียกรมอุตุนิยมวิทยาเตือนช่วงวันที่6ถึง9สิงหาคมนี้หลายพื้นที่มีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากจากอิทธิพลร่องมรสุมที่กำลังแรงขึ้นผู้นำยูเครนมีคำสั่งปลดเอกอัครราชทูตยูเครนประจำสหรัฐหลังดำรงตำแหน่งได้ไม่ถึง1ปีทีมชาติไทยพบฟิลิปปินส์วันนี้ในการแข่งขันฟุตบอลอาเซียนคัพ2026ที่ประเทศฟิลิปปินส์ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: ไทยและอินโดนีเซียยกระดับความร่วมมือแลกเปลี่ยน MOU 4ฉบับพร้อมเป็นสักขีพยานในการรับมอบใบอนุมัติการเปลี่ยนชื่อ PT Bank กสิกรอินโดนีเซีย
2: ภายหลังการกล่าวปาฐกถาพิเศษเปิดงาน Business Forum นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นสักขีพยานในพิธีแลกเปลี่ยนบันทึกความเข้าใจจำนวน4ฉบับระหว่างหน่วยงานและภาคเอกชนของไทยและอินโดนีเซียครอบกลุ่มความร่วมมือในสาขาที่มีศักยภาพและสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจของ2ประเทศได้แก่ความร่วมมือส่งเสริมการท่องเที่ยวไทยระหว่างการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือททกับบริษัท PT Tandusa Travel Indo ความร่วมมือด้านการตลาดเชิงกลยุทธ์และการท่องเที่ยวระหว่างการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยกับบริษัท PT Tandusa Aviation Mandigree ความร่วมมือตลาดคาร์บอนระหว่างสภาหอการค้าและอุตสาหกรรมแห่งประเทศอินโดนีเซียกับสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยและความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างสภาหอการค้าและอุตสาหกรรมแห่งประเทศอินโดนีเซียกับหอการค้าไทยในอินโดนีเซียจากนั้นนายกรัฐมนตรีเป็นสักขีพยานในพิธีรับมอบใบอนุมัติการเปลี่ยนชื่อของ Maspion Bank เป็น PT Bank กสิกรอินโดนีเซียทางการซึ่งได้รับการอนุมัติและมติคณะกรรมการสำนักงานกำกับดูแลภาคการเงินอินโดนีเซียเมื่อวันที่13กรกฎาคม2569โดยการลงทุนของธนาคารไทยในอินโดนีเซียสะท้อนถึงความเชื่อมั่นของภาคธุรกิจไทยต่อศักยภาพและแนวโน้มการเติบโตของเศรษฐกิจอินโดนีเซียและเป็นอีกก้าวสำคัญของสถาบันการเงินไทยในการขยายบทบาทและสร้างความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจในภูมิภาคกนิกาแก้วใสรายงานจากอินโดนีเซียค่ะ
1: กองทัพไทยและมาเลเซียประชุมคณะกรรมการระดับสูงเพื่อส่งเสริมและพัฒนาความมั่นคงในบริเวณชายแดนอย่างรอบด้านและยั่งยืน
3: พลเอกอุกฤษบุญตานนท์ผู้บัญชาการทหารสูงสุดและพลเอกตันสรีดาโตเซรีฮาจีมาเล็กราซักบินสุไลมานผู้บัญชาการทหารสูงสุดกองทัพมาเลเซียเป็นประธานร่วมในการประชุมคณะกรรมการระดับสูงหรือ HLC ไทยมาเลเซียครั้งที่39ณโรงแรมเพนินซูล่ากรุงเทพมหานครโดยมีผู้ร่วมประชุมทั้งฝ่ายไทยและมาเลเซียจากหน่วยงานด้านความมั่นคงที่เกี่ยวข้องการประชุมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและยกระดับความร่วมมือด้านความมั่นคงและพัฒนาการจัดการชายแดนระหว่างประเทศไทยและประเทศมาเลเซียอย่างรอบด้านโดยประธานร่วม HLC ไทยมาเลเซียได้มอบหมายภารกิจให้คณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาคหรือ RBC ไทยมาเลเซียเพื่อเป็นกรอบและแนวทางในการดำเนินความร่วมมือระหว่างกันเช่นพัฒนากลไกความร่วมมือด้านการแลกเปลี่ยนข่าวสารและข่าวกรองระหว่างกันให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเพื่อนำไปสู่การแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงร่วมอย่างยั่งยืนเสริมสร้างความร่วมมือด้านการปฏิบัติการร่วมโดยเฉพาะการลาดตระเวนร่วมเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีและการสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างกันและให้ RBC พัฒนาความร่วมมือระหว่างกันที่รอบด้านและครอบคลุมในมิติของการพัฒนาทั้งด้านเศรษฐกิจสังคมการท่องเที่ยวและความมั่นคงอาทิการสัมมนาระบบพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลหรือ Biometric Workshop และการปรึกษาหารือเกี่ยวกับการสร้างรั้วเดี่ยวชายแดนเพื่อมุ่งเน้นการร่วมการบริหารจัดการชายแดนที่มีความสมดุลและมีความยั่งยืนของทั้งสองประเทศเป็นต้นพร้อมกันนี้จะมีการประชุมหารือแบบทวิภาคีระหว่างผู้บัญชาการทหารสูงสุดและผู้บัญชาการทหารสูงสุดกองทัพมาเลเซียโดยมีประเด็นสำคัญเช่นการบูรณาการความร่วมมือด้านการข่าวการยกระดับการปฏิบัติงานร่วมกันเป็นต้นนอกจากนี้ฝ่ายไทยยังได้แสดงความขอบคุณมาเลเซียสำหรับบทบาทในฐานะผู้อำนวยความสะดวกในกระบวนการพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาจะเดินทางเยือนไทยอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่6ถึงวันที่7สิงหาคมนี้เพื่อผลักดันความร่วมมือด้านความมั่นคงและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทั้งสองประเทศ
4: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีพร้อมให้การต้อนรับนายมินอองหลายประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาในโอกาสเยือนไทยอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่6ถึง7สิงหาคมนี้ซึ่งเป็นการเยือนไทยครั้งแรกหลังเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีการเยือนครั้งนี้สะท้อนความสำคัญของความสัมพันธ์ไทยเมียนมาในฐานะประเทศเพื่อนบ้านและเป็นโอกาสผลักดันความร่วมมือทวิภาคีโดยเฉพาะด้านความมั่นคงคุณภาพชีวิตของประชาชนและความร่วมมือในกรอบอาเซียนผู้นำทั้งสองประเทศจะหารือข้าราชการเพื่อส่งเสริมความร่วมมือในประเด็นต่างๆพร้อมร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามและแลกเปลี่ยนบันทึกความเข้าใจหรือ MOU ระหว่างหน่วยงานของไทยและเมียนมารวมทั้งพิธีมอบความช่วยเหลือนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีและประธานาธิบดีเมียนมาจะร่วมงาน Thailand Myanmar Business Forum 2026เพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจการค้าการลงทุนและการสร้างเครือข่ายระหว่างภาคเอกชนของทั้งสองประเทศผมธีราทิพยานนท์รายงานค่ะ
1: เจ้าหน้าที่จากศูนย์พิสูจน์หลักฐาน10ได้เข้าตรวจที่เกิดเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนสงครามยิงถล่มสถานีตำรวจภูธรลำใหม่จังหวัดยะลาช่วงเช้าวานนี้ด้านผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9สั่งคุมเข้มทุกสถานีตำรวจและจุดตรวจเพิ่มความพร้อมการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังเพื่อสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยให้กับประชาชนในพื้นที
5: ่ความคืบหน้ากรณีคนร้ายไม่ทราบจำนวนใช้อาวุธปืนสงครามยิงถล่มเข้าใส่บริเวณด้านหลังสถานีตำรวจภูธรลำใหม่ตำบลลำใหม่อำเภอเมืองจังหวัดยะลาเมื่อช่วงเช้าของวันที่3สิงหาคมที่ผ่านมาล่าสุดเจ้าหน้าที่จากศูนย์พิสูจน์หลักฐานที่10ได้เข้าตรวจสอบพื้นที่เกิดเหตุอย่างละเอียดพร้อมเก็บรวบรวมพยานวัตถุโดยพบหลักฐานสำคัญเป็นกระสุนปืนและปลอกกระสุนปืนเล็กกลขนาดจุด223 5.56 มม.รวมถึงชิ้นส่วนลูกกระสุนปืนกระจายอยู่ในหลายจุดในพื้นที่ประกอบไปด้วยปลอกกระสุนปืนเล็กกลขนาดจุด223 5.56 มม.รวมทั้งสิ้น95ปลอกเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนและพิสูจน์หลักฐานได้นำพยานหลักฐานทั้งหมดส่งตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์อย่างละเอียดเพื่อเปรียบเทียบเกลียวลำกล้องและวิเคราะห์หาร่องรอยความเชื่อมโยงกับอาวุธปืนที่เคยใช้ก่อคดีในพื้นที่พร้อมทั้งเร่งการแกะรอยติดตามตัวกลุ่มคนร้ายมาดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเร่งด่วนทางด้านพลตำรวจโทปิยวัฒน์เฉลิมศรีผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9ได้เน้นย้ำและสั่งการด่วนไปยังทุกสถานีตำรวจฐานปฏิบัติการและหน่วยกำลังในพื้นที่รับผิดชอบทุกแห่งให้เพิ่มความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังเนื่องจากในช่วงที่ผ่านมาฝ่ายตรงข้ามยังคงมีความพยายามหาโอกาสก่อเหตุต่อเป้าหมายที่ตั้งและฐานปฏิบัติการเพื่อสร้างความสูญเสียพร้อมทั้งกำชับให้ทุกหน่วยปฏิบัติการยกระดับรักษาความปลอดภัยบริเวณสถานีตำรวจจุดตรวจและฐานปฏิบัติการทุกแห่งในการออกปฏิบัติหน้าที่ทุกภารกิจห้ามประมาทเด็ดขาดกำลังพลต้องมีความพร้อมตลอด24ชั่วโมงเพื่อให้สามารถตอบโต้ได้อย่างทันท่วงทีมุ่งลดความสูญเสียและสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชนผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9ระบุว่าผลการพิสูจน์ทราบเบื้องต้นเหตุการณ์ดังกล่าวเป็นการกระทำของกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงที่มุ่งเน้นการก่อกวนและสร้างสถานการณ์เท่านั้นจากการตรวจสอบพบกระสุนปืนมุ่งเข้าสู่ตัวอาคารเป็นหลักโดยไม่ได้มีเป้าหมายประสงค์ต่อชีวิตหรือตัวบุคคลโดยตรงหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ได้เปิดฉากยิงตอบโต้จนคนร้ายต้องล่าถอยไปพร้อมทั้งจัดกำลังพลส่วนที่กำลังออกติดตามและปิดล้อมพื้นที่โดยรอบเพื่อเร่งแกะรอยและติดตามกลุ่มผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายอัมรันแมหะสวทยะลารายงาน
1: กรมอุตุนิยมวิทยาเตือนในช่วงวันที่6ถึงวันที่9สิงหาคมนี้หลายพื้นที่มีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากจากอิทธิพลร่องมรสุมมีกำลังแรงขึ้นประกอบกับหย่อมความกดอากาศต่ำที่อ่อนกำลังลงจากพายุบริเวณประเทศจีนตอนใต้จะดึงให้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังแรงขึ้น
6: นายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยถึงสภาพอากาศในช่วงนี้ว่าปริมาณฝนหลายพื้นที่จะเริ่มลดลงโดยเฉพาะพื้นที่ภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้แต่พื้นที่ภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนยังคงมีฝนกระจายตัวได้ดีเนื่องจากยังคงมีอิทธิพลจากร่องมรสุมพัดปกคลุมแม้จะเริ่มอ่อนกำลังลงอย่างไรก็ตามขอให้ประชาชนระมัดระวังในช่วงวันที่6ถึง9สิงหาคมนี้ร่องมรสุมจะมีกำลังแรงขึ้นประกอบกับหย่อมความกดอากาศต่ำที่อ่อนกำลังลงจากพายุบริเวณจีนตอนใต้จะดึงให้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังแรงขึ้นส่งผลให้ประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากโดยเฉพาะบริเวณจังหวัดเชียงรายน่านตาก กาญจนบุรีมุกดาหารนครพนมบึงกาฬอุบลราชธานีจันทบุรีตราดปราจีนบุรีนครนายกรวมถึงบริเวณพื้นที่แถบเขาใหญ่จังหวัดระนองพังงาและภูเก็ตส่วนพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลในระยะนี้จะมีปริมาณฝนลดลงแต่ช่วงเย็นถึงค่ำอาจยังมีฝนตกผ่านเป็นช่วงๆสำหรับคลื่นลมในทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนจะมีกำลังแรงขึ้นโดยทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 2-4 เมตรขอให้ชาวเรือและประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนัก
7: สำหรับอิทธิพลตัวร่องจะแรงขึ้นเมื่อไหร่ก็กรมได้มีประกาศนะครับฉบับวันนี้นะครับก็จะมีผลกระทบในเรื่องของคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันอ่าวไทยตอนบนรวมถึงฝนตกหนักหรือหนักมากนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงวันที่6ถึง9สิงหาคมนี้นะครับพื้นที่ที่จะมีฝนเพิ่มขึ้นก็คือภาคเหนือตอนบนนะครับภาคอีสานบนก็จะมีฝนเพิ่มขึ้นเนื่องจากร่องมีกำลังแรงขึ้น
6: รองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยากล่าวเพิ่มเติมว่าในช่วงเดือนสิงหาคมนี้ถือเป็นช่วงทองที่จะมีฝนตกมากที่สุดในรอบปีของประเทศไทยตอนบนจึงขอให้ทุกภาคส่วนเร่งกักตุนน้ำไว้เป็นน้ำต้นทุนเพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์ปรากฏการณ์เอลนีโญที่มีแนวโน้มจะรุนแรงขึ้นในช่วงปลายปีนี้ไปจนถึงต้นปีหน้าและขอให้ติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดนันทภาแสนตุ้มรายงาน
1: เจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในจังหวัดเชียงรายพร้อมผู้นำชุมชนเร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ตำบลโชคชัยอำเภอดอยหลวงหลังได้รับผลกระทบจากฝนที่ตกหนักจนทำให้น้ำจากลำห้วยน้ำงามและห้วยขุนแม่โป่งเข้าท่วมพื้นที่พร้อมให้เจ้าหน้าที่ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด
8: เมื่อเวลาประมาณ4นาฬิกาของวันที่4สิงหาคม2569จังหวัดเชียงรายเกิดฝนตกหนักในพื้นที่ทำให้น้ำจากลำห้วยน้ำงามและห้วยขุนแม่ปงเข้าท่วมพื้นที่บ้านดอยงามหมู่ที่4และบ้านใหม่ดอยงามหมู่ที่11ตำบลโชคชัยอำเภอดอยหลวงจังหวัดเชียงรายน้ำได้ไหลเข้าท่วมบ้านเรือนของประชาชนในพื้นที่บางส่วนสร้างความเดือดร้อนแก่ผู้พักอาศัยโดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำและพื้นที่ใกล้ลำน้ำหลังเกิดเหตุหน่วยงานที่เกี่ยวข้ององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้นำชุมชนและเจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้เร่งลงพื้นที่สำรวจความเสียหายติดตามสถานการณ์ระดับน้ำและให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบพร้อมเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดเนื่องจากยังมีโอกาสเกิดฝนตกเพิ่มเติมในพื้นที่ต้นน้ำซึ่งอาจทำให้ระดับน้ำเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็วทั้งนี้ขอให้ประชาชนในพื้นที่ติดตามประกาศแจ้งเตือนจากหน่วยงานราชการอย่างใกล้ชิดหากอาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงใกล้ลำน้ำหรือทางน้ำหลากควรเตรียมพร้อมขนย้ายทรัพย์สินขึ้นสู่ที่สูงและหลีกเลี่ยงการสัญจรผ่านบริเวณที่มีกระแสน้ำไหลเชี่ยวเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินพรพรินทร์คุณมากสวทเชียงรายรายงาน
1: จังหวัดสตูลแจ้งเตือนพื้นที่เสี่ยงระวังน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมขังดินโคลนถล่มและคลื่นลมแรงตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่7สิงหาคม
9: นายคณิตคงช่วยผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลเปิดเผยว่าด้วยกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสตูลได้ติดตามสภาวะอากาศประกอบกับประกาศจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกเรื่องฝนตกหนักและคลื่นลมแรงระหว่างวันที่3ถึง7สิงหาคมนี้สำหรับจังหวัดสตูลให้เฝ้าระวังน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมขังดินโคลนถล่มและคลื่นลมแรงโดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามปริมาณฝนและระวังพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักหรือฝนสะสมที่อาจเกิดอุทกภัยรวมถึงสถานที่ท่องเที่ยวเช่นถ้ำน้ำตกหากมีความเสี่ยงให้ปิดกั้นพื้นที่ห้ามเข้าโดยเด็ดขาดพร้อมจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวัง24ชั่วโมงส่วนกรณีพื้นที่น้ำท่วมขังให้ระวังอันตรายจากกระแสไฟฟ้ารั่วให้ตัดกระแสไฟฟ้าป้องกันอันตรายนอกจากนี้ให้แจ้งเตือนประชาชนและนักท่องเที่ยวบริเวณชายฝั่งห้ามลงเล่นน้ำในช่วงคลื่นลมแรงพร้อมแจ้งเตือนการเดินเรือหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณฝนฟ้าคะนองและเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้หากประชาชนได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าวต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วนโทรแจ้งได้ที่สายด่วนปพ1784ตลอด24ชั่วโมงอมรรัตน์จันทร์พริมสวทสตูลรายงาน
1: เจ้าท่าภูมิภาคสาขาพังงาเพิ่มความเข้มงวดในการป้องกันปัญหาเรือเจ็ตสกีนำเที่ยวจากจังหวัดใกล้เคียงลักลอบเข้ามาขับในพื้นที่ส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบอาชีพประมงพื้นบ้านย้ำหากพบการฝ่าฝืนจะดำเนินคดีตามกฎหมาย
10: นายสุรศักดิ์แจ้งจุนผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาพังงากล่าวว่าได้รับมอบหมายจากนายบัญชาธนูอินรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาให้ลงพื้นที่ติดตามและแก้ไขปัญหากรณีประชาชนในพื้นที่อำเภอตะกั่วทุ่งจังหวัดพังงาได้รับความเดือดร้อนจากผู้ประกอบการเรือเจ็ตสกีนำเที่ยวจากจังหวัดใกล้เคียงบริเวณหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติที่อพ.1เกาะละไว้ใหญ่ในเขตอุทยานแห่งชาติอ่าวพังงาโดยได้รับการร้องเรียนจากประมงพื้นบ้านและชาวบ้านในพื้นที่ว่ามีผู้ประกอบการเรือเจ็ตสกีนำเที่ยวจากจังหวัดใกล้เคียงนำนักท่องเที่ยวเข้ามาขับขี่ในพื้นที่จังหวัดพังงาจึงขอความร่วมมือผู้ประกอบการเรือเจ็ตสกีทุกแห่งงดนำนักท่องเที่ยวเข้ามาขับขี่ในพื้นที่จังหวัดพังงาซึ่งเป็นพื้นที่ต้องห้ามตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหากมีการฝ่าฝืนจะมีโทษจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ
11: กรณีประชาชนตำบลทองเคียนนะครับได้รับความเดือดร้อนนะครับจากผู้ประกอบการเจ็ตสกีนะครับได้เข้ามาในจังหวัดพังงาซึ่งจังหวัดพังงาเราเนี่ยมีประกาศของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับในการห้ามให้ใช้เครื่องเล่นซึ่งมีเจ็ตสกีอยู่ในกฎหมายของเจ้าท่านะครับผิดตามมาตรา9แห่งพรบเดินเรือในหน้าน้ำไทยนะครับในเรื่องของการไม่มีใบอนุญาตใช้เรือนะครับ
10: สำหรับจุดที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดคือบริเวณคลองเจ้าขลัวบ้านติเตะตำบลคลองเคียนอำเภอตะกั่วทุ่งซึ่งเป็นพื้นที่ประกอบอาชีพของชาวประมงพื้นบ้านโดยชาวประมงพื้นบ้านระบุว่าเรือเจ็ตสกีขับขี่ด้วยความเร็วส่งผลกระทบต่อการวางอวนและการทำประมงอีกทั้งคลื่นที่เกิดขึ้นอาจทำให้เรือประมงขนาดเล็กพลิกคว่ำสร้างความเสี่ยงต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนซึ่งจังหวัดพังงายืนยันว่าจะบูรณาการความร่วมมือกับทุกหน่วยงานในการลาดตระเวนและบังคับใช้กฎหมายอย่างต่อเนื่องหากพบมีการฝ่าฝืนจะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดชัดชัยจิตจำนองสวทตะกั่วป่ารายงาน
12: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสะท้านสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชาก
0: ระทรวงสาธารณสุขร่วมกับราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกแห่งประเทศไทยระดมทีมศัลยแพทย์กระดูกจิตอาสา128โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขทั่วประเทศบริการผ่าตัดพิเศษในวันที่12สิงหาคมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
13: นายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกล่าวในการแถลงข่าวโครงการศัลยแพทย์ออร์โธปิดิกอาสาผ่าตัดถวายเป็นพระราชกุศลในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง12สิงหาคม2569โดยนายพัฒนากล่าวว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการยกระดับระบบสาธารณสุขเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงการรักษาที่รวดเร็วและได้มาตรฐานซึ่งโครงการศัลยแพทย์ออร์โธปิดิกอาสาผ่าตัดถวายเป็นพระราชกุศลที่กระทรวงสาธารณสุขร่วมกับราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกแห่งประเทศไทยเตรียมจัดขึ้นในวันที่12สิงหาคมนี้เป็นตัวอย่างที่ชัดเจนของการนำความเชี่ยวชาญของบุคลากรทางการแพทย์มาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมโดยเฉพาะการลดระยะเวลารอคอยในการผ่าตัดที่มีความจำเป็นซึ่งจะช่วยลดความเจ็บปวดที่ยืดเยื้อและเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพให้กับผู้ป่วยและครอบครัวโครงการนี้ไม่เพียงช่วยให้ผู้ป่วยจำนวนมากได้รับการผ่าตัดเร็วขึ้นแต่ยังเป็นแรงบันดาลใจให้เกิดการรวมพลังของบุคลากรทางการแพทย์ในการทำกิจกรรมเพื่อสังคมอย่างต่อเนื่องและเป็นต้นแบบของความร่วมมือระหว่างองค์กรวิชาชีพและภาครัฐในการพัฒนาระบบบริการสุขภาพของประเทศสะท้อนให้เห็นว่าหัวใจของระบบสาธารณสุขไทยคือบุคลากรทุกคนที่พร้อมเสียสละเพื่อประชาชนซึ่งรัฐบาลพร้อมที่จะสนับสนุนการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์ทุกวิชาชีพเพื่อให้ประชาชนได้รับบริการสุขภาพที่ดีที่สุด
14: การที่ราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกแห่งประเทศไทยร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขและภาคีเครือข่ายทั่วประเทศจะทำโครงการนี้ขึ้นไม่เพียงเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและการร่วมกันถวายเป็นพระราชกุศลแต่ยังสะท้อนให้เห็นถึงพลังแห่งความร่วมมือความเสียสละและความมุ่งมั่นของบุคลากรทางการแพทย์ ที่พร้อมทุกทิศความรู้ความสามารถเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนอีกทั้งยังเป็นแบบอย่างของการบูรณาการองค์ความรู้ความเชี่ยวชาญและความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการร่วมกันแก้ปัญหาและยกระดับการดูแลสุขภาพของประชาชนอย่างเป็นรูปธรรม
13: ด้านศาสตราจารย์นายแพทย์กีรติเจริญชนวานิชประธานราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปีดิกแห่งประเทศไทยกล่าวว่าโครงการศัลยแพทย์ออร์โธปีดิกอาสาผ่าตัดถวายเป็นพระราชกุศลในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงครั้งนี้ถือเป็นการรวมตัวครั้งใหญ่ของแพทย์ออร์โธปีดิก880คนและบุคลากรวิชาชีพต่างๆที่เกี่ยวข้องอาทิวิสัญญีแพทย์พยาบาลและบุคลากรที่เกี่ยวข้องกว่า1,000คนอาสาทำงานวันหยุดเพื่อทำการผ่าตัดผู้ป่วยโรคกระดูกในคิวที่รอคอยการผ่าตัดในโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขที่เข้าร่วมโครงการทั้ง128แห่งทั้งหมดจะทำงานภายใต้แนวคิด One Team FOPH บูรณาการทรัพยากรร่วมทุกภาคส่วนโดยยึดประโยชน์ของประชาชนเป็นศูนย์กลางเพื่อให้การเข้าถึงบริการผ่าตัดในส่วนภูมิภาคมีประสิทธิภาพสูงสุดโดยมีเป้าหมายช่วยลดระยะเวลารอคอยให้กับผู้ป่วยครั้งนี้ประมาณ500คนนารุมนอุดมพรรายงาน
0: รัฐบาลเดินหน้านำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ยกระดับระบบสาธารณสุขไทยเปิดตัวระบบ AI Psoriasis ช่วยคัดกรองโรคสะเก็ดเงินผ่านภาพถ่ายแม่นยำสูงถึง95%ช่วยประชาชนในพื้นที่ห่างไกลเข้าถึงการรักษาได้อย่างทั่วถึง
15: นางสาวพรทะเลรัศมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลมุ่งยกระดับระบบบริการสาธารณสุขและลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงบริการสุขภาพตามนโยบาย MOPH Plus ของกระทรวงสาธารณสุขโดยสถาบันโรคผิวหนังกรมการแพทย์ได้พัฒนาระบบ AI Psoriasis นวัตกรรมวิเคราะห์ความหนาความแดงและขุยของรอยโรคสะเก็ดเงินจากภาพถ่ายเพื่อช่วยให้การประเมินโรคมีความแม่นยำและรวดเร็วยิ่งขึ้นจากการทดสอบในชุดข้อมูลวิจัยพบว่าระบบมีความแม่นยำสูงถึง95%ของการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแพทย์ผิวหนังในพื้นที่ห่างไกลโดยระยะแรกจะเริ่มนำร่องในหน่วยบริการและเครือข่ายสุขภาพที่มีความพร้อมก่อนจะขยายผลต่อไปรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าโรคสะเก็ดเงินเป็นโรคผิวหนังอักเสบเรื้อรังที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตและยังมีความสัมพันธ์กับโรคร่วมสำคัญเช่นโรคหัวใจและเบาหวานการนำ AI เข้ามาช่วยคัดกรองระดับพื้นที่จะช่วยให้ประชาชนได้รับการรักษาและส่งต่อแพทย์ผู้เชี่ยวชาญได้อย่างทันท่วงทีลดภาระการเดินทางและถือเป็นต้นแบบในการพัฒนานวัตกรรมดูแลโรคผิวหนังอื่นๆในอนาคตสักศิษย์ประดับศิลป์รายงาน
0: ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ยืนยันว่าการเสนอของงบประมาณโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลคนพิการของกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการยึดความจำเป็นคุ้มค่าโปร่งใสและตรวจสอบได้เพื่อคุ้มครองสิทธิคนพิการทั่วประเทศ
16: นายกันตพงษ์รังสีสว่างปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ชี้แจงกรณีการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับงบประมาณโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลคนพิการของประเทศว่าอาจทำให้สังคมเกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนจึงขอให้พิจารณาข้อเท็จจริงอย่างรอบด้านโดยยืนยันว่าโครงการมีเป้าหมายเพื่อยกระดับการบริหารจัดการสิทธิสวัสดิการของคนพิการทั่วประเทศให้มีประสิทธิภาพโปร่งใสและยั่งยืนปัจจุบันกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการดูแลฐานข้อมูลคนพิการที่มีบัตรประจำตัวกว่า 2,270,000 คนซึ่งใช้เชื่อมโยงการให้บริการและสิทธิสวัสดิการต่างๆอาทิเบี้ยความพิการเงินสงเคราะห์เงินกู้ประกอบอาชีพผู้ช่วยคนพิการและการจ้างงานคนพิการรวมถึงเชื่อมต่อกับระบบของหน่วยงานภาครัฐหลายแห่งสำหรับปีงบประมาณ2570กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเสนอของงบประมาณ 27,680,000 บาทเพื่อจัดซื้อซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์สำหรับระบบฐานข้อมูลคนพิการโดยคณะอนุกรรมการปรับลดงบประมาณลง 52,000 บาทโครงการมีความจำเป็นเร่งด่วนเนื่องจากระบบเดิมใช้งานมาตั้งแต่ปี2552อุปกรณ์เริ่มเสื่อมสภาพพื้นที่จัดเก็บข้อมูลไม่เพียงพอและไม่รองรับมาตรฐานความมั่นคงปลอดภัยด้านดิจิทัลในปัจจุบัน นอกจากนี้ยังมีโครงการก่อสร้างห้อง Data Center วงเงิน 17,990,000 บาทหลังถูกพิจารณาปรับลดงบประมาณลง1ล้านบาทโดยโครงการก่อสร้างนี้มีความจำเป็นเร่งด่วนในการรองรับระบบฐานข้อมูลใหม่ให้เป็นไปตามมาตรฐานด้านความปลอดภัยพร้อมติดตั้งระบบสำรองไฟระบบควบคุมอุณหภูมิระบบป้องกันอัคคีภัยระบบควบคุมการเข้าออกและระบบเครือข่ายรวมถึงประตูนิรภัยทนไฟวงเงิน 200,000 บาทซึ่งเป็นอุปกรณ์มาตรฐานที่ช่วยป้องกันการลุกลามของเพลิงและควันรองรับการทำงานร่วมกับระบบควบคุมการเข้าออกและระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้รวมถึงค่าติดตั้งและทดสอบระบบเพื่อเพิ่มความปลอดภัยของห้อง Data Center ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ยืนยันว่าทั้ง2โครงการเป็นการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลที่จำเป็นเพื่อรองรับการขยายตัวของฐานข้อมูลคนพิการและลดความเสี่ยงที่อาจกระทบต่อการให้สิทธิสวัสดิการในอนาคตโดยยึดหลักความจำเป็นความคุ้มค่าความโปร่งใสและตรวจสอบได้นิตยาคุณสิมรายงาน
0: กรุงเทพมหานครตรวจเยี่ยมบ้านหนังสือสุเหร่าบ้านดอนเขตวัฒนาศูนย์การเรียนรู้ใกล้บ้านลดความเหลื่อมล้ำเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนทุกช่วงวัย
17: พลเอกนิพัทธ์ทองเล็กประธานที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมบ้านหนังสือณสุเหร่าบ้านดอนเขตวัฒนาเพื่อติดตามการดำเนินงานของพื้นที่การเรียนรู้ในระดับชุมชนที่จัดตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่านการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ตลอดจนเป็นจุดศูนย์รวมและพื้นที่สร้างสรรค์สำหรับเด็กและเยาวชนในพื้นที่โดยเปิดเผยว่าบ้านหนังสือถือเป็นกลไกสำคัญในการลดความเหลื่อมล้ำด้านการเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ของประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ชุมชนเมืองที่มีข้อจำกัดด้านสถานที่และทรัพยากรการสร้างพื้นที่การเรียนรู้ใกล้บ้านช่วยให้เด็กและเยาวชนสามารถเข้ามาใช้บริการได้สะดวกโดยไม่มีค่าใช้จ่ายทั้งยังเป็นพื้นที่เชื่อมโยงความสัมพันธ์และทำกิจกรรมร่วมกันของคนในชุมชนในการตรวจเยี่ยมครั้งนี้ได้เข้าพบปะพูดคุยและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลบ้านหนังสือพร้อมรับฟังรายงานผลการดำเนินงานปัญหาและข้อเสนอแนะต่างๆโดยปัจจุบันบ้านหนังสือสุเหร่าบ้านดอนมีเยาวชนและคนในชุมชนเข้ามาใช้บริการเฉลี่ยวันละประมาณ15คนภายในจัดให้มีหนังสือหลากหลายประเภทให้เลือกอ่านมีการปรับปรุงสถานที่ให้เป็นห้องปรับอากาศมีมุมนั่งอ่านหนังสือที่สะดวกสบายสะอาดและมีความปลอดภัยเหมาะแก่การเรียนรู้ซึ่งกรุงเทพมหานครพร้อมเดินหน้าสนับสนุนเพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษาและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกช่วงวัยชนันชิดาสังทองรายงาน
0: วิปฝ่ายค้านจัดกิจกรรมครบรอบ2ปีเลือกสว.เจาะลึกหลักฐานคดีหัวสว.ภาคพิเศษนำเสนอหลักฐานและข้อสังเกตเกี่ยวกับการเลือกสมาชิกวุฒิสภาและการดำเนินงานของคณะกรรมการการเลือกตั้งพร้อมอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกับพยานบุคคลและนักวิชาการ
18: นางสาวพนิดามงคลสวัสดิ์ส.ส.สมุทรปราการพรรคประชาชนในฐานะประธานคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษากระบวนการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไปพ.ศ.2569และการเลือกสมาชิกวุฒิสภาพ.ศ.2567กล่าวเปิดกิจกรรมครบรอบ2ปีเลือกสว.เจาะลึกหลักฐานคดีหัวสว.ภาคพิเศษเราไว้ใจกกต.ได้แค่ไหนซึ่งจัดโดยคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้านหรือวิปฝ่ายค้านณชั้น6อาคารรัฐสภาโดยระบุว่ากิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอข้อมูลหลักฐานและข้อสังเกตเกี่ยวกับกระบวนการเลือกสมาชิกวุฒิสภาตลอดจนสื่อสารข้อเท็จจริงต่อสาธารณชนอย่างต่อเนื่องพร้อมกล่าวว่าการจัดกิจกรรมครั้งนี้เป็นภาคพิเศษมุ่งเน้นการตรวจสอบและนำเสนอข้อสังเกตเกี่ยวกับการดำเนินงานของคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.เพื่อเผยแพร่ข้อมูลและหลักฐานที่รวบรวมได้ต่อสาธารณชนรวมทั้งสื่อสารไปยังกกต.นอกจากนี้ยังมุ่งชี้ให้เห็นประเด็นเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานรัฐที่ควรได้รับการตรวจสอบจากสาธารณชนและเปิดพื้นที่แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับความเชื่อมั่นต่อการดำเนินงานของกกต.
19: ครั้งนี้พิเศษหน่อยค่ะเนื่องจากเรามีเวลาไม่มากที่จะต้องนำเสนอข้อมูลหลักฐานสู่สาธารณะประกอบการตัดสินใจของพี่น้องประชาชนและเพื่อสื่อสารไปยังกกต.เช่นเดียวกันวันนี้นะคะทางวิปฝ่ายค้านของเรานะคะจัดเป็นภาคพิเศษที่จะสื่อสารประเด็นที่เกี่ยวกับข้อผิดปกติในการดำเนินการของกกต.โดยตรง นอกเหนือจากความพยายามที่จะให้ประโยชน์ที่จะมีการโกงการเลือกวุฒิสภาแล้วเนี่ยกระบวนการโดยรัฐเองมีความผิดปกติอย่างไรบ้างที่เราจะสามารถตั้งข้อสังเกตได้ที่เราจะสามารถชี้ให้ทุกท่านเห็นได้ว่าณวันนี้เรายังไม่ไว้วางใจการตัดสินใจของกกต.
18: สำหรับกิจกรรมภายในงานมีการนำเสนอข้อมูลและหลักฐานที่รวบรวมไว้รับฟังข้อมูลจากพยานบุคคลรวมถึงการอภิปรายจากนักวิชาการด้านกฎหมายและรัฐศาสตร์เพื่อวิเคราะห์การดำเนินงานของกกต.ในมิติของหลักนิติรัฐหลักนิติธรรมและบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญและกฎหมายที่เกี่ยวข้องตลอดจนหารือข้อเสนอเชิงนโยบายและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการตัดสินใจของกกต.ชวิสาประทุมมารายงาน
0: อีกสักครู่กลับมาติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับ
20: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
1: 12:31 น.กลับมารับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าประธานาธิบดีวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ลงนามคำสั่งปลดนางสาวโอกาสเตฟานิชิน่าพ้นจากตำแหน่งเอกอัครราชทูตยูเครนประจำสหรัฐเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นหลังดำรงตำแหน่งดังกล่าวได้ไม่ถึง1ปีขณะที่นางสาวสเตฟานิชิน่าเปิดเผยว่าการออกจากตำแหน่งเอกอัครราชทูตยูเครนประจำสหรัฐเป็นการตัดสินใจของเธอเองซึ่งมาจากเหตุผลส่วนตัวพร้อมย้ำว่าเธอทำสิ่งต่างๆมากมายระหว่างดำรงตำแหน่งดังกล่าวอาทิการเพิ่มปริมาณอาวุธยุทโธปกรณ์ของสหรัฐและรักษาการการสนับสนุนยูเครนท่ามกลางสถานการณ์ความผันผวนทางการเมืองในสหรัฐทั้งนี้การปลดนางสาวสเตฟานิชิน่าออกจากตำแหน่งเอกอัครราชทูตยูเครนประจำสหรัฐเป็นสิ่งที่หลายฝ่ายคาดการไว้ล่วงหน้าและเกิดขึ้นพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งเจ้าหน้าที่ระดับสูงของยูเครนในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา
0: คณะกรรมการสันติภาพฉนวนกาซาเปิดเผยผ่านเครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์ X เมื่อวานนี้ภายหลังจากที่นายนิโคลายมาลาเดนอฟผู้แทนระดับสูงของคณะกรรมการสันติภาพเข้าพบนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูของอิสราเอลโดยยืนยันว่าการถอนกำลังอิสราเอลออกจากพื้นที่แนวเส้นสีเหลืองในฉนวนกาซาซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีกลุ่มฮามาสปกครองอยู่จะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อมีการปลดอาวุธกลุ่มฮามาสโดยสมบูรณ์แล้วตามสัญญาที่ให้ไว้กับคนกลางไกลเกลี่ยเมื่อสัปดาห์ที่แล้วความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังสมาชิกคณะรัฐมนตรีความมั่นคงของนายกรัฐมนตรีเนทันยาฮูแสดงความกังวลและเรียกร้องให้การยกเลิกข้อตกลงฉบับล่าสุดที่ได้รับการสนับสนุนจากประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐซึ่งจะทำให้อิสราเอลเริ่มกระบวนการถอนกำลังทหารออกจากฉนวนกาซา
1: สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของเจ้าหน้าที่ระดับสูงของโมร็อกโกเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าสเปนควรคาดการถึงผลที่ตามมาจากคำตัดสินของศาลฎีกาสเปนเมื่อวันที่8กรกฎาคมที่ผ่านมาที่ห้ามส่งตัวผู้อพยพที่เข้ามาทางทะเลกับประเทศทันทีโดยไม่ผ่านกระบวนการตรวจคนเข้าเมืองซึ่งคำตัดสินดังกล่าวทำให้มาตรการป้องปรามการอพยพเข้าเมืองอย่างผิดกฎหมายอ่อนลงและมีส่วนทำให้เกิดเหตุการณ์ที่ผู้อพยพหลายหมื่นคนจากโมร็อกโกว่ายน้ำข้ามพรมแดนเข้าสู่เมืองสเวตาดินแดนปกครองของสเปนซึ่งตั้งอยู่บริเวณชายฝั่งแอฟริกาเหนือเมื่อสัปดาห์ที่แล้วทั้งนี้สเปนประเมินว่าผู้อพยพราว 69,500 คนเดินทางออกจากเมืองสเวตาและกลับไปยังโมร็อกโกแล้วอย่างไรก็ตามทางการท้องถิ่นเมืองสเวตายังคงต้องรับมือกับผู้อพยพผิดกฎหมายอีกหลายพันคนที่ยังคงอยู่ภายในเมืองแห่งนี้ในจำนวนนี้หลายร้อยคนปักหลักอยู่บริเวณชายหาดของเมืองสเวตา
0: สำนักข่าว KCNA ของทางการเกาหลีเหนือรายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของโฆษกกระทรวงการต่างประเทศของเกาหลีเหนือเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าสหรัฐและเกาหลีใต้และพันธมิตรอีก9ประเทศกล่าวหาเกี่ยวกับภัยคุกคามทางไซเบอร์ของเกาหลีเหนือโดยไม่มีมูลความจริงและเป็นเรื่องที่ไม่สมเหตุสมผลที่สหรัฐซึ่งเป็นประเทศที่ดำเนินการทางไซเบอร์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกจะพูดถึงภัยคุกคามทางไซเบอร์จากประเทศอื่นถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังสหรัฐและพันธมิตรออกแถลงการ เมื่อสัปดาห์ที่แล้วเกี่ยวกับบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของเกาหลีเหนือแอบอ้างใช้ตัวตนปลอมโดยใช้เครื่องมือปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ที่อาจก่อให้เกิดภัยคุกคามหรืออาจมีการโจรกรรมข้อมูลและสกุลเงินดิจิทัลเพื่อนำรายได้ไปสนับสนุนโครงการพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์และขีปนาวุธของเกาหลีเหนือต่อไปติดตามรับฟังข่าวกีฬาครับ
2: การแข่งขันเทนนิสเยาวชนนานาชาติ World Tennis Tour Junior รายการ ITF Junior World Tennis Tour J30 ที่ ALM X Impact Tennis and Sports Center เมืองทองธานีรอบแบ่งกลุ่มวันแรกประเภทหญิงเดี่ยวกลุ่ม C แมตช์แรกพิชยาภักดิ์ศรีมุกนักเทนนิสไทยประเดิมผลงานรอบแบ่งกลุ่มเอาชนะแพนจือเย่จากจีนได้2เซตรวด6ต่อ1และ7ต่อ5พิชยาภักดิ์เก็บชัยชนะแมตช์แรกไว้ในมือได้สำเร็จส่วนอีกคู่ในกลุ่มเดียวกันปัตทินันเผือคำชนะลาราลาติจากฮ่องกง2ต่อ0เซต6ต่อ2และ6ต่อ4ด้านประเภทชายเดี่ยวกลุ่ม B วีรวิทย์กัมพุทเอาชนะไตรศรีเสนไป2ต่อ1เซตด้วยสกอร์6ต่อ3 2ต่อ6และซุปเปอร์ไทเบรก10ต่อ8คว้าแชมป์แมตช์แรกไปครองได้สำเร็จสหพันธ์ฟุตบอลอาเซียนหรือ AFF จัดงานแถลงข่าวก่อนการแข่งขันฟุตบอลอาเซียนคัพ2026รอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม B นัดที่3ระหว่างทีมชาติไทยกับฟิลิปปินส์ที่ห้องแถลงข่าวสนามกีฬานิวคลาร์กซิตี้แอธเลติกเมืองคาปาสประเทศฟิลิปปินส์โดยแอนโทนีฮัตสันหัวหน้าผู้ฝึกสอนกล่าวว่าฟิลิปปินส์เป็นทีมที่มีความอันตรายและมีเฮดโค้ชที่มีฝีมือทำให้ยากสำหรับการต่อกรแต่สถานการณ์ของทีมชาติไทยอยู่ในช่วงที่ดีในระดับหนึ่งขณะที่สถิติการพบกับฟิลิปปินส์ก็ไม่ได้มีผลกับเกมนี้เพราะทุกคนทำงานกันอย่างหนักโดยทีมงานมีการวิเคราะห์นักเตะของฟิลิปปินส์เป็นรายบุคคลและนักเตะไทยในทีมมีเป้าหมายที่จะโชว์ฟอร์มที่ดีที่สุดออกมาให้ได้สำหรับทีมชาติไทยจะพบกับฟิลิปปินส์ในวันนี้เวลา 20:00 นที่สนามกีฬานิวคลาร์กซิตี้แอธเลติกถ่ายทอดสดทางแอปพลิเคชัน True Vision Now จังหวัดเพชรบูรณ์พร้อมจัดแข่งกรีฑาสูงอายุชิงชนะเลิศประเทศไทยครั้งที่31มุ่งเป้าหมายสร้างสุขภาวะที่ดีแก่ผู้สูงอายุไทยติดตามได้จากรายงาน
21: นายวิวัฒน์วิกรานตโนรสนายกกิติมศักดิ์สมาคมกรีฑาผู้สูงอายุไทยและประธานอำนวยการจัดการแข่งขันพร้อมด้วยนายวิจิตรพรพฤทธิพันธ์นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเพชรบูรณ์และผู้ช่วยศาสตราจารย์เพิ่มศักดิ์สุริยะจันทร์นายกสมาคมกีฬากรีฑาผู้สูงอายุไทยร่วมกันแถลงข่าวจัดการแข่งขันกรีฑาสูงอายุชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยครั้งที่31 Thailand Open Master Game ระหว่างวันที่27-31มกราคม2570มุ่งเป้าหมายสร้างสุขภาวะที่ดีแก่ผู้สูงอายุและนักกีฬากรีฑาสูงอายุไทยเป็นการแข่งขันเป็นประเภทลู่ประเภทลานวิ่งผลัดและเดินรวม37รายการ14กลุ่มอายุชายและหญิงใช้สนามแข่งขัน2สนามคือสนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์และสนามกีฬากลางมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตเพชรบูรณ์นายวิวัฒน์วิกรานตโนรสกล่าวว่าในครั้งนี้จัดแข่งขันในช่วงเวลาที่เหมาะสมและไม่ซ้ำซ้อนกับรายการอื่นและจังหวัดเพชรบูรณ์ก็มีแหล่งท่องเที่ยวมากมายเชื่อว่าจะมีนักกีฬามาแข่งขันกันได้อย่างเต็มที่แน่นอน
22: ปีที่แล้วอาจจะมีข้อจำกัดหลายๆเรื่องนะจะเป็นเรื่องของการซ้ำซ้อนของรายการก็ดีนะที่มีจำนวนรายการมากไปก็ดีแต่ว่าในการแข่งขันที่เพชรบูรณ์เนี่ยเราจัดอยู่ในช่วงเวลาที่เหมาะสมแล้วก็คิดว่าจะเป็นช่วงเวลาที่นักกีฬาเข้าไปแข่งขันเป็นจำนวนมากขึ้นกว่าตอนที่แล้วนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งศักยภาพของจังหวัดเพชรบูรณ์เนี่ยซึ่งมีความพร้อมด้านกายภาพและในเรื่องของการท่องเที่ยวรวมทั้งในเรื่องของวัฒนธรรม
21: สำหรับการแข่งขันครั้งนี้คาดว่าจะมีนักกีฬาจากทั่วประเทศและนักกีฬาจากต่างชาติเข้าร่วมการแข่งขันกว่า 2,200 คนจากชมรมกรีฑาสูงอายุในประเทศไทย60ชมรมและจากต่างประเทศจำนวน15ประเทศมีชิงชัยกว่า500เหรียญทองพิจิตรกาญจนกุลรายงาน
2: นายโรจน์เมืองครุฑนายกสมาคมกีฬาเอ็กซ์ตรีมแห่งประเทศไทยเปิดเผยถึงความพร้อมทัพนักกีฬาชุดสู้ศึกเอเชียนเกมว่าสมาคมกีฬาเอ็กซ์ตรีมแห่งประเทศไทยเตรียมส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด9คนแบ่งเป็นสเก็ตบอร์ด7คนและจักรยาน BMX 2คนซึ่งที่ผ่านมานักกีฬาได้แข่งขันเก็บคะแนนมาหลายสนามซึ่งทุกคนก็ทำผลงานออกมาได้ดีและมีกำลังใจที่ดีจึงตั้งเป้าหมายว่าในส่วนของสเก็ตบอร์ดนักกีฬาโดยเฉพาะ ST วารีระยาสุกเกษมจะมีโอกาสคว้าเหรียญทองแดงและไปชิงเหรียญทองกับจีนและญี่ปุ่นส่วนจักรยาน BMX นั้นก็คาดหวังว่าจะเข้ารอบและไปลุ้นท็อป3ได้สำเร็จ
3: ก็อย่างที่ทราบนะครับว่าอันดับต้นนะครับของโลกเลยนะครับที่หนึ่งที่สองเนี่ยก็คือญี่ปุ่นจีนไม่ใช่แค่เอเชียนะครับเขาเป็นระดับโลกซึ่งเราเนี่ยก็คิดว่านักกีฬาของเราเนี่ยทำคะแนนมาได้ดีมากนะครับเราอยู่ในน้องเอสทีเนี่ยเป็นอันดับที่18ของโลกนะครับก็คิดว่าเราเนี่ยน่าจะตั้งความหวังไว้เป็นท็อป3ได้ในเอเชียนเกมในครั้งนี้ในส่วนสเก็ตบอร์ดนะครับในส่วนของ BMX เองเนี่ยของเราก็ได้มีการแข่งขันและเพิ่งไปแข่งขันที่จีนมาทั้ง2คนก็ได้เข้ารอบสุดท้าย8คนสุดท้ายเพื่อที่จะเข้าชิงชนะเลิศนะครับเราก็คาดว่าในเอเชียนเกมครั้งนี้เราก็คาดว่าน้องทั้ง2คนจะได้เข้าในรอบชิงเหมือนกันแล้วก็รู้ว่าเราจะได้ติดท็อป3ด้วยหรือเปล่า
2: ทั้งนี้สมาคมกีฬาเอ็กซ์ตรีมแห่งประเทศไทยยังได้ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของนักกีฬาโดยจัดผู้ดูแลสนามเพื่อช่วยฝึกซ้อมเพื่อลดปัญหาการบาดเจ็บของนักกีฬาขณะเดียวกันยังได้ปรับปรุงสนามให้ใกล้เคียงกับลักษณะของสนามแข่งขันจริงที่เมืองนาโกย่าเพื่อให้นักกีฬาได้ฝึกซ้อมก่อนเดินทางไปลุยศึกเอเชียนเกมครั้งที่20ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่19กันยายนถึง4ตุลาคมนี้ที่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นต่อไปทีมนักตบลูกยางสาวไทยเดินทางจากกรุงฮานอยประเทศเวียดนามกลับถึงท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมืองแล้วหลังจากโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมคว้าแชมป์ศึก CV Cup 2026สนามแรกได้สำเร็จโดยโค้ชออสเกียรติพงษ์ราชตะเกรียงไกรเปิดเผยว่ามีเวลาเตรียมตัวจาก VNL สู่ชิงแชมป์เอเชียประมาณ30วันและ CV Cup 2026ก็เป็นสัปดาห์แรกทำให้ต้องตัดสินใจจะใช้ทั้งนักกีฬาเลือดใหม่และรุ่นพี่พร้อมวางแผนการแข่งขันทั้ง3แมตช์ที่ผ่านมาโดยใช้ผู้เล่นไม่เหมือนกันซึ่งถือว่าเป็นสิ่งที่ดีที่ได้เรียนรู้และพัฒนานักกีฬาต่อไปทั้งนี้การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิง CV Cup 2026สนามที่2จะจัดขึ้นระหว่างวันที่7ถึง9สิงหาคม2569โดยจังหวัดเชียงใหม่ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดแข่งขันที่สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่700ปีซึ่งจะมีทีมเข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด4ประเทศคืออินโดนีเซียเวียดนามฟิลิปปินส์และไทยซึ่งทีมชาติไทยมีโปรแกรมจะลงสนามพบฟิลิปปินส์เป็นนัดแรกในวันที่7สิงหาคมเวลา 16:30 นถ่ายทอดสดทางช่อง131แอสตันวิลล่าสโมสรฟุตบอลระดับโลกจากพรีเมียร์ลีกแชมป์ยูฟ่ายูโรปาลีกฤดูกาลล่าสุดรวมกับ BG ปทุมยูไนเต็ดทีมชั้นนำของไทยลีกจัดกิจกรรมแอสตันวิลล่าเอเชียทัวร์ไทยแลนด์ฟุตบอลคลินิกฝึกทักษะลูกหนังให้กับเยาวชนอายุ 9-12 ปีรวม100คนที่ BG Training Center 3นำโดยเจมส์เชสเตอร์และอาเมดเอลมูฮามาดี2ตำนานนักเตะของแอสตันวิลล่าร่วมกับ2สตาร์ดังเจชนาทิพย์สงกระสินกับลูคัสอันเดอร์เซนจาก BG ปทุมยูไนเต็ดผ่านการเรียนรู้5ฐานย่อยประกอบด้วยการผ่านบอลการเลี้ยงบอลการยิงประตูการดวลตัวต่อตัวและแบ่งข้างเล่นกันในกลุ่มนอกจากกิจกรรมในครั้งนี้แอสตันวิลล่ายังเตรียมดวลแข่งกับ BG ปทุมยูไนเต็ดในศึกฟุตบอลอุ่นเครื่องระดับโลกนัดพิเศษแอสตันวิลล่าเอเชียทัวร์ไทยแลนด์ในวันนี้เวลา 19:30 นที่สนาม True BG Stadium จังหวัดปทุมธานีผานิชคาดนาครายงาน
4: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดินรู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ
5: ์วันนี้เสนอคำว่าคละคะคำว่าคละมีพยัญชนะต้นเป็นอักษรควบคอควายกับลอลิงคละหมายความว่าปนกันไปหลายขนาดเช่นมะม่วงในเข่งนี้มีทั้งลูกเล็กลูกใหญ่คละกันไปหนังสือเก่าบ้างใหม่บ้างขายคละกันไปราคาเดียวจะได้หมดของหลายอย่างดีบ้างไม่ดีบ้างปนกันไปก็เรียกว่าคละเช่นผลไม้เข่งนี้ดีก็มีเสียก็มีคละกันไปส่วนคำว่าคะเขียนคอควายสระอะเป็นคำลงท้ายที่ผู้หญิงใช้เพื่อแสดงความสุภาพในคำเรียกขานและคำถามเช่นคุณคะคุณแม่คะพี่กำลังทำอะไรคะคุณจะไปไหนคะมีเรื่องอะไรหรือคะ
4: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.ort.go.th
20: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
0: ขณะนี้เวลา 12:44 นาทีต่อไปติดตามรับฟังพยากรณ์อากาศครับกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณภาคตะวันออกเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่ยอมความกดอากาศต่ำบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังแรงโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางลำพูนพะเยาน่านตากและอุตรดิตถ์อุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครนครพนมมุกดาหารและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 29-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดปราจีนบุรีระยองและจันทบุรีโดยมีฝนตกหนักมากบริเวณจังหวัดนครนายกและจังหวัดตราดอุณหภูมิต่ำสุด 23-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากในระหว่างบ่ายถึงค่ำอุณหภูมิต่ำสุด 26-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา20:44 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1 เมตร 54 เซนติเมตรและเวลา9:14 น. ที่สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง90เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 14:50 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง16เซนติเมตรและเวลา 3:38 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง60เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:46 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:45 น
1: ต่อไปรับฟังข่าวบริการครับสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ขอเชิญร่วมแบ่งปันน้ำใจช่วยภัยพิบัติบริจาคอาหารและเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อจัดถุงยางชีพช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยโดยติดต่อบริจาคได้ที่สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย4แยกตึกชัยถนนราชวิถีแขวงทุ่งพญาไทเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครหรือบริจาคเงินช่วยเหลือโดยโอนเข้าบัญชีสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยธนาคารกรุงเทพสาขาอุรุพงศ์เลขที่

0: ั้น9เลขที่1034ถนนกรุงเกษมแขวงคลองมหานาคเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานครรหัสไปรษณีย์10100และทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ที่ asean.fad@m-society.go.th ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่7สิงหาคม2569ดูรายละเอียดและดาวน์โหลดใบสมัครได้ทางเว็บไซต์ www.msdhs.go.th หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์022029098กรมทรัพยากรธรณีรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงานนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงานนายช่างศิลป์ปฏิบัติงานนายช่างเครื่องกลปฏิบัติงานและนายช่างสำรวจปฏิบัติงานรวม28อัตราทั้งนี้ผู้สมัครต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปในระดับเดียวกับคุณวุฒิที่ใช้สมัครสอบหรือสูงกว่าของสำนักงานกพ.ผู้สนใจสามารถสมัครทางเว็บไซต์ dmr.thaijobjob.com ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่19สิงหาคม2569บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติจำกัดมหาชนรับสมัครพนักงานตำแหน่ง Cloud Engineer AI Engineer Product Development Quality Assurance Engineer Web DeveloperAI Developer, Data Engineer, Security Engineer, IT Security และ IT Planning รวมทั้งหมด39อัตราเปิดรับสมัครทางเว็บไซต์ career.app.ntplc.co.th/job ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่5สิงหาคม2569กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการเภสัชกรปฏิบัติการพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการและแพทย์แผนไทยปฏิบัติการรวม8อัตราผู้สมัครต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาที่ระบุหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันและได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพในตำแหน่งที่สมัครผู้สนใจสามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ dtam.thaijobjob.com ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่14สิงหาคม2569ตลอด24ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการต่อไปรับฟังบทความประจำวันครับ
1: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องอีบุ๊ครถยนต์ปิดช่องโหว่ชำรุดลอยแพราคาดิ่งท่านผู้ฟังคะรถยนต์ไฟฟ้าหรือรถยนต์ EV กำลังได้รับความนิยมในกลุ่มคนที่ต้องการมีรถยนต์คันใหม่ตอบสนองความต้องการด้านการประหยัดพลังงานและความทันสมัยแต่บางครั้งผู้ซื้อก็ต้องแลกกับความกังวลเช่นสมรรถนะในการขับขี่การให้บริการหลังการขายหรือแม้กระทั่งราคาที่ผันผวนนั่นเองค่ะสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบและสภาองค์กรของผู้บริโภคสะท้อนเสียงร้องเรียนของผู้ใช้รถ EV ทั่วประเทศพุ่งสูงกว่า 1,300 รายโดยปัญหาหลักที่สร้างความกังวลใจให้ผู้บริโภคมากที่สุด3ประเด็นได้แก่รถชำรุดบกพร่องถูกลอยแพหลังศูนย์บริการปิดตัวและราคาจำหน่ายที่ผันผวนลดลงอย่างรวดเร็วจึงได้รวบรวมข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่ผู้ใช้รถจัดทำเป็นคู่มือหรืออีบุ๊กฉลากรถยนต์และรถ EV ครบวงจรทั้งรถป้ายแดงและรถมือสองเพื่อเป็นแนวทางให้คนซื้อรถตรวจสอบข้อมูลได้อย่างโปร่งใสป้องกันการถูกเอาเปรียบจากตลาดรถยนต์ยุคใหม่ภายในคู่มือดังกล่าวแบ่งหมวดหมู่ออกเป็น3หัวข้อหลักได้แก่ 1. ศูนย์รวมฉลากรถยนต์ไฟฟ้าใหม่ EV Hub ยกขบวนข้อมูลรถ EV ป้ายแดงทุกค่ายมาไว้ในจุดเดียวให้คนอยากซื้อรถได้นอนดูเปรียบเทียบสเปคสมรรถนะและคุณสมบัติเด่นๆแบบชัดเจนไม่ต้องกลัวโดนเซลล์ขายฝัน 2. มาตรฐานฉลากรถยนต์และรถ EV ป้ายแดงรวบรวมประกาศสคบบังคับให้ผู้ประกอบการต้องแสดงรายละเอียดทางเทคนิคเช่นข้อมูลแบตเตอรี่ระยะทางวิ่งต่อการชาร์จต้องระบุมาตรฐานการทดสอบชัดเจนเช่น WLTP หรือ NEDC เพื่อป้องกันการโฆษณาเกินจริงราคาและเงื่อนไขการรับประกัน 3. ทางรอดตลาดรถมือ2รถยนต์และรถ EV ใช้แล้วปลดล็อกความกังวลใจของคนอยากซื้อรถมือ2ให้มีข้อมูลประวัติ

0: รถที่ชัดเจนโปร่งใสตรวจสอบได้ลดความเสี่ยงโดนย้อมแมวและช่วยให้ผู้ประกอบการต้องทำฉลากแสดงข้อมูลตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดนอกจากนี้สคบ.ยังกำชับข้อกฎหมายตามพ.ร.บ.คุ้มครองผู้บริโภคพุทธศักราช 2522ให้รถ EV และรถยนต์ทุกประเภทเป็นสินค้าควบคุมฉลากหากโชว์รูมหรือค่ายรถไหนไม่ติดฉลากไม่แสดงข้อมูลให้ชัดเจนมีโทษจำคุกไม่เกิน6เดือนหรือปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับประชาชนสามารถศึกษาและดาวน์โหลดอีบุ๊กข้อมูลการซื้อรถยนต์และรถยนต์ไฟฟ้า EV ได้จากเว็บไซต์สคบ. www.ocpb.go.th หรือสอบถามข้อมูลได้ที่สายด่วนสคม1166จบบทความประจำวันเรื่องอีบุ๊กรถยนต์ปิดช่องโหว่ชำรุดลอยแพราคาดิ่งเรียบเรียงโดยอานนท์นันตสุคนภูมิรัฐมีลักษณะนำเสนอท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
1: เธอวันหนึ่งเกษียณไปคิดบ้างไหมจะใช้ชีวิตยังไง
2: ยังเลยคิดว่าพอไม่ต้องทำงานก็คงสบาย
1: ระวังเหงานะถ้าไม่มีเพื่อนไม่มีสังคมวันๆจะเงียบมากเลยนะ
2: จริงด้วยแล้วควรทำยังไงดีล่ะ
1: เริ่มตั้งแต่ตอนนี้เลยหาเพื่อนใหม่เข้าชมรมทำอาหารหรือนัดกันทำกิจกรรมจิตอาสา
3: เพราะสังคมที่ดีเริ่มสร้างได้ตั้งแต่วันนี้เตรียมพร้อมสู่ชีวิตวัยเกษียณที่ไม่โดดเดี่ยว
4: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี
5: ้งานของครูเป็นงานสร้างสรรค์ที่บริสุทธิ์เพราะเป็นการวางรากฐานความรู้ความดีและความสามารถของทุกๆด้านแก่ศิษย์เพื่อช่วยให้สามารถดำรงตนเป็นคนดีมีอาชีพเป็นหลักฐานและเป็นประโยชน์แก่สังคมผู้เป็นครูอย่างแท้จริงจึงนับเป็นบุคคลพิเศษผู้ต้องแผ่เมตตาและเสียสละเพื่อความสำเร็จความก้าวหน้าและความสุขความเจริญของผู้อื่นอยู่ตลอดชีวิตพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์และชโลธรจัญญาอ่าน

0: นี้คุณกำลังรับฟัง FM 90.25 MHz สวทตะกั่วป่าเป็นเลิศด้านข่าวสารล้ำค่าวัฒนธรรมนำสมัยเทคโนโลยี
1: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
2: ความดันโลหิตสูงฆาตกรเงียบที่กำลังจะฆ่าชีวิตคุณท่านเริ่มต้นอย่างไรในการป้องกันโรคความดันโลหิตสูง

0: ขอเชิญร่วมกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมงานสมัชชาคุณธรรมและตลาดนัดคุณธรรมภาคใต้ 4-5 สิงหาคม 2569 ณ ห้องไหมฟ้าโรงแรมเลอเอราวัณพังงาถอดบทเรียนแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากเครือข่ายคุณธรรมทั่วภาคใต้สู่การพัฒนาสังคมคุณธรรมรับฟังบรรยายพิเศษโดยรองศาสตราจารย์นายแพทย์สุริยะเดลตรีภาตีผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรมและมอบนโยบายโดยนายกองเอกสบิดาไทยเศรษรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมจัดโดยศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรมจังหวัดพังงาและองค์กรเครือข่ายสมัชชาคุณธรรมรวมพลังเครือข่ายจาก14จังหวัด
1: ถ้าวันนั้นมีใครสักคนบอกตำรวจว่าลูกฉันไปยุ่งกับยาเสพติดวันนี้ลูกฉันอาจยังมีอนาคตก็ได
2: ้ยาเสพติดทำลายทั้งชีวิตและครอบครัว
3: หากพบเบาะแสยาเสพติดโปรดแจ้งสายด่วน1386
2: ข้อมูลของท่านเป็นความลับการแจ้งของคุณอาจช่วยชีวิตใครอีกหลายคน
3: หยุดยาเสพติดเริ่มจากการไม่เพิกเฉยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
4: ์ชลีพี่กำลังไปช่วยแล้ว
5: พี่ชาวีทำไมพี่ไม่สวมรองเท้าบูทมาล่ะคะ
6: รู้ไหมคะว่าการสวมรองเท้าบูทนอกจากจะป้องกันของมีคมสัตว์อันตรายไฟฟ้ารั่วน้ำกัดเท้าแล้วยังป้องกันโรคชีหนูได้ด้วยนะคะน้ำท่วมแบบนี้รู้ทันภัยป้องกันไว้ก่อนนะคะพี่
4: อ่ะเฮ้ยได้เลยน้องชลี
6: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
7: ์ฮัลโหลป้ารีบกลับบ้านมาเป่าเค้กกับน้องนะน้องจะรอ
8: ย้ายความแคบเพียงชั่ววูบทำให้คำสัญญาเป็นไปไม่ได้ถึงจะแคบแค่ไหนก็ต้องหยุดรถเมื่อเจอไฟแดงไม่ขับรถย้อนซ่อนไม่ขับรถเร็วไม่ขับรถปาดหน้าและเคารพกฎจราจรเพราะสิ่งที่มีค่าที่สุดคือการกลับถึงบ้านด้วยความปลอดภัยด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
9: สวทตะกวป่า FM 90.25 MHz ขอเชิญรับฟังรายการสารพันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 13:00 น.สวทตะกวป่ายุคใหม่ข่าวสารฉับไวห่วงใยประชาชน

0: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการสารพันจันทร์สุขค่ะวันนี้วันอังคารที่4สิงหาคม2569ค่ะวันนี้เช่นเดิมจะพบกับดีเจมะตูมภาสุรัตน์สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะก็สลับสับเปลี่ยนดีเจกันไปเรื่อยๆนะเมื่อวานนี้เจอกับดีเจน้ำเปล่าแล้วนะคะวันนี้ก็กลับมาเจอกันกับดีเจมะตูมกันอีกครั้งหนึ่งนะคะคุณผู้ฟังคะในช่วงของรายการสารพันจันทร์สุขค่ะซึ่งต้องบอกว่าวันนี้นะคะในช่วงนี้ก็มีกิจกรรมในพื้นที่จังหวัดพังงาเนี่ยมากมายเลยนะคะที่อยากจะมาเล่าสู่กันฟังละกันนะคะเริ่มต้นนะคะกิจกรรมของช่วงวันนี้แล้วก็วันพรุ่งนี้ค่ะเพราะว่าจังหวัดพังงาค่ะมีการจัดงานสมัชชาคุณธรรมและตลาดนัดคุณธรรมภาคใต้วันที่4ถึง5สิงหาคมนี้นะคะโดยปีนี้ค่ะงานสมัชชาคุณธรรมและตลาดนัดคุณธรรมภาคใต้ค่ะมีการจัดงานภายใต้แนวคิดสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมด้วยพลังเครดิตความดีสู่ทางรอดที่ยั่งยืนค่ะซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่4ถึง5สิงหาคม2569ณห้องไหมฟ้าโรงแรมเลอเอราวัณอำเภอเมืองจังหวัดพังงานะคะซึ่งจัดโดยศูนย์คุณธรรมร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรมจังหวัดพังงาและองค์กรเครือข่ายสมัชชาคุณธรรมภาคใต้14จังหวัดนะคะโดยภายในงานค่ะก็จะมีกิจกรรมทั้งการศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้3เส้นทางนะคะที่จะมีทั้งเทศบาลเมืองโคกลอยนะคะก็จะเป็น Moral Credit ค่ะระบบส่งเสริมการทำความดีแบบทั้งเมืองเส้นทางชุมชนบ้าน3ช่องเหนือค่ะชุมชนโอท็อปนวัตวิถีสุดยอดชุมชนต้นแบบเที่ยวชุมชนยนต์วิถีค่ะแล้วก็อีกเส้นทางนึงก็คือหลาดลองแลนะคะเป็นตลาดรักโลกตลาดสีเขียวตลาดวิถีพื้นบ้านในบรรยากาศสวนปาล์มค่ะรวมไปถึงมีเวทีแลกเปลี่ยน3ฐานเรียนรู้ค่ะทั้งศูนย์ประสานงานเครือข่ายคุณธรรมครอบครัวพลังบวกพี่เลี้ยงชุมชนการส่งเสริมคุณธรรมเด็กเยาวชนแล้วก็ Moral Credit ค่ะเครดิตความดีด้วยนะคะแล้วก็จะมีเวทีสรุปผลเสนอข้อเสนอเชิงนโยบายด้านคุณธรรมที่จะมีการสะท้อนความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนรวมถึงจากทุกที่นะคะเพื่อที่จะพัฒนาสังคมคุณธรรมค่ะมีการแสดงพลังเครือข่ายคุณธรรมภาคใต้รวมพลังเครือข่าย14จังหวัดภาคใต้ค่ะแล้วก็มีพิธีมอบเกียรติบัตรรางวัลเชิดชูเกียรติยกย่ององค์กรชุมชนแล้วก็แหล่งเรียนรู้ต้นแบบด้านคุณธรรมด้วยนะคะรวมไปถึงที่สำคัญเลยค่ะมีตลาดนัดคุณธรรมนะคะที่จะมีสินค้านิทรรศการองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องคุณธรรมต่างๆมากมายเลยนะคะมีการออกบูธของวิสาหกิจชุมชนต่างๆด้วยนะคะแล้วก็ที่สำคัญค่ะมีวิทยากรแล้วก็แขกรับเชิญพิเศษนะคะที่จะมีการบรรยายพิเศษนะคะเรื่องของทิศทางการขับเคลื่อนคุณธรรมของสังคมไทยค่ะโดยรองศาสตราจารย์นายแพทย์สุริยะเดลตรีปาตีนะคะผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรมค่ะมีการมอบนโยบายส่งเสริมคุณธรรมค่ะโดยท่านสบิดาไทยเศรษรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมแล้วก็จะมีการมอบเกียรติบัตรองค์กรชุมชนแล้วก็อำเภอคุณธรรมต้นแบบค่ะโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาค่ะท่านเพลรัตน์เพชรยวนนะคะกิจกรรมเริ่มต้นแล้วนะคะในวันนี้นะคะที่วันนี้เขาจะเป็นการศึกษาเส้นทาง3เส้นทางอย่างที่บอกไปก็จะมีเทศบาลเมืองโคกกลอยนะคะมีบ้าน3ช่องเหนือแล้วก็มีหลาดลองแลบางนุนะคะแล้วก่อนที่งานหลักก็จะเป็นในวันที่5ที่จะมีเรื่องของพิธีเปิดกันด้วยนะคุณผู้ฟังก็สำหรับวันพรุ่งนี้นะคะเจอกันก็สามารถทักทายกันได้เพราะว่าเดี๋ยวทีมงานสวทตะกั่วป่าเราก็จะไปที่งานกันด้วยนะคุณผู้ฟังนะฝากกันไว้ด้วยค่ะนี้งานสมัชชาคุณธรรมนะคะและตลาดนัดคุณธรรมภาคใต้ค่ะคุณผู้ฟังคะสำหรับกิจกรรมแรกค่ะกิจกรรมต่อมาอันนี้ต้องมาพูดกันเลยนะเพราะว่าวันนี้จะมีความพิเศษมากๆเลยค่ะเพราะว่าวันนี้ทีมงานสวทตะกั่วป่าค่ะเราก็จะได้พูดคุยค่ะกับทีมงานผู้จัดงานกั่วป่าโพค่ะหลายคนอาจจะเห็นในหน้า Facebook หรือว่าสื่อโซเชียลมีเดียต่างๆแล้วนะคะกั่วป่าโพกั่วป่าโพเอ๊ะคืออะไรแล้วงานนี้โอ้จะมีรูปแบบอย่างไรเป็นแบบไหนมีกิจกรรมอะไรบ้างเดี๋ยวเราจะได้ติดตามกันซึ่งในวันนี้นะคะเราจะพูดคุยกันสองท่านด้วยการที่มีการพูดคุยนะคะก็มี คุณเทวินแล้วก็คุณรัตมานะคะที่จะมาพูดคุยกันในรายการนะคะว่าเรื่องของการจัดกิจกรรมกัวป่าโพเราจะเห็นทั้งคอนเทนต์ต่างๆการนำเสนอเรื่องราวต่างๆเอ๊ะที่มาที่ไปเป็นยังไงความสำคัญของการจัดงานครั้งนี้เป็นยังไงแล้วก็ที่สำคัญค่ะมีอะไรที่เราจะต้องไปชมกันบ้างนะคะเดี๋ยวเราจะได้พูดคุยกันในช่วงหน้าแล้วกันนะคะแต่ว่าในช่วงนี้ค่ะให้ทุกท่านได้ชม3นาทีกับอัยการแผ่นดินแล้วก็สิ่งที่น่าสนใจกันก่อนช่วงหน้าเดี๋ยวเราจะได้มาพูดคุยกันค่ะ
1: 3นาทีกับอัยการแผ่นดินให้ความรู้กฎหมายคุ้มครองสิทธิประโยชน์พร้อมแนะนำช่องทางขอความช่วยเหลือจากสำนักงานอัยการสูงสุด

ครับพี่น้องประชาชนวันนี้ผมสุวิจักมงคลสวนิชอัยการคุ้มครองสิทธิ์จังหวัดขอนแก่นนะครับก็จะมาพูดเรื่องการกู้ยืมเงินกันทางไลน์ทาง Facebook เพราะว่าทุกวันนี้เราก็ติดต่อกันทางไลน์ทาง Facebook ว่าการกู้ยืมเงินทางไลน์ทาง Facebook สามารถใช้เป็นหลักฐานในการฟ้องร้องคดีแม้จะไม่มีกระดาษลงลายมือชื่อผู้กู้เป็นสำคัญอย่างที่กฎหมายเขียนไว้นะครับบางคนจะเข้าใจว่าไม่มีหลักฐานหนังสือหรือกระดาษหนังสือลงลายมือชื่อผู้กู้เป็นสำคัญเนี่ยมันสามารถนำไปเป็นหลักฐานในการฟ้องร้องได้มันเป็นความเข้าใจที่ผิดนะครับได้มีคำพิพากษาศาลฎีกาวางหลักเรื่องนี้ไว้ว่าข้อความกู้ยืมเงินที่ว่ามีจำนวนกู้ที่แน่นอนมีระยะเวลาการคืนเงินและผู้ให้กู้มีหลักฐานการโอนเงินเข้าบัญชีของผู้กู้ก็สามารถใช้เป็นพยานหลักฐานในการฟ้องร้องคดีได้นะครับซึ่งฎีกาที่2162/67มันมีข้อจริงว่าซึ่งเป็นฎีกาแรกของประเทศไทยนะครับที่ศาลฎีกาพิพากษาฐานข้อที่จริงคดีเนี่ยนายเอเนี่ยเป็นเพื่อนกับนายบีนายเอเนี่ยอยู่กรุงเทพส่วนนายบีอยู่ต่างจังหวัดนายเอเนี่ยเดือดร้อนเรื่องเงินจึงโทรมาหานายบีเอาเงินสักแสนบาทนายบีเป็นเพื่อนรักกับนายเอบอกว่าให้ส่งข้อความมาทางไลน์ว่าจะกู้ยืมเงินทางไลน์ระยะเวลาในการคืนเงินแล้วก็ให้เลขบัญชีมาด้วยข้อความว่า500,000พร้อมระบุว่าจะใช้คืนภายใน3 เดือนแล้วก็ส่งเลขบัญชีมาด้วยนายบีด้วยความรักเพื่อนก็โอนเงิน500,000แล้วก็โอนเงินเข้าบัญชีของนายเอแล้วก็หน้าจอแคปหน้าจอเพื่อถ่ายภาพหน้าจอไว้นะครับเป็นหลักพอครบ3 เดือนนายเอไม่รับสายบ้างก็เกิดให้ความอึดกับนายบีพอโทรติดก็บอกว่าเรายืมเงินนายเนี่ยไม่มีหลักฐานเป็นในกระดาษฟ้องร้องครับคดีได้ไม่ได้หรอกในบีในความอึดอัดเพื่อนก็เพื่อนนะถึงขั้นเงินไม่เข้าใครก็เลยฟ้องบังคับชำระหนี้จำนวน500,000 บาทพร้อมดอกเบี้ยผิดนะปรากฏว่าอย่างเงี้ยฟ้องไปแล้วศาลชั้นต้นศาลอุทธรณ์พิพากษายกฟ้องในบีในบีอุดฎีกาครับศาลฎีกาวินิจฉัยว่านะครับการที่นายเอเนี่ยสมัครแอปพลิเคชันไลน์เนี่ยเป็นการใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถระบุตัวผู้ใช้ได้ตั้งแต่ที่นายเอสมัครใช้บริการแอปพลิเคชันไลน์แล้วการที่เอส่งข้อความของผ่านแอปพลิเคชันไลน์ที่นายเอสมัครไว้ในการใช้บริการข้อความดังกล่าวจึงเป็นข้อมูลที่ผลเป็นหลักฐานถึงการกู้ยืมเงินเป็นหนังสือตามประมวลกฎหมายแพ่งพาณิชย์มาตรา653ประกอบพระราชบัญญัติธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์พ.ศ. 2544เมื่อมีข้อความว่า

ให้นายเอชดใช้เงินคืนให้กับนายบีพร้อมดอกเบี้ยตามกฎหมายเรื่องนี้เป็นอุทาหรณ์นะครับว่าข้อสำคัญที่ต้องให้ข้อคิดว่าหากกู้ยืมเงินทางไลน์ Facebook ท่านควรจะแคปหน้าจอไว้ถ่ายจอหน้าจอไว้นะแล้วก็เวลาส่งไลน์มาให้จำนวนเงินกู้ลบเวลาที่ใช้เงินแล้วก็ไลน์ในอดีตมากเวลาที่ติดอันสำคนขอกู้ได้แน่นอนเรื่องนี้สอนคนที่คิดจะหนี้ที่กู้เงินทางไลน์ในโลกดิจิตอลมันไม่สามารถปฏิเสธความรับผิด

ค่ะชื่อเก๋ค่ะสิริประภาธโมพัฒน์ค่ะเรื่องความเพียรบ้านเราทำเมืองกันนะคนจะแข่งอื่นก็ลังไล่กันมามากมายเลยอาชีพทำเมืองโรงแรมอาหารการกินทุกอย่างมันเข้ามาหมดเลยทำให้เมืองมันไม่รับมันสนุกสนานมันมีชีวิตชีวาเมื่อน้ำท่วมแต่คนกลัวป้าถ้าบอกน้ำท่วมนี่จะนุกแล้วก็ดีใจกันมาเลยแล้วก็ถ้าไปท่ามีหลายๆคนนะเขาก็จะรู้สึกว่าถ้าน้ำท่วมท็อปมาที่สุดยากให้เกิดมาหลายๆคนที่บอกว่านุกแต่บางคนเขาก็บอกว่าเดือดร้อนพูดง่ายเอ็นดูนะน้ำท่วมบ้านมาไอ้บ้านเรานุกไปดูในตอนนั้นเนชั่นลงข้าววะกลัวป้าน้ำท่วมแต่เห็นภาพเด็กอะเล่นน้ำยิ้มกันสดใสนี่ถ้าเราดูจากกันหลักซ่านะความทรงจำความสวยงามมันยังอยู่ซึ่งมันจะไม่อยู่ในแบบเดิมแต่คนบ้านเราเขายังอยู่เหมือนเดิมถ้ามีเวลาไปคุยกับเขานะจะได้ความทรงจำดีๆได้ความรู้สึกดีๆกลับมาเลย

0: ค่ะอย่างที่บอกคุณผู้ฟังไปนะคะว่าวันนี้เราพิเศษมากๆเลยนะคะที่เราจะได้มาพูดคุยเรื่องของกัวป่าโพกันหลายคนอาจจะสงสัยหรือว่าเห็นในโซเชียลมีเดียแล้วว่าเอ๊ะกัวป่าโพกัวป่าโพคืออะไรกันแน่วันนี้เราจะได้คำตอบกันนะคะจากผู้ใหญ่ทิวแล้วก็พี่เฟรมนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: แนะนำตัวกันหน่อยค่ะ
2: เทเวนลูตามนะครับหรือเขาเรียกว่าผู้ใหญ่ทิวนะครับเป็นประธานโปรเจกต์นะครับ
1: ค่ะเฟรมนะคะรัตมาก้าวนพรัตน์ค่ะ
0: ค่ะ
1: ผู้ช่วยน้องทิวค่ะ
0: เริ่มต้นเลยค่ะกัวป่าโพโอ้ที่มาที่ไปจุดเริ่มต้นนี่มันคืออะไรยังไงคะ
2: กัวป่าโพใช่ไหมครับก็เป็นการรวมตัวนะครับของคนในเมืองย่านมังกรตะกัวป่านะครับหลายๆจินนะครับคิดนะครับว่าเมืองเก่าเราอะมันไม่มีเกี่ยวกับเทศกาลสร้างสรรค์หรืองานสร้างสรรค์นะครับแล้วก็เลยคิดกันว่าจะทำอย่างไรดีแล้วก็เลยมีการรวมกลุ่มกันขึ้นนะครับประมาณ10กว่าคนนะครับก็รวมตัวกันขึ้นแล้วก็ประกอบกับที่ว่าเราครับมีการได้รับงบประมาณไปไฟงบมาครับ
0: ไปไฟงบมาด้วย
2: ใช่ครับ
0: แสดงว่าเขียนโครงการกันก่อนใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับเขียนโครงการแล้วก็ไม่รู้ว่าจะมีงบตรงไหนมาสนับสนุนบ้างครับแล้วก็ประกอบกับที่ว่าทางของCCD อะครับของลาดกระบังอะครับเขาทำโครงการนี้ขึ้นมาพอดีครับแล้วก็เลยส่งเข้าไปประกวดนะครับแล้วก็ได้รับมานะครับติดหนึ่งใน7ของประเทศครับ
0: ก็คือได้รับเป็นงบประมาณ
2: ใช่ครับ
0: แล้วก็ได้รับคัดเลือกมาเป็น7ที่ทั่วประเทศเลย
2: ใช่ครับ
0: โอ้มีความพิเศษมากเลย
1: โครงการว่าโครงการพัฒนาพื้นที่สร้างสรรค์ค่ะ
0: พัฒนาพื้นที่สร้างสรรค
2: ์ใช่ครับ
1: สร้างอะไรต้นแบบ
2: ต้นแบบพื้นที่สร้างสรรค์ครับ
0: ซึ่งเราก็เลยส่งกัวป่าโพไปเลยหรือเปล่าคะเดิมนี่คือเป็นชื่อโครงการนี้เลยไหมคะ
2: ใช่ครับเป็นชื่อโครงการนี้ครับซึ่งกัวป่าโพครับก็คือหลายๆท่านอาจจะไม่เข้าใจนะครับกัวป่าก็คือเมืองกัวป่าครับแล้วก็โพครับเป็นภาษาจีนนกเอี้ยนซึ่งแปลว่าท่าเรือหรือท่าน้ำครับคำนี้ก็จะใช้อยู่ในวิถีชีวิตซึ่งการพูดคุยปกติเราอาจจะไม่ได้ใช้คำนี้แต่ถ้าเกิดว่าเรามาในช่วงเทศกาลกินผักคำนี้ครับก็จะเฝงอยู่ในการวันที่รับพระส่งพระครับตรงนี้ก็จะเฝงอยู่ในวิถีของวัฒนธรรมของเมืองกัวป่าอยู่แล้วครับ
0: แบบกว่าที่เราจะเริ่มทำคิดโครงการจนมาถึงวันนี้ใช้เวลานานไหมคะ
2: ก็นานพอสมควรนะครับประมาณปีกว่าๆ
0: โอ
2: ้
0: แสดงว่าแบบเราก็เขียนโครงการมาเรื่อยๆใช่ไหมคะ
2: ใช่
1: ปีนี้ปีที่สองเน
2: า
1: ะ
2: ใช่
0: เป็นปีที่สองแล้วด้วยที่แล้วก็เป็นปีที่ดีที่เราได้รับคัดเลือก
2: ใช่ครับ
1: แต่ว่าระหว่างนั้นก็คือทางกลุ่มก็ยังมีการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ในรูปแบบอื่นที่ยังไม่ได้มีใครมาสนับสนุนก็ประมาณ
0: ก็คือเรามีกิจกรรมอยู่แล้ว
1: ใช่ใช่
0: แต่ว่าอาจจะยังไม่มีการได้รับการสนับสนุนของประมาณอยู่
2: ใช่ใช
0: ่ก็เลยเกิดมาเป็นกัวป่าโพ
2: ใช่ครับ
0: ซึ่งจะจัดงานแล้วในสัปดาห์หน้า
1: ใช
2: ่
1: ค่ะ
0: เล่าให้ฟังหน่อยเพราะว่าจริงๆแล้วชื่องานจริงๆไม่ได้แค่กัวป่าโพ
2: ใช่ครับ
0: เป็นยังไงเล่าชื่องานหน่อยติ๊ม
2: กัวป่าโพครับปีนี้ใช้ภายใต้แนวคิดกัวป่าโพจีโชเมืองหรือจะโชเมืองนะครับปีนี้ใช้คอนเซปต์นี้นะครับจีโชเมืองตะกัวป่าครับมีความหลากหลายทางวัฒนธรรมนะครับมีอัตลักษณ์ที่เป็นของท้องถิ่นเยอะมากนะครับทั้งด้านอาหารก็ดีนะครับด้านวิถีชีวิตก็ดีหรืออาคารสถาปัตย์ต่างๆครับก็มันสวยงามอยู่แล้วนะครับทำยังไงครับที่เราจะมาสามารถเชิดชูมันได้ก็คือรอบนี้ครับคือเราเหมือนการเปิดบ้านต้อนรับนักท่องเที่ยวแล้วก็ผู้มาเยือนนะครับให้สามารถที่จะ
1: ม
2: าสัมผัสเมืองตะกัวป่าเมืองเขาได้นะครับ
1: สิ่งที่ตะกัวป่ายังมีแล้วไม่เหมือนที่อื่นก็คือชุมชนแล้วก็วิถีมันยังคงเป็นแบบเดิมยังมีความอบอุ่นยังไม่ได้ทุกหลังก็ไม่ได้เป็นธุรกิจขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันยังมี
0: แบบวิถีชีวิตเน
2: า
0: ะ
2: ใช่ครับแล้วก็อีกเรื่องนึงก็คือที่สะท้อนเลยก็คืองอคาคีครับซึ่งเราเป็นงอคาคีที่สามารถคุยได้เลยว่าเป็นงอคาคีที่ยาวที่สุดในภาคใต้ตอนนี้ครับ
0: โอ้เรามีงอคาคีที่ยาวที่สุด
2: ใช่ครับสามารถเดินได้ตลอดนะครับ
0: แล้วก็ถ่ายรูปกันสวยมาก
2: ใช่ครับ
0: คราวนี้ค่ะเริ่มเล่ากันดีกว่าว่าในงานของเราเนี่ยที่จะจัดขึ้นในช่วงวันไหนนะคะ
1: วันที่12ถึงวันที่16ค
0: ่
1: ะ
0: 12ถึง16เราจะมีอะไรกันบ้างนะคะเริ่มเล่ากันเลย
1: ก็จริงๆแล้วไฮไลท์มันจะมีทั้งปีเนาะเพราะว่าตลอดกิจกรรมเนี่ยมันจะมีทั้งปีนะคะ
0: ทั้งปี
1: แต่ว่า12ถึง16เนี่ยจะเป็นไฮไลท์หลัก
0: โอ้เป็นไฮไลท์หลัก
2: เป็นการเปิดตัวโครงการครับ
0: อ๋อแบบ grand opening
2: ใช่ครับ
1: แต่เป็นแกรนจริงๆลงหน้างานจริงๆเลย
0: โอ้แสดงว่าในงานช่วง 12-16 นี้ต้องมีไฮไลท์อะไรน่าสนใจมากเลย
1: ใช่ค่ะแล้วก็แต่ละวันเนี่ยมันไม่เหมือนกัน
0: อ๋อไม่เหมือนกัน
2: ใช่ค่
1: ะมันก็เลยเป็นไฮไลท์ที่ว่าวันนี้คุณมาวันที่12 13 14คุณก็จะเจออ
0: ีกแบบนึงเลย
1: ความประทับใจที่ไม่เหมือนกัน
0: อุ๊ยแอบสปอยได้ไหมแอบสปอยสักหน่อยว่าเอ
1: ๊ะ experience ในการไปเดินเมือง
0: เริ่มต้น12เลยเนี่ยมันจะเจออะไร
1: น้องทิวเปิดเรื่อง12เลย
2: ของเรานะครับก็คือเหมือนเราอะครับก็คือบ้านเราคือใช้พื้นที่หลัก3พื้นที่ครับก็คือได้แก่บ้าน78นะครับก็จะเป็นบ้าน78
1: สต
2: ู
1: ด
2: ิ
1: โ
2: อ78
1: ใช่
2: เมืองมิวเซียมก็จะจัดแสดงเรื่องของเมืองเล่นะครับแล้วก็ในส่วนของบ้านเลขที่109หรือศาลเจ้ากึ่งตั้งหอยกล้วยนะครับจะเป็นแกลเลอรี่ของเมืองแล้วก็อีกส่วนนึงก็จะเป็นในส่วนของโรงเรียนเต้าหมิงก็จะเป็นเต้าหมิงสู่ประกายแห่งการเรียนรู้นะครับตรงนี้นะครับซึ่ง3สถานที่มันจะอยู่ห่างกันแล้วก็เราคิดว่าทำยังไงอ่ะให้มันสามารถเชื่อมต่อกันได้เราก็จะมีไฮไลท์ของแต่ละวันนะครับไว้ในการเชื่อมทั้ง3สถานที่นี้เข้าด้วยกันครับ
0: เริ่มต้น12เป็นจุดไหนคะ12
1: สตาร์ทก็จะเป็นบ้าน78เลยค่ะ
0: อ๋อเป็นที่บ้าน78อยู่ตรงไหนคะหลายคนอาจจะงงว่าบ้าน78อยู่ไหนแต่ว่าถ้าเกิดว่าไปเดินถนนสายวัฒนธรรมอาจจะเห็นอยู่ทางซ้ายมือเยื้องๆกับอามเหนือไหมคะ
2: ใช่ครับจะเยื้องๆกันครับ
1: อยู่ติดกับบ้านจุติ
2: บริษัทจุติครับ
0: ซึ่งตรงนั้นจะมีกิจกรรมอะไรบ้าง
1: ก็วันแรกเลยเนี่ยมาปุ๊บเนี่ยเราจะพากันจะเป็นทีมวันแรกเนี่ยจะเป็นทีมสื่อแล้วก็ทีมสื่อมวลชนที่ลงทะเบียนมาเนาะแล้วก็วันแรกเนี่ยเราจะพาเดินชมเมืองไล่ตั้งแต่บ้าน78ไปตามแผนที่ที่เราวาดกันเอาไว
0: ้
1: แล้วก็ไฮไลท์มันจะอยู่ที่ทุกบ้านน่ะมันจะมีวิถีชีวิตแล้วก็การจัดแสดงงานที่ไม่เหมือนกันแล้วเราก็จะไปล่าสแตมป์ค่ะ
0: โอ้มีล่า
2: สแตมป์ด้วยครับ
1: ใช่เพื่อมาแลก
0: อุ๊ยแสดงว่าได้ของรางวัลใช่มั้ยคะ
2: ใช
0: ่แอบบอกได้มั้ยคะว่าเป็นอะไร
2: ของรางวัลใช่ไหมครับก
0: ็
2: ค
0: ือ
2: จะเป็นกิจกรรมโพชโชคนะครับก็คือกิจกรรมนี้ครับเขาเรียกว่าอะไรนะพี่เฟรมเดินโอคาคีและวิถีเมืองหรือเมืองนะครับตรงนี้นะครับแล้วก็พอเดินครบนะครับจะไปแลกสแตมป์ที่เต้ามิงครับของรางวัลนะครับจะเป็นการจับฉลากครับแล้วก
1: ็
2: ลุ้นจับฉลากนะครับแล้วก็ลุ้นอีกต่อนึงนะครับว่าจะได้อะไรนะครับเพราะว่าอันนี้ครับถ้าหยิบมาก็จะได้เป็นคูปองส่วนลดของร้านค้าอาหารท้องถิ่นนะครับหร
0: ือ
2: ว่าเป็นคาเฟ่ภายในเมืองครับแล้วก็จะมีของที่ระลึกของศิลปินอะไรพวกนี้ครับ
0: โอ้แสดงว่ามีเยอะมากเลยก็คือจุดแรกก็คือจะพาชมเมืองพูดง่ายๆเหมือนพาชมเมือง
2: ใช่ครับ
0: แล้วหลังจากนั้นนะ
1: วันที่13 14 15 16ก็คือทุกคนก็ยังสามารถเดินได้อีกแล้วก็ล่าสแตมป์ได้อีกเพียงแต่ว่าวันที่12อ่ะเราจะไม่มีกิจกรรมเวิร์คช็อปแต่จะเป็นกิจกรรมเชิญร้านอาหารของชุมชนเนี่ยมาแล้วก็มารับประทานอาหารด้วยกัน
2: แล้วก็วันนั้นนะครับไฮไลท์พิธีมันก็จะมีไฮไลท์ตรงที่พิธีเปิดซึ่งพิธีเปิดของเราครับก็รอวันงานนะครับว่าเราจะเปิดยังไงนะครับตรงนี้ก็อุบไปก่อนพี่เฟรมก็ยังไม่รู้นะผมรู้อยู่คนเดียว
0: โอ้นะนี่แบบท็อปซีเคทมากไม่บอกด้วยว่าพิธีเปิดเป็นแบบ
2: ใช่ครับเพราะว่าจะรู้เฉพาะผมและก็คนที่ผมไปดิวมาครับ
0: โอ้แบบน่าตื่นเต้นมากคราวนี้พิธีเปิดช่วงกี่โมงคะอยากไปชมจัง
2: ประมาณ5โมงเย็นครับ
0: 5โมงเย็นก็คือในวันที่12เนี่ยก็จะมีการชมเมืองมีพิธีเปิดแล้วมี
2: แล้วก็มีเสวนาครับ
0: มีเสวนาเป็นเรื่องอะไรคะ
2: เนี่ยครับภายใต้หัวข้อกว่าป่าโพจีโชเมืองเลยครับ
0: แล้วก็เห็นว่ามีกิจกรรมอื่นอีกใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับเป็นการร้องเพลงครับของกลุ่มคนรักเพลงตะกั่วป่าครับแล้วก็เต้นลีลาดแล้วก็เปิดให้คนในชุมชนแล้วก็คนภายนอกครับใครสามารถที่จะมาร้องเพลงจอยกันก็สามารถมาร้องได้ครับ
0: มาได้เลยใช่ไหม
2: ใช่ครับใครจะร้องเพลงอะไรก็ไม่เกี่ยวครับคืออยากให้คนในชุมชนนะครับมีส่วนร่วมมากที่สุด
0: มาตั้งแต่กี่โมงคะเดี๋ยวจะเชิญพี่ที่รู้จักเนี่ยไปร้องเลยค่ะ
2: ประมาณหกโมงครึ่ง
0: เริ่มร้องหกโมงครึ่งก็เป็นแบบกิจกรรมยาวต่อไปช่วงเย็นเลยใช่ไหมตั้งแต่บ่ายจนถึงเย็นเลย
2: จนถึงค่ำเลย
0: โอ้จนถึงค่ำเลย
1: แต่งตัวมาได้เลยค่ะโพชิกๆแล้วก็จะชวน
0: โอ้ต้องแต่งตัวแบบไหนคะ
2: ยุค90 80มาได้เลยแล้วครับ
1: มาแบบคนทำเหมืองมาเลยค่ะ
0: โอ้แบบนั้นเลยก็ได้
2: ใครจัดเต็มเราจะมีกรรมการพิเศษนะครับมาแล้วก็มอบรางวัลให้นะครับใครแต่งตัวที่ตรงธีมเราครับ
1: โพชิ
2: กๆ
0: ก็คือโอ้กิจกรรมที่ให้เล่นเนี่ยนี่แค่ฟังเพิ่งวันแรกเองนะคะเนี่ยก็คือมีล่าสแตมป
2: ์ใช่ครับ
0: แต่งตัวแต่งตัวก็คือใครแต่งได้เลิศที่สุด
2: ใช่ใช่ใช่ครับ
0: โอ้ใครแต่งตัวได้เลิศที่สุดเฉพาะวันนั้นหรือว่าแบบทุกๆวันเลย
2: เฉพาะวันนั้นครับ
0: อ๋อเฉพาะวันที่12แสดงว่าต้องแบบจัดมาเลย เล่นใหญ่มาเลยใช่ไหม
1: เล่นใหญ่วันนั้นเลย
2: อ๋อแล้วก็วันที่12นะครับทางของช่างภาพในทีมครับแจ้งมาว่าถ้าใครมาร่วมงานนะครับก็จะได้รับเป็นคล้ายโฟโต้บูธ
0: อุ้ยจริงเหรอคะ
2: ใช่ครับไปถ่ายรูปได้ฟรีเลยครับก็คือเราคือไม่จำกัดนะครับ
0: โอ้นี่แหละค่ะมาตุ้มไปแล้วแน่นอนเดี๋ยวได้เจอกันวันนี้แค่วันที่12โอ้โหงานยังแน่นเลยอะไล่แต่ละวัน13ค่ะ13
1: 13เนี่ยก็จะเป็นไฮไลท์เกี่ยวกับเรื่องของนิทรรศการมนต์เสน่ห์ปืนละนกันนะคะก็จะเป็นศิลปินท้องถิ่นเนี่ยนำภาพวาดไปโชว์กันแล้วก็จะเป็นของพี่ป๋อง
2: ใช่พี่ป๋องช่างเทศบาลเมืองตะกั่วป่านะครับช่างศิลป์เทศบาลเมืองตะกั่วป่า
1: แต่เราจะไม่บอกค่ะว่าตอนนี้พี่ป๋องอุบอิบไว้กี่ภาพเพราะพี่ป๋องวาดใหม่หมดเลย
0: อ๋อเป็นการวาดใหม่ไม่ใช่เอาผลงานเดิมที่มี
2: ไม่ครับ
1: อาจจะมีบ้างเป็นส่วนประกอบนึงอะไรอย่างเง
0: ี้
1: ยค่ะแล้วก็จะมีเวิร์กช็อปค่ะแต่เวิร์กช็อปในแต่ละวันไม่เหมือนกันอันนี้อยากจะให้ไปติดตามกันในหน้าเว็บไซต์หรือว่าหน้าเพจได้เลยค่ะว่าใครชอบกิจกรรมไหนแล้วก็เดี๋ยววันใกล้ๆวันเนี่ยค่ะเราจะมีเปิดให้ลงทะเบียนกันค่ะเราก็จะรับทั้งในออนไลน์แล้วก็
0: Walk-in ด้วย
1: ใช่ค่ะแต่ว่าจำนวนจำกัดนะคะเวิร์กช็อปนี้ก็ไม่เกิน 30คน
0: อ๋อ30คนมีกี่เวิร์กช็อปคะ
1: โอ้น่าจะประมาณ13-56 5เวิร์กช็อปค่ะ
0: โอ้5เวิร์กช็อปนะคะที่จะมีก็คือตั้งแต่13 14 15 16ก
1: ็
0: จะเป็นเวิร์กช็อปทุกวันเลย
1: 13เรามีสเก็ตเชอร์ด้วย
2: ใช่เรามีสเก็ตเชอร์ด้วยครับ
1: คือเราจะมีทีมสเก็ตเชอร์จากภูเก็ตมาร่วมงานกับเรา
0: หมายถึงว่าเป็นแบบวาด
1: ใช่ค่ะวาดเมืองวาดอะไรแล้วก็เรามาจอยกรุ๊ปกันได้ค่ะ
2: แล้วก็อันนี้ก็คือไม่จำกัดครับก็คือใครที่จะมาสเก็ตเชอร์ครับก็คือสามารถมาได้ร่วมได้แล้วก็จะได้รับของที่ระลึกกลับไปครับคนที่มาสเก็ตเชอร์ครับ
0: หมายถึงว่ามาวาดภาพใช
2: ่
0: ไหม
2: ครับ
1: วาดภาพเมืองแอบกระซิบเลยค่ะว่าทีมเราเคยไปที่ภูเก็ตมาแล้วสนุกมากแล้วก็ไม่อยากให้ทุกคนพลาดเพราะว่าทีมภูเก็ตเขาเมืองอาชีพมากเขาจัดมาหลายที่แล้วก็เขามาเยือนถึงที่เรา
0: อ๋อเขาก็คือเหมือนว่าจะมานั่งแล้วก็จะดูแต่ละมุมของเมือง
1: แต่ละคนก็จะหิ้วเก้าอี้กันไปอ่ะนั่งพื้นนั่งเสือ
0: สำหรับ
1: ว
0: ัน
2: ที
0: ่
2: สำหรับวันที่13ครับพี่เฟรมก็จะเป็นในส่วนของสเก็ตลายผ้าแล้วก็ผู้คนอาจจะสเก็ตผู้คนเป็นหลักครับใครมาในงานนะครับก็สามารถไปบอกทีมสเก็ตเชอร์ได้เลยว่าขอเป็นแบบหน้า
0: อะไร
2: แ
0: บบนี้ได้หรอคะ
2: ได้ครับ
0: เตรียมตัวเลยค่ะทีมงานเตรียมตัวจดไว้แล้วว่าไปต้องทำอะไรบ้างอันนี้คือวันที่13
1: ใช่ค่ะ
0: ต่อวันที่14ค่ะ
1: 14นี้บ้านหลักก็จะเป็นการเปิดบ้าน109เนาะศาล9
2: ตึงตั้งตึงตั้งหอยกวน
1: ใช่ค่ะเป็นเรื่องของแลกัวป่าผ่านตัวตน
0: อยู่ตรงไหนนะคะ
2: ตรง
1: ใกล้ๆบ
2: ้
1: าน
2: ก็ใกล้ๆบ้าน
1: บริษัท78นะคะยืนกันจะ
0: ยืนกัน
1: คนรู้จักกันในนามของอั
2: ้มจีนกวางตุ้งครับเป็นสมาคมจีนกวางตุ้งหรือจีนแคะครับ
0: ค่ะก็จะมีการเปิดพื้นที่เปิดนี่คือหมายถึงว่าเปิดรอบนี้แล้วก็เปิดต่อเนื่องเลยนะ
2: ใช่ครับ
0: อ๋อ
1: แล้วก็จะมีการประกวดภาพถ่าย
2: ประกวดภาพถ่ายครับเราทำเสร็จสิ้นไปแล้วครับก็แล้วก็ได้รับผู้ชนะไปแล้วแล้วก็วันนั้นนะครับจะเป็นการนำภาพครับของที่ชนะครับมาจัดแสดงครับ
0: ค่ะแล้วก็มีการแบบโชว์ภาพ
2: ใช่ครับแล้วก็มีนิทรรศการมองกว่าป่าพันตัวตนครับ
1: แล้วก็วันที่14เรายังมีสเก็ตเชอร์เนาะ
2: ใช่
1: วัดเมืองละ
0: ทีนี้วัดเมืองแล้วนะ
1: ก่อนหน้านี้เมื่อวานเนี่ยเราจะเป็นวันที่13จะเป็นวัดคนวันที่14จะเป็นวัดเมืองค
0: ่ะอ๋อเป็นวัดเมืองนะคะฉะนั้นไม่ต้องไปผ่านแล้วบอกเขาว่าช่วยสเก็ตเราด้วย อาจจะเห็นเราเป็นตัวเล็กๆในเมืองเท่านั้น
2: ใช่ครับ
0: ฉะนั้นถ้าเกิดว่าอยากให้มี13และ14โอ้กิจกรรมก็ยังแน่นอยู
1: ่
0: ว
1: ่
0: าเวิร์กช็อปเป็นอะไรพอจะบอกได้หรือเปล่า
2: วันที่13ใช่ไหมครับ
1: 14
2: เลยครับโทษทีวันที่14ก็จะเป็นการทำโคมไฟ โบราณนะครับกับโรงเรียนซึ่งเป็นโคมไฟที่เมืองกว่าป่าใช้ครับแล้วก็ยังคนเดียวแล้วครับที่ยังทำได้อยู่แล้วก็ยังสามารถถ่ายทอดได้อยู
0: ่ค่ะอันนี้จำกัดอายุไหมคะเวิร์กช็อปเนี่ย
2: ไม่จำกัดครับ
0: เด็กก็ได้
2: ใช่ครับ
0: ผู้ใหญ่ก็ได
2: ้ได้ครับแต่ว่ามันมีจำกัดเพียง20คนเท่านั้นนะ
0: จำกัดแค่คน
2: ใช่ครับ
1: ถ
2: ้
1: าสมมติว่าเป็นน้องเล็กมากเกินเล็กต่ำกว่า10ขวบก็ควรจะมีผู้ปกครอง
0: มาด้วยนะคะ
2: ใช
0: ่อันนี้14 15ค่ะ
1: 15นี่เป็นการเปิดนิทรรศการของบ้าน78ครับพาชมนิทรรศการเกี่ยวกับเมืองแร่ค่ะ
0: โอ้มีเมืองแร
2: ่
1: เมืองแร่ใช่ค่ะเล่ากันว่าอดีตเนี่ยเราใช้เครื่องมืออะไรบ้างในบ้านก็จะแสดงเครื่องมือที่เคยใช้กันมาตั้งแต่ยุคทำเมือง
0: คือแบบว่าโชว์มีของจริงด้วยไหม
1: ของจริงเลยค่ะ
0: โอ้น่าสนใจ
1: อ
0: ัน
1: นี้หาชมไม่ได้ง่ายๆเนาะก็อยากชวนมาเพราะว่าเอาจริงๆแล้วพอเป็นรุ่นหลังเนี่ยก็จะไม่ได้คลุกคลีกับเรื่องของเมืองแล
0: ้
1: วแต่ว่ารากเง่าของเรามีเรื่องนี้
0: ม
1: าก็อยากชวนมาดู
0: วิ้ยน่าวิ้ยสตูดิโอ78 ที่พอใช่ไหมคะ
1: ใช่ตอนนี้เสร็จเรียบร้อยแล้ว
2: พอครับพอ
1: เราก็ได้งบตรงนี้ค่ะมารีโนเวทบางจุดเพื่อที่จะได้แสดงให้ดูกัน
0: เพราะว่าแบบดูข้างนอกอะเหมือน
2: มันแคบใช่ไหม
0: ใช่ใช่ใช่ดูเหมือน
2: มันมันจะมีโซนด้านหลังครับแล้วก็เป็นโถงใหญ่อีกทีนึงครับ
0: อ๋อค่ะก็เป็นนิทรรศการเกี่ยวกับเรื่องเหมือง
1: ใช่ค่ะแล้วก็มีเวิร์กช็อปสาธิตการร่อนแร
2: ่ร่อนเร
0: ่อุ้ยอย่างนี้เลย
2: ใช่ครับ
0: ใครยังไม่เคยทำ
1: ใช
2: ่ครับ
1: วันนั้นไปเลย
2: วันนั้นก็จะมีคนที่ว่าเคยร่อนเร่เป็นป้าป้าอีอีครับมาสาธิตการร่อนเร่ครับ
0: ว่าโอ้เป็นยังไงร่อนแบบไหน
2: ใช่ครับ
0: ให้ได้ลองทำจริง
2: ใช่ครับแล้วก็จะได้รับเป็นเร่ครับกลับไป
0: ด้วยเหรอคะ
2: ใช่ใช่มีของที่ได้กลับไปด้วย
0: โอ้นี่ตั้งแต่วันแรกจนถึงทุกวันนี่คือได้ของกลับบ้านหมดเลย
2: ใช่ครับติดไม้ติดมือครับ
0: โอ้โหงานนี้แบบว่าให้เต็มที่เลยโปรโมทเต็มที่เลย
1: น้องฟิวคนที่มาสาธิตการร่อนแร่ก็เป็นคนที่เคยร่อนแร่อย
2: ู่ใช่ใช่ครับ
1: ในยุคนั้น
0: ค่ะ
1: แล้วก็ยังมีโพทอล์ก
0: ค่ะ
1: เป็นเรื่องของการถกให้แรงเรื่องเหมือง
0: ก็คือพูดถึงเรื่องเหมือง
2: เรื่องเหมืองครับถกเถียงกันเลยครับก็คือว่าใครทำเหมืองทะเลใครทำเหมืองเขาอะไรแบบนี้ครับมันจะแตกต่างกันแล้วก็จะมาหาจุดร่วมกันว่าเออสุดท้ายแล้วมันก็คือเรื่องของเลดี้บุ๊กที่มาสร้างเมืองของเราครับ
0: โออ
1: ย่างตอนแรกเข้ามาเนี่ยค่ะก็ไม่รู้เลยว่าเหมืองมีบกด้วยเราเข้าใจว่าเหมืองคืออยู่ในน้ำอย่างเงี้ยก็เลยอ๋อเขามีทั้งบนบกและในทะเล
2: ใช่
1: ในน้ำ
0: วิน่าสนใจมากเลยเนาะอันนี้ก็เป็นเหมือนกันรู้ประวัติศาสตร์ไปด้วยเลย
2: ใช่ครับ
0: อืมค่ะอันนี้สำหรับวันที่16วันสุดท้ายของกิจกรรมนี
1: ้16นี่เป็นเต้าหมิง
2: เต้าหมิงนะครับ
1: เป็นประกายแสงแห่งการเรียนรู้ค่ะ
0: ค่ะ
1: จากตึกเรียนจีนเนาะ
2: จีนใช่คร
1: ับ แล้วก็มีกิจกรรมเวิร์กช็อปค่ะกิจกรรมเวิร์กช็อปเนี่ยมี2จุดใช่ไหมคะน้องติว
2: ใช่ครับวันนังกาจะมี2จุดครับ
1: เกี่ยวกับมินิแกลเลอรี่จัดที่บ้าน104
2: จัดบนดาดฟ้านะครับ
1: ดาดฟ้า
0: ดาดฟ้าเต้าหมิง
2: ไม่ครับเป็นดาดฟ้าของบ้านโรงครับ
1: บ้านโรงอันนี้เป็นบ้านโรง
2: พื้นที่โรง
0: พื้นที่โรง
1: แล้วก็มีอีกเวิร์กช็อปนึงอันนี้เป็นอะไรแล้วนะ
2: ก็ตัดแปะแวะซินครับ
0: ยังไง
2: ก็จะเป็นการตัดกระดาษแดงสอนตัดกระดาษแดงเป็นภาพอะครับ
0: แล
2: ้วก็เพื่อ
0: สนใจมากเลยค่ะ
2: ตัดกระดาษแดงนะครับก็ของเราคือใช้วิถีชีวิตก็คือตัดกระดาษนะครับเพื่อแปะบนผลไม้เพื่อไปไหว้เจ้าครับตรงนี้ก็จะมีคนมาสอนครับ
0: โอ้น่าสนใจมากก็คือจะมีเวิร์กช็อปทั้งสองวันนี้จะมีสองเวิร์กช็อปเลยใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับ
0: แล้วมีกิจกรรมเสวนาไหมคะ
2: เสวนาตอนเย็นครับ
0: เป็นเรื่องอะไรคะ
1: เรื่องเต้าหมิงเพราะว่าเต้าหมิงเป็นบ้านหลักเนาะวันที่16เนี่ยจะเป็นการพูดถึงบ้านหลักหลังสุดท้ายก็คือเต้าหมิงทีนี้วันไหนที่เราพูดเรื่องบ้านหลักอะไรเราก็จะถกเกี่ยวกับประเด็นนั้น
0: ก็คือพูดง่ายๆว่าแต่ละวันเนี่ยถ้าเกิดว่าใครที่มาจะมาแค่12เนี่ยคุณอาจจะพลาด13 14 15 16ได้เลย
2: ใช่ครับ
0: จะไม่ได้รู้ว่าเขามีอะไรต่อเลยแต่ละวันไม่เหมือนแสดงว่าจะต้องไปทุกวัน
1: จะอยู่ไฮไลท์จะบอกว่าจะให้อยู่แค่บางช่วงก็
0: ไม่ได้ใช่ไหมคะ
1: ใช
0: ่ต้องแบบทุกวันเลย12ถึง16นี้
2: ใช่ครับ
0: แล้วสมมติว่าคนที่ไปร่วมในส่วนใหญ่เขาต้องไปช่วงเวลาประมาณไหนคะ
1: งานเริ่มตั้งแต่บ่ายเนาะจริงๆแล้วอะค่ะการเดินเนี่ยมาเดินได้ตั้งแต่ช่วง
2: เช้าช่วงเช้าก็ได้นะพี่เฟมแต่ว่าพอเราเดินใต้หัวคาคีไงครับเพราะว่าแล้วก็จะมีจุดสแตนบายของรถโพท้องหรือรถสองแถวครับที่แถวๆบริเวณอัมตายเพื่อนำไปที่โรงเรียนเต้าหมิงครับเราก็ไม่ร้อนนะครับไม่ได้เดินจนถึงเต้าหมิง
0: มีรถบริการ
2: มีรถบริการครับ
0: หลายคนอาจจะกังวลโอ้เดินจากตรงสตูดิโอไปถึงเต้าหมิงอาจจะโอ้ช็อกได้
2: ม
0: ี
2: รถบริการ
1: แล้วก็วันสุดท้ายเนี่ยจะเป็นไฮไลท์ของการพูดถึงโรงเรียนเต้าหมิงหัวข้อจากโรงเรียนจีนสู่มรดกของแผ่นดินก็คือเต้าหมิงกับบริบทใหม่ในเมืองตะกั่วป่า
0: ค่ะ
1: ใครที่เป็นลูกศิษย์เต้าหมิง
0: จะได้มา
1: คนรุ่นใหม่ก็ไปฟังกันได้
2: ใช่ครับ
0: วันนี้กิจกรรมแน่นมากเลยนะคะ
1: แน่นมากยังไม่จบค่ะ
0: แต่ว่ายังไม่จบ
1: ของที่ระลึกต่างๆเนี่ยมันจะหลากหลายกันไปค่ะ
0: ซึ่งไม่เหมือนกันในแต่ละวันด้วย
1: อาจจะเหมือนบ้างไม่เหมือนบ้าง

0: เปิดงาน
1: ก็คืออันนี้ประชาสัมพันธ์ก่อน
0: ประชาสัมพันธ์
1: วันอาทิตย์ที่จะถึงนี
2: ้
1: นั่นก็คือวันที
2: ่9
0: วันที่9
1: วันที่9ทางทีมงานจะมีโบรชัวร์ไปแจก
0: ใช่ค่ะ
1: ซึ่งโบรชัวร์นั้นจะมี
0: หางบัตร
2: หางบัตร
1: นะหางบัตรนี้จะลุ้นรับอะไรบ้างคะ
0: ว้าอุ๊บไว้ก่อนค่ะ
1: ก็คือแต่ให้เก็บไว้ก่อนแต่ว่าอย่าเพิ่งทิ้งนะ
0: อย่าเพิ่งทิ้งเพราะว่า
2: ปั๊บมันจะยืนยันตัวตนกันไม่ได้
1: ใช่โ
2: อ้โห
1: ใ
2: ช่ครับ
1: อุ๊ยมีการยืนยันตัวตนด้วยจะต้อง1คนได้กี่ใบคะ
0: 1ใบ
1: แอบถามก่อนแอบถามก่อนเผื่อเดินไปเดินกลับได้2ใบ
0: ทำมาจำนวนจำกัดด้วยค่ะ
1: อุ๊ยกี่โมงอะคะเนี่ย
0: ไม่เกิน300ใบเท่านั้น
2: ประมาณ4โมง
1: 4โมงเย็นใช่ไหมคะเดี๋ยวจะไปสแตนบายรอ
0: ได้เลย
1: เพื่อจะหยิบก่อนแต่ว่าหยิบวันนั้นก็ไม่ได้หมายถึงว่าจะได้วันที่12
0: เขาประกาศวันที่12เลย
1: อ๋อ
0: ใช่ค่ะบนเวทีเลย
1: หมายถึงว่าจับกี่รางวัลนะคะเนี่ย
0: อันนี้ยังถกเถียงกันอยู่ค่ะว่าจะเอายังไงดีจะเอาน้อยจะเอาเยอะดี
1: อุ๊ย
0: เพราะเราอยากให้คนมาเยอะๆ
1: อยากไปแล้วค่ะตอนนี้
2: แล้วก็วันที่12ครับก็การจัดจำหน่ายสินค้าครับก็จะเป็นของอาหารพื้นบ้านนะครับขนมพื้นบ้านอาหารพื้นเมืองนะครับก็คัดสรรร้านมาโดยเฉพาะนะครับจะมีอยู่วันเดียวนะครับที่เป็น
1: มีอาหาร
2: ใช่ครับเป็นการจัดจำหน่ายนะครับ
1: โอ้แสดงว่า12เนี่ยก็แนะนำว่าไปตั้งแต่ช่วงเช้าเลย
2: เคยได้ยินไหมขนมโกโก
1: ้โกโก
2: ้ขนมชีเปีย
1: ไม่เคย
2: ใช่ใช่ต้องไปลองครับต้องไปลองนะครับในวรรณกาวก็จะมีนะครับเป็นอาหารพื้นเมืองของตะกั่วป่านะครับมาจัดจำหน่ายครับ
0: ใช่
1: แสดงว่านี่กิจกรรมพอพูดไปกิจกรรมเริ่มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเลยนะคะ
0: เยอะครับแล้วก็หลังจบวันที่16นี่แหละค่ะ
1: ค่ะ
0: หลังจากนั้นเนี่ยแต่ละเดือนก็จะมีไฮไลท์ที่ไม่เหมือนกัน
1: อันนี้ย้ำนะคะคือกิจกรรมเนี้ยไม่ได้จบแค่12ถึง16สิงหาคมกิจกรรมเนี้ยจะมีตลอดทั้งปี
2: ใช่ครับ
1: เพียงแต่ว่าอันเนี้ยเป็นช่วงของแกรนด์โอเพนนิ่ง12ถึง16
2: ใช่ใช่คร
1: ับ ให้ทุกคนได้รู้จักเมืองเก่าตะกั่วป่า
2: ใช่
1: คุยไปคุยมาค่ะเผลอมองเวลาแป๊บเดียวใกล้จะหมดเวลาแล้ว ในช่วงท้ายๆนี้อยากให้เชิญชวนละกันนะให้ฟังให้คุณผู้ฟังได้ฟังว่ากิจกรรมของเรามีวันไหนถึงวันไหนจัดที่ไหนบ้างแล้วก็ไฮไลท์สำคัญที่ห้ามพลาดคืออะไรบ้างเชิญเลยค่ะ
0: น
1: ้
0: อง ยูเลยค่ะ
2: ก็เชิญชวนนะครับมากันนะครับในย่านมังกรตะกั่วป่านะครับมาดูความสร้างสรรค์มาดูผู้คนมาดูวิถีชีวิตนะครับของย่านมังกรตะกั่วป่านะครับในรูปแบบใหม่ๆนะครับพี่เฟรม
0: ใช่ใช่เป็นจริงๆเราก็ห่างหายจากการทำเมืองสร้างสรรค์เนี่ยไปนานแล้วค่ะ อย่างครั้งแรกก็จะเป็นทีมของตะกั่วป่า
2: ไม้โฮมนะครับ
0: แล้วก็ทีมปีนี้ก็จะเป็นของทีม
2: ตะกั่วป่าโ
0: ฮแล้วก็ภายในงานเนี่ยเรายังมีไฮไลท์ไม่ว่าจะเป็นเครื่องดื่มอาหารที่คิดค้นสำหรับงานนี้อีกเพราะฉะนั้นก็คืออยากให้ไปลองชิมกัน
1: แสดงว่าของพี่เฟรมต้องมีชาแน่นอนเลย
0: ใช่ใช่มีด้วยแล้วก็มันเกี่ยวข้องกับความเป็นเมืองเก่าม
2: ากเป็นเครื่องดื่มของเมืองนะพี่เฟรม
0: เป็นเครื่องดื่มเมืองเลยค่ะใช่
1: น่าสนใจมาก
0: แล้วก็ยังมีศิลปินเนี่ยค่ะที่เขามาถ่ายทอดวาดงานศิลปะหรือทำงานแบบกิฟต์ช็อปต่างๆให้คนได้ซื้อกลับบ้านไปด้วย
1: อุ้ยชอบมากเลยงานแบบน
0: ี้แล้วก็เป็นงานวาดมือด้วยค่ะ
1: แบบแฮนด์เมด
0: ใช่ใช
1: ่ 100% เลย
0: แล้วเราก็ยังมีเสื้อของทีมที่เราจัดทำกันขึ้นมาโคกาโพซึ่งทีมงานก็จะวันนี้ที่ใส่มาไม่ใช่เสื้อตัวนั้นเสื้อตัวนั้นเราก็จะมาออกกันวันนู้นเลยค่ะวันที่12เลย
1: ไม่ใช่เสื้อที่พี่ทิวใส่
2: ไม่ใช่ครับอันนี้เป็นเสื้อรุ่นแรกครับ
1: อ๋ออันนี
2: ้รุ่นที่ไปประกวดมา
1: อ๋อเดี๋ยวเราจะมีอีกรุ่นหนึ่งที่จะชวนให้ทุกคนมาซื
0: ้อ
1: ใส่แล้วก็มาเที่ยวในงานโอ้ยน่าสนใจมากเราย้ำอีกครั้ง12มีไฮไลท์หลายกิจกรรมมากเลยอ่ะ
0: ใช่12ก็คือถ้าอยากมาร่วมฟังเมืองเพราะว่าวันที่12จะมีคนช่วยพูดเนาะเป็นมีแบบผู้นำค่ะในการพาเดินเพราะฉะนั้นเราจะได้รับรู้เรื่องราวประวัติศาสตร์ของเมืองมากยิ่งขึ้นแล้วก็13 14 15 16ก็จะเป็นไฮไลท์ของแต่ละบ้านหลักไม่ว่าจะเป็นบ้าน78บ้านโรงเรียนเต้าหมิงแล้วก็ศาลเจ้าค่ะ109นะคะก็คือใครชอบกิจกรรมไหนก็อยากให้มาเพราะว่าแต่ละวันก็จะมีเวิร์กช็อปที่ต่างกันไปอีก
2: แล้วก็บ้านบางหลังครับก็ไม่ได้เปิดมานานก็ในช่วงวันดังกล่าวครับเขาจะเปิดใช่ครับ
0: ซึ่งจริงๆเราทำงานกันอยู่ภายใต้คอนเซปต์อะไรนะที่น้องทิวบอกว่าเป็นการเปิด
2: ก็จะเป็นคนภายใต้คอนเซปต์ภายใต้แนวคิด adaptive reuse ครับก็คือการใช้พื้นที่ว่างบ้านว่างให้เกิดประโยชน์สูงสุดครับ
0: แล้วก็ป จจุบันเนี่ยเราอ่ะมีเว็บไซต์ขึ้นมาแล้วก็คือใครสนใจหรือว่าอยากติดตามกิจกรรมอาหารสามารถติดตามกันได้ในเว็บไซต์ของกัวปาโพนะคะ

0: ะหรือไม่ก็ในเพจและหลังจากนั้นเรายังมีช่องทางที่ให้สนทนากันกับทีมผู้จัดเพื่อส่งคลายข้อสงสัยก็คือสามารถสอบถามได้ใน LINE @ค่ะ
1: เป็นชื่ออะไรบ้างคะ
0: เว็บไซ
2: ต์กัวป่าโพ
1: เป็นกัวป่าโพหมดเลย
0: ใช
1: ่สามารถถ้าใน Facebook เนี่ยพิมพ์ภาษาไทยได้เลยกัวป่าโพนะคะ
0: ภาษาอังกฤษหมดเลยค่ะ
1: ไม่ถือว่าพิมพ์ในช่องค้นหาเจออยู
2: ่ครับ
1: เจออยู่แต่ว่าอันอื่นก็เป็นภาษาอังกฤษกัวป่าโพ
0: ใช่ค่ะเดี๋ยวเราจะพาลิงก์กันไปเอง
1: ก็ฝากไว้สำหรับกิจกรรมนี้นี่เสียดายเวลามันสั้นมากเลยค่ะ
0: เหมือนเรา
1: คุยกันแป๊บเดียว
2: ใช่
1: ผ่านไปอีกทีจะหมดเวลาแล้วนะคะก็ฝากไว้สำหรับกิจกรรมกัวป่าโพจีโชเมือง 12-16 สิงหาคมนี้นะชวนทุกอำเภอเลยค่ะ
0: ทุกเพศทุกวัยได้เลย
1: ใช่ค่ะทุกคนเลยนะคะที่ฟังอยู่ตอนนี้ก็ไปเจอกันที่งานอย่าลืมนะ12เขาให้แต่งตัวสวยๆเลิศๆมีรางวัลให้
0: ใช่ค่ะ
1: สไตล์ไหนก็ได้
0: ใช่ค่ะสไตล์ไหนก็ได้
1: ขอแบบย้อนยุคนิดหนึ่งนะคะวันนี้ก็ต้องขอบคุณพี่ทิวแล้วก็พี่เฟรมมากเลยนะคะที่มาพูดคุยกันในรายการนะคะแล้วก็หวังว่าเราทุกคนจะได้เจอทุกๆคนคุณผู้ฟังทุกคนนะคะในงานของเราในช่วง 12-16 แล้วก็งานก็จะมีตลอดทั้งปีเราจะได้มาอัปเดตแต่ละเดือนกันอีกครั้งหนึ่งละกันนะคะแต่ว่าวันนี้เวลาหมดแล้วค่ะต้องขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรายการค่ะวันนี้ลาพร้อมกับพี่ทิวแล้วก็พี่เฟรมนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 14:00 นกับอรัญญาชมชื่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขย้ำแอปหมอพร้อมไม่ใช่ต้นต่อข้อมูลผิดอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
4: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
5: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
4: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
5: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
6: เรารักประเทศไทย
7: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา 18:00 น.ณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขย้ำแอปหมอพร้อมไม่ใช่ต้นต่อข้อมูลผิดโดยเร่งตรวจสอบคำร้องทั้งหมดให้ได้ข้อเท็จจริงเพื่อแก้ทุกกรณีที่กระทบสิทธิประชาชน
8: นายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกล่าวถึงกรณีแอปพลิเคชันหมอพร้อมแสดงข้อมูลการรับบริการสุขภาพไม่ตรงกับความเป็นจริงว่าในส่วนนี้กำลังรอให้การพิจารณาการแจ้งข้อมูลของประชาชนเสร็จเรียบร้อยก่อนจึงจะสามารถที่จะดำเนินการต่างๆได้ข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรเมื่อข้อเท็จจริงออกมาแล้วจึงจะสนับสนุนจากข้อเท็จจริงนั้นเมื่อข้อมูลถูกต้องอะไรก็ตามที่ไม่ทำให้ประชาชนเสียสิทธิ์ใดๆจะแก้ไขทุกข้อเรียกร้องของผู้เสียหายตามที่ยื่นมาวานนี้ก็สามารถดำเนินการได้ยืนยันว่าตัวระบบแอปพลิเคชันหมอพร้อมไม่ได้มีความผิดพลาดใดๆเกิดขึ้นเป็นการรับข้อมูลมาจากผู้ให้บริการข้อมูลที่เชื่อมเข้ามาในระบบและการแก้ไขข้อมูลใดๆจะแก้ไขข้อมูลหน้าบ้านส่วนข้อมูลหลังบ้านจะเก็บไว้เพื่อการตรวจสอบต่อไปหากไปเจอข้อมูลว่ามีผู้กระทำความผิดก็พร้อมที่จะดำเนินการตามข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นต่อไปด้านนายแพทย์โสพลเอี่ยมสิริถาวรรองปลัดกระทรวงสาธารณสุขกล่าวว่าในส่วนของคำร้องที่ได้รับแจ้งมาทั้งจากระบบออนไลน์และที่เป็นเอกสารได้มีการแยกแยะเป็นรายจังหวัดและรายหน่วยบริการเพื่อส่งให้พื้นที่ตรวจสอบขณะนี้ผลการตรวจสอบทยอยกลับมาเป็นระยะโดยมีจำนวนคำร้องประมาณ 13,000 คนแต่น่าจะเป็นผู้ร้องจริงประมาณเกือบ 7,000 คนเพราะบางคนกดร้องเรียนมากกว่า1ครั้งแต่หรือหมนอุดมพรรายงาน
1: ศาลอาญายกฟ้องคดีที่6แอมสรารัตเหตุวางยาไซยาไนด์ฆ่าผู้อื่นและเป็นคดีที่3จาก6คดีที่ศาลพิพากษาแล้ว
9: ศาลอาญาถนนรัชดาภิเษกมีคำพิพากษายกฟ้องคดีวางยาไซยาไนด์ที่จำเลยในคดีคือนางสาวสรารัตรังสีวุฒาพรหรือแอมที่เกี่ยวข้องกับการเสียชีวิตของนางสาวมนทาทิพย์หรือทรายเห็นว่าพยานหลักฐานยังไม่เพียงพอจะรับฟังได้โดยปราศจากข้อสงสัยว่าจำเลยเป็นผู้กระทำความผิดด้วยการพิเคราะห์ว่าแม้จำเลยจะรับสารภาพในบางประเด็นแต่จากข้อเท็จจริงพบการครอบครองสารไซยาไนด์ของจำเลยเกิดขึ้นในปี2565ขณะที่ผู้เสียชีวิตตั้งแต่ปี2558ซึ่งยังไม่อาจเชื่อมโยงการครอบครองสารดังกล่าวกับเหตุคดีได้อย่างชัดเจน ศาลจึงยกประโยชน์แห่งความสงสัยให้แก่จำเลยและมีคำพิพากษายกฟ้องคดีดังกล่าวนับเป็นคดีที่3จากทั้งหมด6คดีที่ศาลมีคำพิพากษาสำหรับคดีที่เกี่ยวข้องกับจำเลยขณะนี้มีเพียงคดีแรกที่ศาลชั้นต้นมีคำพิพากษาประหารชีวิตซึ่งคดียังไม่ถึงที่สุดเนื่องจากอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลอุทธรณ์โดยสำนวนได้ส่งไปยังศาลอุทธรณ์แล้วส่วนคดีอื่นๆยังทยอยเข้าสู่กระบวนการพิจารณาของศาลจะมีนัดอ่านคำพิพากษาอีกครั้งในช่วงปลายเดือนกันยายนนี้ดลนภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
1: ทางการเกาหลีใต้ยืนยันพบผู้เสียชีวิตที่เชื่อมโยงกับคลื่นความร้อนรุนแรงที่ปกคลุมเกาหลีใต้อย่างน้อย16รายสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการณ์ของกระทรวงมหาดไทยของเกาหลีใต้ในวันนี้ยืนยันว่าคลื่นความร้อนรุนแรงที่ปกคลุมในประเทศเกาหลีใต้ระหว่างวันที่15พฤษภาคมถึงวันที่2สิงหาคมที่ผ่านมาส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย16รายและยังมีผู้ป่วยจากโรคที่เกี่ยวข้องกับสภาพอากาศร้อนมากกว่า 2,000 รายขณะเดียวกันสำนักงานอุตุนิยมวิทยาของเกาหลีใต้ประกาศเตือนภัยคลื่นความร้อนในหลายพื้นที่ของกรุงโซลและจังหวัดคยองกีคาดการว่าพื้นที่เหล่านี้อาจมีอุณหภูมิสูงถึง40องศาเซลเซียสอาจเป็นอันตรายถึงชีวิตได้ด้านประธานาธิบดีอีแจมยองผู้นำเกาหลีใต้กำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินมาตรการที่จำเป็นเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากคลื่นความร้อนและตรวจสอบระบบไฟฟ้าเนื่องจากความต้องการใช้เครื่องปรับอากาศเพิ่มสูงขึ้นปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 นค่ะ
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
7: ท่านกำลังติดตามรับฟังสวทตะกั่วป่ายุคใหม่หัวใจเพื่อชุมชน FM 90.25 MHz แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ได้ที่076-421-055สวทตะกั่วป่าบริการข้อมูลข่าวสารเพื่อท้องถิ่นเคียงข้างคุณเสมอทุกที่ทุกเวลา
10: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
7: ความดันโลหิตสูงฆาตกรเงียบที่กำลังจะฆ่าชีวิตคุณท่านเริ่มต้นอย่างไรในการป้องกันโรคความดันโลหิตสูง

0: ขอเชิญร่วมกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมงานสมัชชาคุณธรรมและตลาดนัดคุณธรรมภาคใต้ 4-5 สิงหาคม 2569 ณ ห้องไหมฟ้าโรงแรมเลอเอราวัณพังงาถอดบทเรียนแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากเครือข่ายคุณธรรมทั่วภาคใต้สู่การพัฒนาสังคมคุณธรรมรับฟังบรรยายพิเศษโดยรองศาสตราจารย์นายแพทย์สุริยเดลตรีภาตีผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรมและมอบนโยบายโดยนายกองเอกสบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมจัดโดยศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรมจังหวัดพังงาและองค์กรเครือข่ายสมัชชาคุณธรรมรวมพลังเครือข่ายจาก14จังหวัด
1: ป้าครับป้าครับฝนตกแรงนักเนี่ยแล้วล้าวดิแบบนี้น้ำมีท่วมแล้วไม้นี
2: ่หายลูกเอ้อบรรโรภาคใต้นี่ฝนตกหนักแบบนี้อายุลูกอย่าเพิ่งตกใจไปตา
1: ป้าครับพ่อแจ้งเตือนแล้วก็บอกว่าฝนตกหนักต่อเนื่องในพื้นที่ภาคใต้ให้เตรียมพร้อมรับมือตกกระไพน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากหากมีเหตุฉุกเฉินโทรสายด่วนพ่อ1784ครับป้า
2: เอาแล้วลูกเอ้ออย่าชะลาใจเรามาช่วยกันเก็บข้องเตรียมพร้อมกันไว้ก่อนนะลูกนะมีสติไม่ตื่นตระหนกติดตามพยากรณ์อากาศจากหน่วยงานภาครัฐอย่างใกล้ชิดและอย่าละเลยคำเตือนจากระบบแจ้งเตือนภัยเซลบอร์ดแคสต์ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
3: ์ชาวีคะหน้าฝนแบบนี้เรามาน้ำตกดินโคลนจะถล่มน้ำป่าจะไหลหลากไหมคะดีดีกลัว
4: ไม่ต้องกลัวดีดีเพราะมีเซลบอสแคสคอยแจ้งเตือนล่วงหน้าและมีอาสาสมัครเฝ้าระวังธรณีพิบัติภัยคอยเฝ้าระวังภัยและดูปริมาณน้ำฝนหากเกิดเหตุจะรีบแจ้งเตือน
3: ดีเลยค่ะชาวีดีดีกับชาวีจะได้เตรียมตัวได้ทันรู้ก่อนเตรียมตัวทันด้วยระบบแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าผ่านเซลบอสแคส
4: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
5: สุขภาพเป็นเรื่องของทุกคนมาดูแลสุขภาพกับผู้เชี่ยวชาญกันนะคะในรายการรู้เท่าทันสุขภาพกับโรงพยาบาลตะกั่วป่าทุกวันอังคารเวลา 14:07 น.ถึง 15:00 น.ทางสวทตะกั่วป่า FM 90.25 MHz อังคารสดใสใส่ใจสุขภาพ FM 90.25 MHz อังคารสดใสใส่ใจสุขภาพกับโรงพยาบาลตะกั่วป่า

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการรู้เท่าทันสุขภาพกับโรงพยาบาลตะกั่วป่าค่ะรายการที่จะพาคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะมาเรียนรู้ในเรื่องของสุขภาพในมุมมองใหม่ๆทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอำเภอตะกั่วป่า 90.25 เมกะเฮิรตซ์นะคะเรากลับมาเป็นประจำค่ะคุณผู้ฟังทุกวันอังคารนะคะเวลาประมาณบ่ายสองนิดๆจนถึงบ่ายสามโดยมีน้องจุ๋มนางสาวปฐมาลิ้มถิ่นนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการจากโรงพยาบาลตะกั่วป่าเป็นผู้ดำเนินรายการในวันนี้นะคะคุณผู้ฟังคะเราปฏิเสธไม่ได้เลยนะคะว่าในปัจจุบันนะคะแพทย์แผนไทยเนี่ยเข้ามามีบทบาทมากยิ่งขึ้นนะคะในทุกช่วงวัยด้วยกันนะคะวันนี้ค่ะคุณผู้ฟังก็จะเป็นในเรื่องของการคลอดบุตรนะคะคุณแม่มือใหม่นั่นเองค่ะการคลอดบุตรเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่เปี่ยมไปด้วยความสุขนะคะแต่ในขณะเดียวกันนั้นค่ะในช่วงเวลาของร่างกายของคุณแม่นะคะที่จะต้องเผชิญการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ก็ว่าได้นะคะทั้งการสูญเสียพลังงานการเปลี่ยนแปลงของโฮอร์โมนแล้วก็ความเหนื่อยล้าจากการดูแลลูกน้อยนะคะก็จะทำให้คุณแม่หลายๆท่านค่ะมีอาการแบบปวดเมื่อยอ่อนเพลียนะคะพักผ่อนไม่เพียงพอภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยค่ะคุณผู้ฟังจึงเข้ามามีบทบาทนะคะในการช่วยฟื้นฟูร่างกายหลังคลอดผ่านหัตถการต่างๆซึ่งถ้าหากเราได้รับการดูแลอย่างเหมาะสมและก็ปลอดภัยนะคะก็สามารถที่จะช่วยส่งเสริมแล้วก็ทำให้คุณแม่เนี่ยค่ะสามารถฟื้นตัวได้อย่างเร็วขึ้นนะคะวันนี้เองค่ะคุณผู้ฟังเราก็จะมาทำความรู้จักกับว่าหัตถการเนี่ยมีหัตถการอะไรบ้างนะคะที่เป็นประโยชน์รวมถึงข้อควรระวังนะคะเพื่อให้คุณแม่แล้วก็ครอบครัวค่ะสามารถเลือกใช้บริการได้อย่างเหมาะสมและก็ปลอดภัยนะคะโดยทางรายการรู้เท่าทันสุขภาพกับโรงพยาบาลตะกั่วป่านะคะก็เชิญน้องชยนันท์สร้อยจำปีค่ะนักศึกษาแพทย์แผนไทยนะคะมาร่วมพูดคุยกันในวันนี้นะคะเดี๋ยวให้น้องแนะนำตัวกับคุณผู้ฟังสักนิดนึงค
1: ่
0: ะ
1: ได้เลยครับสวัสดีครับชื่อชยานันท์สร้อยจำปีนะครับตอนนี้กำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่4นะครับคณะการแพทย์แผนไทยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่ครับแล้วก็วันนี้ก็มาจัดรายการนะครับแต่ช่วงนี้ก็คือจะฝึกงานอยู่ที่โรงพยาบาลตะกั่วป่านั่นเองครับ
0: ค่ะปีไหนแล้วคะน้อง
1: ชั้นปีที่4ครับ
0: อ๋อใกล้จบแล้วนะคะแป๊บเดียวเองแล้ว ในการฝึกเนี้ยเราฝึกอะไรบ้างอะคะ
1: มันจะแบ่งฝึกเป็น5ผัดครับแต่ว่าในนี้ผัดแรกก็คืออยู่ที่โรงพยาบาลตะกั่วป่านี้จะเป็นนวดไทยกับพดุงครรภ์ไทยครับ
0: อ๋อนะคะคุณผู้ฟังวันนี้เราก็จะมาคุยเรื่องนี้กันนะคะเดี๋ยวเราเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าค่ะว
1: ่
0: าทำไมคุณแม่หลังคลอดอะค่ะจึงการดูแลคุณแม่หลังคลอดในเขาเรียกว่าให้ความสำคัญเราต้องให้ความสำคัญนะคะ
1: ก็เริ่มแรกเลยนะครับว่าทุกคนเนี่ยอาจจะเคยได้ยินกับคำว่าพดุงครรภ์ไทยหรือว่าหมอตำแยที่ว่าแบบทำคลอดในสมัยก่อนใช่ไหมครับแต่ถ้าเรามารู้ทำความรู้จักเกี่ยวกับคำว่าการพดุงครรภ์ไทยกันก่อนนะครับว่าเอ้ยมันจะมีที่มาหรือว่ามีนิยามยังไงบ้างนะครับก็คือความหมายเนี่ยก็คือจะเป็นการดูแลมารดาแล้วก็ทารกนะครับตั้งแต่เริ่มตั้งครรภ์ไปจนถึงคลอดนั่นเองครับซึ่งทางการแพทย์แผนไทยของเรานะครับจะมุ่งเน้นเกี่ยวกับการดูแลในส่วนของมารดาที่มีการคลอดธรรมชาตินะครับหรือว่าเป็นการคลอดทางผ่านทางช่องคลอดปกตินั่นเองครับซึ่งเราจะใช้หัตถการต่างๆนะครับที่ได้มีการสืบทอดกันมาตามภูมิปัญญาพื้นบ้านที่เราได้สั่งสมหรือว่าเรียนรู้มานั่นเองครับแต่ว่าในวันนี้ครับพี่จุ๋มก็คือจะนำเสนอในเกี่ยวข้องของการดูแลมารดาระยะหลังคลอดเป็นหลักนะครับเพราะว่าศาสตร์การแพทย์แผนไทยเนี่ยจะมีบทบาทในส่วนนี้ค่อนข้างมากทีเดียวครับ
0: แล้วเหมือนกับช่วงต้นรายการที่พี่เกริ่นไปว่าเฮ้ยหัตถการของแพทย์แผนไทยในการที่จะช่วยดูแลในคุณแม่หลังคลอดเนี่ยมีหัตถการอะไรบ้างคะ
1: ถ้าหลักๆนะครับก็จะมีเกี่ยวกับการนวดไทยประคบสมุนไพรนะครับทับหม้อเกลือการรัดหน้าท้องนะครับการนั่งฐานแล้วก็การอบไอน้ำแล้วก็การเข้ากระจมนั่นเองครับซึ่งจริงๆก็มีหลากหลายกว่านี้แต่ว่าถ้าที่แบบรู้จักได้ทั่วไปหรือว่าเขานิยมทำกันก็จะประมาณนี้ครับ
0: แล้วก็คุ้นๆกันนะคะคุณผู้ฟังการนวดไทยการประคบสมุนไพรแต่ว่าการนั่งฐานหรือการรัดหน้าท้องเนี่ยยังไม่ค่อยคุ้นเท่าไหร่นะคะคุณผู้ฟังเดี๋ยววันนี้นะคะเราก็จะมาคุยในเรื่องนี้กันแต่หัตถการแรกอะค่ะคุณผู้ฟังที่เราคุ้นเคยกันดีนะคะก็คือการนวดไทยหลังคลอดนะคะอยากจะให้น้องเมนทอนนะคะอธิบายว่าเอ้ยการนวดไทยหลังคลอดเนี่ยมันมีความแตกต่างกันยังไงในการนวดไทยแบบธรรมดาที่เราคุยในสัปดาห์ก่อนหน้านะคะแล้วก็มีประโยชน์ยังไงต่อคุณแม่หลังคลอดอะค
1: ่
0: ะ
1: ได้เลยครับก็อย่างที่ทุกคนรู้จักกันดีนะครับสำหรับการนวดไทยเนี่ยก็คือการนวดเนี่ยก็คือจะเป็นการใช้อวัยวะของผู้นวด ไม่ว่าจะเป็นมือหรือว่าเป็นอุปกรณ์ช่วยต่างๆนะครับลงบนผิวหนังหรือว่าบริเวณที่มีอาการปวดหรือว่ามีอาการแสดงอะไรต่างๆนะครับก็คือแต่ว่าแตกต่างจากนวดปกติก็คือในส่วนของมารดาหลังคลอดเนี่ยจะเน้นในส่วนของเต้านมเพราะว่าหลังคลอดเนี่ยคุณแม่ก็จะต้องมีหน้าที่หลักก็คือเลี้ยงลูกเลี้ยงลูกบุตรใช่ไหมครับ
0: ใช่ค่ะอ
1: ีกอย่างหนึ่งก็คือน้ำนมเนี่ยมันก็ต้องออกมาจากเต้านมถูกไหมครับก็คือจะเป็นการบำรุงหรือว่ารักษาในส่วนบริเวณของเต้านมเพราะว่ามารดาหลังคลอดเนี่ยก็อาจจะมีภาวะความไม่สบายกายต่างๆนะครับอย่างเช่นการทัดตึงเต้านมภาวะน้ำนมไหลน้อยนะครับซึ่งการนวดเนี่ยก็คืออย่างที่เรารู้กันดีนะครับจะเป็นการกระตุ้นการไหลของน้ำนมได้ก็คือเหมือนกับว่ามันเป็นการเพิ่มบัตโฟครับก็คือเหมือนกับว่าทำให้ระบบไหลเวียนดีขึ้นซึ่งเลือดเนี่ยมันจะมีส่วนช่วยในการสร้างน้ำนมได้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับก็คือจะเป็นการช่วยสร้างน้ำนมได้ดีซึ่งเราก็จะประยุกต์การนวดได้หลากหลายท่านะครับแล้วแต่ว่าเรานวดกับหมอท่านไหนอะไรครับบางท่านเขาเรียนราชสำนักมาเขาก็ใช้ราชสำนักหรือว่าเรียนแบบเฉลยศักดิ์ก็ใช้แบบเฉลยศักดิ์ครับหรือว่าจะเป็นการตามนวดตามแผนโบราณต่างๆอะไรเงี้ยก็สามารถมาประยุกต์ร่วมกันได้นะครับซึ่งประโยชน์หลักๆนะครับก็คือจะเป็นการช่วยคลายความตึงของกล้ามเนื้อได้นั่นเองครับแล้วก็อย่างที่บอกนะครับก็คือจะช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของโลหิตแล้วก็การนวดเนี่ยก็ต้องมีข้อห้ามอยู่แล้วใช่ไหมครับเพราะว่าบางคนเนี่ยอาจจะมีอาการแบบมีภาวะแทรกซ้อนอะไรต่างๆเนี่ยเราก็ต้องดูดีๆนะครับก็คือข้อห้ามเนี่ยก็คือผู้ที่มีภาวะกระดูกพุนแล้วก็หญิงที่มีประวัติครรภ์เป็นพิษนั่นเองครับแล้วก็หญิงที่ระวังก็คือคนที่แบบว่าเพิ่งผ่าคลอดมาในระยะเวลาไม่เกิน1เดือนเนี่ยก็ต้องระวังเพราะว่าอาจจะทำให้เกิดแผลฉีกขาดหรือว่าอักเสบเพิ่มเติมได้ครับแล้วก็ข้อควรระวังเนี่ยก็คือเกี่ยวกับตัวผู้นวดนั่นเองครับก็คือการลงน้ำหมักมือเนี่ยบางทีเราอาจจะลงแรงเกินไปหรือว่าบริเวณนั้นนะก็คือเหมือนพวกบริเวณเต้านมอะไรนี้มันจะเป็นเนื้อเยื่อที่อ่อนใช่ครับก็คือถ้าลงแรงเกินไปเนี่ยอาจจะเกิดการช้ำอาการอักเสบจนทำให้เกิดมีไข้ติดเชื้อเลือดออกผิดปกติหรือว่าอาจเกิดภาวะแทรกซ้อนหลังคลอดที่ตามมาอื่นๆได้เนี่ยครับ
0: แล้วเหมือนกับนวดเนี่ยค่ะน้องเรานวดเองคุณแม่นวดเองหรือว่าคุณแม่จะต้องไปที่แผนไทยอะคะ
1: อันนี้ได้ทั้งสองแบบเลยครับก็คือเหมือนกับว่าถ้าคุณแม่เนี่ยไม่สะดวกไปที่คลินิกหรือว่าที่โรงพยาบาลเนี่ยก็สามารถศึกษาคลิปหรือว่าไปให้เจ้าหน้าที่เนี่ยแนะนำท่านวดเต้านมด้วยตัวเองได้ใช่ครับ
0: เพราะว่าบางท่านเนี่ยอาจจะแบบเก็บน้ำนมไว้ให้ลูกที่ว่าเก็บใส่ฟีดไว้ในตู้เย็นอะไรแบบนี้นะคะก็ถ้าเกิดว่าเรามานวดขึงเต้านมก็จะทำให้ลดอาการคัดได้ใช่ไหมแล้วก็
1: เพิ่มปริมาณน้ำนมได้ด้วย
0: นะคะเดี๋ยวขอพักฟังเพลงกันสักครู่นะคะคุณผู้ฟังแล้วเดี๋ยวกลับมาพบกันต่อค่ะว่าหัตถการอื่นๆนะคะมันต้องมีความสำคัญยังไงบ้างนะคะเดี๋ยวกลับมาพบกันในช่วงถัดไปค่ะ

0: ค่ะคุณผู้ฟังก็กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการนะคะเมื่อกี้เราคุยกันในเรื่องของหัตถการการนวดแผนไทยนะคะอีกหัตถการนึงคือการประคบสมุนไพรนะคะนวดแล้วก็ต้องมีประคบเนาะแล้วจะช่วยยังไงในผู้หญิงหรือว่าคุณแม่หลังคลอดได้บ้างอะคะ
1: ก็อย่างที่เรารู้กันดีนะครับเหมือนกับว่าเวลาเราเข้ารับหัตถการเนี่ยทางผู้ช่วยนวดหรือว่าผู้ให้หัตถการเนี่ยเขาจะถามว่าประคบได้ไหมครับอะไรประมาณนี
0: ้
1: ก็ส่วนมากเนี่ยมันจะมาคู่กันอยู่นะครับก็คือการประคบเนี่ยส่วนมากเขาจะทำหลังคลอดเอ้ยไม่ใช่หลังคลอดครับอ่ะหลังคลอดถูกแล้วหลังนวดเมื่อกี้เล่นวงนี้หนึ่งเป็นการบรรเทาช่วยแบบบรรเทาการปวดเกร็งกล้ามเนื้อคล้ายๆกับการนวดครับแต่ว่าอันนี้จะเป็นการให้ความร้อนผ่านลูกประคบนั่นเองครับซึ่งจะช่วยลดปวดเมื่อยกล้ามเนื้อร่างกายช่วยให้ผ่อนคลายแล้วก็กระตุ้นการไหลเวียนของโลหิตได้ครับซึ่งลูกประคบที่เราใช้เนี่ยจะเป็นการนำสมุนไพรเนี่ยมาห่อไว้ด้วยผ้าดิบต่างๆนะครับแล้วก็นำไปผ่านความร้อนโดยใช้ซึ้งหนึ่งหรือว่าหม้ออะไรต่างๆนะครับแล้วก็สามารถนำมาประคบบริเวณจุดต่างๆตามร่างกายได้นะครับเช่นหลังบ่ายเอวหรือว่าหน้าท้องหรือว่าต้นนมก็ได้นะครับ
0: ค่ะแล้วลูกประคบเนี่ยค่ะในแต่ละหัตถการหรือว่าในคนปกติคุณแม่หลังคลอดหรือว่าในเคสต่างๆเนี่ยค่ะมีความแตกต่างกันไหมคะในเรื่องของสมุนไพรที่ใช้ในการประคบอะค่ะ
1: แตกต่างกันครับก็คือถ้ามันจะมี2แบบครับส่วนมากจะเป็นใส่สมุนไพรที่ว่าเป็นประคบเย็นหรือว่าประคบร้อนถ้าประคบเย็นเนี่ยก็จะเน้นในเรื่องของคนที่แบบว่ามีอาการบาดเจ็บเฉียบพลันเหมือนกับข้อเท้าแพงหรือว่ามีอาการบวมแดงร้อนอะไรเงี้ยก
0: ็
1: จะใช้สมุนไพรลดเย็นเนี่ยช่วยในการแบบว่าบรรเทาอาการอักเสบบวมแดงร้อนได้ก็เหมือนคล้ายๆกับการประคบเย็นด้วยน้ำแข็งอะไรครับแต่ว่าอันนี้จะในส่วนของการนวดเนี่ยจะเป็นการช่วยกระตุ้นแล้วก็ช่วยในเรื่องของระบบไหลเวียนโลหิตนะครับก็คือจะเน้นเกี่ยวกับสมุนไพรลดร้อนแล้วก็โดยเฉพาะสมุนไพรที่มีเกี่ยวกับน้ำมันหอมระเหยที่แบบว่าเวลาเรานึ่งสมุนไพรหรือว่าอะไรเงี้ยเราจะได้กลิ่นหอมๆแม่นั่นแหละครับก็คือน้ำมันหอมระเหยก็ส่วนมากที่ใช้ในแผนไทยนะครับก็จะขาดไปไม่ได้เลยนะครับก็คือพวกไผ่ขมิ้นชันตะไคร้มะขามใบมะกรูดหรือว่าเป็นสมุนไพรพื้นบ้านที่อยู่ตามครัวเรือนของเราก็สามารถใช้ได้ครับโดยก็สามารถใช้ได้ไม่จำเป็นต้องแบบว่าซื้อก็ได้หรือว่าถ้าแบบมีแถวบ้านเรามีเราก็สามารถนำมาโขกๆตำเองได้ครับแต่ว่าถ้าให้สะดวกก็จะเป็นการซื้อส่วนใหญ่ครับ
0: ค่ะซื้อโดยเปิด
1: แล้วก็นึ่ง
0: ใช้เลย
1: ครับโดยความร้อนจากลูกประคบเนี่ยก็จะช่วยส่งผ่านตัวยาของสมุนไพรเนี่ยไปสู่กล้ามเนื้อทำให้เกิดการคลายแล้วก็ทำให้ลดการปวดเมื่อยลดการตึงแล้วก็ส่งเสริมการไหลเวียนของโลหิตครับแล้วก็กลิ่นน้ำมันหอมระเหยเนี่ยในตัวของสมุนไพรเนี่ยจะทำให้คุณแม่รู้สึกผ่อนคลายแล้วก็มีลดภาวะปวดเมื่อยจากการอุ้มลูกหรือว่าการให้นมบุตรนั่นเองครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะครับก็คือเราควรเช็คอุณหภูมิของลูกประคบดีๆนะครับก็คือไม่ควรร้อนเกินไปแล้วก็ควรได้รับการประเมินจากผู้ประกอบวิชาชีพก่อนเข้ารับบริการนะครับโดยเฉพาะคุณแม่เนี่ยที่มีแผลผ่าตัดใหม่ๆแผลอักเสบหรือว่าช่วงนั้นมีไข้หรือว่ามีภาวะแทรกซ้อนหลังคลอดเนี่ยที่ทำเนี่ยเพราะว่าเพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วยแล้วก็ทำให้เกิดประโยชน์ส่วนสุขสำหรับทุกฝ่ายครับแล้วก็มันจะมีข้อห้ามด้วยนะครับก็คืออย่างแน่นอนว่าเราใช้อะไรสมุนไพรเนี้ยบางคนอ่ะอาจจะมีการแพ้ได้เป็นผื่นหรือว่าเกิดการคันได้แล้วก็ต้องระวังแล้วก็ผู้ที่มีปัญหาโรคผิวหนังเนี่ยบางทีอาจจะทำให้ผิวหนังอักเสบหรือว่าบวมแดงร้อนมากยิ่งขึ้นอะไรเงี้ยครับแล้วก็ข้อควรระวังนะครับก็คือระวังเรื่องของความร้อนนะครับโดยผู้ที่ให้อัตการหรือว่าเราให้อัตการตัวเองเนี่ยเราสามารถทดสอบความร้อนก่อนโดยการนำลูกประคบเนี่ยมาแตะบริเวณที่ท้องแขนท่อนล่างนะครับเพราะว่ามันเป็นแบบเนื้อเยื่อที่อ่อนที่สุดทำให้แบบว่ารับรู้ถึงความร้อนความเย็นได้เร็วอะไรเงี้ยครับ
0: นะคะคุณผู้ฟังถ้าเกิดว่าลูกประคบนี้เราก็สามารถที่ทำเองได
1: ้
0: นะคะแต่ว่าในการทำเองเนี่ยก็ต้องใช้คำนึงถึงความสะอาดด้วย
1: ใช่ครับ
0: นะคะอีกอย่างหนึ่งเนาะส่วนถ้าเกิดว่าไม่ทำเองก็สามารถที่จะมาซื้อได้ที่โรงพยาบาลตะกั่วป่านะคะก็จะมีจำหน่ายเหมือนกันค่ะก็หัตถการที่3นะคะอันนี้คุณแม่หลังคลอดทุกคนหรือทุกท่านอาจจะรู้จักนะคะ
1: ค
0: ือการทับหม้อเกลือนะคะทับหม้อเกลือนี่ทับยังไงอะคะเป็นหัตถการที่แบบต้องใช้อะไรยังไงบ้าง
1: ได้เลยครับก็ หลายๆคนก็อาจจะเคยได้ยินแต่ว่าได้เคยได้ยินรู้แค่ว่าทำหม้อเกลือแต่ว่าบางทีอาจจะไม่รู้วิธีการหรือว่ากระบวนการที่จะได้มาใช่ไหมครับก็คือจะเป็นหัตถการที่ใช้ในทางการแพทย์แผนไทยนะครับก็คือจะเป็นการใช้หม้อดินคล้ายๆถ้าคนแบบว่านึกไม่ออกเหมือนเคยกินจิ้มจุ่มไหมครับพี่จุ่มประมาณนั้นครับเป็นหม้อดินแบบนั้นใช่ครับแต่ว่าข้างในเนี่ยจะเป็นบรรจุเกลือเม็ดนะครับแล้วก็นำไอ้หม้อดินที่บรรจุเกลือเม็ดเนี่ยไปเผาไฟให้ร้อนหลังจากนั้นเนี่ยพอถ้าร้อนเนี่ยมันจะมีอาการแบบว่าทำให้เห็นว่าร้อนเนี่ยก็คือเกลือมันจะเม็ดมันจะแตกโป๊ะๆในหม้อนั้นครับแล้วก็เราจะยกลงมานะครับแล้วก็นำใบพับพึ่งเนี่ยวางเป็นเครื่องหมายบวกอะไรเงี้ยครับหรือว่าเป็นผ้าอะไรก็ได้รองก่อนที่จะทาบบริเวณท้องของมันดาเลยครับเพราะว่าคือถ้าสมมติเอาหม้อดินตรงๆเลยเนี่ยมันร้อนเกินอะไรเงี้ยครับแล้วก็นำมาประคบบริเวณหน้าท้องสะโพกหรือว่าแผ่นหลังบริเวณของที่มีอาการปวดของคุณแม่หลังคลอดนั่นเองครับซึ่งความร้อนจากหม้อเกลือเนี่ยจะช่วยทำให้ร่างกายรู้สึกแบบว่าอบอุ่นขึ้นกล้ามเนื้อคลายตัวบรรเทาอาการปวดเมื่อยอันนี้มันจะคล้ายๆเกี่ยวกับคล้ายๆการประคบสมุนไพรเลยแต่ว่าอันนี้จะเป็นหม้อเกลือแทนนั่นเองครับซึ่งจะแน่นอนครับก็คือจะส่งเสริมเกี่ยวกับระบบไหลเวียนโลหิตแล้วก็นอกจากนี้นะครับตามศาสตร์การแพทย์แผนไทยของเรายังเชื่อว่าการทับหม้อเกลือเนี่ยจะช่วยทำให้มดลูกของเราเนี่ยเข้าอู่ได้ดีแล้วก็ช่วยทำให้คุณแม่เนี่ยรู้สึกสบายตัวมากยิ่งขึ้นเองครับ
0: แล้วนอกจากเกลือเราใส่สมุนไพรอะไรเพิ่มเติมลงไปได้ไหมคะ
1: คือต้องบอกว่าสามารถใส่ได้ครับแต่ว่าจุดประสงค์หลักก็คือเกลือของเราเนี่ยมันจะเป็นตัวที่แบบว่าเก็บความร้อนได้ดีอะไรเงี้ยครับก็เลย นิยมใส่เกลือเข้าไปในหม้อดินมากกว่าแต่ว่าสมุนไพรอื่นๆนะครับเราจะนิยมสับหยาบหรือว่าประสับละเอียดเนี่ยจะเป็นการวางไว้บนที่หน้าท้องหรือว่าบริเวณผ้ามากกว่า
0: หมายถึงว่าให้ความร้อน
1: ใช่ให้ความร้อนผ่านสมุนไพร
0: แล้วมาที่ตัวเราใช่
1: ครับคือจะเป็นส่วนมากนี่เขาจะนิยมแบบนั้นมากกว่าเพราะว่ามันจะทำให้แบบว่าเข้าซึมถึงผิวหนังแล้วก็ลงไปถึงแบบว่าจุดปวดของมารดาได้ดีกว่าเนี่ยครับสมุนไพรก็จะคล้ายๆกับของการประคบเลยนะครับก็คือจะเป็นพวกรสร้อนที่มีเขาเรียกว่าน้ำมันหอมระเหยออกมาเนี่ยครับเป็นไพรว่านางคำว่าชามลูกหรือว่าจะเป็นกระบูนนั่นเองครับก็คือจะช่วยทำให้แทรกซึมไปสู่ผิวหนังของมารดาได้ดียิ่งขึ้นครับแล้วก็เราก่อนที่เราจะทาบหรือว่าหน้าหม้อเกลือเนี่ยหรือว่าทับเนี่ยก็คือเราต้องมีการนวดบริเวณท้องก่อนซึ่งที่นวดท้องก่อนเนี่ยก็คือตามความเชื่อของศาสตร์การแพทย์แผนไทยนะครับก็คือบริเวณท้องหรือว่าบริเวณสะดือเนี่ยมันจะเป็นจุดกำเนิดของลมต่างๆภายในร่างกายนะครับซึ่งถ้าเราไม่เขาเรียกว่าเหมือนกับพี่จุ๋มเพียนง่ายก็คือเหมือนกับเวลาเราจะออกกำลังกายเนี่ยเราก็ต้องทำการวอร์มก่อนใช่ไหมครับก็คือการนวดหน้าท้องก็คือเหมือนกับเป็นการวอร์มบริเวณกล้ามเนื้อท้องใช่ครับก็คือเหมือนกับว่าฟิลกระตุ้นให้รู้นะว่าฉันจะแบบจะทำมีอาการอะไรอาการสักอย่างทำให้ลมแบบมันเคลื่อนไปให้แบบเหมือนกับว่าให้ทั่วบริเวณครับไม่ได้กระจุกอยู่บริเวณใดบริเวณหนึ่งทำให้แบบว่า
0: ทำให้กล้ามเนื้อตรงนั้นตื่นตัวใช่ไหมครับ
1: ตื่นตัวเหมือนฟิลแบบกระตุ้นก่อนที่เราจะทำกิจกรรมแรงต่างครับแล้วก็ที่สำคัญนะครับก็คือต้องนวดในทิศทางตามเข็มนาฬิกาด้วยนะครับแล้วก็ในทิศทางเข้าหาสะดือก็อย่างที่บอกมันเป็นจุดกำเนิดของลมตามความเชื่อนะครับซึ่งประโยชน์หลักๆนะครับก็คือจะช่วยทำให้มดลูกเข้าอู่ขับน้ำเข้าปลากระตุ้นการไหลเวียนของโลหิตนะครับแล้วก็ลดอาการไม่ล้าและที่สำคัญนะครับก็คือจริงๆอ่ะก็คนปกติที่ไม่ได้ตั้งครรภ์ก็สามารถทำได้อยู่นะครับก็คือเกี่ยวกับช่วยทำให้หน้าท้องยุบได้นั่นเองครับก็คือเหมือนความร้อนมาจะส่งผ่านไปบริเวณแบบหน้าท้องเหมือนกับฟิลเบิร์นไขมันอะไรประมาณนั้นครับแต่ว่าข้อควรระวังก็คือจะเรื่องของความร้อนนั่นเองครับก็คือแล้วก็แบบว่าต้องแบบห่อดีๆครับเพราะว่าบางทีหม้อดินมันร้อนเกินไปอาจจะทำให้เกิดแผลผุพองได้แล้วก็บริเวณปุ่มกระดูกบริเวณแบบเชิงกรานหรือว่าซี่โครงอะไรเงี้ยครับต้องระวังดีๆแล้วก็ก่อนการทำหม้อเกลือก็อย่างที่กล่าวข้างต้นนะครับก็คือต้องมีการนวดไล่ลมออกก่อนเพื่อที่จะป้องกันภาวะไส้พองได้นะครับแล้วก็เหมือนกับว่าหลังจากทำหัตถการนี้เสร็จใหม่ๆเนี่ยครับก็คือควรนอนพักสัก 5-10 นาทีก่อนครับไม่ควรลุกขึ้นทันทีเพราะว่าความร้อนบริเวณที่ให้ไปเนี่ยบางทีมันอาจจะไม่ได้ร้อนเท่าบริเวณอื่นเหมือนบริเวณอื่นเขาไม่ได้ถูกกระตุ้นความร้อนเนี่ยครับมันจะทำให้เกิดการไม่สมดุลกันระหว่างความร้อนในร่างกายเลยครับก็คือควรค่อยๆให้ร่างกายปรับตัวก่อนที่จะทำกิจกรรมอื่นเพราะว่าอาจจะเสี่ยงต่อการหน้ามืดได้อะไรเงี้ยครับ
0: ค่ะคุณผู้ฟังก็เป็นหัตถการที่น่าสนใจนะคะการทำหม้อเกลือนะคะยิ่งถ้าเกิดว่าคุณมีหน้าท้องไปทับได้ใช่ไหม
1: ทับได้ครับ
0: โอ้น่าสนใจมากเลยค่ะนะคะแล้วอีกหนึ่งหัตถการค่ะคุณผู้ฟังที่เรายังแบ หนูจุ๋มก็เพิ่งเคยได้ยินเนี่ยค่ะว่าการรัดหน้าท้องนะคะการรัดหน้าท้องนี่คือยังไงอะคะเอาอะไรมารัดหรือว่าใช้สมุนไพรมารัดหรอหรือยังไงคะ
1: ก็การรัดหน้าท้องก็เหมือนกับเป็นการช่วยแบบว่ากระชับแบบเหมือนใครที่เหมือนกับแม่เนี่ยครับก็คืออย่างที่เรารู้กันเหมือนเราพ่อแม่แล้วตั้งครรภ์อย่างบางคนก็8เดือน9เดือนอะไรอย่างเงี้ยครับก็คือจะช่วยแบบว่ากระชับให้คืนสู่ร่างเดิมเหมือนกับบางคนเหมือนน้ำหนักขึ้น
0: เพิ่มขึ้นผิวก็ขยายขึ้น
1: ใช่แล้วพอหลังคลอดบางคนแบบมันไม่กลับมาเหมือนเดิมแล้วเนี่ยอันนี้ก็คือจะช่วยในเรื่องของการแบบกลับให้มันสู่แบบเหมือนสวยเป๊ะเหมือนเดิมในให้ได้มากที่สุดเลยครับก็คือจะเป็นการใช้ผ้าเป็นผ้าดิบส่วนมากนะครับจะเป็นผ้าดิบสีขาวอะไรเงี้ยจะพันบริเวณหน้าท้องนะครับแต่ว่าก่อนจะพันเนี่ยก็จะมีผ้าขนหนูผืนเล็กๆนะครับจะม้วนเป็นเหมือนเค้กโลครับก็คือจะเอาวางไว้บริเวณตำแหน่งของกึ่งกลางท้องหรือว่าจะถ้าสังเกตก็คือจะเป็นตำแหน่งของบริเวณมดลูกเนี่ยครับใช่ครับแล้วก็ใช้ผ้าเนี่ยพันรอบบริเวณท้องนะครับแต่ว่าควรระวังเรื่องไม่ได้พันให้แน่นจนเกินไปเลยครับบางทีอาจจะอึดอัดได้นะครับซึ่งจุดประสงค์หลักอย่างที่บอกข้างต้นก็คือทำให้กลับมาซูนสู่ร่างท้องของเราเหมือนตอนที่ยังไม่คลอดเลยครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือทำไอ้ตรงก้อนที่พัดเป็นโลครับจะทำให้มดลูกเนี่ยช่วยกดให้มดลูกหดตัวหลุดรัดตัวแล้วก็ทำให้มันแบบว่าเข้าอู่ได้เร็วขึ้นครับแล้วก็บรรเทาอาการปวดหลังที่มีการสะสมมาตั้งแต่ช่วงให้นมบุตรนั่นเองครับแล้วก็เพิ่มความมั่นใจในการทำกิจวัตรประจำวันมากขึ้นนะครับก็คือเหมือนกับว่าเราก็จริงๆอ่ะเราหลังคลอดส่วนมากเขาก็ไม่ได้ไปทำงานเลยใช่ไหมครับเหมือนกับว่าเราต้องมีการฟื้นฟูตัวประมาณ3เดือนอะไรเงี้ยได้อยู
0: ่
1: ก็คือบางทีเราก็เหมือนเวลาเราออกไปนอกบ้านเนี่ยมันบางทีมันไม่ได้แบบไม่ได้เห็นท้องมันจะย้วยขนาดนั้นเพราะว่าเราใช้ผ้ารัดอะไรอย่างเงี้ยครับก็คือเหมือนกับทำให้เราพอดูดีขึ้นมาบ้างอะไรเงี้ยครับ
0: ค่ะ
1: แล้วก็ส่วนมากก็จะทำร่วมกับพันธการอื่นๆข้างต้นนะครับก็คือนวดประคบแล้วก็ทับหม้อเกลือนี่ครับ
0: ก็ใส่เหมือนกับว่าในหัตถการที่คุยกันมาเนี่ยสามารถเราสามารถทำได้หลายๆหัตถการ
1: ใช่ครับ
0: ไม่ใช่ว่าเลือกอย่างใดอย่างหน
1: ึ่
0: งนะคะก็จะช่วยเสริมกันในแต่ละหัตถการก็จะมีประโยชน์หรือการเขาเรียกว่าไงอ่ะการออกฤทธิ์ที่แตกต่างกันอะไรแบบนี้ใช่ไหมคะเดี๋ยวขอพักฟังเพลงกันสักครู่นะคะคุณผู้ฟังเดี๋ยวกลับมาพบกันค่ะอีกหนึ่งหัตถการนะคะคือหัตถการนั่งฐานเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวเรามาคุยกันในช่วงถัดไปค่ะ

0: ค่ะคุณผู้ฟังก็กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการนะคะหัตถการนะคะอีก2หัตถการก็คือการนั่งทานกับการอบสมุนไพรนะคะหรือว่าการเข้ากระโจมเนี่ยค่ะเดี๋ยวเรามาดูหัตถการแรกค่ะการนั่งทานเนี่ยค่ะเป็นต้องทำยังไงบ้างคะ
1: เราก็อย่างที่ชื่อนะครับนั่งทานบางคนอาจจะคิดว่าเฮ้ยนั่งไปบนเตาหรือเปล่าอะไรเงี้ยอ๋ออาจจะเดี๋ยวมาดูกันเดี๋ยวครับว่ามันประมาณไหนนะครับก็คือการนั่งทานนะครับก็คือจะเป็นการหลักๆนะครับจะคือช่วยให้แผลฟีเยบและช่องคลอดเนี่ยมีแบบว่ามีความแห้งลดลงอะไรเงี้ยครับซึ่งการหัตถการนี้นะครับก็คือจะเป็นการนั่งบนเก้าอี้ที่มีแบบเจาะรูตรงกลางนะครับเพื่อที่จะทำให้ความร้อนที่ได้จากเตาถ่านนะครับลอยขึ้นมาได้แล้วก็ใต้เก้าอี้นะครับก็คือเราจะเป็นเหมือนเตาแบบเตาทำกับข้าวที่แบบ
0: เตาอั้งโล
1: ่อะไรเงี้ยครับใช่แล้วก็เป็นการนำถ่านที่ว่าไม่ได้ร้อนมากครับเหมือนแบบเป็นแค่มีความร้อนระอุระอุประมาณสัก 4-5 ก้อนได้นะครับก็คือมาไว้ในนั้น
0: เหมือนที่เขาใช้ปิ้ง
1: ใช่ครับเหมือนปิ้งย่างที่ว่าไม่ต้องใช้ไฟแรงอะไรขนาดนั้นแล้วก็จะมีการใช้สมุนไพรที่เราเตรียมมาเป็นลักษณะของผงนะครับโปรยไปบริเวณฐานนั้นก้อนนั้นแล้วมันก็จะเกิดการเผาไหม้แล้วก็มีควันขึ้นมาเล็กน้อยนะครับแล้วก็ถ้าเราอยากให้แบบว่ามีการตรงจุดบริเวณแผลฝีเย็บของเราเนี่ยแล้วก็ใช้กะลาเหมือนกะลามะพร้าวตาเดียวครับที่มันมีรูตรงกลางตัวเดียวเนี่ยครอบบริเวณเตาได้เพื่อที่ทำให้บังคับให้ควันเนี่ยขึ้นมาบริเวณรูเดียวแล้วก็มาตรงบริเวณแผลฝีเย็บของเรานั่นเองครับ
0: แล้วก็สมุนไพรอะคะที่เอาไว้โรยนี่ค่ะเขาเป็นสมุนไพรอะไรอะคะ
1: สมุนไพรอันนี้ก็จะเน้นในเรื่องของรสเค็มซึ่งทางการแพทย์แผนไทยเนี่ยรสเค็มมันจะช่วยซาบซึมที่ผิวหนังทำให้ผิวหนังเนี่ยมีความแห้งหรือว่าทำให้รักษาเกี่ยวกับอาการโรคผิวหนังได้เนี่ยครับ
0: สมุนไพรรสเค็มได้แก่
1: อย่างเช่นพวกแสมสารแก่นแสมทะเลอะไรครับก็คือเหมือนกับว่าแสมทะเลนี้ก็คืออยู่ใกล้ทะเลมันจะมีความเค็ม อะไรเงี้ยก็เหมือนกับบางเคยได้ยินไหมครับแบบบางคนที่แบบมีเป็นแผลที่ขาอะไรเงี้ยเขาชอบให้ไปลงน้ำทะเล อะไรประมาณนั้นใช
0: ่
1: คร
0: ับ
1: เหม
0: ือ
1: นก
0: ับทีคันๆแล้ว
1: ใช่ให้แบบแม่แบบให้ไปทะเลอะไรเงี้ยมันจะช่วยเหมือนกับว่ามันจะอาจจะแบบมีการกัดฟอกบริเวณผิวหนังทำให้ผิวหนังแบบสะอาดมากขึ้นอะไรเงี้ยครับประมาณนั้นแล้วก็จะมีรสฝาดซึ่งทางแผนไทยเนี่ยก็คือรสฝาดจะช่วยทำให้การสมานแผลได้ดียิ่งขึ้นเลยครับก็คืออย่างเช่นพวกขมิ้นชันกำยานมะกรูดว่านางคำแล้วก็ไผ่แล้วก็พวกชานหมากเนี่ยก็จะมีรสฝาดอยู่แล้วครับแล้วก็พวกว่านอะไรเงี้ยก็เหมือนกับไอ้การ

0: ช่องคลอดปกติก็คือคลอดธรรมชาตินั่นเองครับส่วนหญิงที่ว่าผ่าคลอดนั้นไม่แนะนำเพราะว่าเราไม่ได้คลอดแบบผ่านทางช่องคลอดครับมันไม่ได้มีแผลบริเวณนั้นเราผ่านทางหน้าท้องแทนมันก็จะไม่ให้เกี่ยวกับแผลฟรีเย็บแหละซึ่งคนที่คลอดธรรมชาติเนี่ยจะแนะนำทำหลังจากคลอด7วันนะครับแล้วก็ทำวันละ1ครั้งครับแล้วก็ครั้งนึงเนี่ยใช้ประมาณทำประมาณ 7-10 รอบก็คือเป็นมีการทำแล้วก็พักหยุดพักหยุดพักอะไรครับรอบนึงก็ประมาณ 10-15 นาทีได้ครับแล้วก็ทำประมาณ1สัปดาห์ครับ
1: อ๋อค่ะ
0: แล้วก็ข้อห้ามเนี่ยก็คือคนที่รู้สึกว่ามีภาวะไข้แบบต่ำๆหรือว่ามีภาวะไข้เนี่ยก็คือ 37.5 เนี่ยก็คือหลีกเลี่ยงไว้ก่อนแล้วก็คนที่มีภาวะตกเลือดหลังคลอด นะครับแล้วก็มีเรื่องของสมุนไพรก็คือคนที่มีภาวะแพ้สมุนไพรที่ว่าใช้นะครับแล้วก็ข้อควรระวังนะครับก็คือเรื่องของความร้อนนั่นเองครับแล้วก็ระยะห่างระหว่างบริเวณแผลฟรีเย็บกับเตาเนี่ยควรห่างกันระยะนึงเพราะว่าบางทีอาจจะทำให้เกิดอาการแบบเบิร์นได้อะไรเงี้ยครับแล้วก็อาการแทรกซ้อนต่างๆอาจจะมีเช่นวิงเวียนหน้ามืดอะไรเงี้ยครับถ้ามีอาการนี้ก็ควรหยุดหัตถการทันทีครับ
1: ค่ะนี่ก็เป็นหัตถการอีกหนึ่งหัตถการนะคะการนั่งฐานเนาะส่วนหัตถการสุดท้ายค่ะคุณผู้ฟังก็คือการอบสมุนไพรหรือว่าการเข้ากระโจมนั่นเองค่ะเป็นอบสมุนไพรนี่เหมือนกับเราอบปกติเลยเน
0: า
1: ะ
0: อบในตู้อะไรประมาณนี้ครับใช่
1: อ
0: ๋
1: อแล้วในมารดาหลังคลอดเนี่ยมีความแตกต่างกับการอบปกติยังไงบ้างคะ
0: ก็มันจะคล้ายๆกันนะครับแต่ว่าจุดประสงค์เนี่ยมันอาจจะต่างกันสักเล็กน้อยนะครับโดยของมารดาหลังคลอดเนี่ยจะเป็นเหมือนเดี๋ยวอธิบายเอาคร่าวๆเกี่ยวกับการอบก่อนนะครับก็คือมันจะเป็นการใช้ไอ้น้ำจากการที่เราต้มสมุนไพรอะไรต่างๆนะครับก็คือไอ้น้ำมันจะระเหยขึ้นมาแล้วก็มารมตามตัวตามใบหน้าของผู้ได้รับหัตถการเนี่ยมันจะทำให้ช่วยเกี่ยวกับการกระตุ้นการไหลเวียนโลหิตหรือว่าลดอาการอักเสบการบวมการปวดของกล้ามเนื้อได้นะครับแล้วก็การที่เราทำแบบว่ามีไอ้น้ำมารมบริเวณตัวเนี่ยมันจะทำให้รูขุมขนของเราเนี่ยมีการเปิดแล้วก็ทำให้ขับสิ่งสกปรกออกมาพร้อมกับเหงื่อได้นะครับแล้วก็เหมือนอย่างมารดาเนี่ยก็จะมีบางทีอาจจะมีกลิ่นคาวเลือดหลังจากคลอดเสร็จหรือว่ามีกลิ่นน้ำคาวปลาอะไรอย่างเงี้ยครับก็คือสามารถช่วยในการขับน้ำคาวปลาได้ด้วยครับแล้วก็ทำให้มารดาเนี่ยแบบมันจะช่วยเรื่องของระบบทางเดินหายใจเพื่อสมุนไพรที่ว่ามีน้ำมันหอมระเหยอะไรอย่างเงี้ยครับก็คือทำให้ร่างกายมารดาเนี่ยสดชื่นแจ่มใสคลายเครียดได้อะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งสมุนไพรก็จะเป็นกลุ่มน้ำมันหอมระเหยหรือว่าสมุนไพรรสเปรี้ยวที่ว่าจะช่วยทำให้แบบว่าผิวพรรณเราแบบผ่องใสมากยิ่งขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับ
1: ก็แบบบางทีมารดาหลังคลอดก็อาจจะมีภาวะเครียดหรือว่าภาวะซึมเศร้า
0: ใช่ครับ
1: นะคะหลังคลอดนะคะเราก็สามารถที่จะมาใช้หัตถการนะคะอบไอ้น้ำสมุนไพ
0: ร
1: ได้ด้วยนะคะแล้วมีข้อห้ามไหมคะ
0: ข้อห้ามนะครับก็คือคนที่แบบว่ารู้สึกมีอาการอ่อนเพลียหรือว่ามีอาการแบบว่าเพิ่งหายจากไข้อะไรเงี้ย

0: แปลได้ครับในบริบทสังคมปัจจุบันเนี่ยบางทีอาจจะไม่ได้มีเวลาหรือว่าคือยุคปัจจุบันมันก็ต้องแบบทำงานกันแบบส่วนใหญ่สมมติว่าไม่ใช่แค่แบบพ่อหรือว่าฝ่ายสามีเนี่ยทำงานอย่างเดียวคือคุณแม่เนี่ยก็ต้องทำงานด้วยอะไรเงี้ยก็คือช่วยเหลือกันแต่ว่าถ้าแบบถ้ามีเวลาหรือว่ามีโอกาสอะไรเงี้ยก็แนะนำให้มาทำหัตถการดีกว่าครับก็คือช่วยส่งเสริมทำให้เราเนี่ยมีร่างกายกลับมาปกติหรือว่าสมบูรณ์ที่มากที่สุดเท่าที่จะแบบเหมือนตอนที่เรายังไม่คลอดอะไรเงี้ยครับก็คือทำให้ร่างกายเราเหมือนฟิลมาเติมไฟเพราะว่าหัตถการต่างๆส่วนมากมันจะเน้นเกี่ยวกับการเติมไฟให้กับร่างกายทำให้ร่างกายมีความแบบว่ากระชุ่มกระชวยหรือว่ากลับมามีกำลังเหมือนตอนที่แบบยังไม่ได้คลอดอะไรเงี้ยครับก็ถ้าแบบมีเวลาหรือว่ามีโอกาสอะไรเงี้ยก็แนะนำให้มาทำหัตถการกันครับ
1: นะคะก็ขอเชิญชวนนะคะคุณแม่หลังคลอดนะคะสามารถมาทำหัตถการได้ที่โรงพยาบาลตะกั่วป่านะคะคลินิกแพทย์แผนไทย
0: หรือว่าจะเป็นรปสตใกล้บ้านก็ได้นะครับ
1: ค่ะอาจจะเป็นศูนย์เมืองเนาะ
0: ใช่ครับ
1: ถ้าเกิดศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองย่านยาวนะคะถ้าเกิดอยู่ใกล้ๆค่ะเนาะวันนี้นะคะคุณผู้ฟังก็สุดท้ายซ้ายสุดนะคะเราก็ได้พูดคุยกันนะคะถึงการฟื้นฟูคุณแม่หลังคลอดด้วยภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยนะคะไม่ว่าจะเป็นการนวดไทยหลังคลอดการประคบสมุนไพรการทับหม้อเกลือการลัดหน้าท้องหรือว่าการนั่งทานการอบสมุนไพรนะคะก็ล้วนแล้วเป็นหัตถการที่มีบทบาทนะคะในการส่งเสริมแล้วก็การฟื้นตัวของคุณแม่หลังคลอดค่ะช่วยบรรเทาอาการปวดเมื่อยแล้วก็เพิ่มความผ่อนคลายให้กับคุณแม่หลังคลอดได้เป็นอย่างดีนะคะแต่การดูแลหลังคลอดนะคะคุณผู้ฟังก็ต้องทำควบคู่ไปกับการพักผ่อนให้เพียงพอเนาะการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์หรือว่าการดูแลสุขอนามัยนะคะแล้วก็การเข้ารับการตรวจติดตามนัดของแพทย์นะคะหรือบุคลากรทางการแพทย์ตามนัดทุกครั้งนะคะรวมถึงผู้เข้ารับทำหัตถการเนี่ยค่ะควรที่จะศึกษาก่อนว่าเราจะทำหัตถการกับใครนะคะต้องเป็นผู้ที่มีใบประกอบวิชาชีพแพทย์แผนไทยนะคะที่ได้รับอนุญาตเพื่อที่ได้รับการดูแลที่เหมาะสมและก็ปลอดภัยนะคะแล้วก็วันนี้ค่ะคุณผู้ฟังก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะคะว่าที่เรามาพูดคุยกันในวันนี้ของคุณแม่หลังคลอดเนี่ยก็จะมีประโยชน์เนาะทำให้เข้าใจถึงคุณแม่หลังคลอดแล้วก็ครอบครัวเนี่ยสามารถที่จะช่วยในการสนับสนุนหรือว่าซัพพอร์ตในการดูแลเลี้ยงลูกได้ด้วยนะคะรวมถึงคุณผู้ฟังนะคะที่สนใจนะคะในการดูแลสุขภาพด้วยศาสตร์แพทย์แผนไทยก็สามารถมาขอรับคำปรึกษาได้นะคะที่คลินิกแพทย์แผนไทยโรงพยาบาลตะกั่วป่าค่ะสุดท้ายนี้นะคะคุณผู้ฟังสามารถสอบถามหรือว่ากดติดตามได้ที่แฟนเพจ Facebook โรงพยาบาลตะกั่วป่าหรือว่าสอบถามได้ที่หมายเลข07658425050นะคะ07658425050ในวันและเวลาราชการค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาพบกันใหม่นะคะในเวลาดีๆแบบนี้ทุกวันอังคารนะคะประมาณบ่ายสองนิดๆจนถึงบ่ายสามทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอำเภอตะกั่วป่า 90.25 เมกะเฮิรตซ์นะคะวันนี้น้องจุ๋มกับน้องเมนทอสนะคะขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนค่ะขอบคุณค่ะ
0: ครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับอรัญญาชมชื่นนายกรัฐมนตรีพบหารือเลขาธิการอาเซียนย้ำพร้อมสนับสนุนการเสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็งของอาเซียนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงใครทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้า

0: คณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์ระวังมิจฉาชีพหลอกลงทุนทองคำและเทรดหุ้นปลอมอ้างผลตอบแทนสูงรวยไวกำไรเร็วสร้างโปรไฟล์น่าเชื่อถือชวนเข้ากลุ่มลับและหลอกให้โอนเงิน
2: อย่าลงเชื่อโฆษณาหรือแอปพลิเคชันที่ไม่น่าเชื่อถือในโซเชียล
1: ก่อนลงทุนตรวจสอบให้ชัดมีตัวตนจริงได้รับอนุญาตหรือไม่
2: จำไว้การลงทุนไม่มีทางรวยเร็วโดยไร้ความเสี่ยงหยุดคิดตรวจสอบจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพ
3: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
0: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
4: นายกรัฐมนตรีหารือเลขาธิการอาเซียนย้ำบทบาทไทยในฐานะสมาชิกผู้ก่อตั้งพร้อมสนับสนุนการเสริมศักยภาพและความเข้มแข็งของอาเซียน
5: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีได้หารือกับดร.กาวกิมฮวนเลขาธิการอาเซียนว่าไทยมุ่งมั่นในการสร้างอาเซียนเป็นหนึ่งเดียวและมีบทบาทตัวเดียวในเวทีโลกพร้อมสนับสนุนการดำเนินงานของสำนักงานเลขาธิการอาเซียนในทุกด้านเพื่อประชาคมอาเซียนที่แข็งแกร่งทั้งนี้ตั้งใจจะเข้าร่วมการประชุมอาเซียนที่กรุงมะนิลาในปลายปีนี้ด้วยโอกาสนี้เลขาธิการอาเซียนยังชื่นชมความสำเร็จของการเดินทางเยือนอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรีและคณะเป็นการย้ำบทบาทไทยอาเซียนยืนยันความพร้อมสนับสนุนการเป็นประธานอาเซียนของไทยในปี2028และระหว่างการสนทนานายกรัฐมนตรีได้กล่าวถึงการแก้ไขสถานการณ์ไทยกัมพูชาโดยไทยยึดมั่นใช้กลไกตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลหรืออันคอสทั้งสองประเทศเป็นสมาชิกอันคอสจึงสามารถใช้เป็นแนวทางการเจรจาระหว่างกันได้แต่ที่น่าเสียใจอย่างยิ่งที่กัมพูชาตัดสินใจเลือกกระบวนการประนอมภาคบังคับแทนโดยผลลัพธ์ไม่มีผูกพันกับประเทศและหวังว่าจะใช้โอกาสการพัฒนาได้ดียิ่งขึ้นเพราะไทยและกัมพูชาเป็นเพื่อนบ้านที่มีพรมแดนติดกันกนิกาแก้วใสรายงานจากประเทศอินโดนีเซียค่ะ
4: ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยสูงสุดสั่งการปลัดอำเภอหัวหน้าชุดคุ้มครองตำบลทั้ง51ชุดลงพื้นที่ดูแลความปลอดภัยและสร้างความมั่นใจให้ประชาชนตลอด24ชั่วโมง
6: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเป็นประธานประชุมมอบแนวทางปฏิบัติแก่ปลัดอำเภอหัวหน้าประจำชุดคุ้มครองตำบลหรือชคต.51แห่งครอบคลุม551หมู่บ้านใน13อำเภอโดยสอดรับกับนโยบายด้านความมั่นคงของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเน้นย้ำให้การดูแลความปลอดภัยของกำลังพลและประชาชนเป็นภารกิจสูงสุดโดยในช่วง2เดือนข้างหน้าให้ปลัดชคต.ลดภารกิจประจำที่อำเภอเพื่อลงพื้นที่ดูแลประชาชนติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมดีเดย์ปฏิบัติการพร้อมกันทั้งจังหวัดตั้งแต่วันที่3สิงหาคม2569เป็นต้นไปด้านนายวิชาญชัยเศษสัมพันธ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสกำชับให้เร่งปรับปรุงฐานปฏิบัติการและหอสังเกตการให้พร้อมใช้งานและให้ทำงานใกล้ชิดกับกำนันผู้ใหญ่บ้านขณะที่นายอนิรุตบัวอ่อนปลัดจังหวัดนราธิวาสเน้นย้ำการสร้างเครือข่ายแจ้งเตือนภัยระหว่างหมู่บ้านและหากเกิดเหตุต้องรายงานผู้บังคับบัญชาทันทีเพื่อการสั่งการที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพสูงสุดวีรพัฒน์เพชรสูตรสวท.สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
4: ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต15เชียงรายแจ้งเตือนประชาชนริมลำน้ำบงอำเภอดอยหลวงยกของขึ้นที่สูงรับน้ำหลากจากขุนแม่บงห้วยช้างลอด
7: นายจิตกรที่วงเวียงนายอำเภอดอยหลวงพร้อมด้วยนายพราดลรุ่งโรจน์ธีระ ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต15เชียงรายพร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ตำบลโชคชัยอำเภอดอยหลวงจังหวัดเชียงรายภายหลังเกิดฝนตกหนักตลอดช่วงกลางดึกที่ผ่านมาวัดปริมาณน้ำฝนได้113มิลลิเมตรส่งผลให้น้ำจากขุนแม่บงและห้วยช้างลอดไหลหลากเข้าท่วมถนนสายดอยหลวงเวียงเชียงรุ้งบริเวณบ้านแม่เรียบหมู่ที่2และ3แยกแม่เรียบแม่บงรวมถึงบ้านเรือนประชาชนและพื้นที่การเกษตรได้รับผลกระทบขณะนี้มวลน้ำได้ไหลลงสู่ลำน้ำบงและจะเคลื่อนตัวผ่านพื้นที่บ้านทุ่งกวางใต้หมู่12บ้านทุ่งกวางหมู่1บ้านดอยหมู่3บ้านแม่บงใต้หมู่5บ้านหนองด่านหมู่6ตำบลโชคชัยก่อนจะไหลผ่านตำบลหนองปากก่อและลงสู่แม่น้ำกกในพื้นที่อำเภอเชียงแสนจึงขอแจ้งเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่ริมลำน้ำและพื้นที่ลุ่มต่ำตามแนวเส้นทางน้ำเร่งยกสิ่งของมีค่าขึ้นสู่ที่สูงเคลื่อนย้ายรถยนต์และทรัพย์สินออกจากพื้นที่เสี่ยงพร้อมอพยพผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงเด็กและกลุ่มเปราะบางไปยังพื้นที่ปลอดภัยพรพรินทร์คุณมากสวทช.เชียงรายรายงาน
4: น้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 น.ค่ะ
8: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
9: หากคุณกำลังเดินทางหรือวุ่นอยู่กับงานนึกถึงเราสวทตะกั่วป่ายุคใหม่หัวใจเพื่อชุมชน FM 90.25 MHz หรือรับฟังได้ทั่วโลกกับวิทยุออนไลน์ของสวทตะกั่วป่า radio.prd.go.th/ตะกั่วป่าก
10: ราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย

0: ไม่รู้ใจเมาเบลอนี่วันนี้ชีวิตเดียวนี่เดินไม่ไกลตรงทางเลย
1: ไอ้นุ่น
2: ตามึงคิดดีเดิมสื่อค่ายลาวมึงรู้กฎหมายแล้วหรือยังเพื่อน
0: ไม่รู้เดียวเลยจริง
2: ขนาดมาฟังซิเขาห้ามดื่มห้ามค่ายลาวในสถานที่ราชการศาสนาสถานสถานบริการสาธารณสุขสถานศึกษาปั๊มน้ำมันส่วนสาธารณะห้องพักวันสำคัญทางศาสนาถ้าว่าฟื้นติดร่างไม่เกิน6เดือนปรับไม่เกิน 10,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับถ้าพบเห็นเพื่อนทำผิดไอ้หนุ่ยแจ้งมาศูนย์รับเรื่องร้องเรียนบุรีสุราเบอร์โทร075-360-068สคร.11ห่วงใหญ่อยากเห็นคนไทยมีสุขภาพดี
3: วันนั้นมีใครสักคนบอกตำรวจว่าลูกฉันไปยุ่งกับยาเสพติดวันนี้ลูกฉันอาจยังมีอนาคตก็ได
4: ้ยาเสพติดทำลายทั้งชีวิตและครอบครัว
5: หากพบเบาะแสยาเสพติดโปรดแจ้งสายด่วน1386
4: ข้อมูลของท่านเป็นความลับการแจ้งของคุณอาจช่วยชีวิตใครอีกหลายคน
5: หยุดยาเสพติดเริ่มจากการไม่เพิกเฉยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
6: ์ป้าครับป้าครับฝนตกแรงนักเนี่ยแล้วๆเลแบบนี้น้ำมีท่วมแล้วไม้นี
7: ่หายลูกเออบ้านเราผักตายนี่ฝนตกนักแบบนี้อายุลูกอย่าเพิ่งตกใจไปตา
6: ป้าครับพ่อแจ้งเตือนแล้วก็บอกว่าฝนตกหนักต่อเนื่องในพื้นที่ภาคใต้ให้เตรียมพร้อมรับมือตกกระเพยน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากหากมีเหตุฉุกเฉินโทรสายด่วนพ่อ1784ครับป้า
7: เอาแล้วลูกเอออย่าชะลาใจเรามาช่วยกันเก็บข้องเตรียมพร้อมกันไว้ก่อนนะลูกนะ
4: มีสติไม่ตื่นตระหนกติดตามพยากรณ์อากาศจากหน่วยงานภาครัฐอย่างใกล้ชิดและอย่าละเลยคำเตือนจากระบบแจ้งเตือนภัยเซลบอร์ดแคสต์ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
8: 60 minutes long play the original long play

0: ให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
2: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้ปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
3: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
4: นายกรัฐมนตรีเสนอ3แนวทางขับเคลื่อนอาเซียนผ่านสถานการณ์โลกผันผวนเพื่อรับมือความท้าทายของโลก
5: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถ้อยแถลงแสดงวิสัยทัศน์ของไทยต่ออนาคตอาเซียนซึ่งมีคณะผู้แทนถาวรประจำสำนักงานเลขาธิการอาเซียนและนักการทูตที่สนใจเข้าร่วมกว่า100ประเทศโดยนายกรัฐมนตรีได้เสนอ3แนวทางสำคัญเพื่อให้อาเซียนสามารถรับมือกับความท้าทายของโลกบทบาทนำของภูมิภาคและสร้างผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมแก่ประชาชนแนวทางแรกคือการเสริมสร้างความเป็นภูมิภาคนิยมที่เข้มแข็งความเป็นเอกภาพและความเป็นแกนกลางของอาเซียนมีความสำคัญหลักฉันทามติและหลักไม่แทรกแซงกิจการภายในสถานการณ์ในเมียนมาเป็นบททดสอบที่ชัดเจนฉันทามติ5ข้อยังคงเป็นกรอบแนวทางหลักของอาเซียนในการดำเนินการต่อสถานการณ์เมียนมาแนวทางที่2การสร้างภูมิคุ้มกันและความพร้อมรับความผันผวนเพื่อเตรียมพร้อมล่วงหน้าโดยเสริมความมั่นคงของห่วงโซ่อุปทานพลังงานและอาหารรวมถึงเร่งการเชื่อมโยงทางดิจิทัลและพัฒนาขีดความสามารถด้านเทคโนโลยีส่วนแนวทางที่3ทำให้อาเซียนมีความหมายต่อประชาชนอย่างยั่งยืนความสำเร็จของอาเซียนต้องวัดจากผลลัพธ์ที่ได้จากประชาชนที่สัมผัสได้ตลอดจนการพัฒนาทักษะให้คนรุ่นใหม่พร้อมรับเศรษฐกิจดิจิทัลและเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วกนิกาแก้วใสรายงานจากประเทศอินโดนีเซียค่ะ
4: รองนายกรัฐมนตรีสรุปผลสอบทุจริตสอบท้องถิ่นปี2568นัดสุดท้ายก่อนเสนอนายกรัฐมนตรีรับทราบยืนยันดำเนินการผู้เกี่ยวข้องขั้นเด็ดขาด
6: นายประกรณ์อินทรพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายกรณีการทุจริตสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นปี2568ครั้งที่4ถือเป็นการประชุมนัดสุดท้ายเพื่อพิจารณารายงานสรุปพยานหลักฐานและสัญญาจ้างต่างๆก่อนเสนอนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีต่อไปรายงานฉบับนี้มีรายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องจำนวนมากซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องนำไปสืบสวนสอบสวนและดำเนินคดีตามกฎหมายเบื้องต้นกำหนดให้เป็นเอกสารชั้นความลับพร้อมย้ำให้ประชาชนมั่นใจว่ารัฐบาลไม่ได้ปล่อยปละละเลยและหวังการสอบข้อเท็จจริงครั้งนี้จะช่วยกู้ภาพลักษณ์ของข้าราชการส่วนท้องถิ่นตลอดจนเป็นบทเรียนไม่ให้เกิดกับผู้ทุจริตขึ้นอีกในอนาคตโดยผู้ทุจริตหรือมีส่วนเกี่ยวข้องจะต้องถูกดำเนินคดีอย่างถึงที่สุดศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
4: กระทรวงสาธารณสุขกำหนดแนวทางความพร้อมด้านการแพทย์และสาธารณสุขเพื่อรับมืออุทกภัยในพื้นที่เสี่ยงสูงบริเวณจังหวัดสงขลาน่านเชียงราย
7: นั
5: การพัฒนาพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยว่าในการประชุมผู้บริหารระดับสูงกระทรวงสาธารณสุขวันนี้ได้ติดตามการเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัยในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาจังหวัดน่านและจังหวัดเชียงรายตามแนวทางเตรียมความพร้อม6ประเด็นเพื่อให้ระบบบริการไม่หยุดชะงักโดยเฉพาะผู้ป่วยวิกฤตและกลุ่มเปราะบางให้ได้รับการรักษาต่อเนื่องประกอบด้วยการเตรียมระบบเตือนภัยและสัญญาณเตือนในการคาดการน้ำล่วงหน้าการเปิดศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุขกำหนดผู้มีอำนาจสั่งการเพื่อให้การดำเนินงานมีเอกภาพเชื่อมโยงข้อมูลระดับจังหวัดและเขตสุขภาพการจัดทำแผนประคองกิจการของโรงพยาบาลและระบบสาธารณูปโภคเพื่อให้โรงพยาบาลมีไฟฟ้าน้ำก๊าซทางการแพทย์และระบบไอทีสำรองพร้อมใช้งานการอพยพและส่งต่อเรียบเส้นทางสำรองและโรงพยาบาลคู่ขนานการดูแลกลุ่มเปราะบางและผู้ป่วยต่อเนื่องโดยมีการปักหมุด GPS ถึงบ้านผู้ป่วยติดเตียงและกลุ่มเสี่ยงเพื่อให้เขาช่วยเหลือได้ทันทีตามแผนการเคลื่อนย้ายและส่งกำลังบำรุงโดยจัดเตรียมระบบสนับสนุนพื้นที่เข้ายากวิทยุสื่อสารคลังทรัพยากรยาเวชภัณฑ์นฤมลอุดมพรรายงาน
4: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 นค่ะ
7: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: รับฟังข่าวสารประเด็นเด่นจากพื้นที่7จังหวัดภาคใต้ตอนบนและเรื่องราวดีๆที่มีประโยชน์คัดสรรมาเล่าสู่กันฟังทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์4โมงเย็นเป็นต้นไปในรายการ5แยกข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
1: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ5แยกข่าวสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5ค่ะประจำวันอังคารที่4สิงหาคมพุทธศักราช2569ค่ะวันนี้ค่ะสวทนครศรีธรรมราช FM ความถี่ 93.5 เมกะเฮิรตซ์นะคะรับหน้าที่เป็นแม่ข่ายดำเนินรายการค่ะพบกับดิฉันเช่นเคยค่ะมิวกี้เสรณีนาวงศ์นะคะวันนี้ค่ะมิวก็ไม่ได้มาคนเดียวนะคะเรามีทีมงานองคาพยพของเรานะคะมีพี่นายช่างหัวหน้าช่างของเราค่ะพี่พิเชษฐ์เดืองนาคนะคะมีช่างเทคนิคค่ะพี่แอมสุรชัยรอดแก้วนะคะพร้อมกับน้องๆ นักศึกษาฝึกงานนะคะจากวิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราชน้องไอซ์น้องหลุยน้องภูค่ะวันนี้ก็อยู่ในห้องส่งบรรยากาศนะคะคึกคักมากเลยทีเดียวค่ะซึ่งรายการ5แยกข่าวของเรานะคะก็ควบคุมการผลิตค่ะโดยนางจิราพรหนูรักผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะและอำนวยการผลิตค่ะโดยนายโสพลเขี่ยมการค่ะผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5ค่ะสำหรับรายการ5แยกข่าวของเรานะคะก็สามารถที่จะติดตามรับชมรับฟังนะคะได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ค่ะเวลา 16:10 นโดยประมาณนะคะถึง 16:30 นค่ะและหลังจากนั้นนะคะในเวลา 16:30 นถึง 17:00 นค่ะก็จะเป็นรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงซึ่งในวันนี้ค่ะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5นะคะกรมประชาสัมพันธ์ก็เป็นแม่ข่ายดำเนินรายการนะคะเพื่อถวายความอาลัยและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้นะคะของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและรายการให้ข่าวของเรานะคะก็ออกอากาศทางสวทในพื้นที่ของ7จังหวัดภาคใต้ตอนบน10สถานีนะคะและสวทเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยภาคใต้ค่ะค่ะสำหรับรายการให้ข่าวของเราในวันนี้นะคะก็มีการปรับโฉมใหม่ปรับช่วงใหม่นะคะซึ่งอีกสักครู่ค่ะเดี๋ยวมิวก็จะพาทุกท่านไปฟังสดๆกันเลยนะคะกับเรื่องราวของวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชบ้านเรานะคะที่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมแห่งที่6นะคะของประเทศไทยและเป็นแห่งแรกของภาคใต้เดี๋ยวเราจะไปพูดคุยกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัดชัยสุกรการนะคะประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะกับเรื่องราวของวัดพระมหาธาตุนะคะเมื่อได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกแล้วคนนครศรีธรรมราชคนไทยจะได้อะไรบ้างและที่สำคัญก็คือเรายังมีการบ้านที่ต้องทำต่อสิ่งที่ต้องทำต่อหลังจากนี้เราต้องทำอะไรกันบ้างนะคะซึ่งแน่นอนค่ะอย่างที่บอกไปว่าการที่วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชได้รับการประกาศขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกขององค์การยูเนสโกนะคะแน่นอนค่ะนี่ไม่ใช่จุดจบไม่ใช่จุดสิ้นสุดนะคะแต่นี่คือจุดเริ่มต้นของหลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่กำลังจะเกิดขึ้นในพื้นที่ของจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะเดี๋ยวเราไปพบกันนะคะในช่วงของรู้เรื่องรัฐทันข่าวใต้ค่ะ
0: ช่วงรู้เรื่องรัฐทันข่าวใต้
1: ต้อนรับกลับเข้าสู่ช่วงรู้เรื่องรัฐทันข่าวใต้นะคะซึ่งวันนี้ค่ะอย่างที่ได้เกริ่นไปข้างต้นแล้วนะคะเราก็อยู่กับผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัดชัยสุกรการค่ะประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะที่วันนี้เราก็จะมีประเด็นที่มาพูดคุยเรื่องของวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชที่ได้รับการประกาศขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมแล้วนะคะคนนครศรีธรรมราชจะได้รับอะไรบ้างจะมีอะไรเกิดขึ้นต่อจากนี้บ้างและสิ่งที่ต้องทำต่อจากนี้มีอะไรบ้างตอนนี้เราอยู่กับอาจารย์ชัดชัยเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: สวัสดีอาจารย์ชัดชัยค่ะ
2: ครับสวัสดีครับ
1: ค่ะอาจารย์คะหลังจากที่วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกเป็นที่เรียบร้อยแล้วคนนครศรีธรรมราชจะได้ประโยชน์จะได้รับอะไรบ้างและเราต้องทำอะไรต่อบ้างคะอาจารย์
2: ครับผมคิดว่าน่าจะมีทั้ง4ประการนะครับ
1: ค่ะ
2: ประการที่1ก็คือความภาคภูมิใจในเกียรติภูมิของจังหวัดนครศรีธรรมราชซึ่งก็ขยายไปถึงชาวภาคใต้แล้วก็ชาวพุทธในประเทศไทยด้วยนะครับ
1: ค่ะ
2: เกียรติภูมิที่ว่านี้เป็นผลมาจากการที่นครศรีธรรมราชเป็นจุดแรกๆเมื่อประมาณพันกว่าปีที่พระพุทธศาสนาจากอินเดียจากศรีลังกาได้เคลื่อนย้ายมาเผยแผ่ในพื้นที่แหลมมาลายูหรือที่เรียกกันในปัจจุบันว่าคาบสมุทรไทยมาเลย์เกียรติภูมินี้เหนือกว่าที่ใดๆในประเทศไทยก็ว่าได้เพราะว่าเป็นจุดแรกรับแล้วก็เมื่อรับแล้วเนี่ยพระภิกษุสงฆ์ที่มาอยู่ที่นครศรีธรรมราชก็ขยายผลสร้างความศรัทธาให้ขยายไปถึงแดนทางตอนเหนือของประเทศไทยปัจจุบันตัวอย่างเช่นไปยังสุโขทัยและสุโขทัยก็ขยายต่อไปยังล้านนาและเมื่อล้านนาได้ผลิดอกออกผลเต็มที่แล้วก็ส่งมายังอยุธยาส่งมายังธนบุรีและรัตนโกสินทร์สำหรับในภาคใต้เองวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารซึ่งมีเจดีย์ประธานก็คือพระบรมธาตุเจดีย์เนี่ยนะครับได้ส่งผลให้เกิดการสร้างสถูปเจดีย์ขนาดใหญ่ที่เป็นทรงระฆังไว้ในพื้นที่ภาคใต้หลายจังหวัดเช่นจังหวัดชุมพรที่อำเภอสวีเราเรียกว่าพระธาตุสวีที่จังหวัดพัทลุงก็สร้างขึ้นในพื้นที่อำเภอเขาเชียงสนเป็นต้นนะครับหลายเจดีย์ที่เกิดขึ้นนี้ได้ส่งผลให้คนไทยในรุ่นตั้งแต่รุ่นอดีตมาจนถึงปัจจุบันนับถือพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาหลักแล้วก็ทำให้พื้นที่ภาคใต้ทั้งหมดเต็มไปด้วยความศรัทธาที่มีต่อพระมหาธาตุดีซึ่งก็หมายถึงธรรมะในพระพุทธศาสนานั่นเองครับประการที่สองเนี่ยที่เป็นผลทั้งเศรษฐกิจการได้รับการรับรองจากยูเนสโกก็มีผลทำให้ผู้คนแวะเวียนมาสักการะมากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือมีผลต่อโรงแรมที่พักร้านขายของที่ระลึกร้านอาหารแล้วก็ยวดยานพาหนะต่างๆได้รับผลดีทางด้านเศรษฐกิจประการที่สามนะครับส่งผลให้เกิดการอนุรักษ์วัดพระมหาธาตุและปูชนียสถานอื่นๆที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ของภาคใต้และของประเทศไทยนะครับนี่ก็คือผลทั้งบวกที่มีผลต่อการรักษาอนุรักษ์พุทธศาสนาของเราไว้ให้ยั่งยืนนี่ครับโดยสรุปอย่างนี้นะครับ
1: ค่ะค่ะแล้วต่อจากนี้ค่ะอาจารย์เรายังมีการบ้านที่อย่างที่บอกไปว่าการที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเนี่ยก็ถือว่าไม่ได้เป็นจุดสิ้นสุดแต่คือจุดเริ่มต้นใช่ไหมคะทางจังหวัดเองมีการบ้านอะไรที่จะต้องทำต่อจากนี้บ้างคะอาจารย
2: ์ผมคิดว่าโดยความเป็นจังหวัดเองนะครับก็จะต้องทำอย่างน้อยที่สุด3ประการประการที่1รักษาความเป็นวัดมหาธาตุเป็นศูนย์กลางความศรัทธาและศูนย์กลางประเพณีนี้เอาไว้ได้ยังอื่นมากที่สุดนะครับประการที่สองก็คือขยายความคิดในเรื่องของการพัฒนาสิ่งที่เรียกกันว่ามรดกที่มีชีวิตอย่างเช่นประเพณี หรือกติความเชื่อต่างๆให้ยังคงอยู่เพราะว่าประเพณีและกติความเชื่อต่างๆเป็นตัวหล่อหลอมศรัทธาเป็นพลังในการหล่อหลอมศรัทธาของผู้คนให้ยังคงอยู่เพื่อที่จะทำให้วัดพระมหาธาตุยังคงเป็นวัดที่มีชีวิตอยู่ต่อไปอีกนานเท่านานแล้วก็สุดท้ายจังหวัดก็ต้องใช้วิธีการเรียนรู้ถ่ายทอดความรู้ความโดดเด่นเป็นสากลและความสมบูรณ์ของวัดพระมหาธาตุไปยังอนุชนไม่ว่าจะเป็นเด็กประถมมัธยมอุดมศึกษาต้องขยายความโดดเด่นนี้ให้เด็กๆและเยาวชนเหล่านี้มีความรู้ความเข้าใจซึ่งถ้าหากว่ารู้แล้วก็จะก่อให้เกิดความรักแล้วก็ความศรัทธาสืบเนื่องต่อไปทุกคนจะได้ภาคภูมิใจแล้วก็ส่งผลระยะยาวก็คือทำให้คนในประเทศของเราได้อนุรักษ์หูแหนสิ่งที่บรรพบุรุษได้สร้างเอาไว้ให้ยังคงอยู่สืบไปอีกนานเท่านานเช่นกันครับ
1: ค่ะเท่าที่ทราบมาค่ะว่าทางเราเองก็ต้องมีการจัดทำรายงานด้วยใช่ไหมคะอาจารย์ที่จะส่งไปยังยูเนสโก
2: ครับการทำรายงานที่ว่านี้ก็เป็นการสรุปผลการดำเนินงานในแต่ละปีแต่ละปีซึ่งก็จะต้องทำใน3 ปี 3 ปีต่อครั้งแล้วก็ในการนี้ทางยูเนสโกเราบอกว่าให้เราดำเนินการไว้อีก8 ข้อนี้ยกตัวอย่างเช่นเรื่องของการบูรณะซ่อมแซมวิหารบางส่วน 2. การบันทึกข้อมูลว่าด้วยเรื่องความโดดเด่นของวัดพระธาตุในเรื่องศิลปะวัตถุโดยเฉพาะอย่างยิ่งศิลปะวัตถุที่มีอยู่ในพิพิธภัณฑ์ของวัดพระมหาธาตุให้ทำเป็นบันทึกในลักษณะที่เป็นดิจิตอลเพื่อคนทั่วโลกจะได้เข้ามาถึงได
1: ้
2: การบันทึกสิ่งเหล่านี้จะต้องทำให้แล้วเสร็จภายใน3ปีข้างหน้าคือปี2573ครับ
1: ค่ะหมายความว่าคือวัดศิลปะวัตถุทุกอย่างที่อยู่ภายในวัดพระมหาธาตุเนี่ยเราก็ต้องนำมาลงในที่เป็นแบบระบบของดิจิทัลหมดเลยใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับ
1: อ๋อ
2: สิ่งเหล่านี้มันก็จะเป็นคล้ายๆเหมือนกับว่าบันทึกประวัติศาสตร์ของวัดเราควบคู่ไปกับการเผยแพร่ความรู้เหล่านี้ไปยังชนที่สนใจทั่วโลกครับ
1: ค่ะนี่ก็เป็นแค่ตัวอย่างที่เป็น1 ใน 8ข้อที่เราต้องทำไปยังยูเนสโกใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับ
1: ค่ะ
2: แล้วก็หลังจากที่ทำไป3ปีนี้แล้วรอบ3ปีต่อไปก็ทำทดลองเดียวกันเลยนะครับเพราะว่าเขาอาจจะมีข้อเสนอแนะให้เราได้จะทำเพิ่มเติมไปบางเรื่องบางประการที่ขาดอยู
1: ่
2: นั่นก็คือยูเนสโกคงมีเจตนารมณ์จะให้วัดพระมหาธาตุซึ่งเป็นมรดกโลกที่มีชีวิตยังคงเป็นประโยชน์สำหรับมหาชนทั่วโลกต่อไปอีกครับ
1: ค่ะก็อย่างที่บอกว่าคุณค่าโดดเด่นอันเป็นสากลของวัดพระมหาธาตุอย่างที่บอกก็คือ เป็นต้นแบบของหลายๆโบราณสถานในประเทศไทยแล้วก็ต่างประเทศด้วยอย่างมาเลเซียใช่ไหมคะอาจารย
2: ์ครับใช่ครับ
1: ค
2: ่
1: ะ
2: แล้วสิ่งเหล่านี้นะครับมันเป็นความภาคภูมิใจที่คนนครซึ่งเป็นเจ้าของพื้นที่และเป็นเจ้าของวัดเนี่ยนะครับ
1: ค
2: ่
1: ะ
2: จะต้องร่วมกันวางแผนหรือช่วยกันสนับสนุนให้กิจกรรมต่างๆของวัดเนี่ยเป็นไปด้วยดีให้มีลักษณะที่แต่ตอนนี้เห็นถึงความรักหวงแหนมรดกของบรรพบุรุษเอาไว้ได
1: ้
2: สิ่งใดที่มันเป็นอุปสรรคหรือว่าเป็นสิ่งที่บั่นทอนความโดดเด่นเป็นสากลของวัดพระมหาธาตุก็ต้องรีบกระจัดกันออกไปนะครับ
1: ค่ะค่ะนี่ก็เป็น เรื่องราวทั้งหมดของวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารในวันนี้นะคะว่าหลังจากนี้หลังจากขึ้นทะเบียนแล้วเราก็ต้องทำอะไรต่อนะคะวันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณนะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัดชัยสุกรการนะคะประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราชมากๆเลยนะคะที่มาร่วมพูดคุยในรายการให้แยกข่าวของเราในวันนี้ค่ะค่ะขอบคุณมากค่ะอาจารย์ค่ะ
2: ขอบคุณครับและในโอกาสต่อไปถ้าว่าจะให้ผมได้มีส่วนช่วยขยายผลในเรื่องของความรู้หรือข่าวสารก็ยินดีครับ
1: ค่ะเดี๋ยวมีแน่นอนเลยนะคะแต่จะไม่ใช่แค่15นาทีเหมือนในวันนี้นะคะอาจจะเป็น1ชั่วโมงหรือครึ่งชั่วโมงมากกว่านี้เดี๋ยวท่านผู้ชมท่านผู้ฟังก็ต้องรอติดตามกันต่อไปค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณอาจารย์มากๆค่ะ
2: คร
1: ับ
2: ขอบคุณคร
1: ับค่ะสวัสดีค่ะค่ะนี่ก็เป็นสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นในพื้นที่ของจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะแล้วก็เป็นสิ่งที่ต้องทำต่อจากนี้นะคะสำหรับการที่จะอนุรักษ์มรดกโลกของเราให้คงอยู่สืบไปนานเท่านานเลยนะคะก็อย่างที่บอกค่ะว่าวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารก็ถือว่าเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวนครศรีธรรมราชไม่ใช่แค่ชาวนครนะคะจังหวัดใกล้เคียงรวมถึงชาวต่างชาติด้วยนะคะช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะช่วงวันหยุดยาวนะคะก็หน้าวัดพระมหาธาตุบริเวณถนนราชดำเนินรถติดมากๆเลยนะคะเพราะว่าหลังจากที่ได้รับการประกาศขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกแล้วบรรยากาศนะคะก็คึกคักมากๆเลยนะคะพุทธศาสนิกชนก็ต่างมาทำบุญมาไหว้พระบรมธาตุนะคะก็มีกิจกรรมฉลองสมโภชมากมายเลยนะคะเพื่อที่จะเป็นการแสดงออกถึงความภาคภูมิใจนะคะว่าจังหวัดนครศรีธรรมราชบ้านเราประตูมีกลอนคนนครมีมรดกโลกนะคะนี่ก็เป็นความภาคภูมิใจมากๆเลยของชาวนครศรีธรรมราชแล้วก็เชื่อว่าเป็นความภาคภูมิใจของชาวภาคใต้และของคนไทยทั้งประเทศด้วยค่ะค่ะก็สำหรับรายการให้แยกข่าวของเราในวันนี้นะคะน่าเสียดายมากๆเลยค่ะเวลาน้อยมากๆเลยก็เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการกันแล้วนะคะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะที่ติดตามรับชมรับฟังรายการค่ะผ่านทางสวทนครศรีธรรมราชนะคะรวมถึงสวทอื่นๆในพื้นที่ของ7จังหวัดภาคใต้ตอนบนด้วยค่ะและรายการให้แยกข่าวของเราในวันนี้นะคะอำนวยการผลิตโดยนายสุพลเข้มการค่ะผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5ควบคุมการผลิตโดยนางจิราพรหนูรักค่ะผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะและพร้อมกับนายช่างเทคนิคของเราในวันนี้นะคะคุณสุรชัยรอดแก้วและคุณพิเชษเรืองนาคนะคะก็ยังอยู่กับเรานะคะสำหรับรายการต่อไปนะคะพบกับรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงซึ่งในวันนี้นะคะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5รับหน้าที่เป็นแม่ข่ายดำเนินรายการนะคะและในวันพรุ่งนี้นะคะก็ยังมีรายการ5แยกข่าวเช่นเคยนะคะแต่จะพบกับสวทตะกั่วป่านะคะโดยดีเจพี่จุกและดีเจน้องมะตูมค่ะสำหรับวันนี้รายการให้แยกข่าวโดยสวทนครศรีธรรมราชมิลกี้เสรณีนาวงและทีมงานต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วทุกภูมิภาคเสนอรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง
3: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงรายการที่จะพาทุกท่านมาติดตามเรื่องราวพระราชกรณียกิจและการสานต่อโครงการพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงถ่ายทอดผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทั่วประเทศมาเจอกันในช่วงเย็นแบบนี้ในทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะตั้งแต่ช่วงเวลา 16:30 นไปจนถึง 17:00 นวันนี้พบกับดิฉันณัฐวดีศรียาภัยและทีมงานสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองเราจะพาทุกท่านมาร่วมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระพันปีหลวงไปพร้อมๆกันผ่านทาง3ช่วงรายการของวันนี้ค่ะช่วงแรกค่ะ พาคุณผู้ชมคุณผู้ฟังย้อนไปเมื่อปีพุทธศักราช2502เมื่อครั้งที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้เสด็จพระราชดำเนินเยือนภาคใต้และหนึ่งในพระราชกรณียกิจที่สำคัญณขณะนั้นคือการที่ได้เดินทางไปทอดพระเนตรการทำกิจการเมืองแร่ดีบุกในจังหวัดระนองซึ่งถือเป็นจุดเปลี่ยนครั้งยิ่งใหญ่ให้กับเมืองแร่นองค่ะไปติดตามเรื่องราวนี้ได้ในช่วงภาพเก่าเล่าเรื่องค่ะ
0: ช่วงภาพเก่าเล่าเรื่อง
4: สวัสดีครับท่านผู้ชมช่วงภาพเก่าเล่าเรื่องวันนี้นะครับจะพาท่านผู้ชมไปพบกับรอยเสด็จแห่งความทรงจำของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเมื่อคราวเสด็จจังหวัดระนองในปีพุทธศักราช2502นะครับสำหรับจังหวัดระนองเมืองเล็กริมฝั่งทะเลอันดามันซึ่งมีความอุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติและเคยเป็นหนึ่งในแหล่งผลิตแร่ดีบุกที่สำคัญของประเทศไทยความรุ่งเรืองของอุตสาหกรรมเมืองแร่ในอดีตได้หล่อหลอมวิถีชีวิตของผู้คนและเป็นหน้าหนึ่งของประวัติศาสตร์เมืองระนองนะครับเมื่อปีพุทธศักราช2502นับเป็นวาระอันเป็นมงคลสูงสุดของชาวจังหวัดระนองเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้เสด็จพระราชดำเนินเยือนจังหวัดระนองเพื่อทรงเยี่ยมเยือนพระสนิกรและทอดพระเนตรกิจการสำคัญของจังหวัดซึ่งหนึ่งในสถานที่สำคัญก็คือบริเวณตำบลบางนอนซึ่งเป็นพื้นที่ประกอบกิจการเมืองแร่และเป็นที่ตั้งของเรือขุดแร่ดีบุกอันเป็นเทคโนโลยีที่สำคัญในการทำเมืองแร่ของยุคนั้นนะครับซึ่งเรือขุดแร่ดีบุกนั้นถือว่าเป็นหัวใจของอุตสาหกรรมเมืองแร่ในจังหวัดระนองเป็นเครื่องจักรขนาดใหญ่ที่ทำหน้าที่ขุดและคัดแยกแร่ออกจากพื้นดินและลำน้ำเป็นสัญลักษณ์แห่งความเจริญทางเศรษฐกิจและสร้างรายได้กับประเทศไทยอย่างมหาศาลนะครับเมื่อทั้งสองพระองค์เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรกิจการเรือขุดแร่ณตำบลบางนอนได้ส่งสนพระราชหฤทัยในกระบวนการทำเหมืองส่งทอดพระเนตรการทำงานของเครื่องจักรและทรงรับฟังคำบรรยายเกี่ยวกับการผลิตแร่ดีบุกซึ่งเป็นทรัพยากรที่มีความสำคัญต่อเศรษฐกิจของชาติไทยในช่วงเวลานั้นซึ่งการเสด็จพระราชดำเนินครั้งนั้นสร้างความปลาบปลื้มและเป็นเกียรติสูงสุดแก่ชาวระนองประชาชนต่างเฝ้ารอรับเสด็จด้วยความจงรักภักดีต่างแต่งกายสุภาพถือธงชาติและเปล่งเสียงถวายพระพรดังกึกก้องตลอดเส้นทางเสด็จสำหรับชาวบางนอนภาพแห่งวันประวัติศาสตร์ยังคงถูกถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นเป็นความทรงจำที่สะท้อนถึงสายพระเนตรอันกว้างไกลของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถที่ทรงให้ความสำคัญกับทุกภูมิภาคและทรงติดตามความเป็นอยู่ของประชาชนอย่างใกล้ชิดนะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพบกับคุณศิวพรเกียรติตั้งอดีตพนักงานบริษัทชัยมิตรตีนที่ดำเนินกิจการเมืองแรกของจังหวัดระนองในยุคนั้นกันนะครับ
5: ซึ่งบริษัทชัยมิตรตีนเราเนี่ยช่วงที่เปิดเหมืองมาในการใช้เรือขุดแร่ในการขุดหาแร่ดีบุกเนี่ยก็เปิดการทำเหมืองในพื้นที่จังหวัดระนองมานานนะจวบจนกระทั่งถึงปีพ.ศ. 2502 2502อ่ะนะทางบริษัทก็ได้มีโอกาสรับเสด็จในหลวงรัชกาลที่9และพระราชินีหรือพระพันปีในปัจจุบันนะท่านได้เสด็จประพาสหัวเมืองภาคใต้โดยเดินทางจากกรุงเทพผ่านจังหวัดต่างๆมาเข้าสู่ชุมพ
4: ร
5: แล้วก็งกเข้าทางตำบลปากจันท
4: ร
5: ์แล้วก็แวะมาที่หินสลักพระนามาภิไ
4: ธย
5: จปลซึ่งตรงนั้นเราเรียกว่าตำบลปากจันท
4: ร์
5: นะครับแล้วก็หลังจากนั้นท่านก็แวะมาที่อำเภอกาบุรีออกจากอำเภอกาบุรีท่านก็มุ่งหน้าสู่จังหวัดระนองก่อนที่จะเข้าจังหวัดระนองเนี่ยท่านได้เสด็จประพาสขึ้นสู่หรือไปทอดพระเนตรชมการขุดแร่ดีบุกโดยการใช้เรือขุดของบริษัทไซมิตินนะซึ่งพื้นที่ที่ท่านขึ้นไปทอดพระเนตรณเรือขุดของบริษัทตอนนั้นน่ะก็คือตำบลบางโนนนะ
4: ครับถ้าเป็นปัจจุบันคาดว่าจะอยู่ไหนครับ
5: ป
4: ั
5: จจ
4: ุ
5: บ
4: ัน
5: นี้น่าจะอยู่แถวไอ้เขาเรียกโกโบอ่ะ
4: นั่นห้างโกโบ
5: ตรงนั้นมันจะเป็นพื้นที่ต่ำลงไปจากถนนนะแถวนั้นแหละ โฟมอลหรือว่าไอ้อะไรรีสอร์ทนะมันจะมี
4: ครับอยู่ใกล้ๆกันบริเวณนั้
5: นมันเป็นโฟมอลเป็นมีรีสอร์ทอยู่รีสอร์ทตรงนั้นนะอยู่ข้างหลังทั้ง
4: เพราะว่าอยู่ใกล้กับถนนที่เสด็จผ่านด้วยก็สะดวกที่จะลงไปทำ
5: ม
4: ัน เอง
5: ถ้าเกษมอยู่บริเวณนั้นแหละนะ
4: ครับ
5: เพราะมันก็นานมาเยอะแล้วที่ผมจำได้เนี่ย
4: ครับ
5: เพราะว่าตอนผมเด็กๆเนี่ยพ่อผมเนี่ยเคยทำงานไซมิตินแต่ท่านเคยไปทำที่งานลำบางนอนผมจำได้ว่าผมอายุประมาณสัก5-6ปีอ่ะท่านเคยพาผมไปเที่ยวแต่ตอนนั้นนายหลวงเสด็จแล้วนะท่านเสด็จแล้ว
4: เรือยังอยู่ใช่ไหมครับตอนนั้นเรือยังอยู่
5: มันจะมีโรงงานโรงซ่อมของบริษัทอยู่ตรงนั้นนั่นแหละผมถึงบอกว่านั่นแหละมันอยู่แถวๆคูโบตรงนั้นอ่ะก็คือเป็นเกตเล็กๆน้อยๆในพระราชกรณียกิจของในหลวงรัชกาลที่9และสมเด็จพระราชินีซึ่งได้มีโอกาสประพาสหัวเมืองภาคใต้และก็ได้มีโอกาสขึ้นไปเยี่ยมชมบนเรือขุดของบริษัทชนิดติ
3: ด้วยพระราชบุตรฉาในครั้งนั้นได้สร้างแรงสั่นสะเทือนและถือเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญในการพลิกโฉมอุตสาหกรรมเหมืองแร่ทั่วประเทศและทรงมีพระราชดำริว่าควรมีการแปรรูปและถลุงแร่ภายในประเทศเพื่อเพิ่มมูลค่าสร้างงานให้กับคนไทยจนเป็นยุคที่เหมืองสร้างเมืองให้ทรงคุณค่ามาจบจนปัจจุบันนี้ค่ะมาถึงช่วงที่2ของรายการกันบ้างค่ะเราจะพาคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านไปติดตามความตั้งใจของกลุ่มหัตถศิลป์ดิ้นโบราณจังหวัดระนองที่ได้ร่วมกันฟื้นฟูอนุรักษ์มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่เคยเกือบเลือนหายไปให้กลับมามีชีวิตอีกครั้งติดตามเรื่องราวนี้ได้ในช่วงสานต่อพระราชปณิธานค่ะ
0: ช่วงสานต่อพระราชปณิธานเส้นดิ้นเงินดิ้นทองที่ถูกถักทออย่างประณีตไม่ได้เป็นเพียงงานศิลป์อันงดงามเท่านั้นหากแต่เป็นมรดกภูมิปัญญาของชาวระนองที่สืบทอดมาจากรุ่นสู่รุ่นและทุกคนได้ร่วมกันสืบสานจนทำให้งานหัตถศิลป์ดิ้นโบราณที่เคยเกือบจะเลือนหายไปกลับคืนสู่จังหวัดระนองอีกครั้งโดยมีพี่จุ๊กประธานกลุ่มหัตถศิลป์ดิ้นโบราณจังหวัดระนองซึ่งเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงหลักในการเข้ามารื้อฟื้นงานหัตถศิลป์ดิ้นโบราณที่ทรงคุณค่านี้ด้วยความตั้งใจของพี่จุ๊กที่อยากจะสืบสานตามพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่พระองค์ทรงให้ความสำคัญและทรงมุ่งอนุรักษ์งานหัตถศิลป์หัตถกรรมของไทยให้อยู่คู่กับแผ่นดินไทยมาอย่างยาวนาน
6: ในอดีตมีการสูญหายไปจากระนองประมาณเกือบ 5-60 ปีแล้วเราก็รื้อฟื้นขึ้นมาเรารู้สาเหตุมูลเหตุของการสูญหายนะคะเราถึงจะได้พัฒนาต่อยอดจากงานหัตถศิลป์ชิ้นนี้ให้คงอยู่ได้อะค่ะพอเราไปออกงานโชว์สินค้างานหัตถกรรมประเภทเครื่องหัตถกรรมที่ไหนทุกจังหวัดจะมีงานอัตลักษณ์หรือเอกลักษณ์ของจังหวัดเขานะคะไม่ว่าเป็นมองย้อนกลับมาว่าเอ้าแล้วเราจังหวัดระนองล่ะจะมีอะไรที่เวลาเขานึกถึงเมื่อที่เป็นตัวแทนของงานหัตถศิลป์คิดว่าวันนี้คงจะตอบโจทย์ได้แล้วค่ะว่างานหัตถศิลป์ดิ้นโบราณนี่แหละค่ะคืองานหัตถศิลป์ที่เป็นเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของจังหวัดระนองอันดับแรกเลยนะคะคือการอนุรักษ์ก็คือการอนุรักษ์แบบดั้งเดิมแบบโบราณแล้วก็ยังคงอยู่ส่วนการสานต่อไปนะคะเราก็ยังมีการพัฒนานะคะนำศิลปะหรือนำหัตถศิลป์แขนงนี้ค่ะมาทั้งวิจัยแล้วก็พัฒนานะคะทำพัฒนาเรื่องรูปแบบให้ร่วมสมัยแล้วก็ยังต้องถ่ายทอดองค์ความรู้นี้สู่ชุมชนนะคะไม่ว่าจะเป็นนักเรียนเยาวชนนะคะหรือว่าเป็นบุคคลในกลุ่มชุมชนที่เราอาศัยอยู่เนี่ยค่ะเราก็ยังต้องสืบสานแล้วก็สืบทอดต่อไปเพื่อไม่ให้งานแขนงนี้ค่ะสูญหายหรือสูญสิ้นไปจากจังหวัดระนองค่ะ
0: และเมื่อความตั้งใจอันแรงกล้านี้ได้รับแรงสนับสนุนจากหลายๆฝ่ายหนึ่งในนั้นคือวิทยาลัยชุมชนระนองที่เข้ามาช่วยจัดกิจกรรมฝึกอบรมเปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจได้เข้ามาเรียนรู้การทำหัตถศิลป์ดิ้นโบราณได้เรียนรู้ตั้งแต่พื้นฐานการใช้วัสดุการออกแบบลวดลายไปจนถึงเทคนิคการปักดิ้นที่ต้องอาศัยทั้งความประณีตความอดทนและความตั้งใจในการสร้างสรรค์งานฝีมือแต่ละชิ้นที่นอกจากจะได้ความรู้แล้วทุกคนยังได้ภู
7: ูมิใจที่ตัวเองได้เป็นส่วนหนึ่งในการสืบสานรักษาภูมิปัญญาที่ทรงคุณค่านี
8: ้โอ้มันเป็นความภูมิใจอย่างสูงสุดของชาวระนองก็ว่าได้นะคะที่ได้มีสิทธิ์มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ครั้งนี้พี่คิดว่าหัตถศิลป์ดินโบราณเนี่ยมันเป็นงานที่สามารถตอบสนองความต้องการของมนุษย์ท่านได้ในขณะเดียวกันประชาชนก็สามารถสร้างคุณภาพชีวิตได้เช่นกันเพราะฉะนั้นอยากให้ทุกคนเนี่ยเข้ามาเรียนรู้กันเยอะๆซึ่งการเรียนรู้เนี่ยไม่ใช่จะหยุดแค่ที่เราสามารถไปถ่ายทอดเราสามารถเอาไปต่อยอดข้างนอกได้มันเป็นสิ่งที่น่าภาคภูมิใจนะอยากให้ทุกคนเข้ามามีส่วนร่วมมากค่ะ
7: อีกหนึ่งความภาคภูมิใจครั้งสำคัญเมื่อทุกคนต่างได้เห็นภาพเครื่องประดับดอกไม้ประดิษฐ์สีเงินเล็กๆที่ประดับอยู่บนพระเกศาของสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาภิมลลักษณ์พระบรมราชินีเมื่อครั้งที่พระองค์ทรงเสด็จณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตเมื่อวันที่22มิถุนายนที่ผ่านมาสิ่งเหล่านี้คืองานฝีมือจากกลุ่มหัตถศิลป์ดิ้นโบราณจังหวัดระนองที่ถูกรังสรรค์ขึ้นมาด้วยความประณีตเป็นรูปดอกกล้วยไม้โกมาซุมดอกไม้ประจำจังหวัดทำจากดิ้นเงินและดิ้นทองและเกล็ดตาผสมผสานเข้ากันอย่างงดงามยังความปลาบปลื้มปิติให้กับประสบกรณิกรชาวระนองอย่างหาที่สุดไม่ได
8: ้ครั้งแรกที่ทราบข่าวเราต้องเพลย์ภาพดูหลายๆครั้งแล้วเราก็จะซูมไปที่พระเกศาของพระองค์อุ๊ยใช่ด้วยเราดีใจเราภูมิใจเรามีความสุขที่สิ่งนั้นพระองค์ท่านให้ความสำคัญเพราะมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆที่ของที่เกิดจากประชาชนตาดำๆอ่ะจะเข้าถึงมือของพระองค์ท่านให้พระองค์ท่านได้ทรงใช้มันเป็นเรื่องที่ยากมากเราภูมิใจจังเลยอ่ะของในจังหวัดเราอ่ะพระองค์ท่านให้ความสำคัญทุกคนดีใจเหมือนกันหมดอะค่ะภูมิใจเหมือนกันหมดทั้งจังหวัดเลยค่ะพี่สามารถพูดได้เลย
6: ดีใจมากไม่ใช่ตัวเองดีใจอย่างเดียวนะคะก็หลายท่านทั้งทางกลุ่มแล้วก็เวลาไปไหนอะค่ะชาวระนองก็รู้สึกปลาบปลื้มดีใจแล้วก็สิ่งที่ทูลเกล้าถวายไปก็เป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดระนองอย่างหนึ่งด้วยนะคะก็คือดอกไม้ประจำจังหวัดระนองด้วยพระองค์ท่านนำไปติดพอพระองค์ท่านนำไปติดเนี่ยทุกคนก็เริ่มหันมาสนใจหันกลับมามองอยากทราบประวัติความเป็นมาอยากรู้เกี่ยวกับความเป็นมาของงานแขนงนี้นะคะว่าเป็นมายังไงแล้วก็จากใจจริงเลยว่างานหัตถศิลป์ดิ้นโบราณไม่สูญสิ้นแล้วด้วยพระบารมีของพระองค์ท่านนะคะ
8: ความซาบซึ้งใจในพระพันปีหลวงคือจากที่เราเคยเห็นพระองค์ท่านเนี่ยเสด็จพระราชดำเนินไปตามที่ต่างๆเพื่อดูฝีมือที่เกิดงานฝีมือที่เกิดจากประชาชนชาวไทยอันนี้คือความภาคภูมิใจของเราแล้วเราคิดว่าในเมื่อพระองค์ท่านเนี่ยให้ความสำคัญกับสิ่งนี้เราในฐานะที่เป็นพระสงฆ์นิกรเราก็น่าจะเดินตามรอยของพระองค์ท่านได้หนึ่งแล้วนะคะสองในเมื่อพระองค์ท่านเสด็จสู่สวรรคาลัยแล้วจะมีอะไรที่ทำให้เรานึกถึงพระองค์ท่านได้มากไปกว่าปฏิบัติตนทำตามสิ่งที่พระองค์ท่านเคยทำพระองค์ท่านก็คงจะมีความสุขถ้าท่านสามารถสัมผัสได้
7: พระราชปณิธานอันยิ่งใหญ่ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงอุทิศพระองค์ในการทำรงรักษายกระดับงานหัตถศิลป์หัตถกรรมทั่วไทยทุกภูมิภาคสู่การสร้างอาชีพช่วยต่อลมหายใจให้กับประสบกรณิกรชาวไทยมาอย่างยาวนานไม่เคยสูญสิ้นไปไหนเลยเพราะวันนี้เราได้เห็นความตั้งใจอันแรงกล้าจากกลุ่มหัตถศิลป์ดิ้นโบราณชาวระนองที่ได้ร่วมกันสืบสานรักษามรดกภูมิปัญญาของฝั่งทะเลอันดามันและได้ร่วมสืบสานพระราชปณิธานของพระแม่หลวงของปวงไทยให้เบ่งบานเติบโตไปอย่างไม่รู้จบ
3: ศิลปหัตถกรรมแขนงนี้ไม่สูญสิ้นแล้วค่ะเมื่อเราได้เห็นความมุ่งมั่นตั้งใจของประสบกรณิกรชาวระนองที่พร้อมใจกันร่วมจะสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระพันปีหลวงในการสืบสานงานหัตถศิลป์ต่อไปอย่างไม่รู้จบ และในช่วงที่3ของรายการในวันนี้นะคะพาคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านมาติดตามอีกหนึ่งพระราชกรณียกิจที่สำคัญของสมเด็จพระพันปีหลวงคือความวิริยะอุตสาหะในการส่งเสริมอนุรักษ์ผ้าไทยให้กลายเป็นเครื่องมือสำคัญในการสร้างอาชีพและยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนจนเกิดเป็นการสานต่อพระราชกรณียกิจที่ทรงคุณค่าให้เกิดขึ้นทั่วทุกพื้นที่เราไปติดตามเรื่องราวการขับเคลื่อนนี้พร้อมๆกันในช่วงตามรอยพระเมตตาค่ะ
9: ช่วงตามรอยพระเมตตาตามรอยพระเมตตาพระพันปีหลวงสืบสานผ้าไทยสู่การพัฒนาชุมชนจังหวัดระนองพื้นผ้าไทยไม่ใช่เพียงเครื่องนุ่งห่มหากแต่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สะท้อนถึงภูมิปัญญาวิถีชีวิตและอัตลักษณ์ของคนไทยในแต่ละท้องถิ่นทุกลวดลายบนผืนผ้าล้วนบอกเล่าเรื่องราวของผู้คนความผูกพันและความภาคภูมิใจในรากเหง้าของชุมชนด้วยพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงเล็งเห็นถึงคุณค่าของศิลปหัตกรรมไทยทรงมีพระราชปณิธานในการอนุรักษ์ฟื้นฟูและสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นพร้อมส่งเสริมให้ประชาชนสามารถนำความรู้ความสามารถมาต่อยอดเป็นอาชีพสร้างรายได้และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นพระราชปณิธานด้านการสืบสานผ้าไทยได้รับการน้อมนำมาขับเคลื่อนผ่านการดำเนินงานของหลายภาคส่วนโดยเฉพาะกรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทยที่ส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนการสร้างมูลค่าเพิ่มจากภูมิปัญญาท้องถิ่นและการส่งเสริมการใช้ผ้าไทยเพื่อให้เกิดการอนุรักษ์ควบคู่กับการพัฒนาอย่างยั่งยืนนายก้องเกียรติรองรัตนพันธ์พัฒนาการจังหวัดระนองเปิดเผยว่าจังหวัดระนองได้ร่วมสืบสานพระราชปณิธานดังกล่าวผ่านการส่งเสริมงานพัฒนาชุมชนการยกระดับผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นและการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับประชาชนในพื้นที่
10: จังหวัดระนองได้มีการออกแบบลายผ้าที่เป็นอัตลักษณ์ของจังหวัดนะครับเรียกว่าลายซับลักระนองนะครับซึ่งเป็นลายผ้าที่แสดงถึงความอุดมสมบูรณ์ความมั่งคั่งนะครับของเมืองระนองนะครับและจังหวัดระนองนะครับได้มีการประกวดลายผ้าซึ่งเป็นลายผ้าต้นไม้ประจำจังหวัดคือต้นอินทนิลนะครับก็จะมีลายอินทนิลถิ่นแร่นองนะครับซึ่งเป็นลายผ้าบาติกนอกจากนี้แล้วนะครับก็การย้อมสีนะครับก็จะใช้สีจากธรรมชาตินะครับผ้าบาติกผ้ามัดย้อมนะครับและงานเด่นของจังหวัดระนองนะครับก็เป็นลายผ้าปักนะครับซึ่งมีความสวยงามวิจิตรมากท่านประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดระนองนะครับก็ได้ให้ความสำคัญนะครับในการพัฒนาผ้าไทยผ้าประจำถิ่นของจังหวัดระนองนะครับโดยได้ไปสนับสนุนนะครับกระบวนการตั้งแต่การผลิตผ้าทั้งผ้าบาติกผ้ามัดย้อมผ้าอีโก้พริ้นท์นะครับโดยจัดให้มีการประกวดลายผ้านะครับแล้วก็มีการจัดแสดงนะครับมีกิจกรรมในการส่งเสริมการจำหน่ายนะครับเพื่อทำให้ผู้ผลิตผู้ประกอบการผ้าในจังหวัดระนองนะครับเกิดอาชีพแล้วก็เกิดรายได้ที่เพิ่มขึ้นการพัฒนาผ้าไทยผ้าพื้นถิ่นจังหวัดระนองนะครับจังหวัดระนองจะมีการประกวดนะครับผ้าลายพระราชทานเป็นประจำทุกปีนะครับทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างกระแสนะครับการรับรู้นะครับและเป็นการกระตุ้นให้ผู้ผลิตผ้าทุกๆลายครับจะได้พัฒนาเทคนิคนะครับพัฒนาลายผ้าให้มีความสวยงามนะครับที่จะเข้าประกวดได้นอกจากนี้แล้วยังจะไปตอบโจทย์ให้กับผู้ซื้อนะครับเป็นทั้งนักท่องเที่ยวที่เข้ามาในจังหวัดระนองนะครับและนอกจากนี้นะครับก็ยังจะมีการส่งเสริมในเรื่องช่องทางนะครับผ่านระบบออนไลน์นะครับผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆนะครับขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนนะครับชาวระนองรวมทั้งประชาชนทั่วไปนะครับให้มาสวมใส่ผ้าไทยนะครับซึ่งผ้าไทยนะครับเดี๋ยวนี้ก็จะมีความร่วมสมัย ผ้าไทยใส่ให้สนุกนะครับก็จะตอบโจทย์ทั้งทุกเพศทุกวัยและผ้าไทยก็สามารถที่จะสวมใส่ได้ในทุกๆโอกาสนะครับการสวมใส่ผ้าไทยนะครับนอกจากมีความสวยงามแล้วนะครับก็ยังเป็นการสนับสนุนนะครับผู้ผลิตผู้ประกอบการในท้องถิ่นให้เกิดอาชีพแล้วก็เกิดรายได้เป็นการสร้างเศรษฐกิจฐานรากที่ยั่งยืนครับ
9: จากแนวทางการดำเนินงานดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่าการสืบสานผ้าไทยไม่ได้หมายถึงเพียงการรักษารูปแบบของผืนผ้าเท่านั้นแต่ยังหมายถึงการรักษาภูมิปัญญารักษาอาชีพและการรักษาคุณค่าของชุมชนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนในปัจจุบันจึงเดินควบคู่ไปกับการสร้างความเข้มแข็งให้กับประชาชนทั้งด้านการเพิ่มมูลค่าสินค้าการสร้างช่องทางการตลาดและการส่งเสริมให้คนรุ่นใหม่เห็นคุณค่าของภูมิปัญญาที่สืบทอดกันมาพระเมตตาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงมีต่อประสบกนิกรได้กลายเป็นแรงบันดาลใจสำคัญในการสืบสานสิ่งที่ดีงามของคนไทยให้ยังคงดำรงอยู่และสามารถปรับตัวเข้ากับยุคสมัยเพราะผ้าไทยไม่ได้เป็นเพียงเรื่องราวของเส้นได้และลวดลายหากแต่เป็นเรื่องราวของผู้คนความรักในท้องถิ่นและโอกาสในการสร้างชีวิตที่มั่นคงจังหวัดระนองยังคงเดินหน้าสานต่อแนวทางดังกล่าวเพื่อร่วมอนุรักษ์คุณค่าของผ้าไทยควบคู่กับการพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็งสร้างรายได้และสร้างความภาคภูมิใจในอัตลักษณ์ของท้องถิ่นตามรอยพระเมตตาพระพันปีหลวงสู่การสืบสานผ้าไทยและการพัฒนาชุมชนจังหวัดระนองอย่างยั่งยืน
3: สมเด็จพระพันปีหลวงเปรียบเสมือนแม่ผู้ให้กำเนิดผ้าไทยและฟื้นคืนชีพผ้าไทยขึ้นอีกครั้งส่วนอนาคตของผ้าไทยจะเป็นเช่นไรขึ้นอยู่กับคนไทยทุกคนแล้วค่ะว่าทุกคนจะร่วมกันสืบสานศิลปะที่ทรงคุณค่านี้และเดินตามรอยพระราชปณิธานของสมเด็จพระพันปีหลวงได้แค่ไหนเพื่อให้ผ้าไทยยั่งยืนต่อไปตราบนานเท่านานและมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการค่ะเชื่อว่าตลอดทุกช่วงรายการในวันนี้ทำให้ประสบกนิกรปวงชนชาวไทยทุกคนได้เห็นซึ้งถึงพระเมตตาและพระราชปณิธานของพระพันปีหลวงที่ยังคงส่องสว่างนำทางและเป็นดั่งร่มเงาให้คนไทยทุกคนได้ร่วมกันสืบสานรักษาและเดินตามรอยพระเมตตาของพระองค์ท่านต่อไปวันนี้หมดเวลาของรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงแล้วค่ะพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้กับทีมงานสวทนราธิวาสเป็นผู้ผลิตรายการสำหรับวันนี้ดิฉันณัฐวดีศรียาภัยและทีมงานสวทระนองลาคุณผู้ชมคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 นกับอรัญญาชมชื่นนายกรัฐมนตรีหารือกับภาคเอกชนไทยและอินโดนีเซียเป็นภารกิจสุดท้ายอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
4: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
3: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
4: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถวงเลขจองดิ
3: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
4: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
2: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืนถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา 18:00 น.ณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: นายกรัฐมนตรีหารือกับภาคเอกชนไทยและอินโดนีเซียเป็นภารกิจสุดท้ายก่อนเดินทางกลับประเทศไทยค่ำวันนี
5: ้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพบหารือกับภาคเอกชนซึ่งถือเป็นภารกิจสุดท้ายก่อนเสร็จสิ้นการเดินทางเยือนสาธารณรัฐอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการแล้วก่อนที่นายกรัฐมนตรีและคณะเดินทางถึงท่าอากาศยานฮาลิมเปอร์ดานากุสุมาโดยมีนายปราโบโวตุบียันโตประธานาธิบดีสาธารณรัฐอินโดนีเซียเดินทางมาส่งด้วยตนเองทั้งนี้นายกรัฐมนตรีและคณะจะเดินทางถึงท่าอากาศยานทหาร2กองบิน6เวลา 19:30 นาทีกนิกาแก้วใสรายงานจากประเทศอินโดนีเซียค่ะ
1: คณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคเหนือสั่งการจังหวัดในพื้นที่ภาคเหนือพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยจากฝนตกหนักพร้อมนำนวัตกรรมโดรนเข้ามาใช้สำรวจพื้นที่เสี่ยง
6: นายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคเหนือพร้อมกล่าวว่าที่ประชุมพิจารณาสถานการณ์และแนวโน้มการคาดการสภาพอากาศโดยกำชับให้เตรียมพร้อมเร่งด่วนในจังหวัดพื้นที่เสี่ยงภัยภาคเหนือได้แก่จังหวัดเชียงใหม่เชียงรายน่านแม่ฮ่องสอนและสุโขทัยบริเวณแม่น้ำน่านและแม่น้ำยมรวมทั้งได้อนุมัติและเร่งรัดโครงการสำคัญเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการไหลของน้ำได้แก่โครงการขุดลอกแม่น้ำน่านเร่งด่วน18จุดให้สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรมชลประทานและจังหวัดร่วมกันสำรวจจุดเปราะบางที่ต้องดำเนินการเพิ่มเติมให้สถาบันอุดมศึกษาในพื้นที่ภาคเหนือนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมเช่นโดรนสำรวจรวมถึงให้มหาวิทยาลัยทุกแห่งทำหน้าที่เป็นศูนย์พักพิงชั่วคราวรองรับการอพยพประชาชนในกรณีฉุกเฉินชนันชิดาสังทองรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมสั่งตรวจสอบ2โรงงานอำเภอพนัสนิคมจังหวัดชลบุรีปล่อยน้ำเสียและบ่อน้ำกรดรุนแรงพร้อมบังคับใช้กฎหมายเด็ดขาดหากยังไม่เร่งดำเนินการแก้ไขปรับปรุง
7: นายวราวุธศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเปิดเผยว่าสั่งการด่วนให้สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรีบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบข้อร้องเรียนของประชาชนกรณีได้รับความเดือดร้อนจากมลพิษของโรงงานในพื้นที่ตำบลนาวังหินอำเภอพนัสนิคมจังหวัดชลบุรีโดยการตรวจสอบจุดแรกพบว่าเป็นพื้นที่เอกชนที่จัดสรรที่ดินให้เช่าทำโรงงานโดยไม่ได้ขออนุญาตตามกฎหมายซึ่งปัจจุบันมีโรงงานตั้งอยู่9แห่งและพบว่าบริษัทแกรนด์ฟอสเทคจำกัดผู้ประกอบกิจการทำเครื่องตกแต่งภายในอาคารมีสภาพระบบบำบัดน้ำเสียที่ไม่เรียบร้อยเสี่ยงต่อการรั่วไหลออกนอกพื้นที่จึงได้ออกคำสั่งให้ปรับปรุงแก้ไขมาตรการป้องกันน้ำเสียการจัดการสิ่งปฏิกูลและการควบคุมกลิ่นให้แล้วเสร็จภายในวันที่31สิงหาคมนี้ขณะที่การตรวจสอบจุดที่2บริเวณบริษัทอุตสาหกรรมสีเขียวน้ำใสจำกัดซึ่งประกอบกิจการทำอิฐบล็อกจากวัสดุที่ไม่ใช้แล้วตรวจพบบ่อดินกักเก็บฝนภายในโรงงานมีสภาพเป็นกรดรุนแรงและไม่ได้มาตรฐานการระบายน้ำทิ้งจึงสั่งการให้เร่งฟื้นฟูคุณภาพน้ำและกำหนดมาตรการป้องกันปฏิพลสัทพรมมารายงาน
1: ปิดท้ายด้วยความเคลื่อนไหวกีฬาฟิกตัน FC ปฏิเสธกระแสข่าวคว้าตัวเจดอนซานโชมาร่วมทีมในฤดูกาลหน้า
8: สโมสรฟิกตัน FC ทีมในศึก North West County Leagueลีกระดับ10ของอังกฤษออกแถลงการชี้แจงกระแสข่าวในโลกออนไลน์กรณีที่ถูกเชื่อมโยงกับการคว้าตัวเจดอนซานโชปีกชาวอังกฤษวัย26ปีซึ่งปัจจุบันเป็นนักเตะฟรีเอเย่นหลังหมดสัญญากับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาโดยระบุว่าข่าวลือดังกล่าวไม่เป็นความจริงยืนยันว่าซานโชไม่ได้เดินทางมาทดสอบฝีเท้ากับทีมและไม่มีการเจรจาเรื่องการย้ายทีมแต่อย่างใดปุริพัฒน์สอนการรายงาน
1: น้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 นค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนติดตามได้ในจับประเด็นเป็นข่าวทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 17:07 น.ถึง 19:00 น.โดยบอนสกันแก้วประจัน
1: สวัสดีคุณฟังครับต้อนรับเข้าสู่จับประเด็นเป็นข่าวครับวันนี้อังคารที่4สิงหาคมครับ2569 17:07 น.นะครับวันนี้กลับมาเจอกันเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือมาพร้อมกับอากาศที่หลายๆพื้นที่ครับวันนี้แน่นอนว่าเจอเรื่องของฝนฟ้าที่ตกด้วยนะครับมีพยากรณ์อากาศในหลายพื้นที่ต้องเฝ้าระวังในหลายๆพื้นที่ทั้งภาคเหนือครับภาคอีสานรวมถึงกทม.ด้วยนะครับเดี๋ยวจะมาไล่เรียงกันทักทายคุณผู้ฟังที่กำลังติดตามผ่านทาง FM 92.5 MHz ครับ FM 95.5 MHz แล้วก็ยังมี FM 105 MHz นะครับที่กำลังติดตามจับประเด็นเป็นข่าวอยู่ในช่วงเวลานี้ AM ครับวันนี้ทักทายมาตั้งแต่ต้นๆชั่วโมงเลยบอกว่าวันนี้ครับรอฟังรายการอยู่ไม่รู้ว่ามีข่าวไหนบ้างนะครับโอ้วันนี้ต้องบอกว่าหลายข่าวแล้วก็หลายเรื่องราวใครที่เข้ามาแล้วนะครับวันนี้ก็สามารถที่จะรายงานตัวมา AM 819 KHz AM 891 KHz ครับแล้วก็ยังมี AM 1467 KHz ที่กำลังติดตามจับประเด็นเป็นข่าวอยู่นะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยบอนสกันแก้วประจันนะครับวันนี้รับหน้าที่ในการดูแลคุณผู้ฟังที่กำลังติดตามรวมถึงวิทยุเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์ที่รับสัญญาณอยู่ในขณะนี้ด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ไหนก็ตามครับที่กำลังติดตามอยู่สวัสดีหลายๆท่านเลยใครเข้ามาแล้วนะครับก็โทรศัพท์มาพูดคุยนะครับทักทายหรือร่วมส่งกำลังใจมาได้นะครับที่02-276-9717แล้วก็อีกเบอร์หนึ่งครับ02-276-9721นะครับมาตั้งแต่ต้นชั่วโมงเลยวันนี้ช่างเทคนิคของเรานะครับคุณสายชนนีสังนะครับอยู่ที่ประจำการพร้อมแล้วนะครับแล้วก็มีประสานงานครับคุณหนึ่งภูสนิสาชูกลิ่นนะครับวันนี้รับสายอยู่มาเลยครับใครที่ยังไม่ได้รายงานตัวบรรยากาศวันนี้นะครับเพิ่มเติมมาไลฟ์สตรีมมิ่งครับว่าที่ร้อยตรีคุณากรซิมพิทักษ์ครับวันนี้ก็รับหน้าที่ในการดูแลอยู่หลังไมค์เช่นเดียวกันใครเข้ามาใหม่นะครับวันนี้ใน TikTok ออนแล้วนะครับขึ้นแล้วเรียบร้อยก็มาพูดคุยกันในวันอังคารนะครับที่หลายๆคนบอกว่าเป็นอังคารเริ่มต้นของเดือนสิงหาคมด้วยนะครับมีหลายๆเรื่องนะครับที่กำลังติดตามแล้วก็เป็นเรื่องสำคัญที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องคนไทยให้ดีขึ้นนะครับมีคุณฝนมาแล้วแล้วก็มีคุณนันนะคะด้วยนะครับวันนี้ติดตามกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับเรื่องสำคัญเมื่อกี้นี้ได้ติดตามฟังข่าวต้นชั่วโมงด้วยภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีครับที่เยือนนะครับประเทศอินโดนีเซียโดยต้องบอกว่าหลายๆภารกิจสำคัญครับที่เป็นการยกระดับทั้งคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่นะครับของพี่น้องคนไทยให้ดีขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของปากท้องเรื่องราวของเศรษฐกิจนะครับเรื่องราวของสังคมแล้วก็ทุกๆเรื่องราวนะครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญวันนี้หลักใหญ่ใจความเลยครับท่านนายกรัฐมนตรีเยือนสาธารณรัฐประเทศอินโดนีเซียนะครับต้องบอกว่าหลายๆคนที่ได้ติดตามกันนะครับเปิดเวทีธุรกิจไทยอินโดนีเซียดัน4ยุทธศาสตร์นะครับเป็นการเชื่อมเรื่องของเศรษฐกิจด้วยน่าสนใจครับวันนี้เดี๋ยวจะได้มานำเรียนกับคุณผู้ฟังที่กำลังติดตามผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับตอนนี้เนี่ยใครที่เข้ามาแล้วนะครับก็สามารถที่จะทักทายนะครับแล้วก็รายงานตัวมาได้เลยนะครับกำลังดูข้อความคุณน้อยจันชมด้วยที่กำลังติดตามอยู่นะครับวันนี้ก็ส่งข้อความเข้ามาแล้วด้วยนะครับเพิ่มเติมหรือว่าที่จะส่งข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์มานะครับก็สามารถที่จะเพิ่มเติมเข้ามาได้คุณกฤษพรรายงานตัวมาวันนี้เรียบร้อยแล้วนะครับเพิ่มเติมมาหลังไมค์ของเราตอนนี้ก็มีหลายๆท่านเลยทีเดียวนะครับที่กำลังติดตามอยู่นะครับแล้วก็บอกว่าในทุกๆวันครับช่วงเวลาเย็นแบบนี้นะครับก็เป็นช่วงเวลาสำคัญเลยทีเดียวนะครับที่จะได้มาพูดคุยแล้วก็มาทักทายคุณผู้ฟังกันนะครับเมื่อกี้นี้เกริ่นนำไปเรื่องราวของไทยอินโดนีเซียนะครับ วันนี้ครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยครับเป็นสักขีพยานในพิธีแลกเปลี่ยนบันทึกความเข้าใจหรือ MOU นั่นเองจำนวน4ฉบับครับระหว่างหน่วยงานและภาคเอกชนของไทยและอินโดนีเซียครอบคลุมความร่วมมือในสาขาที่มีศักยภาพและสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจของทั้ง2ประเทศมาดูเรื่องสำคัญครับเดี๋ยวสรุปให้ฟังกันแบบที่หลายๆคนจะได้ประโยชน์ได้ข้อมูลความรู้เรื่องแรกครับ MOU ส่งเสริมการท่องเที่ยวไทยระหว่างการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือททกับประเทศอินโดนีเซียนั่นเองนะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าเรื่องนี้สำคัญมากๆเลยทีเดียวเรื่องที่2ครับ MOU ความร่วมมือด้านการค้าเชิงกลยุทธ์การสื่อสารการท่องเที่ยวนะครับแล้วก็มี MOU ความร่วมมือด้านตลาดคาร์บอนระหว่างสภาหอการค้าและอุตสาหกรรมแห่งประเทศอินโดนีเซียกับสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยนี่ก็เป็นเรื่องสำคัญแล้วก็เรื่องที่4ครับ MOU ความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างสภาหอการค้าและอุตสาหกรรมแห่งประเทศอินโดนีเซียกับหอการค้าไทยในอินโดนีเซียหลังจากนั้นครับท่านนายกรัฐมนตรีก็เป็นสักขีพยานนะครับในพิธีรับมอบใบอนุมัติการเปลี่ยนนะฮะของชื่อนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องสำคัญครับจากMass Point นะครับ Bank นะครับให้เป็นชื่อที่เรียกว่าได้รับการอนุมัตินะครับตามมติคณะกรรมการสำนักงานภาคการเงินอินโดนีเซียครับซึ่งต้องบอกว่าตรงนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องสำคัญด้วยการลงทุนของธนาคารไทยในอินโดนีเซียนะครับถือว่าเป็นการสะท้อนความเชื่อมั่นของภาคธุรกิจไทยต่อศักยภาพและก็แนวโน้มการเติบโตของเศรษฐกิจอินโดนีเซียตรงนี้ครับถือว่าเป็นอีกก้าวสำคัญของสถาบันการเงินไทยในการขยายบทบาทและก็การสร้างความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจในภูมิภาคนั่นเองนะครับนี่ก็เป็นหนึ่งเรื่องสำคัญนะครับที่เรียกว่าหลายๆคนติดตามกันอยู่นะครับผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณผู้ฟังท่านนายกรัฐมนตรีครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้มีการกล่าวปาฐกถาพิเศษนะครับที่การประชุมครั้งนี้ด้วยอินโดนีเซียไทยแลนด์บิสซิเนสฟอรัมครับซึ่งต้องบอกว่านายกรัฐมนตรีของไทยของเราครับก็ได้มีการเสนอให้ไทยและอินโดนีเซียเนี่ยยกระดับจากคู่ค้าสู่หุ้นส่วนร่วมสร้างอันนี้น่าสนใจอันนี้เป็นประโยชน์มากๆเลยทีเดียวหนึ่งเลยครับคือการเชื่อมโยงการผลิตการลงทุนนะครับเทคโนโลยีและนวัตกรรมครับเพื่อเป็นการสร้างห่วงโซ่คุณค่าที่แข็งแกร่งแล้วก็เป็นการขยายโอกาสทางเศรษฐกิจในภูมิภาคอาเซียนพร้อมย้ำด้วยนะครับเรื่องของบทบาทนะครับท่ามกลางเศรษฐกิจโลกตอนนี้ที่ต้องนำเรียนว่าก็มีความผันผวนการรวมตัวกันทางเศรษฐกิจของอาเซียนที่ลึกซึ้งนะครับไม่ใช่แค่ทางเลือกแต่นี่คือความจำเป็นโดยไทยและอินโดนีเซียครับต้องเร่งขับเคลื่อนบทบาทสำคัญนะครับท่านนายกบอกว่าเป้าหมายต่อไปต้องไม่หยุดที่การค้าแต่ต้องนำไปสู่การร่วมลงทุนก็คือการลงทุนร่วมทั้งเทคโนโลยีนะครับทั้งเรื่องของมูลค่าเพิ่มในภูมิภาคพร้อมทั้งเสนอคุณผู้ฟัง4ความร่วมมือหลักนะครับไม่ว่าจะเป็น1เลยความมั่นคงทางอาหารและฮารานนะครับอาหารฮารานนี่ต้องบอกว่าเป็นที่รู้จักกันไปทั่วโลกเรื่องที่2ครับเรื่องของโลจิสติกคมนาคมและก็ดิจิทัลเรื่องที่3การเงินและเศรษฐกิจดิจิทัลแล้วก็เรื่องสุดท้ายคือพลังงานและเศรษฐกิจสีเขียวในช่วงท้ายครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นนะครับนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงความสำเร็จนะฮะของความสัมพันธ์ระหว่างไทยและอินโดนีเซียต้องวัดจากสิ่งที่สร้างร่วมกันนะครับและที่สำคัญไม่ใช่เพียงแค่ตัวเลขการค้าแต่คืออุตสาหกรรมที่แข็งแรงห่วงโซ่อุปทานที่เชื่อมกันแล้วก็อาเซียนที่สามารถแข่งขันได้มากขึ้นพร้อมขอให้เวทีนี้เป็นจุดเริ่มต้นนะครับของโอกาสใหม่ที่แปลวิสัยทัศน์ให้เป็นการลงทุนจริงนะครับแล้วก็ร่วมมือกันจับต้องได้จริงนั่นเองนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เรียกว่าเป็นหลักใหญ่ใจความนะครับของการเดินทางไปที่อินโดนีเซียเปิดเวทีธุรกิจไทยอินโดนีเซียนะฮะผลักดัน4ยุทธศาสตร์ทางด้านของเศรษฐกิจสร้างห่วงโซ่คุณค่าของภูมิภาคด้วยแล้วก็ได้มีเรื่องสำคัญต่างๆอีกหลายๆเรื่องราวนะครับมุ่งสร้างอาเซียนที่เป็นหนึ่งเดียวมีบทบาทโดดเด่นครับในเวทีโลกพร้อมสนับสนุนนะครับเรื่องของสำนักเลขาธิการอาเซียนทุกด้านเพื่อประชาคมอาเซียนที่ แข็งแกร่งนะครับล่าสุดท่านก็เดินทางเยือนสำนักเลขาธิการอาเซียนย้ำบทบาทไทยในฐานะสมาชิกผู้ก่อตั้งพร้อมสนับสนุนการเสริมสร้างศักยภาพอาเซียนนะครับโดยท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยครับก็ได้มีการหารือกับดร.เกากิมฮวนเลขาธิการอาเซียนนะครับณสำนักเลขาธิการอาเซียนกรุงจาการ์ตาสาธารณรัฐอินโดนีเซียครับโดยท่านนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงนะครับเรื่องราวของประเทศไทยที่ต้องบอกว่ามีความมุ่งมั่นครับในการสร้างอาเซียนที่เป็นหนึ่งเดียวแล้วก็มีบทบาทโดดเด่นในเวทีโลกพร้อมสนับสนุนการดำเนินงานของสำนักเลขาธิการอาเซียนในทุกๆด้านนะครับเพื่อประชาคมอาเซียนที่แข็งแกร่งแล้วก็ตั้งใจจะเข้าร่วมการประชุมอาเซียนที่กรุงมะนิลาในช่วงปลายปีนี้ด้วยคุณผู้ฟังนะครับทั้งนี้ครับเลขาธิการอาเซียนก็กล่าวด้วยนะครับว่าอาเซียนอยู่ในช่วงสำคัญนะครับช่วงนี้คือการเปลี่ยนแปลงซึ่งก็ต้องอาศัยเจตนารมณ์ทางการเมืองที่แรงกล้าของผู้นำนะครับเช่นผู้นำไทยเพื่อส่งเสริมสันติภาพเสถียรภาพของอาเซียนนะครับแล้วก็เป็นเรื่องของอาเซียนที่เข้มแข็งต่อไปในอนาคตด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยใครที่กำลังติดตามอยู่นี่ก็เป็นเรื่องของการสรุปนะครับใจความสำคัญที่ท่านนายกรัฐมนตรีครับเดินทางเยือนอินโดนีเซียนะครับโดยต้องบอกว่าแน่นอนครับไม่ว่าจะเป็นการค้าไม่ว่าจะเป็นการลงทุนนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของเศรษฐกิจที่เติบโตอย่างต่อเนื่องนั่นเองนะครับอ่ะหลายๆท่านเลยที่กำลังติดตามอยู่ตอนนี้นะครับก็ต้องบอกว่าในทุกๆภารกิจที่นำเรียนกับพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณผู้ฟังที่กำลังติดตามอยู่นะครับต้องบอกว่าเป็นเรื่องสำคัญครับมีคุณพระพลึงรายงานตัวมาแล้วนะครับวันนี้แล้วก็มีกดแชร์เรียบร้อยนะครับคุณสุเทพที่เป็นแฟนรายการจากเพชรบูรณ์ด้วยนะครับบอกว่าให้รายงานเรื่องของข้อมูลผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐด้วยโอเคนะครับก็มีเรื่องของไทยช่วยไทยพลัส60-40ที่หลายๆคนก็ติดตามกันอยู่นะครับแล้วก็เป็นเรื่องสำคัญทั้งหมดเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวจะค่อยๆทยอยนะครับมีคุณคนึงนิดจันทรายศรายงานตัวมาแล้วแล้วก็มีคุณอเนกพลิกไทยด้วยนะครับที่ส่งข้อความเข้ามาใครที่วันนี้ทักทายมานะครับในส่วนของการประสานงานข้อมูลต่างๆก็สามารถเพิ่มเติมนะครับเรื่องราวสำคัญมาได้อีกหนึ่งเรื่องครับที่ต้องนำเรียนกับคุณผู้ฟังกันนะครับล่าสุดหลายๆคนบอกว่าปีนี้ก็อายุแบบอนามก็เริ่มมากขึ้นแล้วนะครับทำอย่างไรดีนะครับที่จะพัฒนาเรื่องศักยภาพตนเองนะครับให้เรียกว่ามีองค์ความรู้ต่างๆเพิ่มมากขึ้นต้องบอกว่าวันนี้ครับมีเรื่องราวดีๆแล้วก็เป็นข่าวดีด้วยนะครับสำหรับผู้ที่หลายๆคนบอกว่าเรียกตัวเองว่าเป็นผู้สูงอายุนั่นแหละนะครับล่าสุดรัฐบาลครับเตรียมตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุอันนี้น่าสนใจเลยทีเดียวนะครับข้อมูลนะครับวันนี้ก็จากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับเดี๋ยวจะได้นำเรียนกับคุณผู้ฟังกันนะครับต้องบอกว่าเป็นหนึ่งเรื่องที่เรียกว่าเป็นกระแสอยู่ตอนนี้เลยทีเดียวนะครับจากเพจของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยล่าสุดครับรัฐบาลนะครับเตรียมเปิดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุทั่วประเทศนะครับโดยร้อยเอกหญิงพัฒดารัตทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีครับบอกว่ารัฐบาลได้ขับเคลื่อนนะครับนโยบายเพื่อรองรับการก้าวเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างต่อเนื่องล่าสุดครับราชกิจจานุเบกษาเนี่ยก็ได้มีการเผยแพร่นะครับประกาศกรมกิจการผู้สูงอายุเรื่องของการจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุพ.ศ. 2569เพื่อใช้เป็นกรอบมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศตรงนี้ครับเพื่ออะไรคุณผู้ฟังเพื่อส่งเสริมแล้วก็เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้สูงวัยในระดับชุมชนสำหรับประกาศฉบับนี้ครับถือว่าเป็นก้าวสำคัญเลยทีเดียวนะครับที่จะทำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วก็ชุมชนต่างๆสามารถจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุได้ง่ายนะครับแล้วก็มีแนวทางการดำเนินการที่ชัดเจนมากขึ้นโดยสามารถออกแบบครับโรงเรียนผู้สูงอายุให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตของผู้สูงอายุแบบจริงๆได้เลยนะฮะแล้วก็เป็นการช่วยส่งเสริมทั้งสุขภาพกายนะครับแล้วก็สุขภาพเรื่องของใจการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในสังคมด้วยคุณผู้ฟังแล้วก็นอกจากนี้แล้วเนี่ยก็ยังได้มีการบอกเพิ่มเติมด้วยตรงนี้ก็น่าสนใจนะครับบอกว่าโรงเรียนผู้สูงอายุเนี่ยจะเริ่มจากการรวมกลุ่มนะครับของผู้สูงอายุในแต่ละพื้นที่จากนั้นครับก็จะมีการตั้ง เป็นคณะทำงานขึ้นมาเพื่อกำหนดแผนนะครับแล้วก็ออกแบบกิจกรรมให้ตรงกับความต้องการของคนในชุมชนนะครับเช่นการดูแลสุขภาพการพัฒนาทักษะดิจิทัลนะฮะเอาชุมชนไหนที่มีความต้องการเรื่องนี้ก็จะมีการเสริมเรื่องนี้เข้าไปนะครับแล้วก็เรื่องของการสร้างรายได้ด้วยผู้สูงอายุก็สามารถสร้างรายได้ได้แบบง่ายๆเลยทีเดียวมีการทำกิจกรรมร่วมกันกับสังคมทั้งนี้ครับเรื่องของโรงเรียนผู้สูงอายุทั่วประเทศนี่ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องสำคัญเลยทีเดียวนะครับที่ทั้งหน่วยงานทั้งภาครัฐองค์กรชุมชนแล้วก็ท้องถิ่นนะครับก็จะได้มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนนะครับถ้าประกาศฉบับนี้นะครับสามารถใช้ได้ต่อไปก็สามารถใช้เป็นฐานอ้างอิงในการจัดตั้งแล้วก็ดำเนินการได้ทันทีทั่วประเทศนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่นำมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันนะครับแน่นอนว่าต้องบอกว่าเป็นเรื่องสำคัญนะครับซึ่งหลายๆท่านเลยหลายๆคนที่กำลังติดตามอยู่ในขณะนี้ก็จะได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารด้วยนะครับอีกเรื่องสำคัญครับในห้วงเวลาของวันที่6แล้วก็วันที่7สิงหาคมนี้ครับท่านนายกรัฐมนตรีเตรียมเปิดทำเนียบต้อนรับประธานาธิบดีเมียนมาครับเยือนไทยอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่6ถึง7สิงหาคมนี้ครับสานต่อความร่วมมือทวิภาคีและก็ความร่วมมือในกรอบอาเซียนนะครับโดยนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีครับเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมให้การต้อนรับครับนายมินอ่องไลประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสหภาพเมียนมานะครับที่จะเดินทางเยือนไทยอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่6ถึงวันที่7สิงหาคมนี้นะครับโดยนับว่าเป็นการเยือนไทยอย่างเป็นทางการครั้งแรกภายหลังจากการเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีครับโดยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีครับเปิดเผยนะครับว่าการเดือนของประธานาธิบดีเมียนมาครั้งนี้ครับสะท้อนนะครับสะท้อนถึงความสำคัญของความสัมพันธ์ระหว่างไทยแล้วก็เมียนมาในฐานะเป็นประเทศเพื่อนบ้านแล้วก็เป็นโอกาสสำคัญครับในการขับเคลื่อนความสัมพันธ์แล้วก็ความร่วมมือทวิภาคีเพื่อให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับประเด็นสำคัญคือการส่งเสริมนะครับเรื่องของความมั่นคงแล้วก็คุณภาพชีวิตของประชาชนทั้งสองประเทศความร่วมมือในกรอบอาเซียนอันนี้ก็สำคัญนะครับแล้วก็กำหนดการในวันที่6สิงหาคมนายกรัฐมนตรีจะให้การต้อนรับประธานาธิบดีเมียนมาอย่างเป็นทางการณทำเนียบรัฐบาลพร้อมพิธีตรวจแถวกองทหารเกียรติยศนะครับหลังจากนั้นผู้นำทั้งสองประเทศจะได้มีการหารือข้อราชการกลุ่มเล็กนะฮะแล้วก็มีการเตรียมหารือแบบเต็มคณะด้วยเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนนะครับข้อคิดเห็นเรื่องของการส่งเสริมความสัมพันธ์แล้วก็ความร่วมมือระหว่างไทยกับเมียนมาด้วยนะครับในประเด็นต่างๆภายหลังจากการหารือทั้งสองฝ่ายก็จะร่วมกันเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามแลกเปลี่ยนบันทึกความเข้าใจ MOU ครับระหว่างหน่วยงานไทยแล้วก็เมียนมารวมถึงพิธีมอบความช่วยเหลือนะครับแล้วก็ในช่วงค่ำครับท่านนายกรัฐมนตรีก็จะเป็นเจ้าภาพงานเลี้ยงอาหารค่ำอย่างเป็นทางการเพื่อเป็นเกียรติแก่ประธานาธิบดีเมียนมานั่นเองนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่นำมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันนะครับผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับมาดูอีกหนึ่งเรื่องกันบ้างครับต้องบอกว่าเป็นเรื่องสำคัญเช่นเดียวกันนะครับท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนะครับล่าสุดท่านก็ชูวิสัยทัศน์เรื่องสำคัญครับต้องบอกว่าเรื่องของการยกกำลังประเทศไทยนี่นะครับที่ตอนนี้ก็ต้องบอกว่าท่ามกลางกระแสโลกที่มีการผันผวนอยู่ตลอดเวลาสิ่งสำคัญที่สุดครับสาระสำคัญจากการกล่าวปาฐกถาเรื่องของท่านนายกรัฐมนตรีท่านได้มีการนำเสนอเรื่องของระเบียบโลกในปัจจุบันด้วยต้องบอกว่าในโลกปัจจุบันนี้หลายๆคนเห็นไหมเรื่องของความขัดแย้งที่เกิดขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสงครามที่เกิดขึ้นสหรัฐกับอาหรับความผันผวนต่างๆนะครับเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วท่านนายกรัฐมนตรีบอกแบบนี้น่าสนใจครับบอกว่าระเบียบโลกเดิมที่มีการขับเคลื่อนนะครับไม่ว่าจะเป็นการค้าห่วงโซ่อุปทานกำลังถูกทัด ทายจากความขัดแย้งเรื่องของภูมิรัฐศาสตร์เรื่องสงครามเรื่องโรคระบาดการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีแล้วก็เรื่องสิ่งแวดล้อมรวมถึงโครงสร้างของประชากรด้วยนะครับแนวทางสำคัญของประเทศไทยจึงต้องเริ่มจากการสร้างความเข้มแข็งภายในหรือการพึ่งพาตนเองบนหลักเศรษฐกิจพอเพียงสร้างฐานที่มั่นคงให้กับประเทศไทยให้สามารถเชื่อมโยงกับโลกได้อย่างมีภูมิคุ้มกันแล้วก็ได้อย่างยั่งยืนท่านบอกว่าในโลกยุคไร้พรมแดนการเปลี่ยนแปลงมุมมองกับผู้นำระดับประเทศต่างๆมีความสำคัญครับในการพัฒนาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเวลาของการเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนก็ได้มีโอกาสรับฟังวิสัยทัศน์นะครับด้านการพัฒนาเรื่องของปัญญาประดิษฐ์อันนี้ก็น่าสำคัญเลยทีเดียวนะครับเรื่องของการรับมือกับความเสี่ยงจาก AI ต่างๆนะครับการพัฒนาเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องของการสร้างความมั่นคงแล้วก็เพิ่มขีดความสามารถในเรื่องของการแข่งขันนะครับนอกจากนี้แล้วก็ยังมีอีกหลายๆเรื่องที่เป็นประเด็นสำคัญด้วยนะครับสำหรับประเทศไทยในอนาคตนายกรัฐมนตรีมองว่าต้องเห็นการกระจายนะครับไปสู่ทุกๆภูมิภาคมีมหานครเป็นศูนย์กลางนะฮะเรื่องของเศรษฐกิจเพื่อลดความเหลื่อมล้ำแล้วก็ยกระดับโครงสร้างพื้นฐานเรื่องของระบบโลจิสติกให้มีศักยภาพที่สามารถจะแข่งขันกันได้ในระดับสากลนะฮะทั้งแนวเหนือแนวใต้ตะวันตกตะวันออกนะครับดังนั้นเนี่ยประเทศไทยของเราครับก็ต้องเติบโตโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐมหาวิทยาลัยแล้วก็ภาคธุรกิจนะครับพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงแล้วก็ขับเคลื่อนประเทศอย่างมั่นคงต่อไปในอนาคตด้วยนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เรียกว่านำมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันเดี๋ยวพักกันแป๊บนึงก่อนคุณผู้ฟังเดี๋ยวไปติดตามสิ่งที่น่าสนใจก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาติดตามกันต่อครับยังมีอีกหลายๆเรื่องราวให้ได้ติดตามกันสักครู่เดียวครับ
2: ภูณทเวศทั้งแผ่นดินมิเหือดสิ้นน้ำตานองอกสั่นพรั่นไทยผองกรองความเศร้าโศกาดูนอัศชนบนใบหน้าน้ำตาฟ้าหลั่งเพิ่มพูนร่ำให้ทวีคูณยามยินข่าวร้าวในสวงน้อมรำลึกในพระกรุณาที่คุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
6: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
7: แจ้งเตือนจากธนาคารบัญชีคุณมีความเสี่ยงกรุณากดลิงก์ยืนยันด่วน
8: ระวังข้อความแจ้งเตือนจากธนาคารบอกว่าบัญชีมีความเสี่ยงถูกอายัดหรือบอกว่าคุณได้รับรางวัลอย่าเพิ่งคลิกนี่อาจเป็นฟิชชิงกลโกงออนไลน์หลอกให้กดลิงก์หลอกเอารหัสผ่านและเงินในบัญชีธนาคารจะไม่ขอรหัสผ่านไม่ขอข้อมูลส่วนตัวทางลิงก์จำให้ขึ้นใจรู้ทันฟิชชิงคิดก่อนคลิกตรวจสอบก่อนโอน
9: ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
10: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
3: ระวังเพจปลอมขายสินค้าที่ไม่มีอยู่จริงหลอกลงทุนให้ผลตอบแทนสูงลวงให้รักแล้วหลอกโอนเงิน
9: ทุกคนอาจตกเป็นเหยื่อเพราะจุดอ่อนที่เร่งรีบขาดสติและความโลภ
3: ถึงเวลาหยุดภัยไซเบอร์ก่อนที่คุณและคนที่คุณรักจะตกเป็นเหยื่อ
9: ออนไลน์อย่างมีสติจำให้ขึ้นใจถ้ารีบโอนโจรยิ้มแน่นอน
3: มาสร้างภูมิคุ้มกันคนไทยป้องกันภัยไซเบอร์
0: ครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนติดตามได้ในจับประเด็นเป็นข่าวทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 kHz ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 17:07 น.ถึง 19:00 น.โดยบอนสกันแก้วประจัน
1: กลับมาติดตามกันครับช่วงนี้ 17:33 น.ครับพาคุณผู้ฟังมาติดตามกันที่เรื่องของลูกช้างป่าที่พลัดหลงหน่อยนะครับน้องเจ้าจิ๋วไซโยกที่หลายๆคนได้ติดตามกันแต่ล่าสุดต้องบอกว่าเป็นข่าวเศร้าครับล่าสุดในเพจของ NBT Connect นะครับได้ลงเอาไว้ครับก็เรียกว่าเป็นข่าวเศร้าเจ้าจิ๋วไซโยกลูกช้างป่าที่พลัดหลงล่าสุดน้องเสียชีวิตแล้วนะครับคาดว่าเกิดจากภาวะไตวายเฉียบพลันครับโดยนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมครับได้มีการเปิดเผยนะครับว่าได้รับรายงานจากนายอัตพลเจริญชันสาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชกรณีเรื่องของการดูแลรักษาเจ้าจิ๋วน้อยซึ่งเป็นลูกช้างป่าครับพัดหลงในพื้นที่อุทยานแห่งชาติไซโยกจังหวัดกาญจนบุรีโดยเป็นข่าวเศร้านะครับคุณผู้ฟังบอกว่าน้องเนี่ยเสียชีวิตแล้วนะครับลูกช้างได้เสียชีวิตอย่างสงบของวันนี้เองนะครับเมื่อช่วงประมาณสักตีสองแม้ว่าทีมสัตวแพทย์แล้วก็เจ้าหน้าที่ครับจะทุ่มเทดูแลแบบเต็มความสามารถนะครับแล้วก็พยายามที่จะช่วยชีวิตนะอย่างเต็มที่จนถึงวินาทีสุดท้ายแต่ท้ายที่สุดครับน้องก็เสียชีวิตนะครับนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท่านก็บอกว่ารู้สึกเสียใจเป็นอย่างยิ่งต่อการสูญเสียครั้งนี้ครับโดยเมื่อวานนี้3สิงหาคมนะครับก็ได้เดินทางไปเยี่ยมอาการเจ้าจิ๋วน้อยแล้วก็บอกว่าก็ติดตามนะครับเรื่องของการรักษาแล้วก็ให้กำลังใจครับทีมสัตวแพทย์รวมถึงเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานตลอดหลายวันที่ผ่านมาต้องบอกว่าเจ้าหน้าที่ทุกๆคนคุณผู้ฟังระดมทุกสรรพกำลังครับในการดูแลเจ้าจิ๋วน้อยนะครับลูกช้างอย่างใกล้ชิดทั้งเรื่องของการให้สารอาหารต่างๆนะครับแล้วก็เรื่องของการดูแลการให้ออกซิเจนการติดตามอาการตลอด24ชั่วโมงให้นมน้องทุกๆ 2-3 ชั่วโมงตอนแรกเนี่ยลูกช้างก็ยังสามารถกินนมได้ตามปกติแม้ว่าน้องเนี่ยก็จะมีอาการอ่อนแรงสลับกับพยายามที่จะลุกยืนนะครับแล้วก็มีอาการถ่ายเหลวหลายครั้งปัสสาวะของน้องเนี่ยก็จะมีสีเข้มจนกระทั่งเมื่อช่วงเวลาประมาณตีสองครับเจ้าจิ๋วน้อยก็หลับไปอย่างสงบนะฮะเสียชีวิตก็แสดงความเสียใจกับคนที่ได้ติดตามข่าวนี้ด้วยนะครับทีมสัตวแพทย์ก็พยายามครับในการกู้ชีพอย่างเต็มกำลังแล้วก็เต็มความสามารถแต่ก็ไม่สามารถที่จะยื้อชีวิตของเจ้าจิ๋วน้อยได้นะครับจากการประเมินเบื้องต้นครับทีมสัตวแพทย์สันนิษฐานสาเหตุนะครับของการเสียชีวิตน่าจะเกิดจากภาวะไตวายแบบเฉียบพลันนะครับโดยผลจากการตรวจเลือดนะครับก็พบค่าการสลายของกล้ามเนื้อเนี่ยสูงกว่าปกติแล้วก็อาจจะมีความผิดปกติของอวัยวะภายในนะครับแต่กำเนิดด้วยแต่อย่างไรก็ตามก็จะมีการผ่าชันสูตรแล้วก็ส่ง รวจนะครับอีกครั้งหนึ่งในห้องปฏิบัติการสัตวแพทย์ด้วยเพื่อที่จะหาสาเหตุที่แท้จริงนะครับแล้วก็จะมีการแจ้งให้กับประชาชนได้ทราบต่อไปด้วยนะครับหลายๆคนก็ถามมาว่าเจ้าจิ๋วไซโยกนะครับลูกช้างป่าที่พลัดหลงเป็นยังไงบ้างคุณบอลล่าสุดก็ต้องแจ้งข่าวเศร้านะครับว่าน้องเสียชีวิตแล้วเมื่อคืนนี้นะครับก็เรียกว่าเป็นข่าวเศร้าอีกหนึ่งข่าวนะครับน้องจิ๋วไซโยกล้มแล้วคาดว่าเกิดจากภาวะไตวายแบบเฉียบพลันนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่นำมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับแน่นอนครับอีกหนึ่งเรื่องครับต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่ทางด้านกองทัพอากาศครับก็จะเตรียมเชิญท่านนายกรัฐมนตรีทำการบินกับเครื่องบินขับไล่ F-16 ในวันที่14 สิงหาคมนี้เตรียมบินลาดตระเวนชายแดนครับทางด้านของพลอากาศเอกประภาสสอนใจดีครับได้มีการชี้แจงนะครับเรื่องราวสำคัญเลยทีเดียวทางกองทัพอากาศครับได้เชิญท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีครับในฐานะประธานสภาความมั่นคงแห่งชาตินะครับทำการบินกับเครื่องบินขับไล่แบบ19 กนะครับหรือ F-16 กองบิน1อำเภอเมืองนครราชสีมาจังหวัดนครราชสีมาครับในวันที่14 สิงหาคมนี้ครับโดยเครื่องบินของกองทัพอากาศมีวงรอบการฝึกปฏิบัติตามปกติอยู่แล้วนะครับไม่ได้มีการใช้งบเพิ่มเติมทั้งนี้ครับนายกรัฐมนตรีได้รับทราบถึงการปฏิบัติหน้าที่บนอากาศของนักบินท่านก็ได้เห็นมุมมองต่างๆจากหน้าจอจากด้านบนซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีทุกท่านก็ทราบอยู่แล้วว่าท่านนายกก็เป็นนักบินอยู่แล้วด้วยนะครับโดยท่านพลเอกนะฮะพลอากาศเอกประภาสท่านก็บอกว่าตามแผนการฝึกการบินเดิมเนี่ยก็น่าจะอยู่ในแผนการฝึกการบินของนักบินในเรื่องของการบินลาดตระเวนในพื้นที่ปฏิบัติการอยู่แล้วด้วยนะครับก็นำมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันนะครับเอามาถึงอีกหนึ่งเรื่องกันบ้างอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องบอกว่าเกี่ยวเนื่องกับคุณผู้ฟังแล้วก็หลายๆคนถามมาเรื่องสำคัญนะครับนั่นก็คือที่มีกระแสเกี่ยวกับงบบัตรทองใช่ไหมฮะหลายๆคนตามข่าวนี้อยู่เรื่องนี้มีการชี้แจงอย่างชัดเจนนะครับให้กับพี่น้องประชาชนได้รับทราบกันรัฐบาลครับตรวจสอบทุกบาททุกสตางค์แบบโปร่งใสนะครับมีการส่งข่าวไปบอกว่าเอ๊มีการนำเอางบบัตรทองเนี่ยของงบผู้ป่วยไปจัดอีเวนต์ด้วยนะครับซึ่งเรื่องนี้เนี่ยจากกรณีที่มีการวิพากษ์วิจารณ์เรื่องสำคัญของการบริหารงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพหรือที่เรารู้จักกันก็คือบัตรทองนะครับแล้วก็มีการบอกว่านำงบประมาณตรงนี้ด้านการรักษาพยาบาลเนี่ยไปใช้ในการจัดกิจกรรมหรือว่าอีเวนต์นะครับล่าสุดทางด้านรัฐบาลครับนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็เปิดเผยถึงกรณีที่มีการวิพากษ์วิจารณ์ในประเด็นนี้นะครับบอกรัฐบาลยินดีให้มีการตรวจสอบทุกขั้นตอนเพราะว่าการใช้งบประมาณแผ่นดินต้องโปร่งใสแล้วก็ต้องตรวจสอบได้แต่ขอให้การสื่อสารต่อสาธารณะเนี่ยอยู่บนพื้นฐานของข้อเท็จจริงเพื่อไม่ให้ประชาชนครับเกิดความสับสนนะครับแล้วก็เกิดความเข้าใจที่คาดเคลื่อนต่อระบบหลักประกันสุขภาพของประเทศนะครับจากกรณีที่มีข้อสงสัยนะเกี่ยวกับงบประมาณบัตรทองกว่า60,000 ล้านบาททางด้านของนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขก็ได้มีการอธิบายเรื่องนี้นะครับจากที่หลายๆคนมีข้อสงสัยด้วยเมื่อได้รับคำชี้แจงจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติก็สามารถยืนยันได้ครับว่าเงินดังกล่าวไม่ได้หายไปไหนแต่กระจายไปยังหน่วยบริการประเภทต่างๆทั้งโรงเรียนแพทย์โรงพยาบาลในสังกัดหน่วยงานอื่นโรงพยาบาลเอกชนนะครับกองทุนสุขภาพระดับพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดังนั้นครับจากการตรวจสอบในครั้งนี้จึงเป็นการตรวจสอบเพื่อให้เห็นรายละเอียดนะครับในการจัดสรรเรื่องงบประมาณแล้วก็เป็นการเพิ่มความโปร่งใสเรื่องของระบบนะครับโดยนางสาวลลิดายังกล่าวเพิ่มเติมด้วยครับบอกว่าสิ่งที่รัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยนะครับสั่งการเพิ่มเติมก็คือให้คณะอนุกรรมการด้านการเงินการคลังของสปสช.จัดท ทำข้อมูลเชิงลึกภายใน7วันคุณผู้ฟังเพื่อให้รายละเอียดนะครับว่างบประมาณแต่ละส่วนเนี่ยมีการจัดสรรไปยังหน่วยงานใดบ้างแล้วก็อยู่ภายใต้ฐานกฎหมายใดนะครับเรื่องหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเป็นยังไงก็ชี้แจงมาแล้วก็การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้วยนะครับโดยรัฐบาลก็มองว่าการตั้งคำถามนะครับเรื่องการใช้งบประมาณเนี่ยก็เป็นหน้าที่ของผู้บริหารที่ต้องการให้ทุกบาททุกสตางค์นี่เกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชนไม่ใช่สร้างความขัดแย้งเกิดขึ้นกับหน่วยงานใดแต่เป็นการยกระดับธรรมาภิบาลในเรื่องของการบริหารงบประมาณของประเทศนั่นเองนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งครับที่นำมาชี้แจงกรณีสำคัญนะฮะเรื่องของบัตรทองนะครับย้ำทุกบาททุกสตางค์ก็ต้องมีการตรวจสอบอย่างโปร่งใสนะครับแล้วก็สามารถที่จะตรวจสอบได้อย่างชัดเจนนะฮะเอามาดูข้อความกันหน่อยนึงครับมีคุณผู้ฟังที่กำลังติดตามอยู่ตอนนี้หลายๆพื้นที่เลยทีเดียวนะครับบอกฟังรายการอยู่แล้วก็ได้ข้อมูลต่างๆมานะครับมีจากอยู่ที่ภูเก็ตด้วยนะวันนี้บอกฟังรายการอยู่นะฮะแล้วก็หลายๆพื้นที่ที่กำลังติดตามด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ไหนก็ตามที่ฟังอยู่ก็สามารถที่จะเป็นส่วนหนึ่งนะครับในการส่งต่อข้อมูลต่างๆนะครับแล้วก็เป็นเรื่องราวที่มีการยกระดับคุณภาพชีวิตแล้วก็ความเป็นอยู่ของพี่น้องคนไทยให้ดีขึ้นมาติดตามกันที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากันหน่อยนึงล่าสุดนางสาวณัฐริยาทวีวงศ์ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาครับท่านเป็นประธานเปิดงานใหญ่เลยทีเดียว Thailand Tourism Leadership Forum นะครับซึ่งงานนี้ครับจัดโดยสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยวหรือ ATTA นะครับเพื่อเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนวิสัยทัศน์การสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางธุรกิจ Business Matching ระหว่างผู้ประกอบการการท่องเที่ยวทั่วประเทศนะครับแล้วก็การส่งเสริมการบูรณาการความร่วมมือครับระหว่างหน่วยงานภาครัฐแล้วก็ภาคเอกชนในเรื่องของการยกระดับนะฮะอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวโดยนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาก็ได้มีการกล่าวปาฐกถาพิเศษครับในหัวข้อสำคัญเลยก็คืออนาคตท่องเที่ยวไทยกับการเป็นเครื่องยนต์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยโดยต้องบอกว่าการท่องเที่ยวต้องบอกว่าไม่ใช่การท่องเที่ยวแบบภาคบริการทั่วไปแล้วแต่เป็นกลไกนะครับในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่สามารถเชื่อมโยงทั้งวัฒนธรรมเรื่องของกีฬาเรื่องของสุขภาพเรื่องของอาหารเกษตรการลงทุนแล้วก็เศรษฐกิจสร้างสรรค์ด้วยโดยนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาบอกว่ารัฐบาลจะมุ่งยกระดับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวสู่เศรษฐกิจการท่องเที่ยวหรือใช้คำว่า Tourism Economy อันนี้น่าสนใจนะครับโดยให้ความสำคัญกับการสร้างมูลค่าเพิ่มมากกว่าปริมาณนักท่องเที่ยวมุ่งเพิ่มรายได้ต่อหัวกระจายรายได้สู่เมืองรองและก็ชุมชนยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันด้วยคุณภาพและประสบการณ์เพื่อผลักดันให้ประเทศไทยเป็นจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวระดับโลกนะครับพร้อมทั้งเชิญชวนครับให้ทุกภาคส่วนนะฮะมามีส่วนร่วมกับการเติบโตนะครับทั้งเรื่องความคิดสร้างสรรค์เรื่องความยั่งยืนโอกาสทางเศรษฐกิจและก็การกระจายรายได้สู่ทุกๆภูมิภาคของประเทศไทยงาน Thailand Tourism LeadershipForum นะครับถือว่าเป็นเวทีสำคัญนะฮะที่จะสะท้อนความร่วมมือระหว่างภาครัฐและก็ภาคเอกชนครับในการกำหนดนะฮะเรื่องของทิศทางการพัฒนาการท่องเที่ยวให้เติบโตอย่างมีคุณภาพแล้วก็เติบโตอย่างยั่งยืนด้วยนะครับแน่หลายคนที่กำลังติดตามอยู่พอพูดถึงการท่องเที่ยวก็แน่นอนหลายคนบอกว่าโอ้โหวันหยุดยาวที่ผ่านมานี่ตั้งแต่โอ้ทั้งอาทิตย์เลยเนาะหยุดฟันหลอกวันจันทร์กับวันศุกร์ใช่ไหมฮะหลายคนบอกโอ้สะพัดมากๆเลยเศรษฐกิจเติบโตน่าจะเป็นแรงขับเคลื่อนแล้วก็แรงหนุนสำคัญจากไทยช่วยไทยพลัส60-40ด้วยสรุปให้ฟังนะครับ2เดือนที่ผ่านมาช่วงนี้ก็เป็นเดือนที่3แล้วของไทยช่วยไทยพลัส60-40 2เดือนก่อนหน้านี้ครับต้องบอกว่าไทยช่วยไทยพลัส60-40โอ้โหเรียกว่าตัวเลขสะพัดมากๆเลยทีเดียวนะครับนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีครับเปิดเผยนะครับบอกว่ารัฐบาลภายใต้การนำของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลครับก็ได้มีการติดตามผล การดำเนินโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40อย่างใกล้ชิดเพราะตรงนี้ครับถือว่าเป็นหนึ่งในสิ่งที่พี่น้องประชาชนตอบรับมากๆเลยทีเดียวนะครับมีหลายๆคนบอกว่าเดี๋ยวพอหมดในเดือนกันยายนเนี่ยอยากให้ต่ออยากให้ต่อไทยช่วยไทยพลัส60-40ด้วยนะครับก็เดี๋ยวก็คงต้องรอติดตามกันต่อไปในส่วนนี้นะครับแต่มาดูในส่วนของการสรุปนะครับของ2เดือนที่ผ่านมาต้องบอกว่าเป็นการบรรเทาภาระค่าครองชีพของประชาชนประคับประคองกำลังซื้อนะครับโดยครบ2เดือนที่ผ่านมาเนี่ยคุณผู้ฟังต้องบอกว่าโครงการเนี่ยได้รับการตอบรับจากประชาชนแล้วก็ผู้ประกอบการมีเม็ดเงินนะครับหมุนเวียนกว่า 86,400 กว่าล้านบาทเลยทีเดียวเยอะมากนะครับแล้วก็ปัจจุบันนี้ครับบอกว่ามีประชาชนเนี่ยเข้าร่วมโครงการแล้วเนี่ยนะครับประมาณสักกลมๆเนาะ26ล้านรายนะครับแล้วก็มีร้านค้าที่ผ่านการตรวจสอบแล้วเนี่ย1,192,636 ร้านนะครับเยอะมากเลยทีเดียวเป็นร้านค้าที่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพลัสด้วยนะครับแล้วก็มายืนยันสิทธิ์เข้าร่วมโครงการผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินก็เป็นจำนวนมากเลยทีเดียวนะครับโดยช่วง2เดือนที่ผ่านมาครับต้องบอกว่ามีเม็ดเงินนะครับจากโครงการดังกล่าวเนี่ยกระจายลงสู่เศรษฐกิจฐานรากได้อย่างทั่วถึงโดยเฉพาะอย่างยิ่งร้านอาหารร้านค้าปลีกย่อยหาบเร่แผงลอยผู้ประกอบการรายเล็กนะครับแล้วก็หลายคนบอกว่าพอมีไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยโอ้โหต้องบอกว่ากำลังซื้อเพิ่มขึ้นนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลายๆคนเวลาจะซื้อสินค้าต่างๆเนี่ยตัดสินใจได้ง่ายขึ้นนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งครับที่ต้องบอกว่าเป็นความสำเร็จนะครับของไทยช่วยไทยพลัส60-40ด้วยโดยประชาชนก็สามารถใช้สิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัสได้จนถึง30กันยายนก็เดือนหน้าแล้วเนาะนะครับก็เรียกว่าภาครัฐเนี่ยก็ร่วมจ่ายให้60นะครับเราก็จ่ายเองอีก 40% นะครับหลายๆคนเนี่ยก็บอกว่าถือว่าเป็น1ในแคมเปญหรือว่า1ในกิจกรรมที่เรียกว่าทำให้กำลังซื้อของเราเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็ลดภาระค่าครองชีพได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวนะครับอ่ะเดี๋ยวช่วงนี้จะนำคุณผู้ฟังนะครับไปติดตามเรื่องของมิตรภาพผูกดวงใจนะครับวันนี้วันที่4สิงหาคมเหลืออีก2วันนะครับ5แล้วก็มะรืนนี้จะได้ติดตามกันอ่ะเดี๋ยวไปติดตามพร้อมกันครับ
11: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา 18:00 น.ณห้องออดิทอเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: ย้ำกันนะครับใครที่กำลังติดตามอยู่ตอนนี้ครับเหลือเวลาวันนี้วันที่4แล้วใช่ไหมครับพรุ่งนี้5มะรืนนี้แล้วครับโอ้โหตอนนี้นะอัปเดตกันหน่อยนึงเผื่อว่าใครที่กำลังติดตามอยู่ด้านล่างนะครับที่เราจะจัดงานกันในวันมะรืนนี้เนี่ยต้องบอกว่าเริ่มแล้วนะเมื่อช่วงก่อนหน้าที่จะมาจัดรายการก็เจอพี่โยด้วยพี่โยบอกโอ้โหคนเยอะมากนะครับมาริฮัวน่าต้องบอกว่าไม่อยากให้พลาดเลยใครที่ อยากจะมาชมแนะนำนะครับมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์ครับมะรืนนี้นะครับมะรืนนี้ละนะครับวันนี้วันอังคารที่4สิงหาคมมะรืนนี้ครับเราเจอกัน6สิงหาคมนะครับเดี๋ยวบอกพิกัดอีกครั้งนึงสำหรับหลายๆคนที่อยากจะมาชมกันห้องออดิทอเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงครับสามารถติดตามนะฮะแล้วก็รับชมได้ผ่านทางเพจ Facebook ครับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยแล้วก็เพจ Facebook ถนนดนตรีนะครับติดตามบันทึกการแสดงได้ทุกวันเสาร์ที่1แล้วก็2ของเดือนเวลา 22:00 น.ถึง 23:00 น.ครับทาง NBT แล้วก็รายการถนนดนตรีทางสวทนะครับ FM 92.5 MHz AM 891 kHz แล้วก็มี AM 1467 kHz ครับออกอากาศครับทุกวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์ครับเวลา 15:00 น.จนถึงเที่ยงคืนนะครับรายการนี้ก็ดำเนินรายการโดยคุณพินโยรุ่งสมัยนั่นเองนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่อยากจะเชิญชวนนะครับมะรืนนี้เรามาเจอกันมิตรภาพ ผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาริโฮน่านะครับไม่อยากให้พลาดเลยต้องบอกว่ามะรืนนี้คนเยอะแน่นอนนะครับต้องมากันเร็วๆนิดนึงนะครับจะได้ติดตามชมกันตั้งแต่โชว์แรกของถนนดนตรีนะครับอ่ะข้อความจากหลายๆท่านเลยบอกว่าทุกวันก็ต้องติดตามนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องสำคัญเลยทีเดียวนะครับเข้าไปดูในเพจของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับล่าสุดนี้ก็มีอีกหนึ่งเรื่องสำคัญเลยทีเดียวนะครับท่านสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะที่ท่านเป็นประธานกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์นะครับล่าสุดก็ปลื้มหนังไทยเรื่องบินล่าฝันผงาดครับติด1ใน4หนังต่างชาติที่สร้างแรงบันดาลใจในเทศกาลภาพยนตร์เด็กปักกิ่งใครที่เป็นคอหนังห้ามพลาดเรื่องนี้เลยต้องติดตามสนับสนุนแล้วก็ให้กำลังใจกันนะครับล่าสุดนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์พร้อมด้วยนายธนกรศรีสุขใสผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ได้มีการเปิดเผยครับว่าภาพยนตร์บินล่าฝันซึ่งได้รับการสนับสนุนครับจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ล่าสุดต้องบอกเป็นข่าวดีมากๆแล้วก็เป็นกำลังใจให้มากๆเลยล่าสุดได้รับคัดเลือกให้เข้าฉายครับในสัปดาห์ภาพยนตร์สำหรับเด็กแห่งประเทศจีนครั้งที่18ระหว่างวันที่7ถึงวันที่9สิงหาคมนี้ณกรุงปักกิ่งสาธารณรัฐประชาชนจีนโดยเป็น1ใน4ภาพยนตร์ต่างประเทศครับที่ได้รับการคัดเลือกในปีนี้โดยการเข้าร่วมครั้งนี้ครับถือว่าเป็นการสานต่อนโยบายของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีครับที่ท่านได้เดินทางไปกระชับความสัมพันธ์ระหว่างไทยจีนเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาแล้วก็ได้มีการมอบหมายให้ทุกหน่วยงานเร่งพัฒนาความร่วมมือระหว่าง2ประเทศนะครับให้เป็นรูปธรรมนะครับโดยนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐ

0: ที่เสร็จแล้วนะครับแล้วก็กำลังดำเนินงานอยู่เนี่ยมาจัดทำเป็นฐานข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญาของกองทุนและหลังจากนั้นท่านก็บอกว่าต้องต่อยอดสร้างมูลค่าเพิ่มนะครับบอกการที่ภาพยนตร์บินล่าฝันเนี่ยไปฉายที่ปักกิ่งครั้งนี้ก็เป็นบทพิสูจน์แล้วครับว่าคนไทยเนี่ยไปไกลได้จริงถ้าได้รับการสนับสนุนอย่างถูกที่ถูกทางถูกเวลาด้วยนะครับต้องบอกว่านี่คืออีกหนึ่งผลงานของท่านสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีที่ทั้งสนับสนุนแล้วก็ผลักดันภาพยนตร์ไทยของเรานะครับสัปดาห์ภาพยนตร์สำหรับเด็กแห่งประเทศจีนครั้งที่18ครับก็จะมีการจัดนิทรรศการภาพยนตร์กีฬาสร้างแรงบันดาลใจสำหรับเยาวชนครับภายใต้แนวคิดให้กีฬาเนี่ยเยียวยาจิตใจให้แสงแห่งภาพยนตร์ปกป้องอนาคตโดยคณะกรรมการภาพยนตร์เด็กแห่งสมาคมภาพยนตร์จีนนะครับร่วมกับศูนย์ศิลปะภาพยนตร์แห่งสหพันธ์วรรณกรรมและศิลปะแห่งประเทศจีนก็ได้รับการสนับสนุนด้วยครับจากพิพิธภัณฑ์จีนแล้วก็ศูนย์บริการเยาวชนกรุงปักกิ่งนะครับซึ่งตรงนี้ก็มีการคัดเลือกภาพยนตร์เด่นถึง10เรื่องจากจีนนะครับแล้วก็จากต่างประเทศด้วยก็จะเป็นภาพยนตร์ที่ต้องบอกว่าแต่ละเรื่องนะโอ้โหสุดยอดทั้งนั้นเลยครับโดยนายธนกรศรีสุขใสผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์บอกว่าภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับบินล่าฝันนะครับมีกำหนดฉายในวันที่8สิงหาคมนี้โดยตนแล้วก็คณะผู้บริหารกองทุนรวมถึงนายตรีเทพไทยคุรุพันธ์ผู้บริหารนะครับก็จะดูแลงานด้านนิเทศนวัตกรรมของคณะนิเทศศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในฐานะที่เป็นผู้ประสานงานของโครงการก็จะเดินทางไปร่วมงานด้วยแล้วก็จะได้ฉายร่วมกับภาพยนตร์ระดับสากลของทั้งจีนนะครับแล้วก็ต่างประเทศนี่ก็เป็นความสำเร็จของภาพยนตร์ไทยนะครับก็เป็นความภาคภูมิใจของพวกเราคนไทยด้วยกับภาพยนตร์เรื่องบินล่าฝันนี่นะฮะทางด้านของนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็บอกว่าอยากเห็นคนไทยครับนะฮะเห็นว่าสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์เนี่ยไม่ได้เป็นเพียงแค่การรณรงค์หรือว่าสร้างการตระหนักรู้แล้วก็จบที่ฉายในประเทศไทยแต่ตรงนี้สามารถขายต่างประเทศได้เห็นไหมฮะแล้วก็ไปได้ไกลด้วยสร้างรายได้กลับมาให้กับคนทำงานนะครับแล้วก็สามารถติดตามรายละเอียดได้นะครับในเพจ Facebook ของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์นะครับนี่ก็เป็นผลงานอีกหนึ่งผลงานของท่านสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีปลื้มเลยครับกับเรื่องนี้กับบินล่าฝันผงาดครับติด1ใน4หนังต่างชาติสร้างแรงบันดาลใจในภาพยนตร์เด็กปักกิ่งนะครับอ่ะเดี๋ยวช่วงนี้เบรกกันแป๊บนึงนะฮะไปติดตามสิ่งที่น่าสนใจแล้วก็เตรียมเคารพธงชาติกันแล้วเดี๋ยวชั่วโมงหน้ากลับมาติดตามกันต่อครับ
1: พบกับจับประเด็นเป็นข่าวครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz โดยบอนสกันแก้วประจัน
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
2: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
2: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
3: อย่าตามไปนะโอนเงินก่อนตั้งแต่มีช่องทางออนไลน์ชีวิตง่ายขึ้นเยอะ
4: ใจเย็นนะจะทำอะไรต้องเช็คข้อมูลให้รอบคอบมิจฉาชีพมันเยอะ
3: แล้วจะป้องกันยังไงล่ะ
4: ไม่บอกไม่กรอกข้อมูลส่วนตัวที่สำคัญอย่ากดลิงก์ที่ไม่รู้แหล่งที่มาไม่ใช้ Wi-Fi สาธารณะทำธุรกรรมการเงินตั้งรหัสผ่านที่เดายากเปลี่ยนทุก 3-6 เดือนและออกจากระบบทุกครั้งเมื่อเลิกใช้งานเท่านี้ก็ปลอดภัยมากขึ้นแล้วจ้า
5: ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
6: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
5: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
7: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า

สวทพังงา FM 100 MHz และสวทตะกั่วป่า FM 90.25 MHz สื่อวิทยุกระจายเสียงศูนย์กลางข้อมูลข่าวสารจากรัฐบาลสู่ประชาชนเพื่อสร้างการรับรู้เข้าใจเชื่อมั่นและนำไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตข่าวสารครบถ้วนถูกต้องทุกประเด็นเด่นทุกเหตุการณ์สื่อสารฉับไวในรายการรอบวันทันข่าว

0: วัสดีค่ะคุณผู้ฟังขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการรอบวันทันข่าวประจำวันที่4สิงหาคมพุทธศักราช2569กับทีมงานสวทพังงา FM 100 MHz และทีมงานสวทตะกั่วป่า FM 90.25 MHz โดยมีประเด็นข่าวที่น่าสนใจดังนี้ค่ะนายกยกระดับหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ไทยอินโดนีเซียขยายการค้าการลงทุนอาหารท่องเที่ยวความมั่นคงตั้งเป้าการค้า 23,000 ล้านดอลลาร์นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีเดินทางเยือนสาธารณรัฐอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่3-4สิงหาคมพุทธศักราช2569ตามคำเชิญของนายบราโบโวซูบิเยนโตประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซียและหารือเต็มคณะเพื่อกระชับความสัมพันธ์ความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ในการสร้างโอกาสเยือนอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการครั้งแรกของนายกรัฐมนตรีไทยในรอบ15ปีซึ่งจากการพบกันในครั้งนี้มีความสัมพันธ์ต่อการกำหนดทิศทางความร่วมมือของ2ประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของอาเซียนท่ามกลางความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลกโดยทั้ง2ฝ่ายยืนยันที่จะขับเคลื่อนหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ไทยอินโดนีเซียให้เกิดผลเป็นรูปธรรมเพื่อสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจขยายการค้าทางการเกษตรเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงทางอาหารอุตสาหกรรมฮาลาลซึ่งเป็นตลาดที่มีศักยภาพสูงของโลกและเร่งผลักดันมูลค่าการค้าระหว่างกันให้บรรลุ 23,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐภายในปี 2573 ด้านความมั่นคงยกระดับความร่วมมือในการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติโดยเฉพาะขบวนการหลอกลวงออนไลน์การค้ามนุษย์และการลักลอบค้ายาเสพติดผ่านการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารข่าวกรองและการทำงานร่วมกันของหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายด้านการท่องเที่ยวได้ลงนามความร่วมมือความเข้าใจระหว่างการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยกับสายการบินทรานูซาเพื่อเปิดเส้นทางการบินตรงกรุงเทพจาการ์ตาและภูเก็ตบาหลีเพิ่มความสะดวกในการเดินทางกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและส่งเสริมความสัมพันธ์ระดับประชาชนนายบราโบโวซูบิเยนโตประธานาธิบดีสาธารณรัฐอินโดนีเซียย้ำว่าการหารือระหว่างไทยและอินโดนีเซียในครั้งนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นของการขับเคลื่อนความร่วมมืออย่างต่อเนื่องเชื่อมั่นว่าความร่วมมือที่ใกล้ชิดระหว่างประเทศไทยและอินโดนีเซียจะมีส่วนสำคัญในการสร้างความเข้มแข็งความมั่นคงและความเจริญรุ่งเรืองของอาเซียนในระยะยาวนอกจากนี้ผู้นำทั้งสองประเทศได้ร่วมเป็นสักขีพยานในการแลกเปลี่ยนเอกสารสำคัญ2ฉบับได้แก่แผนปฏิบัติการว่าด้วยความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ไทยอินโดนีเซียและบันทึกความเข้าใจด้านการศึกษาเพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนนักเรียนนักศึกษาบุคลากรและองค์ความรู้ที่จะช่วยวางรากฐานความร่วมมือระหว่างไทยและอินโดนีเซียให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นในอนาคตมหาดไทยชวนอุดหนุนสินค้างานศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปล้อมดวงใจด้วยพระบารมี 8-16 สิงหาคม 2569 สืบสานพระราชปณิธานสร้างรายได้สู่ชุมชนนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยแถลงข่าวการจัดงานศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปล้อมดวงใจด้วยพระบารมีปี2569ภายใต้แนวคิด Radiant of สยามสิริรัศมีแห่งแผ่นดินระหว่างวันที่8-16สิงหาคม2569เวลา10นาฬิกาจนถึง21นาฬิกาณอาคาร Challenger 1-3 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงอนุรักษ์และสืบสานมรดกภูมิปัญญาหัตถศิลป์และหัตถกรรมไทยตลอดจนพัฒนางานศิลปาชีพและภูมิปัญญาท้องถิ่นไทยให้คงอยู่คู่กับประเทศไทยพร้อมทั้งส่งเสริมการบริโภคสินค้าไทยและการกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศโดยรวบรวมผู้ประกอบการโอท็อปกว่า 2,000 บูธมาให้ประชาชนได้เลือกซื้อนอกจากนี้ยังเพิ่มโซนใหม่ที่ออกแบบให้สอดคล้องกับไลฟ์สไตล์ผู้บริโภคยุคใหม่4โซนได้แก่1โอท็อปมูเตลู สะท้อนมิติภูมิปัญญาความเชื่อความศรัทธาและวัฒนธรรมท้องถิ่น 2. โอท็อปคราฟต์ดีไซน์ต่อยอดงานหัตถกรรมดั้งเดิมผสมผสานแนวคิดด้านดีไซน์นวัตกรรมและไลฟ์สไตล์คนยุคใหม่ 3. โอท็อปลักชูรี่การนำเสนอเครื่องประดับและอัญมณีฝีมือช่างศิลป์ในรูปแบบพรีเมียมจากทั่วประเทศและเปิดโอกาสจับคู่ธุรกิจเจรจาการค้าระดับ B2B และ 4. โอท็อปสปิริตเทสติ้งนำเสนอเครื่องดื่มพื้นบ้านที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวจากทั่วประเทศเพื่อเปิดประตูสู่โอกาสการแข่งขันตลาดใหม่ๆจึงทำให้เกิดเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจสร้างงานสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับครอบครัวผู้ผลิตผู้ประกอบการโอท็อปช่างฝีมือและชุมชนทั่วประเทศตั้งเป้ายอดจำหน่ายรวม770ล้านบาทเพื่อสร้างรายได้กลับคืนสู่ชุมชนทั่วประเทศกระทรวงมหาดไทยขอเชิญชวนประชาชนร่วมอุดหนุนสินค้าโอท็อปและผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพจากทั่วประเทศเพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสืบสานพระราชปณิธานสนับสนุนภูมิปัญญาไทยขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากร่วมให้กำลังใจผู้ผลิตผู้ประกอบการและเลือกซื้อชมชิมเช็คอินผลิตภัณฑ์โอท็อปส่งต่อคุณค่าของแผ่นดินและรายได้สู่ชุมชนสทเปิดตัว AI โซไรอาซิสคัดกรองโรคสะเก็ดเงินผ่านภาพถ่ายแม่นยำ 95% กระทรวงสาธารณสุขเปิดตัวนวัตกรรม AI โซไรอาซิสระบบปัญญาประดิษฐ์สำหรับช่วยคัดกรองโรคสะเก็ดเงินจากภาพถ่ายเพื่อสนับสนุนการวินิจฉัยเบื้องต้นเพิ่มความรวดเร็วในการประเมินอาการและการขยายโอกาสการเข้าถึงบริการด้านโรคผิวหนังโดยเฉพาะในพื้นที่ขาดแคลนแพทย์ผู้เชี่ยวชาญนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธานเปิดงานขับเคลื่อนนวัตกรรมการแพทย์อัจฉริยะโรคสะเก็ดเงิน AI Society ณสถาบันผิวหนังกรุงเทพมหานครโดยมีผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุขกรมการแพทย์และสถาบันโรคผิวหนังเข้าร่วมกระทรวงสาธารณสุขได้ให้ความสำคัญกับการนำเทคโนโลยีมาพัฒนาระบบบริการสุขภาพตามนโยบาย MOPS Pass เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาและลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงบริการทางการแพทย์โดยโรคสะเก็ดเงินเป็นโรคผิวหนังอักเสบเรื้อรังที่ส่งผลกระทบต่อระบบสุขภาพกายสุขภาพจิตและคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยรวมทั้งมีความสัมพันธ์กับโรคร่วมสำคัญหลายชนิดสถาบันโรคผิวหนังจึงได้พัฒนาระบบ AI Psoriasisเพื่อช่วยวิเคราะห์ลักษณะของรอยโรคจากภาพถ่ายทั้งความแดงความหนาและขุยของผืนช่วยให้การคัดกรองและประเมินการมีมาตรฐานรวดเร็วและสนับสนุนการส่งต่อผู้ป่วยเข้าสู่การรักษาอย่างเหมาะสมโดยเฉพาะในพื้นที่ที่ยังไม่มีแพทย์ผิวหนังประจำการซึ่งการดำเนินงานดังกล่าวจะเป็นความร่วมมือระหว่างสถาบันโรคผิวหนังกลุ่มการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขและศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติโดยให้ความสำคัญกับการคุ้มครองข้อมูลสุขภาพส่วนบุคคลตามกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้องทั้งด้านการกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลการยืนยันตัวตนผู้ใช้งานและการบันทึกการใช้งานและมาตรการการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้รับบริการทั้งนี้กระทรวงสาธารณสุขคาดว่าการนำนวัตกรรม AI Psoriasis มาใช้จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการคัดกรองโรคลดภาระการเดินทางของผู้ป่วยเพิ่มโอกาสการเข้าถึงบริการสุขภาพอย่างทั่วถึงและเป็นต้นแบบการพัฒนาเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์เพื่อสนับสนุนการดูแลรักษาโรคผิวหนังและโรคอื่นๆในอนาคตนายสุชาติชมกินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมขอแสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์เด็กชายวัย13ปีเสียชีวิตจากการสัมผัสพิษแมงกระพุนกล่องขณะลงเล่นน้ำบริเวณหาดบ้านฝายท่าตำบลทุ่งใสอำเภอสิชนจังหวัดนครศรีธรรมราชเมื่อวันที่1สิงหาคมที่ผ่านมาพร้อมแสดงความห่วงใยต่อครอบครัวผู้เสียชีวิตผู้ได้รับบาดเจ็บและประชาชนที่ใช้ประโยชน์จากพื้นที่ชายหาดโดยกำชับให้กลุ่มทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งบูรณาการทำงานร่วมกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพ ร้อมเร่งประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้เกี่ยวกับการป้องกันและการปฐมพยาบาลเมื่อสัมผัสพิษแมงกระพุนเพื่อป้องกันการเกิดเหตุซ้ำและลดความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นอธิบดีทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งกล่าวว่าได้สั่งการให้หน่วยงานในพื้นที่ร่วมกับจังหวัดหน่วยงานสาธารณสุของค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้ประกอบการชายหาดเฝ้าระวังสถานการณ์และประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนประชาชนและนักท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในพื้นที่เสี่ยงพร้อมแนะนำการงดกิจกรรมทางน้ำหากพบแมงกะพรุนพิษหรือได้รับแจ้งเตือนจากเจ้าหน้าที่พร้อมทั้งย้ำไม่สัมผัสแมงกะพรุนโดยตรงและให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดปัจจุบันกรมทช.ได้ร่วมกับหน่วยงานด้านสาธารณสุขดำเนินมาตรการให้ความรู้และป้องกันอันตรายจากแมงกะพรุนพิษอย่างต่อเนื่องโดยเผยแพร่แนวทางการปฐมพยาบาลที่ถูกต้องได้แก่เมื่อผู้ได้รับบาดเจ็บถูกพิษแมงกะพรุนให้รีบนำขึ้นจากน้ำทันทีเพื่อลดความเสี่ยงจากการจมน้ำให้นอนนิ่งๆแล้วโทรแจ้งสายด่วนการแพทย์ฉุกเฉิน1669จากนั้นราดน้ำส้มสายชูบริเวณที่สัมผัสพิษต่อเนื่องอย่างน้อย30วินาทีเพื่อยับยั้งการปล่อยพิษจากเข็มพิษก่อนใช้ไม้หรือครีมคีบเศษหนวดออกหากผู้บาดเจ็บหยุดหายใจหรือหัวใจหยุดเต้นให้ทำการช่วยฟื้นคืนชีพ CPR ทันทีระหว่างรอการนำส่งโรงพยาบาลทั้งนี้ห้ามใช้น้ำจืดน้ำเปล่าเหล้าขาวหรือขัดถูนวดและขยี้บริเวณแผลเนื่องจากจะกระตุ้นให้เข็มพิษปล่อยพิษเข้าสู่ร่างกายมากยิ่งขึ้นซึ่งอาจจะเป็นอันตรายถึงชีวิตโดยน้ำส้มสายชูมีคุณสมบัติช่วยยับยั้งการทำงานของเข็มพิษแต่ไม่ช่วยบรรเทาอาการปวดดังนั้นหากจะใช้วิธีบรรเทาอาการปวดอย่างอื่นเช่นการประคบร้อนหรือประคบเย็นควรราดน้ำส้มสายชูให้ครบตามเวลาที่กำหนดเสียก่อนโดยทางกรมทช.ได้ติดตั้งเสาน้ำส้มสายชูพร้อมป้ายเตือนแนะนำวิธีการปฐมพยาบาลเบื้องต้นบริเวณชายหาดสาธารณะในหลายพื้นที่เสี่ยงรวมถึงประชาสัมพันธ์ถึงผู้ประกอบการการท่องเที่ยวก่อนเข้าสู่ช่วงฤดูกาลที่อาจจะพบแมงกะพรุนพิษเพื่อให้สามารถช่วยเหลือผู้ประสบภัยผู้ประสบเหตุได้อย่างถูกต้องและทันท่วงทีประชาชนและนักท่องเที่ยวสามารถติดตามสถานการณ์พื้นที่เฝ้าระวังและข้อมูลเกี่ยวกับแมงกะพรุนพิษผ่านระบบแจ้งเตือนภัยท่องเที่ยวทางทะเลจากกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการท่องเที่ยวทางทะเลอย่างต่อเนื่องจังหวัดพังงาจัดสมัชชาแห่งความสุขเปิดพื้นที่รับฟังเสียงประชาชนรวมกำหนดอนาคตจังหวัดพังงานายบัญชาธนูอินรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการสมัชชาแห่งความสุขณโรงแรมภูงาจังหวัดพังงาโดยมีนายบำรุงปิยะนามวานิชนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงาเป็นประธานเปิดงานพร้อมนายกสมาคมประชาสังคมพังงาแห่งความสุขประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงาผู้นำท้องถิ่นและประชาชนเข้าร่วมการจัดโครงการครั้งนี้เปิดพื้นที่ให้ประชาชนจากหลากหลายกลุ่มและช่วงวัยได้ร่วมแสดงความคิดเห็นแลกเปลี่ยนมุมมองและสะท้อนปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาจังหวัดผ่านกิจกรรมเสียงพลเมืองกำหนดอนาคตเลือกผู้ว่าพังงาแห่งความสุขโดยมีผู้แทนจากกลุ่มชาติพันธุ์ภาคธุรกิจเอกชนภาคประชาสังคมเยาวชนคนรุ่นใหม่จังหวัดพังงา YCO พังงาและสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนองค์การมหาชนรวมถ่ายทอดมุมมองและข้อเสนอจากแต่ละภาคส่วนพร้อมกิจกรรมรับฟังเสียงพลเมืองกำหนดอนาคตเลือกผู้ว่าพังงาแห่งความสุขเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนได้สะท้อนความต้องการในประเด็นด้านสุขภาพเศรษฐกิจการศึกษาและสิ่งแวดล้อมทั้งนี้จังหวัดพังงามีความหลากหลายทั้งด้านทรัพยากรธรรมชาติวัฒนธรรมวิถีชีวิตและประชาชนในพื้นที่การเปิดเวทีให้คนทุกกลุ่มทุกช่วงวัยและทุกพื้นที่ได้ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและสะท้อนปัญหาจึงเป็นอีกหนึ่งกลไกสำคัญในการรับฟังเสียงประชาชนเพื่อนำไปสู่การกำหนดทิศทางการพัฒนาจังหวัดที่สอดคล้องกับความต้องการของคนในพื้นที่และร่วมสร้างพังงาแห่งความสุขไปด้วยกันเช จังหวัดพังงาพร้อมด้วยคณะกรรมการพิจารณากันกรองการประกวดผ้าไทยพระราชทานและงานหัตถกรรมระดับจังหวัดประจำปี2569โครงการยกระดับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาผ้าไทยและงานหัตถกรรมในกิจกรรมการพิจารณากันกรองการประกวดผ้าไทยพระราชทานลายผ้าขอสมเด็จเจ้าฟ้าผ้าลายบุปผาบรมราชินีนาถรวมถึงงานหัตถกรรมระดับจังหวัดประจำปี2569โดยมีนายสราวุธธนาเจริญสกุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาเป็นประธานณศาลากลางจังหวัดพังงาและมีคณะกรรมการพิจารณากันกรองระดับจังหวัดพิจารณาคัดเลือกผลงานที่มีคุณภาพตามเกณฑ์เพื่อเป็นตัวแทนจังหวัดพังงาเข้าสู่การประกวดในระดับภาคโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับศักยภาพผู้ผลิตผู้ประกอบการโอท็อปและช่างทอผ้าให้มีองค์ความรู้และทักษะในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าไทยและงานหัตถกรรมให้มีคุณภาพได้มาตรฐานและมีอัตลักษณ์ที่โดดเด่นสามารถต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นด้วยองค์ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผลิตภัณฑ์สร้างรายได้แก่ชุมชนตลอดจนประชาสัมพันธ์ผ้าไทยและงานหัตถกรรมให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างพร้อมทั้งคัดเลือกผลงานที่มีความโดดเด่นเพื่อเป็นต้นแบบในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของประเทศสำหรับจังหวัดพังงามีผู้ประกอบการผ้าและงานหัตถกรรมจากทั้ง8อำเภอส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดลายผ้าพระราชทานจำนวน118ผืนและงานหัตถกรรมจำนวน1ชิ้นสะท้อนถึงความร่วมมือของผู้ผลิตผ้าไทยและช่างหัตถกรรมในพื้นที่ในการสืบสานพระราชดำริผ่านการสร้างสรรค์ผลงานอันทรงคุณค่าคณะกรรมการได้พิจารณาผลงานตามเกณฑ์อย่างรอบด้านทั้งด้านความสวยงามและความครบถ้วนของลวดลายความเหมาะสมของการใช้สีความชัดเจนของลวดลายความคิดสร้างสรรค์และการสะท้อนอัตลักษณ์ท้องถิ่นผลการพิจารณากันกรองในระดับจังหวัดมีผลงานผ้าไทยพระราชทานผ่านเกณฑ์จากการประกวดจำนวน56ผืนเพื่อเป็นตัวแทนจังหวัดพังงาเข้าร่วมการประกวดในระดับภาคต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศประจำวันที่4สิงหาคมพุทธศักราช2569ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งส่วนภาคเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้มีฝนตกหนักบางพื้นที่เนื่องจากร่องมรสุมพัดผ่านภาคเหนือตอนบนประเทศลาวตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับร่องมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ด้วยภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่ 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่ 32-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรจบการนำเสนอรอบวันทันข่าวประจำวันที่4สิงหาคมพุทธศักราช2569อริสาศิรัตน์อ่านสวัสดีค่ะ
1: Everyday English
2: กับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ดำเนินรายการโดยอาจารย์ทัศนีทัศน์ระเบียบ

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับรายการ Everyday English ค่ะรายการของเรามุ่งนำเสนอคำศัพท์ที่มีความหมายเหมือนกันหรือคล้ายคลึงกันค่ะคำศัพท์ของเรานะคะยังคงอยู่กับกลุ่มของคำที่มีความหมายว่าอัตโนมัตินะคะที่ได้นำเสนอไปแล้วนะคะก็คือคำว่า automaticมาในวันนี้ค่ะจะมีอีกหนึ่งคำนะคะคำนั้นก็คือ instinctive สะกด instinctive instinctive นะคะคำนี้ค่ะคุณผู้ฟังคะมาจากคำว่า instinct นะคะที่แปลว่าสัญชาตญาณนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้น instinctive ก็เป็นคำคุณศัพท์นะคะหรือว่าคำที่เราใช้ขยายคำนามนั่นเองก็คือหมายถึงนะคะที่เป็นไปโดยสัญชาตญาณนะคะโดยไม่ได้ผ่านกระบวนการคิดนะคะหรือว่าเกิดขึ้นโดยไม่ตั้งใจนั่นเองนะคะ instinctive ทีนี้ลองมาดูตัวอย่างประโยคกันนะคะHer scream was an instinctive reaction to danger. นะคะ Her scream was an instinctive reaction to danger. นะคะความหมายของประโยคนี้ก็คือการกรีดร้องของเธอเนี่ยนะคะเป็นปฏิกิริยาโดยสัญชาตญาณเวลาที่เกิดอันตรายนะคะก็คือพอเห็นอันตรายปุ๊บนะคะก็ร้องออกมาโดยอัตโนมัติหรือว่าโดยสัญชาตญาณเลยนะคะไม่ต้องคิดเลยนะคะว่าฉันจะต้องร้องขึ้นมานะนะคะก็คือออกมาโดยอัตโนมัติของร่างกายหรือว่าโดยสัญชาตญาณนั่นเองนะคะ Her scream was an instinctive reaction to danger นะคะอีกหนึ่งตัวอย่างประโยคค่ะ Jane's reaction was instinctive นะคะความหมายของประโยคนี้ก็คือปฏิกิริยาของเจนเป็นไปโดยสัญชาตญาณนะคะปฏิกิริยาของเจนเป็นไปโดยสัญชาตญาณและถ้าคุณผู้ฟังได้สังเกตนะคะก็จะเห็นว่าตัวอย่างประโยคที่นำเสนอในวันนี้นะคะก็จะเป็นประโยคเดียวกันกับที่ได้นำเสนอเมื่อใช้คำศัพท์คำว่า automatic นั่นเองเพราะฉะนั้นก็หมายความว่าเราเลือกใช้ได้เลยค่ะว่าเราจะสื่อความหมายว่าโดยอัตโนมัติ automatic หรือว่าโดยสัญชาตญาณก็คือคำนี้ค่ะ instinctive นั่นเองนำไปใช้กันได้นะคะคุณผู้ฟังคะรายการ Everyday English ค่ะยินดีเป็นอย่างยิ่งหากคุณผู้ฟังจะมีข้อแนะนำหรือติชมรายการของเราโดยคุณผู้ฟังสามารถติดต่อเราได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0756720093หรือที่อีเมล address thassanee.th@wuu.ac.th ขอขอบพระคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการของเราค่ะสวัสดีค่ะ
1: Everyday English.

วัสดีครับท่านผู้ฟังที่คิดถึงเพื่อคุณกำลังใจกลับมาอีกเช่นเคยนะครับผมประวิตรจุลรังสีนนท์สุวิชนนท์มหาหิงแล้วก็ตั๊กนรเศรษฐ์ศรีเสวกนะครับองค์การก้าวไปสู่ความสว่างยังคงสนับสนุนรายการนี้นะครับต้องการนำการหนุนใจและพระพรมาให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันนะครับวันนี้ก็เกี่ยวข้องกับเรื่องของสุภาพสตรีเรื่องของผู้หญิงอีกหนึ่งวันนะครับก็อาจจะเป็นความคิดสะสมหรือความรู้สึกสะสมในเรื่องของความรู้สึกที่ว่าตัวเองไม่ดีพอนะครับซึ่งความรู้สึกแบบนี้ไม่ได้เกิดขึ้นโดยบังเอิญนะครับแต่ว่าเป็นเรื่องอย่างที่เรียนนะครับค่อยๆสะสมซึ่งอาจจะเป็นคำวิจารณ์ในช่วงวัยเด็กหรือการเปรียบเทียบกับคนอื่นตลอดจนความผิดหวังในชีวิตหรือความคาดหวังของครอบครัวหรือภาพชีวิตที่ดูสมบูรณ์แบบในสื่อสังคมออนไลน์ก็ทำให้เกิดการเปรียบเทียบแล้วก็มีความรู้สึกว่าตัวเองยังไม่ได้มาตรฐานตัวเองยังไม่ดีพอสำหรับสุภาพสตรีทุกท่านนะครับที่มีความรู้สึกแบบนี้วันนี้เรามาหนุนใจกันนะครับครับท่านผู้ฟังที่เคารพครับท่านเองก็สามารถมีส่วนร่วมกับรายการนี้ได้นะครับโทรเข้ามาให้คำแนะนำในการจัดทำรายการโทรเข้ามาพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นนะครับอาจารย์สยามชมมีอาจารย์บูชาคำแก้วนะครับรอรับสายอยู่หมายเลขโทรศัพท์นี้เลยนะครับ0806218722นะครับ0806218722แล้วก็อีกหมายเลขนึงนะครับ06220189330622018933หรือจะทักทายแบ่งปันประสบการณ์ของท่านมาที่เพจ Facebook ของเราก็ได้นะครับอินบ็อกซ์มาที่เพจ Facebook ก้าวสู่ความสว่างสื่อคริสเตียนไทยก้าวสู่ความสว่างสื่อคริสเตียนไทยรู้จักเราเพิ่มเติมมากยิ่งขึ้นนะครับก็เข้าไปที่เว็บไซต์www.jilthailand.org นะครับ jilthailand.org วันนี้ก็ยังเป็นเข็มกลัดดอกมะลิวันแม่นะครับที่จะมอบให้กับท่านผู้ฟังนะครับมีความประสงค์มีความต้องการนะครับจะรับไว้เองหรือจะรับไว้แล้วฝากให้คุณแม่ก็สามารถทำได้นะครับติดต่อขอเป็นเจ้าของเข้ามาได้เลยนะครับ0806218722ครับ0806218722แล้วก็อีกหมายเลขหนึ่งครับ0622018933 0622018933วันนี้วันที่4สิงหาคมนะครับสุขสันต์วันเกิดสำหรับท่านผู้ฟังที่ครบรอบเกิดในวันนี้นะครับขอพระเจ้าทรงนำพาและอวยพระพรชีวิตของท่านให้มีความสุขทุกวันนะครับขอให้ท่านมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสุขภาพจิตใจที่เข้มแข็งดำเนินชีวิตใช้ชีวิตที่เป็นพระพรทั้งต่อตัวท่านเองต่อครอบครัวของท่านและก็ต่อผู้คนรอบข้างสุขสันต์วันเกิดครับ

0: าประชาสัมพันธ์ท่านองค์การก้าวไปสู่ความสว่างมีช่องทางการติดต่อดังนี้
1: ช่องทางที่1 Facebook ค้นหาก้าวไปสู่ความสว่างสื่อคริสเตียนไทยพบกับข้อพระคำหนุนใจสาระดีๆรายการวิทยุไลฟ์ทาง Facebook ได้ในช่องทางนี
0: ้ช่องทางที่2
2: LINE
0: 0806218722หรือ ID LINE JIL Thailand มีข้อความหนุนใจธรรมชีวิตสาระดีๆที่ช่องทางนี
1: ้ช่องทางที่3เว็บไซต์ www.jilthailand.org พบกับธรรมชีวิตรายการวิทยุเพลงมุมของแจกและอื่นๆเว็บไซต์ดีไม่มีภัย
0: ช่องทางที่4 YouTube ติดตามชมรายการวิทยุย้อนหลังพิมพ์ค้นหารายการวิทยุคลายกังวลเพื่อคุณกำลังใจเพราะคุณคือที่รักได้เลยค่ะ
1: ช่องทางที่5แอปพลิเคชันองค์การก้าวไปสู่ความสว่างสำหรับ Android ไปที่ Play Store ค้นหา JIL-LHMT สำหรับ iOS ไปที่ App Store ค้นหา JIL-LHMT มีสาระข้อมูลดีๆให้คุณได้ติดตามมากมาย
0: สะดวกช่องทางไหนเลือกช่องทางนั้นได้เลยค่ะ

0: บทเพลงที่ทุกท่านคงจะจำศิลปินกันได้นะครับเสียงของคุณปีเตอร์คอฟไรไดเรนเดลนะครับผู้หญิงตัวเจ็บว่างั้นนะครับครับท่านผู้ฟังที่เคารพครับความรู้สึกแบบนี้อาจจะเกิดขึ้นกับผู้หญิงหลายๆคนนะครับโดยเฉพาะความรู้สึกว่าเอ๊ะฉันไม่สวยพอหรือบางคนกำลังอยู่ในภาวะของการแข่งขันก็คือฉันไม่เก่งพอหรือบางท่านก็อาจจะเป็นคุณแม่อยู่ก็อาจจะมีความรู้สึกว่าฉันเป็นแม่ที่ไม่ดีหรือบางท่านทำหน้าที่การงานหลายอย่างฉันทำอะไรก็ไม่เคยสมบูรณ์ความรู้สึกเหล่านี้เป็นเสียงที่ผู้หญิงหลายคนพูดกับตัวเองอยู่บ่อยๆนะครับแม้ภายนอกจะดูเข้มแข็งดูยิ้มแย้มแจ่มใสและใช้ชีวิตตามปกติแต่ในใจลึกๆนะครับกลับรู้สึกว่าตัวเองไม่ดีพอนะครับความรู้สึกแบบนี้ก็อย่างที่เรียนแหละครับไม่ได้เกิดขึ้นโดยบังเอิญนะครับแต่เป็นความรู้สึกที่ค่อยๆสะสมจากคำวิจารณ์ในวัยเด็กการเปรียบเทียบกับคนอื่นความผิดหวังในชีวิตความคาดหวังของครอบครัวหรือภาพชีวิตที่ดูสมบูรณ์แบบในสื่อสังคมออนไลน์นะครับผู้หญิงจำนวนมากต้องรับผิดชอบหลายบทบาทในเวลาเดียวกันนะครับก็เป็นลูกที่ดีเป็นภรรยาที่ดีเป็นแม่ที่ดีเป็นพนักงานที่ดีและยังต้องดูแลบ้านดูแลคนรอบข้างจนบางครั้งก็รู้สึกว่าต้องทำทุกอย่างให้สมบูรณ์แบบถ้าพลาดเพียงเล็กน้อยก็จะโทษตัวเองทันทีแต่ความเป็นจริงของชีวิตที่เรียนให้ทราบอยู่บ่อยๆก็คือไม่มีใครสมบูรณ์แบบนะครับการเป็นมนุษย์นั้นหมายถึงการเรียนรู้การเติบโตและบางครั้งก็ยังหมายถึงการทำผิดพลาดด้วยนะครับความผิดพลาดไม่ได้ทำให้เราหมดคุณค่านะครับแต่ความผิดพลาดสามารถเป็นบทเรียนที่จะทำให้เราเข้มแข็งและมีความเข้าใจคนอื่นมากยิ่งขึ้นนะครับลองสังเกตดูนะครับตัวเราเองมักจะใจดีกับคนอื่นมากกว่าตัวเองนะครับเมื่อเพื่อนทำผิดเราก็พร้อมจะปลอบใจและให้โอกาสแต่เมื่อตัวเองผิดพลาดเราเองกลับตัดสินตัวเราเองอย่างรุนแรงนะครับดังนั้นก็คงจะถึงเวลาแล้วนะครับที่จะเรียนรู้การพูดกับตัวเองด้วยความรักความเมตตานะครับแทนที่จะพูดว่าฉันไม่ดีพอนะครับก็ลองเปลี่ยนเป็นวันนี้ฉันได้ทำดีที่สุดแล้วและพรุ่งนี้ฉันจะเรียนรู้ให้ดีขึ้นนะครับและอีกอย่างหนึ่งนะครับแทนที่จะเปรียบเทียบชีวิตของตัวเราเองกับคนอื่นก็ลองหันกลับมาขอบคุณในสิ่งที่ตัวเรามีนะครับเพราะว่าทุกคนต่างก็มีเส้นทางชีวิตที่ไม่เหมือนกันในพระคริสต์ธรรมคัมภีร์นะครับพระเจ้าไม่เคยเรียกให้เราพิสูจน์ตนเองด้วยความสมบูรณ์แบบนะครับพระองค์ทรงรักเราตั้งแต่ก่อนที่เราจะทำสิ่งใดสำเร็จเสียอีกนะครับในพระธรรมสดุดีบทที่139บอกว่าเราขอบพระคุณพระองค์เพราะข้าพระองค์ถูกสร้างขึ้นมาอย่างน่าอัศจรรย์และน่าพิศวงนะครับซึ่งพระธรรมตอนนี้ก็เตือนเรานะครับว่าชีวิตของเราไม่ใช่ความผิดพลาดนะครับพระเจ้าทรงสร้างเราแต่ละคนด้วยความตั้งใจมีเอกลักษณ์มีความสามารถและมีจุดมุ่งหมายเฉพาะนะครับอีกตอนหนึ่งเอเฟซัสบทที่2บอกนะครับว่าพ่อเราทั้งหลายเป็นฝีพระหัตถ์ของพระองค์นะครับคำว่าฝีพระหัตถ์ก็เหมือนงานศิลปะนะครับงานศิลปะที่ช่างฝีมือสร้างขึ้นด้วยความประณีตพระเจ้าก็ทรงมองเราเช่นนั้นนะครับแม้เราเองอาจจะมองเห็นแต่ข้อบกพร่องของตัวเองแต่พระเจ้าทรงเห็นศักยภาพและคุณค่าที่ซ่อนอยู่ภายในตัวเรานะครับแม้แต่ผู้หญิงหลายคนในพระคัมภีร์ก็เคยรู้สึกอ่อนแอและไม่มั่นใจนะครับซาราเคยหัวเราะเมื่อได้ยินพระสัญญาของพระเจ้าเอสเตอร์รู้สึกหวาดกลัวก่อนที่จะมาเข้าเฝ้ากษัตริย์มารีชาวมักดาลาก็เคยมีอดีตที่เจ็บปวดแต่พระเจ้าก็ทรงใช้ชีวิตของพวกเธอเหล่านี้ให้เกิดผลที่ยิ่งใหญ
1: ่คุณกำลังฟังรายการเพื่อคุณกำลังใจรับของแจกในรายการโทร080-621-8722 062-201-8933

0: ทเพลงจากวงซิกนะครับหนึ่งในใจฉันนะครับก็เป็นความปรารถนาความต้องการของคนหลายๆคนนะครับที่จะเป็นกำลังใจให้กับผู้หญิงทุกท่านนะครับอย่างที่เรียนไว้แล้วครับผู้หญิงหลายคนในพระคัมภีร์ก็อาจจะมีความรู้สึกอ่อนแอมีความรู้สึกไม่มั่นใจนะครับเพราะอย่าลืมนะครับว่าเราเป็นฝีพระหัตถ์ของพระเจ้าก็เป็นงานศิลปะนะครับที่สร้างขึ้นด้วยความประณีตจากองค์พระผู้เป็นเจ้าสิ่งที่พระเจ้าทรงมองหาไม่ใช่คนที่สมบูรณ์แบบนะครับแต่เป็นคนพร้อมที่จะวางใจในพระองค์นะครับถ้าวันนี้นะครับเราอาจจะรู้สึกว่าตัวเราเองไม่ดีพอนะครับอย่าพึ่งเชื่อเสียงแห่งการกล่าวโทษที่อยู่ในใจของเรานะครับแต่จงเชื่อเสียงแห่งความรักของพระเจ้านะครับเพราะว่าพระเจ้าบอกว่าเราเป็นที่รักเราเป็นที่ยอมรับและเรามีคุณค่าในสายพระเนตรของพระองค์อย่าปล่อยให้การเปรียบเทียบมาขโมยความสุขอย่าปล่อยให้ความผิดพลาดเพียงครั้งเดียวมาตัดสินทั้งชีวิตอย่าปล่อยให้คำพูดของคนอื่นมามีอำนาจเหนือความจริงที่พระเจ้าบอกกับเรานะครับทุกเช้าที่เราตื่นขึ้นมาถือว่าเป็นโอกาสใหม่ที่เราจะได้เติบโตเป็นโอกาสที่เราจะได้เรียนรู้และเป็นคนที่ดีขึ้นไม่ใช่เพื่อพิสูจน์ว่าตัวเรามีคุณค่านะครับแต่เป็นเพราะว่าตัวเรานั้นมีค่าอยู่แล้วนะครับเราไม่จำเป็นต้องเป็นผู้หญิงที่สมบูรณ์แบบนะครับเพื่อจะเป็นผู้หญิงที่ทรงคุณค่าคุณค่าไม่ได้เกิดจากการทำทุกอย่างได้ดีนะครับแต่เกิดจากการรู้ว่าพระเจ้าทรงรักเราอย่างไม่มีเงื่อนไขและตัวเราเองกำลังเติบโตเป็นคนที่พระองค์ทรงตั้งใจให้เป็น
1: อย่าให้เราเมื่อยล้าในการทำดีเพราะว่าถ้าเราไม่ท้อใจแล้วเราก็จะเก็บเกี่ยวในเวลาอันสมควร
0: บทเพลงจากแบงค์นะครับเธอคือผู้หญิงคนนั้นขอพระเจ้าทรงอวยพรครับผมสวัสดีครับ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีเสนอแนวทางขับเคลื่อนอาเซียนให้ผ่านพ้นสถานการณ์โลกที่ผันผวนก่อนเสร็จสิ้นภารกิจการเยือนสาธารณรัฐอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายกรณีทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นปี2568พบความบกพร่องในเกือบทุกขั้นตอนและเตรียมเสนอรัฐบาลสอบใหม่ทั้งหมดกลุ่ม25รัฐในสหรัฐนำโดยพรรคเดโมแครตยื่นฟ้องรัฐบาลสหรัฐภายใต้การนำของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เกี่ยวกับมาตรการภาษีศุลกากรชุดใหม่ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีเสนอแนวทางขับเคลื่อนอาเซียนให้ผ่านพ้นสถานการณ์โลกที่ผันผวนก่อนเสร็จสิ้นภารกิจการเยือนสาธารณรัฐอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการโดยจะเดินทางกลับถึงประเทศไทยค่ำวันนี้
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถ้อยแถลงแสดงวิสัยทัศน์ของไทยต่ออนาคตอาเซียนซึ่งมีคณะผู้แทนถาวรประจำสำนักงานเลขาธิการอาเซียนและนักการทูตที่สนใจเข้าร่วมกว่า100ประเทศโดยนายกรัฐมนตรีได้เสนอ3แนวทางสำคัญเพื่อให้อาเซียนสามารถรับมือกับความท้าทายของโลกบทบาทนำของภูมิภาคและสร้างผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมแก่ประชาชนแนวทางแรกคือการเสริมสร้างความเป็นภูมิภาคนิยมที่เข้มแข็งความเป็นเอกภาพและความเป็นแกนกลางของอาเซียนมีความสำคัญหลักฉันทามติและหลักไม่แทรกแซงกิจการภายในสถานการณ์ในเมียนมาเป็นบททดสอบที่ชัดเจนฉันทามติ5ข้อยังคงเป็นกรอบแนวทางหลักของอาเซียนในการดำเนินการต่อสถานการณ์เมียนมาประเทศไทยได้สนับสนุนแนวทางการกลับมาเป็นส่วนร่วมอย่างเหมาะสมและเป็นขั้นเป็นตอนรักษาช่องทางการเจรจาเปิดพื้นที่สำหรับการมีปฏิสัมพันธ์และตอบสนองข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นในพื้นที่ควบคู่กับการส่งเสริมให้เกิดความคืบหน้าเป็นรูปธรรมและแนวทางดังกล่าวกำลังดำเนินไปในทิศทางที่ถูกต้องซึ่งเห็นได้จากวันนี้คณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศได้รับอนุญาตให้เข้าพบนางองซานซูจีคือสิ่งที่ประเทศไทยได้ผลักดันมาโดยตลอดและหวังว่าจะได้เห็นการพัฒนาเชิงบวกเพิ่มเติมในอนาคตอันใกล้ส่วนความสัมพันธ์ระหว่างไทยกัมพูชานายกรัฐมนตรียืนยันว่าทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องที่จะฟื้นฟูความไว้ใจและการเปิดทางในการเจรจาทวิภาคีให้ดำเนินต่อไปยึดมั่นการแก้ไขความแตกต่างด้วยสันติวิธีและหลักกฎหมายระหว่างประเทศส่วนแนวทางที่สองการสร้างภูมิคุ้มกันและความพร้อมรับความผันผวนเพื่อเตรียมพร้อมล่วงหน้าโดยเสริมความมั่นคงของห่วงโซ่อุปทานพลังงานและอาหารรวมถึงเร่งการเชื่อมโยงทางดิจิทัลและพัฒนาขีดความสามารถด้านเทคโนโลยีขณะเดียวกันอาเซียนควรขยายความร่วมมือกับประเทศมหาอำนาจขนาดกลางและประเทศในกลุ่มโลกใต้เพื่อเพิ่มทางเลือกลดการพึ่งพาแหล่งใดแหล่งหนึ่งส่วนแนวทางที่3ทำให้อาเซียนมีความหมายต่อประชาชนอย่างยั่งยืนความสำเร็จของอาเซียนต้องวัดจากผลลัพธ์ที่ได้จากประชาชนที่สัมผัสได้ตลอดจนการพัฒนาทักษะให้คนรุ่นใหม่พร้อมรับเศรษฐกิจดิจิทัลและเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วการครบรอบ60ปีของอาเซียนในปีหน้าจะเป็นโอกาสสำคัญในการกำหนดทิศทางใหม่ของภูมิภาคโดยไทยพร้อมกลับมามีบทบาทสำคัญในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อเพื่อร่วมสร้างอาเซียนที่เข้มแข็งจากภายในเป็นเอกภาพพร้อมรับความเปลี่ยนแปลงและสร้างประโยชน์ให้ประชาชนอย่างแท้จริงและเสร็จสิ้นการเดินทางเยือนสาธารณรัฐอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการแล้วก่อนที่นายกรัฐมนตรีและคณะเดินทางถึงท่าอากาศยานฮาลิมเปอร์ดานากุสุมาโดยมีนายปราโวโวบียันโตประธานาธิบดีสาธารณรัฐอินโดนีเซียเดินทางมาส่งด้วยตนเองทั้งนี้นายกรัฐมนตรีและคณะจะเดินทางถึงท่าอากาศยานทหาร2กองบิน6เวลา 19:30 นาทีกนิกาแก้วใสรายงานจากประเทศอินโดนีเซียค่ะ
1: กระทรวงศึกษาธิการร่วมพัฒนาสมรรถนะปัญญาประดิษฐ์และดิจิทัลกับสาธารณรัฐอินโดนีเซียเพื่อเตรียมความพร้อมผู้เรียนรองรับโลกดิจิทัลและตลาดแรงงานในอนาคต
3: นายประเสริฐจันทราดวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยภายหลังเป็นหัวหน้าคณะผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการเข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างกระทรวงศึกษาธิการแห่งราชอาณาจักรไทยกับกระทรวงศึกษาระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซียณทำเนียบประธานาธิบดีอินโดนีเซียกรุงจาการ์ตาสาธารณรัฐอินโดนีเซียในโอกาสการเยือนสาธารณรัฐอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการ ของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีระหว่างวันที่3ถึง4สิงหาคมนี้ว่าความร่วมมือกันในครั้งนี้เพื่อประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันของทั้ง2ประเทศในฐานะคู่ภาคีในการส่งเสริมความร่วมมือด้านการศึกษารูปแบบต่างๆทั้งการแลกเปลี่ยนข้อมูลสารสนเทศและสิ่งพิมพ์วิชาการด้านการศึกษาปฐมวัยปฐมศึกษามัธยมศึกษาและอาชีวศึกษารวมทั้งการแลกเปลี่ยนครูบุคลากรทางการศึกษาคณาจารย์และนักเรียนและผู้เชี่ยวชาญตลอดจนการร่วมรับรองวุฒิการศึกษาระหว่างสถาบันการศึกษาของไทยและอินโดนีเซียภายใต้กฎหมายและระเบียบข้อบังคับของคู่ภาคีนอกจากนี้ทั้งสองประเทศยังหารือร่วมกันในประเด็น AI Education เพื่อพัฒนาสมรรถนะด้านปัญญาประดิษฐ์และดิจิทัลเตรียมความพร้อมผู้เรียนสำหรับโลกดิจิทัลและตลาดแรงงานแห่งอนาคตควบคู่กับการพัฒนาศักยภาพครูรวมถึงหารือถึงการส่งเสริมการเรียนภาษาไทยและภาษาอินโดนีเซียการแลกเปลี่ยนครูและอาจารย์ผู้สอนภาษาตลอดจนการแลกเปลี่ยนนักเรียนในลักษณะทุนการศึกษาและโครงการแลกเปลี่ยนโดยเฉพาะนักเรียนในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ศิระวันช่วยเท้ารายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานหารือสมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทยแก้ปัญหาขาดแคลนแรงงานต่างด้าวจากสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาและปัญหาความไม่สงบในเมียนมาน
4: ายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานให้การต้อนรับนางสาวลิซ่างามตระกูลพาณิชย์นายกสมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทยในพระบรมราชูปถัมภ์และคณะที่เดินทางมาเข้าพบเพื่อนำเสนอข้อมูลและร่วมหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาขาดแคลนแรงงานอันเนื่องมาจากสถานการณ์ตามแนวชายแดนไทยและกัมพูชาและปัญหาความไม่สงบภายในประเทศเมียนมาซึ่งการหารือครั้งนี้ทั้ง2ฝ่ายได้แลกเปลี่ยนข้อมูลพร้อมเสนอ5มาตรการสำคัญได้แก่ขยายระยะเวลาพำนักและทำงานของแรงงานเมียนมาตาม MOU ที่ครบวาระ4ปีระหว่างวันที่1มกราคมถึง31ธันวาคม2569ให้สามารถพำนักและทำงานชั่วคราวต่อไปได้ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างสรุปรายละเอียดเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการนโยบายการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าวและคณะรัฐมนตรีหรือครม.พิจารณาผ่อนผันแรงงาน4สัญ

0: พาณิชย์เปิดเผยว่ากระทรวงพาณิชย์เดินหน้าโครงการ FTA Club รุ่นที่4เพื่อสร้างเครือข่ายผู้ขับเคลื่อนความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA และผลักดันให้ผู้ประกอบการไทยใช้สิทธิประโยชน์จาก FTA มากขึ้นหลังพบว่าการใช้สิทธิ์ยังอยู่ในระดับต่ำแม้สินค้าหลายรายการได้รับการยกเว้นภาษีนำเข้าแล้วเนื่องจากผู้ประกอบการบางส่วนยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทั้งที่ปัจจุบันไทยมี FTA ที่มีผลบังคับใช้แล้ว14ฉบับครอบคลุม18ประเทศโดยโครงการ FTA Club รุ่นที่4จะพัฒนาผู้แทนจากภาครัฐภาคเอกชนภาควิชาการและสื่อมวลชนกว่า40คนผ่านกิจกรรมบูตแคมป์และหลักสูตรการค้าระหว่างประเทศสำหรับผู้บริหารยุคใหม่หรือ NICE โดยเน้นการประยุกต์ใช้ FTA การวิเคราะห์แนวโน้มการค้าโลกการใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI เพื่อค้นหาโอกาสทางการตลาดและสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อให้ผู้เข้าร่วมนำองค์ความรู้ไปถ่ายทอดและขยายผลในหน่วยงานหรือองค์กรซึ่งจะนำไปสู่การเพิ่มการใช้สิทธิประโยชน์จาก FTA ของผู้ประกอบการไทยนายเอกชัดกล่าวเพิ่มเติมว่าขณะนี้กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศอยู่ระหว่างการเจรจาความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA หลายฉบับทั้งไทยสหภาพยุโรปหรือ EU ไทยเกาหลีใต้ไทยตุรกีไทยสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์หรือ UAE และความตกลงด้านเศรษฐกิจดิจิทัลจึงต้องเตรียมความพร้อมบุคลากรให้สามารถใช้ประโยชน์จาก FTA ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพเพื่อเพิ่มโอกาสทางการค้าและยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศริมปราศโสภาภาครายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีประชุมคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายกรณีทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นปี2568สรุปผลการประชุมณสุดท้ายโดยพบความบกพร่องในเกือบทุกขั้นตอนและเตรียมเสนอรัฐบาลสอบใหม่ทั้งหมด
2: นายปกรณ์ อินทร์ประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายเปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายกรณีการทุจริตสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นปี2568สรุปผลการประชุมณสุดท้ายว่าคณะกรรมการได้รวบรวมพยานหลักฐานเสร็จสิ้นแล้วและเตรียมเสนอรายงานพร้อมเสนอแนะต่อนายกรัฐมนตรีภายใน 1-2 วันนี้โดยพบข้อบกพร่องตั้งแต่ขั้นตอนการจัดทำเอกสารการควบคุมการสอบไปจนถึงการแก้ไขคะแนนสอบและการประกาศผลซึ่งมีข้าราชการชั้นผู้ใหญ่บุคคลภายนอกและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกระทำความผิดจำนวนมากสำหรับแนวทางการแก้ไขกระทรวงมหาดไทยจะต้องรับไปดำเนินการจัดสอบใหม่ทั้งหมดเนื่องจากกระทบต่อความน่าเชื่อถือขององค์กรและต้องดำเนินคดีทั้งทางวินัยอาญาและแพ่งอย่างถึงที่สุด
3: โดยสรุปนะครับว่ามีผู้เกี่ยวข้องจำนวนมากนะครับแล้วก็เราพบความบกพร่องในกระบวนการต่างๆเยอะเต็มไปหมดนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้ท่านผบ.ตร.ได้กรุณานำเสนอแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะเป็นข้อเสนอแนะที่เป็นข้อเสนอต่อท่านนายกรัฐมนตรีแล้วก็ในส่วนที่จะดำเนินการชั้นต่อไปนะครับไม่ว่าจะเป็นทางแพ่งทางอาญาทางทุจริตแล้วก็ทางวินัยนะครับคนที่อยู่ในกระบวนการที่เกี่ยวข้องนะครับท่านนายกคงจะสั่งการให้ดำเนินการตามกระบวนการทั้งหมดนะครับ
2: ด้านพลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกล่าวว่าจากการตรวจสอบตลอด30วันพบความผิดปกติตั้งแต่การขอตั้งกรอบอัตรากำลังการกำหนด EOR เอื้อประโยชน์ไปจนถึงการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคะแนนหลังการสอบข้อเสนอแนะจะถูกส่งต่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งกระทรวงมหาดไทยสำนักงานกพ.สำนักงานตำรวจแห่งชาติปปท.และปปง.เพื่อขยายผลดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: กระทรวงมหาดไทยแถลงผลปฏิบัติการทลายขบวนการทุจริตจัดทำทะเบียนประวัติบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนให้ชาวต่างชาติโดยมิชอบที่จังหวัดตากพร้อมดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดอย่างเด็ดขาด
4: นายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยนายนฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองร่วมแถลงผลปฏิบัติการทลายบัตร10ปีเถื่อนณด่านตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดตากอำเภอแม่สอดหลังจับกุมขบวนการทุจริตจัดทำทะเบียนประวัติบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนหรือบัตรหัวศูนย์แค่แก่ชาวต่างด้าวโดยมิชอบซึ่งพบความเชื่อมโยงกับเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติและขบวนการค้ามนุษย์ในพื้นที่โดยเปิดเผยว่ากลุ่มผู้กระทำผิดซึ่งเป็นชาวเมียนมาได้อาศัยช่องว่างของระบบและการทุจริตของเจ้าหน้าที่รัฐบางรายในการสวมสิทธิ์จัดทำทะเบียนประวัติเป็นบุคคลไร้รัฐไร้สัญชาติเพื่อสร้างสถานะผู้มีสองตัวตนป ถือบัตรประจำตัวบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนหรือบัตร10ปีสำหรับใช้พำนักทำธุรกิจและธุรกรรมทางการเงินในไทยเพื่ออำนวยความสะดวกในการหลบซ่อนตัวและฟอกเงินขณะเดียวกันยังถือหนังสือเดินทางประเทศเมียนมาไว้เดินทางเข้าออกหรือใช้หลบหนีกลับประเทศต้นทางซึ่งนับเป็นภัยเงียบที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศอย่างร้ายแรงด้านนายนฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองกล่าวเพิ่มเติมว่ากรมการปกครองได้ร่วมมือกับภาคีเครือข่ายสืบสวนขยายผลจากข้อร้องเรียนตั้งแต่ปี2565ถึง2566จนพบการออกบัตรโดยมิชอบรวมกว่า 1,000 รายและมีหลักฐานชัดเจนว่าอย่างน้อย10รายเป็นชาวเมียนมาที่มีหนังสือเดินทางอยู่แล้วแต่กลับได้รับการสวมสิทธิ์ล่าสุดศาลจังหวัดตากได้อนุมัติหมายจับผู้ร่วมกระทำผิดแล้วอย่างน้อย17รายซึ่งมีทั้งเจ้าหน้าที่รัฐบุคคลต่างด้าวและผู้สมรู้ร่วมคิดในฐานะเจ้าบ้านหรือพยานรับรองเท็จในข้อหาแจ้งความเท็จและเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบทั้งนี้กรมการปกครองจะเดินหน้าปราบปรามการทุจริตงานทะเบียนอย่างจริงจังภายใต้หลักปิดชื่อถือพฤติกรรมโดยจะดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดทุกรายอย่างเด็ดขาดโดยไม่เว้นเพื่อปกป้องความมั่นคงและระบบทะเบียนราษฎรของประเทศชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยกรณีแอปพลิเคชันหมอพร้อมรั่วไหลเกิดจากความผิดพลาดของระบบเชื่อมโยงข้อมูลโดยจะแถลงความคืบหน้าและข้อมูลเพิ่มเติมวันศุกร์นี้
5: นายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกล่าวถึงกรณีแอปพลิเคชันหมอพร้อมแสดงข้อมูลการรับบริการสุขภาพไม่ตรงกับความเป็นจริงว่าในส่วนนี้กำลังรอให้การพิจารณาการแจ้งข้อมูลของประชาชนเสร็จเรียบร้อยก่อนจึงจะสามารถดำเนินการต่างๆได้อะไรก็ตามที่ทำให้ประชาชนเสียสิทธิ์จะดำเนินการแก้ไขทุกข้อเรียกร้องของผู้เสียหายตามที่ยื่นมาวานนี้สามารถดำเนินการได้ยืนยันว่าตัวระบบแอปพลิเคชันหมอพร้อมไม่ได้มีความผิดพลาดใดๆเกิดขึ้นเป็นการรับข้อมูลมาจากผู้ให้บริการข้อมูลที่เชื่อมเข้ามาในระบบและการแก้ไขข้อมูลใดๆจะแก้ไขข้อมูลหน้าบ้านส่วนข้อมูลหลังบ้านจะเก็บไว้เพื่อการตรวจสอบต่อไปหากไปเจอข้อมูลว่ามีผู้กระทำความผิดก็พร้อมที่จะดำเนินการตามข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นแน่นอน
6: ก็ยืนยันว่าตัวระบบของพ่อแม่เองไม่ได้มีความผิดพลาดใดๆเกิดขึ้นนะครับเป็นการรับข้อมูลมาจากผู้ให้บริการในทุกๆผู้ให้บริการที่เชื่อมข้อมูลกับเรานะครับและการแก้ไขนะครับก็จะแก้ไขทางหน้าบ้านส่วนหลังบ้านก็เก็บข้อมูลไว้นะครับเพื่อการตรวจสอบต่อไป
5: ด้านนายแพทย์โสพลเอี่ยมสิริถาวรรองปลัดกระทรวงสาธารณสุขกล่าวว่าในส่วนของคำร้องที่ได้รับแจ้งมาทั้งจากระบบออนไลน์และที่เป็นเอกสารได้มีการแยกแยะเป็นรายจังหวัดและรายหน่วยบริการเพื่อส่งให้พื้นที่ตรวจสอบขณะนี้ผลการตรวจสอบทยอยกลับมาเป็นระยะโดยมีจำนวนคำร้องประมาณ 13,000 คนแต่น่าจะเป็นผู้ร้องจริงประมาณเกือบ 7,000 คนเพราะบางคนกดร้องเรียนมากกว่า1ครั้งส่วนความคืบหน้าและข้อมูลเพิ่มเติมที่ได้จะมีการแถลงข่าวในวันศุกร์นี้นฤมลอุดมพรรายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมระบุการยุบสำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศยุทธศาสตร์ชาติและการสร้างความสามัคคีปรองดองเป็นหน้าที่ของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
7: นายกนันท์ วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมกล่าวถึงข้อเสนอให้มีการยุบสำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศยุทธศาสตร์ชาติและการสร้างความสามัคคีปรองดองหรือปยป.ว่าเรื่องนี้ตามหลักการจะมีสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการหรือกพร.เป็นผู้ประเมินหากมีคะแนนตามกฎเกณฑ์จะพิจารณาตามระบบโดยจากการพูดคุยกับนายประกรณ์นิมประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีได้บอกว่ามีเกณฑ์ของกพร.ที่กำหนดอยู่แล้วหากใครประเมินไม่ถึงอาจถูกพิจารณาในการควบรวมหรือยุบทั้งนี้ในฐานะกำกับดูแลปยป.จะทำหน้าที่ให้ดีที่สุดและต้องดู KPI ของปยป.ในปีนี้ซึ่งที่ผ่านมาได้ปรับเปลี่ยนแนวทางการดำเนินงานในหลากหลายมิติโดยนำปยป.กลับมาเป็นตัวเชื่อมทำเรื่องของทุนวัฒนธรรมการสานต่อการทบทวนกฎหมายที่ยังค้างซึ่งเป็นบทบาทหน้าที่ที่ได้ดำเนินการอยู่แล้วและพยายามทำเรื่องนี้เพิ่มเติมให้ดีขึ้นส่วนแนวทางการดำเนินงานจากนี้จะเป็นอย่างไรหน่วยงานที่ดูแลจะเป็นผู้พิจารณาส่วนเห็นด้วยหรือไม่ที่จะยุบปยป.นายยชนันท์กล่าวว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับหน่วยงานของทั้งประเทศคงไม่ใช่เรื่องของปยป.คิดว่าการบังคับใช้หลักเกณฑ์ของกพร.เป็นเรื่องสำคัญย้ำว่าขณะนี้ยังไม่มีการยุบปยป.ส่วนตัวสนับสนุนการทำงานของกพร.อย่างเต็มรูปแบบ พราะมีหลักเกณฑ์ในเรื่องนี้อยู่แล้วผลิตนาฏขวัญสารสุขรายงาน
1: การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยร่วมมือกับพันธมิตรจัดตั้ง Thailand EV Roaming Hub เชื่อมโยงข้อมูลสถานีชาร์จ EV ทั่วประเทศนายนรินทร์เผ่าวณิชผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งศูนย์กลางเชื่อมโยงเครือข่ายการให้บริการสถานีอัดประจุไฟฟ้าของประเทศไทยหรือ Thailand EV Roaming Hub โดยร่วมกับสำนักงานนโยบายและแผนพลังงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคการไฟฟ้านครหลวงและบริษัทปตท.น้ำมันและการค้าปลีกจำกัดมหาชนทั้งนี้กฟผ.ในฐานะผู้พัฒนาและให้บริการสถานีชาร์จ E-LEC by E-GAT และสถานีชาร์จพันธมิตรในเครือข่าย E-LEXA พร้อมนำศักยภาพด้านเทคโนโลยีและประสบการณ์ในการให้บริการจัดการเครือข่ายสถานีชาร์จมาร่วมบูรณาการกับภาครัฐและพันธมิตรเพื่อสนับสนุนการศึกษาการจัดตั้ง Thailand EV Roaming Hub รองรับการเติบโตของระบบนิเวศยานยนต์ไฟฟ้าหรือ EV Ecosystem ของประเทศไทยในอนาคต
8: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
9: ัฐบาลเดินหน้าพัฒนาระบบราชการไทยสู่ยุคดิจิตอลอย่างเต็มรูปแบบโดยกระทรวงศึกษาธิการเตรียมใช้ระบบ e-office แบบไร้กระดาษ 100% ทั่วทั้งกระทรวงตั้งเป้าเริ่มใช้งานเต็มรูปแบบในวันที่1มกราคมพุทธศักราช2570การปรับระบบในครั้งนี้จะช่วยให้การทำงานของหน่วยงานในสังกัดมีความรวดเร็วคล่องตัวและมีประสิทธิภาพมากขึ้นลดขั้นตอนการใช้เอกสารกระดาษลดภาระงานด้านสารบัญเพิ่มความสะดวกในการสั่งการติดตามงานและการประสานระหว่างหน่วยงานพร้อมทั้งสามารถตรวจสอบการดำเนินงานย้อนหลังได้อย่างโปร่งใสขณะนี้หน่วยงานนำร่องเช่นสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสพท.ได้เริ่มทยอยปรับเข้าสู่ระบบแล้วก่อนขยายผลให้ครอบคลุมทุกหน่วยงานตามแผนนอกจากนี้การใช้ระบบ e-office ยังช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านการบริหารจัดการได้ประมาณ 30-40% พร้อมยกระดับการบริหารภาครัฐให้ทันสมัยให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของข้อมูลและความพร้อมของบุคลากรในทุกระดับรัฐบาลมุ่งมั่นขับเคลื่อนภาครัฐด้วยเทคโนโลยีเพื่อยกระดับการบริการประชาชนให้สะดวกรวดเร็วโปร่งใสและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสรวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
10: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
11: ์บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
12: ขณะนี้เวลา 19:22 น.ต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่ากลุ่ม25รัฐในสหรัฐที่นำโดยพรรคเดโมแครตอาทิรัฐออเรกอนรัฐแคลิฟอร์เนียและรัฐนิวยอร์กยื่นฟ้องรัฐบาลสหรัฐภายใต้การนำของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ต่อศาลการค้าระหว่างประเทศของสหรัฐเพื่อระงับมาตรการจัดเก็บภาษีศุลกากรชุดใหม่ในอัตราร้อยละ10ถึงร้อยละ 12.5 กับ60ประเทศคู่ค้าเนื่องจากการใช้ประเด็นกฎหมายใช้แรงงานภาคบังคับมาใช้เป็นมาตรการภาษีดังกล่าวเป็นการกระทำที่ขัดต่อกฎหมายด้านนายคุชเดซายรองโฆษกทำเนียบขาวระบุว่าการเรียกเก็บภาษีนำเข้ารอบใหม่นี้ถือเป็นมาตรการที่เหมาะสมและถูกต้องตามกฎหมายเพื่อตอบโต้การค้าที่ไม่เป็นธรรมจากหลายประเทศรวมถึงไม่สามารถบังคับใช้กฎหมายห้ามนำสินค้าโดยใช้แรงงานบังคับได้อย่างมีประสิทธิภาพและสร้างภาระให้กับการค้าสหรัฐและแรงงานชาวอเมริกัน สำนักข่าว CCTV ของทางการจีนรายงานว่ากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติของจีนจะมุ่งเน้นการป้องกันเหตุดินถล่มระดับตื้นซึ่งเกิดขึ้นเป็นวงกว้างและป้องกันเหตุโคลนถล่มที่เกิดจากฝนตกหนักรุนแรงโดยเฉพาะพื้นที่ก่อสร้างโครงการไฟฟ้าพลังน้ำย่าเซี่ยทางตะวันออกเฉียงใต้ของเขตปกครองตนเองทิเบตเทือกเขาเยี่ยนซานไท่หางทางตอนเหนือของจีนพื้นที่อ่างเก็บน้ำเขื่อนสามผาและเทือกเขาอู่หมงนอกจากนี้ทางการจีนยังดำเนินการสำรวจและติดตามความเสี่ยงจากภัยพิบัติทางธรณีวิทยาโดยใช้เทคโนโลยีการสำรวจจากระยะไกลจากดาวเทียมหรืออากาศยานความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังจากที่เดือนที่แล้วเกิดเหตุน้ำท่วมฉับพลันที่มณฑลการซูทางตะวันตกเฉียงเหนือของจีนซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิต25รายและเกิดเหตุดินถล่มในนครฉงชิ่งทางตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิต51รายต่อไปติดตามรับฟังพยากรณ์อากาศครับประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนและฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบในช่วงวันที่6ถึง9สิงหาคม2569ฉบับที่2บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกจะมีฝนเพิ่มขึ้นโดยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งส่วนภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคใต้มีฝนตกหนักบางพื้นที่เนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังแรงโดยมีคลื่นสูง 2-4 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันที่6ถึง9สิงหาคมนี้ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือที่หมายเลขโทรศัพท์023994012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาแพร่น่านอุตรดิตถ์พิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายอุดรธานีสกลนครกาฬสินธุ์มุกดาหารยะโสธรอำนาจเจริญและอุบลราชธานีโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดบึงกาฬและนครพนมอุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 29-34 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์ลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีและนครปฐมอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่อุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 26-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 10:36 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง87เซนติเมตรและเวลา 21:53 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1.34เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 5:34 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง34เซนติเมตรเวลา 13:51 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง7เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:40 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:03 นาที
13: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
14: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
12: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวคณิษฐาลือสัตว์บรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน

เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยมีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานมีภาษาวัฒนธรรมและสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชนร่วมภาคภูมิใจในความเป็นไทยสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5กรมประชาสัมพันธ์

0: ะคุณยายขาศาสนาคืออะไรหรอคะ
1: โอ้หลานเอ้ยศาสนาก็คือแสงนำทางชีวิตนำความสงบและความเข้มแข็งในจิตใจเรานะหลานเอ้ย
2: ใช่แล้วจ้าศาสนาคือการปฏิบัติตามคำสอนการช่วยเหลือชุมชนและเสริมสร้างศรัทธาในสิ่งที่ดีงามนะจ๊ะ
0: อ๋อเข้าใจแล้วค่ะคุณตาคุณยาย
3: ทุกศาสนาสอนให้ทุกคนเป็นคนดีเริ่มต้นชีวิตที่ดีด้วยศาสนาและใจคุณร่วมสร้างความเข้มแข็งในสถาบันศาสนาหนึ่งในสถาบันหลักของชาติด้วยความปรารถนาดีสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 กรมประชาสัมพันธ์

0: ลุงครับแหมดูสบายใจจังเลยนะครับไม่ต้องไปทำงานเหมือนกับพ่อผมเลย
1: เพราะลุงวางแผนดีไงล่ะลูกตอนลุงอายุเท่าพ่อหนูลุงเริ่มเก็บออมเงินไว้ใช้ยามเกษียณเลยมีเวลาพักผ่อนแบบนี
0: ้หึวางแผนก่อนเกษียณวางแผนยังไงหรอครับคุณลุง
1: โอ้ยไม่เห็นจะยากเลยลูกลุงแบ่งเงินเดือนไว้ส่วนหนึ่งทุกเดือนแล้วเอาไปลงทุนในกองทุนที่มีความเสี่ยงพอดีตอนนี้ดอกผลที่ลุงได้พอใช้แบบไม่ต้องลำบากเลยละไอ้หนู
0: โหตอนผมโตขึ้นผมจะทำแบบคุณลุงบ้างครับผมอยากจะสบายแบบคุณลุงครับ
1: ดีมากเลยลูกเก็บเล็กผสมน้อยตั้งแต่ตอนนี้อนาคตสบายแบบลุงได้อย่างแน่นอน
0: เริ่มต้นวางแผนการออมเงินในวันนี้เพื่อชีวิตเกษียณที่มั่นคงในวันหน้าด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
2: ์อุ๊ยข่าวอะไรอ่ะไหนดูด้วยสิ
3: ไหนๆดูสิคู่รักซุปตาลูกหนึ่งขึ้นต้นด้วยรอส่อเตียงหักแอบย่องเซ็นใบหย่าฉันว่าต้องเป็นคนนี้แน่ๆนางมีข่าวเช้าตลอดข่าวนี้แซ่บนะฉันรีบอัพลงเพจดีฟ้าลงก่อนคนอื่นเพจฉันจะได้ดังๆปังๆมีคนติดตามเยอะ
2: เดี๋ยวหยุดก่อนนี่เธอจะลงข่าวโดยไม่ตรวจสอบข้อมูลไม่ได้นะรู้ไหมมันผิดกฎหมาย PDPA พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลการลงข่าวโดยไม่ได้แจ้งให้ดาราคนนั้นรู้และไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลทำแบบนี้ถือเป็นการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลระวังจะโดนดาราสาวในข่าวแจ้งความเอาผิดเธองานนี้เธอไม่รอดแน่
3: ว้ายทำไมฉันไม่รู้โอเคฉันต้องรีบโทรไปตรวจสอบข้อเท็จจริงจากแหล่งข่าวก่อนดีกว่าเพราะฉันไม่อยากติดคุกติดตารางจ้า
2: แค่อย่างรู้คิดเช็คข้อมูลก่อนแชร์ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
4: ชายแดนใต้เราอาจแตกต่างในเรื่องศาสนาวิถีชีวิตขนบธรรมเนียมและประเพณีแต่ความหลากหลายคือความงดงามที่ทำให้เราอยู่ร่วมกันได้
5: เข้าใจและเคารพในความแตกต่างคือกุญแจสำคัญที่ทำให้สังคมสงบสุขมาร่วมมือกันสร้างสังคมที่เคารพในความหลากหลายด้วยมิตรภาพรอยยิ้มความเอื้ออาทรและเติมเต็มความรักให้ผู้คนทุกศาสนา
4: พระบูวัฒนธรรมที่ชายแดนใต้เราจะอยู่ร่วมกันในความหลากหลายด้วยความสุข
2: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
6: พี่มาจับผมทำไมเนี่ยผมไม่ได้เมาพี่รู้หรือเปล่าผมน่ะลูกใครพี่เอาเงินนี้ไปแล้วกันจะได้จบๆกันไป
7: ไม่รับรับไม่รับรับไม่รับ
8: หยุดเดี๋ยวนี้อย่าไปรับฉันเป็นเจ้าที่อยู่ตรงนี้มานานเห็นมาเยอะการรับสินบนเป็นสิ่งไม่ดีอย่าคิดว่าไม่มีใครเห็นนั่นน่ะทุกสายตากำลังจ้องคุณอยู
9: ่สินบนเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศเกิดผลกระทบต่อประชาชนมาร่วมกันตัดวงจรการทุจริตพบเห็นการทุจริตแจ้งได้ที่สายด่วนปปช. 1205
10: คนไทยไม่เอาสินบน
9: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
11: ์ช่วงนี้มาตูมคุยกับใครอ่ะ
12: โหยิ้มหวานเชียว
8: อุ๊ยพี่คุยแชท Facebook กับจอนอยู่อะค่ะเขาน่ารักมากเลยโปรไฟล์ก็ดีอายุ35ปีเป็นชาวต่างชาติโสดเป็นวิศวะแท่นขุดเจาะอีกด้วยนะเราคุยกันมา2สัปดาห์แล้วแล้วก็ล่าสุดเขาบอกว่าเขาจะส่งแหวนมาให้ด้วยอะค่ะแต่เขาบอกว่าตอนนี้ของติดอยู่ที่ขนส่งบอกว่าจะต้องจ่ายค่าภาษีเพิ่มเติมด้วยอะค่ะน้องก็เลยว่าเดี๋ยวน้องจะโอนไปให้เขาอะค่ะน่ารักจัง
11: เดี๋ยวหยุดเลยห้ามโอนนะดูท่านี่คือโรแมนต์แกมมาหลอกให้รักและตกทรัพย์เราหยุดติดต่อทันทีเลย
8: อ๋อได้พี
12: ่การใช้สื่อออนไลน์ต้องตรวจสอบให้ดีอย่าเพิ่งเชื่อใจใครทันทีไม่อย่างนั้นนอกจากจะเสียใจแล้วยังต้องเสียทรัพย์อีกด้วย
9: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
13: เฮ้ยไฟเหลืองแล้วเหยียบมิดเลยสิพี
14: ่เหยียบเบรกสิครับไฟเหลืองคือให้หยุดไม่ใช่ให้พุ่งไปวัดดวง
15: ไหมคะว่าอุบัติเหตุส่วนใหญ่บนท้องถนนเกิดจากความประมาทเพียงเสี้ยววินาที
16: ระยะเบรกที่มีความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถต้องใช้ระยะหยุดนิ่งถึง37เมตรยิ่งขับเร็วระยะเบรกยิ่งยาวขึ้นโอกาสชนยิ่งสูงขึ้นทางม้าลายกฎหมายระบุชัดเจนว่าผู้ขับขี่ต้องชะลอความเร็วก่อนถึงทางข้ามและหยุดให้คนเดินข้ามถนนในระยะไม่น้อยกว่า3เมตรสัญญาณไฟการเปิดไฟเลี้ยวก่อนเลี้ยวหรือเปลี่ยนเลนอย่างน้อย30เมตรช่วยลดการชนท้ายได้มากกว่า 40%
17: อย่าให้ความรีบเพียงชั่วครู่กลายเป็นความสูญเสียตลอดชีวิตเคารพกฎจราจรมีน้ำใจให้เพื่อนร่วมทางปลอดภัยไปด้วยกันนะครับ
15: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
18: แม่ดูดิท่อไม้ผมเสียงดังจนกระจกบ้านสะเทือนเลย
19: กระจกสะเทือนอะไม่เท่าไหร่แต่เสียงสาบแช่งชาวบ้านสิมันสะเทือนถึงหูแม่นะ
18: โอ้แม่ไม่วัยรุ่นเลย
20: การแต่งรถจนสร้างความเดือดร้อนนอกจากผิดกฎหมายแล้วยังส่งผลเสียต่อตัวรถเองด้วยนะคะกฎหมายเสียงระดับเสียงท่อต้องไม่เกิน95เดซิเบลหากเกินถือเป็นรถสภาพไม่มั่นคงแข็งแรงมีโทษปรับและถูกสั่งห้ามใช้รถทันทีความแรงหลอกๆการเปลี่ยนท่อดังโดยไม่จูนเครื่องยนต์ใหม่มักทำให้แรงต้นหายและเครื่องยนต์เสื่อมสภาพไวกว่าปกติความปลอดภัยที่หายไปการใส่ล้อเล็กล้อมดหรืออย่างไม่ได้มาตรฐานทำให้หน้าสัมผัสถนนน้อยลงเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินรถจะสะบัดและล้มง่ายกว่ารถที่ออกจากศูนย
17: ์เทได้แต่ต้องไม่เดือดร้อนใครรถเดิมสภาพดีคือความภาคภูมิใจที่แท้จริงของผู้ใช้ถนนครับ
20: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.กรมการขนส่งทางบกบอกเล่าข่าวสารนโยบายจากรัฐบาลทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ในเวลา 19:30 น. ถึง 20:00 น. กับรายการ

เกิดมาครั้งนี้ได้มามีโอกาสเป็นพระราชินีและได้มารับความรักความไว้วางใจจากประชาชนนี่คุ้มค่าคุ้มค่ากว่าอะไรทุกอย่างที่ว่าไม่เคยมีประสบการณ์อย่างนี้เลยแล้วมาเป็นอย่างนี้หมายความว่าได้รับความรักความไว้วางใจทุกร่วมกันสุขร่วมกันนี่เป็นของขวัญเป็นรางวัลอย่างเลอเลิศของชีวิตของข้าพเจ้า

สวัสดีค่ะตอนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการมองอันดามันค่ะทางสวทนะคะในฝั่งอันดามันภาคใต้ตอนบนค่ะทั้ง5สถานีนะคะก็มาพบกับน้องฝนนะคะแล้วก็ทีมงานสวทกระบี่ค่ะเราพบกันทุกค่ําคืนนะคะวันจันทร์ถึงวันศุกร์ในเวลาทุ่มครึ่งไปจนถึง2ทุ่มนะคะกับเรื่องราวข่าวสารค่ะที่นำมาบอกเล่ากับคุณผู้ฟังกันนะคะวันนี้เรื่องราวที่น้องพ้นจะมาเล่นกันค่ะก็คงจะนี่ไม่พ้นเรื่องราวของสภาวะอากาศเนื่องจากว่าตอนนี้มีประกาศนะคะจากกรมอุตุนิยมวิทยาออกมานะคะแล้วก็วันนี้น้องพ้นก็ต้องส่งใจไปให้เพื่อนๆ นะคะที่อยู่ที่เชียงรายนะคะพอทราบมาว่าวันนี้ที่เชียงรายเนี่ยเกิดสภาวะในเรื่องของน้ำไหลหลากเลวร้าวนะคะแต่ว่าเขาบอกอาจจะเป็นน้ำรอการระบายได้ไหมเนี่ยค่ะคุณผู้ฟังค่ะก็อย่าเพิ่งตื่นตระหนกกันไปแต่ว่าประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะได้มีการประกาศออกมานะคะในเรื่องของคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนแล้วก็ฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยค่ะโดยจะมีผลกระทบในช่วงวันที่6ถึง9สิงหาคมนี้นะคะโดยบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกจะมีฝนเพิ่มขึ้นค่ะโดยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งนะคะส่วนภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคใต้จะมีฝนตกหนักบางพื้นที่นะคะเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านนะคะภาคเหนือตอนบนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงนะคะขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมนะคะซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากค่ะโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและก็พื้นที่ลุ่มนะคะสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังแรงค่ะโดยมีคลื่นสูง 2-4 เมตรนะคะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรค่ะส่วนอ่าวไทยตอนบนค่ะมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรนะคะขอชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยนะคะเดินเรือด้วยความระมัดระวังค่ะและก็หลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองนะคะสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันที่6ถึง9สิงหาคม2569ค่ะทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและก็ลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและก็การเดินทางนะคะในช่วงเวลาดังกล่าวยังระมัดระวังนะคะจึงขอประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะแล้วก็สามารถติดตามข้อมูลนะคะที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยาค่ะที่ http://นะคะworldwide.tmd.go.th นะคะหรือสายด่วน1182ตลอด24ชั่วโมงนะคะซึ่งประกาศฉบับต่อไปค่ะจะออกในเวลาตีห้าหัวรุ่งนะคะของต่อเช้านะคะต่อพรุ่งนะคะก็จะมีประกาศออกมาอย่างต่อเนื่องนะคะก็จนกว่าจะเข้าสู่สภาวะปกตินะคะในวันที่9นั่นเองค่ะคุณผู้ฟังค่ะเอาละค่ะในช่วงนี้เราไปพักฟังผลงานเพลงกันสักเดียวใจนึงค่ะ

0: นาทีระยะเบรกที่มีความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถต้องใช้ระยะหยุดนิ่งถึง37เมตรยิ่งขับเร็วระยะเบรกยิ่งยาวขึ้นโอกาสชนยิ่งสูงขึ้นทางม้าลายกฎหมายระบุชัดเจนว่าผู้ขับขี่ต้องชะลอความเร็วก่อนถึงทางข้ามและหยุดให้คนเดินข้ามถนนในระยะไม่น้อยกว่า3เมตรสัญญาณไฟการเปิดไฟเลี้ยวก่อนเลี้ยวหรือเปลี่ยนเลนอย่างน้อย30เมตรช่วยลดการชนท้ายได้มากกว่า 40%
1: อย่าให้ความรีบเพียงชั่วครู่กลายเป็นความสูญเสียตลอดชีวิตเคารพกฎจราจรมีน้ำใจให้เพื่อนร่วมทางปลอดภัยไปด้วยกันนะครับ
0: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
2: แม่ดูดิท่อไม้ผมเสียงดังจนกระจกบ้านสะเทือนเลย
3: กระจกสะเทือนอะไม่เท่าไหร่แต่เสียงสาบแช่งชาวบ้านสิมันสะเทือนถึงหูแม่นะ
2: โอ้แม่ไม่วัยรุ่นเลย
4: การแต่งรถจนสร้างความเดือดร้อนนอกจากผิดกฎหมายแล้วยังส่งผลเสียต่อตัวรถเองด้วยนะคะกฎหมายเสียงระดับเสียงท่อต้องไม่เกิน95เดซิเบลหากเกินถือเป็นรถสภาพไม่มั่นคงแข็งแรงมีโทษปรับและถูกสั่งห้ามใช้รถทันทีความแรงหลอกๆการเปลี่ยนท่อดังโดยไม่จูนเครื่องยนต์ใหม่มักทำให้แรงต้นหายและเครื่องยนต์เสื่อมสภาพไวกว่าปกติความปลอดภัยที่หายไปการใส่ล้อเล็กล้อมดหรืออย่างไม่ได้มาตรฐานทำให้หน้าสัมผัสถนนน้อยลงเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินรถจะสะบัดและล้มง่ายกว่ารถที่ออกจากศูนย
1: ์เทได้แต่ต้องไม่เดือดร้อนใครรถเดิมสภาพดีคือความภาคภูมิใจที่แท้จริงของผู้ใช้ถนนครับ
4: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.กรมการขนส่งทางบก
5: เอาละค่ะวันนี้เวลาของรายการมองอันดามันนะคะก็หมดเวลาลงแล้วค่ะคุณผู้ฟังค่ะเราจะลบมาพบกันไหมต่อโปรเวลาเดิมเวลาเดียวกันนี้นะคะวันนี้น้องฝนและกับทีมงานสวัสดีกระบี่จากลาคุณผู้ฟังไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้ก่อนนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้รัฐบาลเตรียมจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2569กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ผลักดันงานวิจัยนวัตกรรมต่อยอดอาชีพคนพิการเพื่อเปลี่ยนการเรียนรู้เป็นการสร้างรายได้และยกระดับคุณภาพชีวิตการกีฬาแห่งประเทศไทยตั้งความหวังนักกีฬาอีสปอร์ตทีมชาติไทยได้อย่างน้อย1เหรียญทองในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: รัฐบาลเตรียมจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2569
2: นายยุพาทวีวัฒนกิจบวรปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายกรัฐมนตรีได้ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตในนามรัฐบาลดำเนินการจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2569ดังนี้จัดพิธีทางศาสนาด้วยการจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเวลา 7:00 นในวันพุธที่12สิงหาคมโดยส่วนกลางจัดพิธีณท้องสนามหลวงพระสงฆ์จำนวน193รูปมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีส่วนภูมิภาคทุกจังหวัดจัดพิธีณศาลากลางจังหวัดหรือสถานที่ที่เหมาะสมและในต่างประเทศสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลพิจารณาการจัดพิธีตามที่เห็นสมควรและเหมาะสมรวมทั้งให้วัดทุกวัดในประเทศไทยจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาถวายพระราชกุศลในวันที่12สิงหาคมขณะเดียวกันให้จัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และสาธารณกุศลในเดือนสิงหาคมนี้ตามความเหมาะสมทางนี้จึงขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนร่วมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแสดงความจงรักภักดีและร่วมจัดกิจกรรมให้เป็นไปอย่างสมพระเกียรติผมธีราทิพยานนท์รายงานค่ะ
1: ขณะที่กระทรวงมหาดไทยแจ้งทุกจังหวัดจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2569พร้อมเชิญชวนประชาชนร่วมทำบุญตักบาตรและจิตอาสาทั่วประเทศ
3: นายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่ากระทรวงมหาดไทยได้แจ้งไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดนายอำเภอและผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศร่วมกับภาคีเครือข่ายในพื้นที่จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลพร้อมกันทั่วประเทศเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2569เวลา 7:00 นณศาลากลางจังหวัดหรือสถานที่ตามความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่รวมทั้งให้แต่ละพื้นที่กำหนดจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และสาธารณกุศลตามความเหมาะสมโดยขอให้จังหวัดและอำเภอเร่งประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ผ่านทุกช่องทางการสื่อสารเพื่อเชิญชวนประชาชนและภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนเข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติและร่วมแสดงความจงรักภักดีอย่างพร้อมเพรียงกันทั่วประเทศชนัญชิตาสังทองรายงาน
1: กรมศิลปากรสำรวจพบคัมภีร์โบราณวัดจักรวรรดิราชาวาสอายุเก่ากว่า300ปีพร้อมพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้กลางกรุงที่มีเอกสารทรงคุณค่าทางพุทธศาสนามากที่สุดในประเทศไทยนางสาวคณิษฐาโชติกาวนิชรองอธิบดีกรมศิลปากรเป็นประธานส่งมอบผลการอนุรักษ์จัดเก็บเอกสารโบราณวัดจักรวรรดิราชาวาสวรมหาวิหารภายหลังสำนักหอสมุดแห่งชาติร่วมกับวัดดำเนินการเพื่อเผยแพร่ผลงานการอนุรักษ์จัดเก็บเอกสารโบราณตั้งแต่เดือนเมษายน2568ถึงวันที่6กรกฎาคม2569ระยะเวลาประมาณ1ปี3เดือนโดยร่วมกับเครือข่ายอาสาสมัครท้องถิ่นดูแลรักษามรดกทางศิลปะวัฒนธรรมทั้งภิกษุและคารวาสร่วมดำเนินการอนุรักษ์จัดเก็บจัดทำทะเบียนเอกสารโบราณประเภทคัมภีร์ใบลานและหนังสือสมุดไทยซึ่งสามารถจัดระบบเพื่อให้บริการตามหลักวิชาการออกเลขทะเบียนรายชื่อคัมภีร์ใบลาน 2,374 เลขที่รวม 15,137 ผูกและหนังสือสมุดไทย75เล่มนับว่าเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้กลางกรุงที่สำคัญและมีปริมาณมากที่สุด สำหรับการดำเนินการดังกล่าวได้สำรวจพบคัมภีร์ใบลานในสมัยอยุธยาตอนปลายอายุ307ปีชื่อสิกขาบทวินิจฉัยอธิบายพระไตรปิฎกส่วนพระวินัยคัมภีร์ใบลานสมัยธนบุรีอายุ249ปีและ247ปีอธิบายถึงพระพุทธคุณและการบำเพ็ญบารมีในอดีตชาติของพระโพธิสัตว์ถือเป็นคัมภีร์ใบลานหายากจากสมัยกรุงธนบุรีรวมถึงคัมภีร์ใบลานสมัยรัตนโกสินทร์ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่1ถึงรัชกาลที่7ประมาณ70ชื่อเรื่องนับเป็นแหล่งเอกสารโบราณที่มีคัมภีร์ใบลานสมัยรัตนโกสินทร์มากที่สุดซึ่งเคยสำรวจอนุรักษ์จัดทำทะเบียนมารวมถึงหนังสือสมุดไทยพระมาลัยที่มีภาพเขียนสีซึ่งอยู่ในสมัยรัชกาลที่5ผู้เชี่ยวชาญจากสภาการโบราณสถานระหว่างประเทศเริ่มตรวจประเมินเชียงใหม่นครหลวงล้านนาที่ประเทศไทยเสนอขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมอย่างเป็นทางการแล้ว
4: จังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมให้การต้อนรับคณะผู้เชี่ยวชาญไอคอมโมสในภารกิจตรวจประเมินทางเทคนิคเชียงใหม่นครหลวงแห่งล้านนาสู่การขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมพร้อมเดินหน้าสนับสนุนทุกภารกิจอย่างเต็มกำลังเพื่อผลักดันคุณค่ามรดกอันล้ำค่าของเมืองเชียงใหม่สู่การยอมรับในระดับนานาชาติสำหรับการตรวจประเมินทั้ง6วันครอบคลุมทุกพื้นที่นำโดยนายชาริฟซัมอิมมอนผู้เชี่ยวชาญจากสภาโบราณสถานระหว่างประเทศพร้อมคณะลงพื้นที่ตรวจประเมินแหล่งมรดกครอบคลุม3องค์ประกอบหลักได้แก่วันที่4สิงหาคมพิธีเปิดการประชุมปฐมนิเทศณองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่รับฟังการนำเสนอภาพรวมโครงการเยี่ยมชมศูนย์ข้อมูลณคุ้มเจ้าบุรีรัตน์จากนั้นลงพื้นที่ประเมินคอมโพเนนต์ที่1ได้แก่คูเมืองและกำแพงเมืองวัดเชียงมั่นวัดเจดีหลวงและวัดพระสิงห์วันที่5สิงหาคมตรวจประเมินคอมโพเนนต์ที่1และ2ได้แก่วัดสวนดอกวัดอุโมงค์สวนพุทธธรรมวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหารพร้อมเขตกันชนหรือบัฟเฟอร์โซนที่เกี่ยวข้องวันที่6สิงหาคมตรวจประเมินคอมโพเนนต์ที่3ได้แก่วัด7ยอดพระอารามหลวงพร้อมบัฟเฟอร์โซนจากนั้นเยี่ยมชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเชียงใหม่และศูนย์หัตถกรรมพื้นบ้านวันที่7สิงหาคมเยี่ยมชมหมู่บ้านหัตถกรรมล้านนาบ้านถวายได้แก่งานแกะสลักบ้านหางดงเครื่องเงินและเครื่องเขินและประชุมซัมเมอรี่แรปอัพร่วมกับผู้แทนทุกหน่วยงานและชุมชนปิดท้ายวันที่8สิงหาคมการประชุมปิดภารกิจณองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่ขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนร่วมกันเป็นเจ้าบ้านที่ดีเพราะช่วง6วันนี้ถือเป็นโอกาสครั้งประวัติศาสตร์ของเมืองเชียงใหม่และช่วยกันดูแลพื้นที่สาธารณะรักษาความสะอาดไม่จอดรถกีดขวางบริเวณโบราณสถานและให้การต้อนรับผู้มาเยือนด้วยน้ำใจแบบคนล้านนาคมสันคำวงทีมข่าวสวทเชียงใหม่รายงาน
1: สำนักงานพระคลังข้างที่เปิดการคัดเลือกโครงการเยาวชนสืบสานรักเพลงไทยสีสั้น3ได้รับการตอบรับจากเยาวชนทั่วประเทศสมัครเข้าร่วมโครงการมากกว่า 2,000 คน
5: นายปฐมานิธิเสนานรงค์หัวหน้าสำนักงานพระคลังข้างที่กล่าวเปิดการคัดเลือกโครงการเยาวชนสืบสานรักเพลงไทยสีสั้น3ประจำปี2569ณนิทรรศรัตนโกสินทร์ถนนราชดำเนินกลางซึ่งสำนักงานพระคลังข้างที่ร่วมกับโรงมหรสพหลวงศาลาเฉลิมกรุงกรมประชาสัมพันธ์และหน่วยงานภาคีจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้เยาวชนได้ทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์พัฒนาศักยภาพผ่านทักษะด้านขีตศิลป์และดุริยางคศิลป์ด้วยการประกวดร้องเพลงเปิดโอกาสให้เยาวชนทั่วประเทศได้แสดงความสามารถต่อยอดสู่การเป็นนักร้อง

0: องมืออาชีพช่วยอนุรักษ์เพลงไทยซึ่งเป็นมรดกของชาติสำหรับการประกวดปีนี้ได้เพิ่มเพลงไทยร่วมสมัยจากเพลงลูกกรุงและเพลงลูกทุ่งรวม3ประเภทซึ่งผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับโอกาสเข้าสู่กระบวนการคัดเลือกเพื่อเป็นศิลปินฝึกหัดสร้างประสบการณ์ที่มีคุณค่าควบคู่ไปกับการดูแลและพัฒนาทักษะด้านต่างๆในการสร้างพื้นฐานที่ดีให้กับเยาวชนไทยได้ประสบความสำเร็จตามความฝันสร้างศิลปินที่มีคุณภาพในวงการบันเทิงและต่อยอดศักยภาพสู่การเติบโตในระดับสากล
1: คาดหวังไว้คือว่าตอนนี้เราเพิ่มประเภทของเพลงขึ้นมาเป็นไว้ประเภทเพลงไทยร่วมสมัยก็คือเพลงไทยที่เป็นรอยต่อพัฒนาการของเพลงลูกกรุงแล้วก็มาเป็นเพลงที่สมัยใหม่ขึ้นแต่ขณะเดียวกันเนี่ยเพลงกลุ่มนี้ก็ยังเป็นเพลงที่มีความสละสลวยของภาษาแล้วก็เรื่องของเนื้อหาที่งดงามนะครับก็อยากจะให้หันกลับมาอนุรักษ์นะครับตอนนี้อนุรักษ์เนี่ยเพลงทั้งลูกทุ่งเนี่ยเด็กร้องเยอะมากแล้วก็เพลงลูกกรุงก็เช่นเดียวกันก็เพิ่มอีกประเภทหนึ่งเพลงไทยร่วมสมัยเข้ามาด้วยก็จะใช้เพลงพวกนี้ในการที่จะเรียนรู้นะครับศิลปะวัฒนธรรมประวัติศาสตร์ของชาติการอนุรักษ์ภาษาการรักความเป็นไทยจากตรงนี้
0: สำหรับการประกวดครั้งนี้มีเยาวชนสมัครมากถึง 2,205 คนโดยมีคณะกรรมการซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิจาก3สาขาทั้งภาครัฐและเอกชนอาทิร้อยโทหญิงนฤมลโพธิเวศหัวหน้าหมวดขับร้องและการแสดงกองดุริยางค์ทหารเรือร้อยเอกหญิงกัลยรัตน์กรสุทธินันท์นักร้องกองดนตรีกองดุริยางค์ทหารอากาศผู้ขับร้องบทเพลงบ้านเกิดเมืองนอนโดยคณะกรรมการจะพิจารณาจากคลิปวิดีโอการขับร้องเพลงของเยาวชนรวมระยะเวลา2สัปดาห์ก่อนประกาศผลผู้ได้รับการผ่านคัดเลือกเข้ารับการพัฒนาทักษะต่อไปมาริชโยรายงาน
2: กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ผลักดันงานวิจัยนวัตกรรมและต่อยอดอาชีพคนพิการเพื่อเปลี่ยนการเรียนรู้เป็นการสร้างรายได้และยกระดับคุณภาพชีวิต
3: นายนิกรโสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นประธานเปิดงานสัมมนาวิชาการระดับชาติด้านคนพิการครั้งที่18ประจำปี2569ภายใต้แนวคิดการเรียนรู้สู่การสร้างรายได้ด้วยนวัตกรรมเพื่อคนพิการในสังคมที่ทุกคนสามารถเข้าถึงมีส่วนร่วมและเท่าเทียมพร้อมปาฐกถาพิเศษว่าการจัดงานครั้งนี้สะท้อนความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษาภาครัฐภาคเอกชนและองค์กรคนพิการในการนำองค์ความรู้งานวิจัยและนวัตกรรมมาต่อยอดสู่การใช้งานจริงเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพให้คนพิการอย่างเป็นรูปธรรมโดยปีนี้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือกระทรวงพม.ต้องการให้คนพิการเข้าถึงองค์ความรู้และเทคโนโลยีแล้วสามารถนำไปต่อยอดเป็นอาชีพและสร้างรายได้โดยย้ำว่าเงินในกระเป๋าของคนพิการต้องเพิ่มขึ้นผ่านการใช้นวัตกรรมและการพัฒนาทักษะที่ตอบโจทย์ตลาดแรงงานซึ่งพม.พร้อมสนับสนุนและต่อยอดผลงานวิจัยสู่การปฏิบัติในพื้นที่เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อคนพิการที่จับต้องได้และผลักดันให้การเรียนรู้นำไปสู่การสร้างรายได
4: ้สิ่งที่ทุกท่านทำเป็นประโยชน์กับพี่น้องคนพิการอยากให้ทุกท่านมั่นใจแล้วก็ดีใจภูมิใจในตัวเองด้วยเหมือนกันว่าสิ่งที่ทุกท่านทำมันจะไม่เป็นงานวิจัยที่อยู่บนหิ้งกระทรวงพม.เองพร้อมจะรับช่วงต่อไปขับเคลื่อนให้ในพื้นที่กวาดเอางานวิจัยในบริเวณภาคอีสานมารุมกันมาขับเคลื่อนกันมาพัฒนาการสร้างอาชีพสุดท้ายแล้วผมหวังเป็นยิ่งว่าเราจะเปลี่ยนจากการเรียนรู้ไปเป็นเออร์นิ่งได้จริงๆในเร็ววันนี้แล้วก็หวังเป็นยิ่งว่าเราจะได้สิ่งที่จะสามารถมาสร้างสังคมที่อยู่ดีสังคมที่มีโอกาสเพื่อพี่น้องคนพิการเพื่อคนไทยทุกคนครับ
3: ปัจจุบันประเทศไทยมีคนพิการที่ขึ้นทะเบียนกว่า 2,400,000 คนโดยเกือบครึ่งเป็นผู้สูงอายุและยังมีผู้พิการอีกเกือบ2ล้านคนที่ยังไม่เข้าสู่ระบบขณะที่ประเทศไทยกำลังก้าวสู่สังคมสูงวัยจึงเป็นความท้าทายที่ทุกภาคส่วนต้องร่วมกันพัฒนางานวิจัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อรองรับทั้งคนพิการและผู้สูงอายุในอนาคตโดยพม.อยู่ระหว่างการผลักดันยกร่างพระราชบัญญัติ Universal Design เพื่อส่งเสริมการออกแบบที่ทุกคนเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้อย่างเท่าเทียมไม่ว่าจะเป็นเด็กคนพิการหรือผู้สูงอายุนิตยาคุณสิมรายงาน
2: การประปาส่วนภูมิภาคเปิดตัวอัตลักษณ์แบรนด์ใหม่เพื่อเชื่อมโยงทุกชุมชนและยกระดับคุณภาพชีวิตด้วยน้ำประปามาตรฐาน
5: นายจักรพงษ์คำจันทร์ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาคหรือกปภ.กล่าวว่าได้เปิดตัวอัตลักษณ์แบรนด์ใหม่ของกปภ.ภายใต้แนวคิดเชื่อมโยงทุกชุมชนสู่คุณภาพชีวิตที่ยั่งยืนณสำนักงานใหญ่การประปาส่วนภูมิภาคเพื่อสะท้อนความมุ่งมั่นส่งมอบน้ำประปาที่สะอาดปลอดภัยได้มาตรฐานพร้อมยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในทุกชุมชนอย่างยั่งยืนโดยกปภ.ไม่ได้ต้องการให้ประชาชนจดจำเพียงตราสัญลักษณ์หรือเครื่องแบบโทนสีฟ้าขาวเท่านั้นแต่ต้องการให้ประชาชนนึกถึงคุณภาพการให้บริการและความเชื่อมั่นที่มอบให้ปัจจุบันกปภ.ให้บริการผู้ใช้น้ำกว่า 5.7 ล้านมิเตอร์ครอบคลุมประมาณ7ล้านครัวเรือนหรือคิดเป็นประชากรกว่า20ล้านคนจึงให้ความสำคัญกับการเชื่อมโยงการให้บริการกับประชาชนในทุกพื้นที่ส่วนความกังวลเกี่ยวกับการปนเปื้อนในแหล่งน้ำธรรมชาติโดยเฉพาะพื้นที่แม่น้ำกกจังหวัดเชียงรายรวมถึงแม่น้ำสายและแม่น้ำโขงที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาคุณภาพน้ำยืนยันให้ความสำคัญกับกระบวนการผลิตน้ำประปาและการตรวจสอบคุณภาพน้ำดิบอย่างเข้มงวด
6: ที่มีปัญหาในเรื่องของสารปนเปื้อนนะครับไม่ว่าจะแม่น้ำกกนะครับแม่น้ำสายแม่น้ำโขงนะครับก็ตรงนี้เองนะครับการปลาส่วนภูมิภาคเนี่ยเราให้ความใส่ใจในการบำบัดน้ำประปานะครับโดยเฉพาะในเรื่องของคุณภาพน้ำดิบเนี่ยเราจะมีการตรวจสอบอย่างต่อเนื่องนะครับปกติคุณภาพน้ำดิบเนี่ยถ้าเราจะตรวจสอบในเรื่องของโลหะหนักเนี่ยจะปีนึงจะตรวจสอบแค่ครั้งเดียวนะครับแต่เมื่อเกิดเหตุการปนเปื้อนของโลหะหนักเนี่ยเราเพิ่มความเข้มข้นในการตรวจสอบนะครับแล้วก็คือเราก็เพิ่มมาเป็นเดือนละครั้งแต่ถ้าเกิดในช่วงฤดูน้ำหลากที่เริ่มมีเราตรวจพบว่ามีสารปนเปื้อนเริ่มสูงขึ้นเนี่ยเราจะมีการตรวจสอบทุก2อาทิตย์
5: สำหรับการเปิดตัวอัตลักษณ์แบรนด์ใหม่เป็นการย้ำถึงความมุ่งมั่นของกปภ.ในการพัฒนาคุณภาพการให้บริการประชาชนหากประชาชนพบปัญหาท่อประปาแตกท่อรั่วหรือเหตุขัดข้องเกี่ยวกับระบบประปาสามารถแจ้งได้ที่1662ซึ่งเปิดให้บริการตลอด24ชั่วโมงดลนภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
7: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
8: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
9: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
8: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
10: ขณะนี้เวลา 20:18 นาทีต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับกระทรวงกลาโหมญี่ปุ่นเผยแพร่สมุดปกขาวด้านการป้องกันประเทศประจำปีนี้โดยประเมินว่าภัยคุกคามจากจีนรัสเซียและเกาหลีเหนือส่งผลให้ญี่ปุ่นต้องเร่งเสริมสร้างขีดความสามารถทางการทหารด้วยการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีการสนับสนุนธุรกิจสตาร์ทอัพและเพิ่มการใช้ส่วนประกอบเชิงพาณิชย์สำหรับการผลิตอาวุธยุทโธปกรณ์มากขึ้นพร้อมเน้นย้ำว่าการลงทุนด้านกลาโหมจะเป็นประโยชน์ต่อทั้งเศรษฐกิจของประเทศในภาพรวมและส่งผลดีกับชีวิตของประชาชนชาวญี่ปุ่นขณะที่นายชินจิโร่โคอิซูมิรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมญี่ปุ่นกล่าวในคำนำของสมุดปกขาวดังกล่าวโดยระบุว่าเป็นเรื่องที่จำเป็นอย่างยิ่งที่ญี่ปุ่นจะต้องเสริมสร้างและกำปรับเปลี่ยนขีดความสามารถด้านการป้องกันประเทศให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้นด้วยความรู้สึกของความเร่งด่วนและวิกฤตมากกว่าทุกครั้งที่ผ่านมา กระทรวงกลาโหมของสหรัฐอเมริกาออกแถลงการที่ระบุว่ารัฐบาลสหรัฐลงนามข้อตกลงกรอบความร่วมมือกับบริษัทล็อกฮีดมาร์ตินและบริษัทนอร์ทรอปกรัมแมนผู้ผลิตอาวุธยุทโธปกรณ์รายใหญ่ของสหรัฐในการเพิ่มกำลังการผลิตชิ้นส่วนสำหรับระบบขีปนาวุธสกัดกั้นแพทริออตและระบบป้องกันภัยทางอากาศระดับสูงทาร์ตมูลค่ากว่า 3,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐเนื่องจากสถานการณ์ความขัดแย้งกับอิหร่านและการสนับสนุนยูเครนในการทำสงครามกับรัสเซียทำให้ปริมาณอาวุธยุทโธปกรณ์ในคลังแสงของสหรัฐลดลงอย่างต่อเนื่องกระทรวงกลาโหมของสหรัฐกล่าวเพิ่มเติมว่าข้อตกลงกรอบความร่วมมือดังกล่าวจะช่วยเพิ่มกำลังการผลิตระบบขีดความสามารถของขีปนาวุธสกัดกั้นแพทริออตได้ถึง3เท่าและเพิ่มกำลังการผลิตระบบป้องกันภัยทางอากาศระดับสูงทาร์ตได้ถึง4เท่าสำนักงานประสานงานภัยพิบัติแห่งชาติของกัวเตมาลาหรือคอนเรดเป็นเปิดเผยผ่านเครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์ X เมื่อวานนี้ที่ประกาศเตือนภัยระดับสีส้มซึ่งเป็นความรุนแรงระดับที่3จากทั้งหมด4ระดับทั่วทั้งประเทศหลังภูเขาไฟฟูเอโกเกิดการปะทุครั้งใหญ่โดยพ่นลาวาและเท่าฐานขึ้นสู่ท้องฟ้าสูงถึง6กิโลเมตรขณะที่คอนเรดอพยพประชาชนในหมู่บ้าน2แห่งที่ตั้งอยู่ใกล้กับภูเขาไฟฟูเอโกซึ่งอยู่ห่างจากกรุงกัวเตมาลาเมืองหลวงของประเทศประมาณ35กิโลเมตรไปยังสถานที่ปลอดภัยพร้อมขอให้ประชาชนปฏิบัติตามคำสั่งอพยพโดยทันทีทั้งนี้ภูเขาไฟฟูเอโกกำลังเคลื่อนตัวเข้าสู่ระยะที่พร้อมจะระเบิดรุนแรงโดยเตือนว่าหลายพื้นที่ทางตะวันตกและทางตอนใต้ของภูเขาไฟลูกนี้ถือเป็นพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงที่สุดต่อไปติดตามรับฟังข่าวกีฬาครับ
11: การแข่งขันเทนนิสเยาวชนนานาชาติ World Tennis Tour Junior รายการ ITF Junior World Tennis Tour J30 TALMX Impact Tennis and Sports Center เมืองทองรอบแบ่งกลุ่มวันที่2กลุ่ม A ประเภทหญิงเดี่ยวโชติรินแก้วกาที่เพิ่งคว้าแชมป์หญิงเดี่ยว World Tennis Tour Junior ระดับ J60 ที่ประเทศมาเลเซียยังโชว์ฟอร์มได้อย่างร้อนแรงต่อเนื่องเอาชนะคุชิคาเดียนจากอินเดียได้2เซตรวด6ต่อ0และ6ต่อ2ส่งผลให้โชติรินมีผลงานรวมล่าสุดชนะ2แมตช์ติดไปพบกับชเวโซอื่นจากเกาหลีใต้ในแมตช์สุดท้ายด้านประเภทชายเดี่ยวกลุ่ม C ณภัทรพัฒนะเลิศพันธ์ชนะทูจารุมิลินไป2เซตรวด6ต่อ0และ6ต่อ1ทำให้มีผลงานชนะรวม2แมตช์และจะแข่งขันแมตช์ส่งท้ายรอบแบ่งกลุ่มกับแซกเจอร์นูเดจากฝรั่งเศสศึกเทนนิส WTA 1000 National Bank Open 2026ที่ประเทศแคนาดารอบเมนดรอประเภทหญิงเดี่ยวลาลานาทาราฤดีนักเทนนิสสาวไทยมือ78ของโลกสร้างผลงานยอดเยี่ยมเอาชนะเอเมอร์สันโจนจากออสเตรเลีย2ต่อ0เซต7ต่อ6ไทเบรก7ต่อ2และ6ต่อ2ส่วนผลให้ลาลานาทาราฤดีผ่านเข้าสู่รอบ64คนสุดท้ายไปพบกับอเมนดาอานิซิโมวามืออันดับ9ของโลกจากสหรัฐอเมริกาในวันที่5สิงหาคมนี้นายก้องศักดิ์ยอดมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยเปิดเผยถึงการเตรียมความพร้อมของนักกีฬาอีสปอร์ตทีมชาติไทยชุดเข้าร่วมมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ว่ากีฬาอีสปอร์ตถือเป็นหนึ่งในกีฬาความหวังคว้าเหรียญทองของทัพนักกีฬาไทยซึ่งในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่19ที่เมืองหางโจวสาธารณรัฐประชาชนจีนทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมคว้า1เหรียญทอง1เหรียญเงินและ2เหรียญทองแดงทำให้ครั้งนี้เชื่อว่ามีโอกาสสูงที่นักกีฬาไทยจะสร้างผลงานได้ดีอีกครั้งโดยกกท.และสมาคมกีฬาอีสปอร์ตแห่งประเทศไทยประเมินความหวังร่วมกันไว้ที่1เหรียญทองสำหรับการแข่งขันอีสปอร์ตในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20นี้จะแข่งขันที่ IG Sky Expo โดยมีชิงชัยทั้งหมด11เหรียญทองระหว่างวันที่19กันยายนถึง4ตุลาคมนี้ที่เมืองนาโกย่าจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นภูริพลบุญสอนลมกรดทีมชาติไทยขยับขึ้นมาครองอันดับ1ผู้นำเอเชียเอเชียลีก2026ประเภทวิ่ง100หลังทำเวลาไป 9.99 วินาทีในรายการกรีฑาฤดูร้อนที่เมสกีสตาดิโอนโอราสาธารณรัฐเช็กเมื่อวันที่1สิงหาคมที่ผ่านมาซึ่งสถิติดังกล่าวนับเป็นการวิ่ง100เมตรต่ำกว่า10วินาทีเป็นครั้งที่2ของภูริพลต่อจากมหกรรมกีฬาซีเกม2025ที่ประเทศไทยซึ่งทำสถิติไว้ได้ที่ 9.94 วินาทีในรอบคัดเลือกเมื่อวันที่11ธันวาคม2568 พลเอกเดชาเหมกระสีรองประธานสมาพันธ์จักรยานแห่งเอเชียและนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เปิดเผยว่าสมาคมกีฬาจักรยานร่วมกับจังหวัดตากและเขื่อนภูมิพลเตรียมจัดการแข่งขันจักรยานประเภทถนนชิงแชมป์ประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานคิงภูมิพลและจักรยานประเภทเสือภูเขาชิงแชมป์ประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประจำปี2569สนามที่5สนามสุดท้ายระหว่างวันที่7ถึง9สิงหาคม2569ที่เขื่อนภูมิพลโดยประเภทถนนจะใช้เส้นทางแข่งขันภายในเขื่อนภูมิพลและเส้นทางบางส่วนในอำเภอสามเงาส่วนประเภทเสือภูเขาจะใช้เส้นทางในเขื่อนภูมิพลทั้งหมดพร้อมยืนยันความพร้อมร้อยละร้อยในการต้อนรับนักปั่นและผู้ติดตามจากทั่วประเทศกว่า 2,000 คนสู่การแข่งขันซึ่งจะเป็นเวทีตัดสินแชมป์ประเทศไทยประจำปี2569และเป็นสนามทดสอบฝีมือของนักปั่นทีมชาติไทยชุดเตรียมสู้ศึกเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ที่เมืองนาโกย่าโดยการแข่งขันครั้งนี้จะถ่ายทอดสดทางไทย PBS และ Facebook Live Thailand Cycling Association สมาคมกีฬา e-sport แห่งประเทศไทยร่วมกับฝ่ายพัฒนากีฬาเป็นเลิศการกีฬาแห่งประเทศไทยร่วมเป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันกีฬา e-sport ระดับนานาชาติรายการ e-sport championship 2026แอดอยุธยาระหว่างวันที่14ถึง16สิงหาคมนี้ที่เดอะฮอลล์คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์คจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยแบ่งการแข่งขันออกเป็น2ชนิดกีฬาคือสตรีทไฟเตอร์ซิกประเภทบุคคลและอีฟุตบอลโมบายประเภทบุคคลชิงเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า 500,000 บาทซึ่งจะเปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่10สิงหาคม2569สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook TESF พาณิชย์คาดนาครายงาน
7: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
10: วันนี้ธรรมะเพื่อชีวิตเสนอเรื่องการไม่ทำบาปโดยพระวิสุทธิธีรพงศ์ครับ
12: บาปคือความชั่วความไม่ดีมีความหมายตรงกันข้ามกับบุญหรือกุศลเป็นสิ่งที่เป็นนามธรรมที่แสดงออกมาโดยอาการทางกายและวาจาและที่หมักหมมอยู่ในดวงจิตของคนเราบาปนั้นมีผลที่เผ็ดร้อนเป็นทุกข์ทำให้ผู้กระทำนั้นอยู่ร้อนนอนทุกข์อยู่ตลอดเวลาหาความสุขในชีวิตไม่ได้ผู้ที่ทำบาปหรือความไม่ดีนั้นไม่ว่าจะเป็นบาปแบบใดชีวิตจะเป็นอยู่ด้วยความหวาดระแวงตลอดเวลาเช่นถ้าไปทำร้ายคนอื่นจะด้วยวิธีใดก็ตามก็ย่อมหวาดระแวงว่าคนอื่นจะทำร้ายตนเองคืนเช่นกันดังนั้นชีวิตจึงยากที่จะอยู่อย่างมีความสุขได้เพราะบาปนั้นไม่เคยให้ผลที่เป็นความสุขแก่ผู้ใดเลยถ้ามนุษย์เราไม่ทำบาปอันเป็นความไม่ดีทั้งหลายทั้งปวงเสียได้ก็ย่อมอยู่เป็นสุขในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อ
13: ที่ลืมบ่อยๆ อย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
10: ความสำเร็จในการงานทั้งหลายขึ้นอยู่กับการปฏิบัติตราบใดที่ยังไม่ได้ลงมือทำงานนั้นก็ยังไม่เป็นรูปร่างและไม่มีผลแม้แต่การจะวางโครงการหรือวางแผนงานก็ต้องลงมือขีดเขียนหาไม่ก็มีแต่ความว่างเปล่าพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวคณิษฐาลือสัตว์บรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน

ลิดเพลินกับเรื่องราวหลากหลายจากปลายปากกาของนักเขียนมากมายผ่านวรรณกรรมอันทรงคุณค่าในรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการศาลาวรรณกรรมในค่ำคืนวันนี้ค่ะกับดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะมาพบกับคุณผู้ฟังในช่วงเวลาค่ำคืนเวลา 20:30 นจนถึงเวลา 21:00 นค่ะเราก็นำผลงานวรรณกรรมที่ทรงคุณค่ามาฝากกับคุณผู้ฟังกันเช่นเคยค่ะและในช่วงนี้วรรณกรรมที่ทางรายการนำมาฝากกับคุณผู้ฟังก็เป็นวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลในการเข้าประกวดรางวัลวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้าค่ะสำหรับรางวัลวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้านี้นะคะจัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเป็นการประกวดผลงานวรรณกรรมเรื่องสั้นทางการเมืองค่ะก็มีมาตั้งแต่เมื่อปีพุทธศักราช2545ซึ่งเป็นปีที่รัฐสภามีอายุครบ70ปีค่ะและรางวัลนี้เป็นรางวัลที่จัดขึ้นเพื่อมอบให้แก่ผู้ชนะในการเข้าประกวดวรรณกรรมเรื่องสั้นหรือบทกวีทางการเมืองโดยรัฐสภานะคะก็จัดขึ้นเพื่อสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขค่ะและเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนใช้เสรีภาพทางการเมืองสืบสานสร้างสรรค์ผลงานวรรณกรรมทางการเมืองให้มีส่วนในการปลูกจิตสำนึกประชาธิปไตยแก่คนไทยค่ะสำหรับชื่อการประกวดใช้คำว่าผ่านแว่นฟ้าซึ่งเป็นผ่านที่ใช้สำหรับรองรับสิ่งที่จัดให้เป็นของที่มีศักดิ์สูงในสถาบันศาสนาหรือพระมหากษัตริย์ค่ะนอกจากนี้เป็นที่รองรับรัฐธรรมนูญอันเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองของประเทศและเป็นสัญลักษณ์ของรัฐสภาไทยด้วยค่ะสำหรับผลงานวรรณกรรมที่ทางรายการนำมาฝากกับคุณผู้ฟังในวันนี้นะคะเป็นตอนที่มีชื่อว่าบ้านทาสีฟ้าประพันธ์โดยดุสิตจักรศิวาทิตย์และผู้ที่นำมาเรียบเรียงและบันทึกเสียงวรรณกรรมค่ะก็คือคุณมุทิตาอิทธิผลเช่นเคยนะคะสำหรับเรื่องราวผลงานวรรณกรรมในตอนที่มีชื่อว่าบ้านทาสีฟ้าจะเป็นอย่างไรเชิญคุณผู้ฟังไปติดตามรับฟังด้วยกันค่ะ

วันที่เพียงแยกครอบครัวออกมาจากบ้านแม่ยายเขาได้รับตู้กับข้าวใบหนึ่งให้เป็นของขวัญไปเริ่มต้นชีวิตครอบครัวกับเมียเขานำมันบรรทุกที่ตะแกรงหลังของรถจักรยานแบบผู้ชายก่อนที่จะขึ้นคร่อมบนอานแล้วก็ค่อยๆถีบรถนำพามันไปยังห้องแถวไม้ที่เขาและเมียใช้เงินก้อนที่เก็บหอมรอมริบซื้อไว้เมื่อย้อนคิดไปถึงเวลานั้นเขานึกแปลกใจอยู่เสมอว่าเขาพาไอ้เจ้าตู้กับข้าวใบนั้นไปถึงบ้านหลังใหม่ของเขาได้ยังไงด้วยความใหญ่เทิดทาของตู้กับข้าวแล้วก็ระยะทางที่หอบหิ้วมันไปถึงมันก็ไม่ใช่ง่ายนักแต่ว่าด้วยความแข็งแรงของรถจักรยานแบบผู้ชายที่มีคานเป็นท่อนเหล็กเชื่อมต่อระหว่างแฮนด์รถกับเบาะอานมันก็จึงรองรับน้ำหนักขนาดหนักนั่นได้ประกอบกับว่าเขายังอยู่ในวัยหนุ่มแน่นกำยำเคยผ่านงานหนักมาสารพัดรูปแบบไม่ว่าจะเป็นงานแบกหามชนิดไหนก็เลยสามารถประคับประคองมันมาถึงที่ได้ตลอดรอดฟังหลังอยากจะเริ่มต้นชีวิตทำให้เกิดแรงมานะบากบั่นที่เลยขีดจำกัดของตัวเองซึ่งไม่เคยคิดว่ามีอยู่ได้บ้านห้องแถวที่เพียรซื้อไว้เมื่อเกือบ40ปีที่แล้วเป็นห้องไม้สภาพชุดโทรมซึ่งเคยเป็นของอีกครอบครัวหนึ่งที่ขายต่อให้เขาแม้ว่ามันจะทรุดโทรมแต่ว่าก็ยังพออาศัยอยู่ได้เขากับเมียตั้งใจจะเปิดเป็นร้านขายก๋วยเตี๋ยวซึ่งเมียเขาจะเป็นคนขายเองส่วนตัวเขาก็จะช่วยเธอบ้างในการซื้อข้าวของวัตถุดิบที่ใช้ประกอบเป็นก๋วยเตี๋ยวอย่างพวกผักเส้นบะหมี่เส้นก๋วยเตี๋ยวแล้วก็ถุงงอกส่วนอาชีพหลักของเขาเป็นคนงานในร้านเฟอร์นิเจอร์ร้านก๋วยเตี๋ยวเป็นความใฝ่ฝันของเมียที่จะตั้งขึ้นหลังจากไปเป็นลูกจ้างในร้านขายก๋วยเตี๋ยวของคนอื่นมานานพอสมควรแล้วเธอก็เลยอยากจะเปิดร้านสร้างเป็นกิจการของตัวเองบ้างหลังจากทั้งสองคนเก็บหอมรอมริบเงินได้พอเป็นก้อนก็เลยมาหาซื้อห้องแถวไม้หลังนี้เป็นแหล่งตั้งต้นชีวิตสร้างครอบครัวของตนเองห้องแถวไม้ห้องนี้เขาซื้อต่อจากเจ้าของเดิมในราคา 6,000 บาทมันเป็นเรือนแถวที่สร้างยาวไปตามถนนดินโดยแบ่งออกเป็นห้องรวมแล้วก็นับ10ห้องเหมือนกันวันเวลาที่ผ่านไปก็ยังมีผู้มาสร้างติดต่อกันออกไปอีกหลายรายจึงยิ่งทำให้ชุมชนแผ่ขยายออกไปรอบทิศเมื่อมีรถโดยสารวิ่งผ่านความเจริญและผู้คนก็ยิ่งเพิ่มขึ้นเรื่อยทุกทีนั่นก็หมายถึงบรรดาลูกค้าที่มาอุดหนุนก็เพิ่มขึ้นตามไปด้วยหนักเข้าเมียเขาก็เลยเอาน้องสาวมาช่วยขายก๋วยเตี๋ยวเป็นลูกมือคอยช่วยเหลือเธอถนนดินซึ่งผ่านหน้าร้านอันที่จริงดั้งเดิมเป็นเพียงคันดินที่เลาะเลียบไปตามแม่น้ำเมื่อมีผู้คนเข้ามาหักร้างถางพงสร้างบ้านเรือนและแหล่งทำกินสภาพคันดินก็เลยเริ่มแปลเปลี่ยนเป็นถนนที่ใช้สัญจรต่อมามันได้ถูกพัฒนาเป็นถนนดินลูกรังและถนนราดยางมะตอยเมื่อมันกลายเป็นเส้นทางคมนาคมที่สำคัญขึ้นในที่สุดมันก็กลายเป็นถนนปูนซีเมนต์ที่มีขนาดกว้างขวางขึ้นบ้านเรือนที่ตั้งอยู่โดยรอบก็ได้รับการปรับปรุงให้แข็งแรงใหญ่โตขึ้นตามฐานะของผู้อยู่อาศัยแต่ถึงอย่างนั้นชุมชนทั้งหมดที่เพียรเป็นสมาชิกอยู่ก็อยู่ในเขตที่ดินซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของวัดเสียค่าเช่าที่ดินให้แก่วัดเป็นรายเดือนหรือว่ารายปีบ้างหรือบางบ้านก็หลายๆปีก็ยังคงค้างที่ดินกับวัดแม้ว่าค่าเช่าจะถูกด้วยทางวัดคิดเพียงปีละ100บาทต่อหลังคาเรือนแต่ก็ยังมีบางบ้านรั้วบางรายที่ไม่ค่อยสนใจจะจ่ายให้แล้วทางวัดเองก็ไม่ค่อยเข้มงวดที่จะเรียกเก็บค่าเช่าจากชาวบ้านจึงทำให้ชุมชนแห่งนี้เหมือนได้อยู่อาศัยฟรีโดยไม่ต้องกังวลนักกับเรื่องค่าเช่า

ียนกับเมียค่อยๆสร้างครอบครัวให้เติบโตขึ้นทีละน้อยอย่างค่อยเป็นค่อยไปคนทั้งสองมีลูกสาวด้วยกันคนหนึ่งเป็นลูกเพียงคนเดียวที่เขาทั้งสองฟูมฟักดูแลเป็นอย่างดีความหวังในตัวของลูกต่างก็อยากให้ลูกได้รับการศึกษาที่ดีที่สุดเท่าที่เขาทั้งสองจะช่วยกันส่งเสียได้เขาไม่อยากให้ลูกต้องทำงานลำบากเหมือนกับตัวเองแล้วก็เมียอยากให้ลูกเรียนจบสูงๆมีงานดีๆทำเท่านี้เขาก็พึงพอใจแล้วไม่อยากจะหวังอะไรให้มากไปกว่านี้อยากให้ลูกเป็นเจ้าคนในคนบ้างไม่ต้องต่ำต้อยน้อยหน้าเหมือนพ่อกับแม่ที่ไม่มีการศึกษาเขาและเมียต่างขยันขันแข็งในการประกอบอาชีพการงานทั้งมัธยัสถ์อดออมเงินทุกบาททุกสตางค์ที่จะใช้จ่ายอย่างกระเม็ดกระแมโดยซื้อหาแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์จริงๆเท่านั้นนอกจากทำงานประจำแล้วก็ช่วยเมียขายก๋วยเตี๋ยวแล้วเมื่อมีเวลาว่างเพียรก็ไม่ปล่อยเวลาให้สูญไปโดยเปล่าประโยชน์เขาจะใช้เวลาที่เหลือจากการทำงานออกหาปลาตามแม่น้ำห้วยหนองคลองบึงที่อยู่รอบบริเวณหมู่บ้านด้วยการอาศัยจักรยานเป็นพาหนะคู่ชีพใช้ล่าปลาในฐานะพรานเบ็ดคนหนึ่งจักรยานคันเดิมนั้นเป็นจักรยานแบบผู้ชายเมื่ออายุมากขึ้นการขี่มันชอบเป็นเรื่องลำบากด้วยขนาดที่เธอทำไม่คล่องตัวเขาจึงตัดสินใจเปลี่ยนเป็นจักรยานแบบผู้หญิงที่คล่องตัวกว่าแล้วก็น้ำหนักเบาส่วนจักรยานคันเดิมซึ่งดูแข็งแรงแม้ว่าจะผ่านการใช้งานมาอย่างโชคโชนเขาได้ยกให้เป็นมรดกของหลานชายเพื่อเป็นทุนไปเริ่มต้นชีวิตเหมือนเขานี่วัยหนุ่มส่วนเบ็ดที่เพียรใช้ตกปลานั้นเป็นคันเบ็ดไม้ไผ่ที่เขามีอยู่หลายอันหลายขนาดแล้วแต่ว่าจะตกปลาใหญ่หรือว่าปลาเล็กคันเบ็ดเหล่านี้ก็ไม่ได้มีต้นทุนหาซื้อแต่อย่างใดเพราะว่าบางคันนั้นก็เป็นของขวัญของฝากของเพื่อนหรือญาติพี่น้องที่ไปได้มาแล้วเอามาฝากเขาแม้ว่ามันจะเป็นคันเบ็ดไม้ไผ่แบบโบราณแต่เขาก็กล้าท้านักตกปลารุ่นใหม่ที่มักจะพกพาคันเบ็ดแบบที่ฝรั่งไปหาปลาที่มีอยู่กันเกลอจนออกจะเหมือนเป็นแฟชั่นมันอยู่ที่ฝีมือต่างหากปลามันไม่ได้มากินเหยื่อเพราะว่าชอบคันเบ็ดสวยๆหรอกเรื่องการหาปลานี้เพียงออกจะรู้สึกภูมิใจในตนเองอยู่ไม่น้อยเขาเชื่อในฝีมือหาปลาของตัวเองว่าไม่ด้อยไปกว่าใครในฐานะพรานเบ็ดเขารู้สึกอยู่ลึกๆว่าเขารู้จักปลาดีเขารู้จักอารมณ์ของมันรู้ความคิดของมันว่ามันอยากจะกินเหยื่อประเภทไหนบางทีเขาก็ขยิมอยู่ในใจด้วยซ้ำว่าเขาสามารถฟังเสียงของพวกมันได้ด้วยซ้ำจึงไม่แปลกที่เขาจะเป็นคนหนึ่งที่ประสบความสำเร็จในการล่าปลาได้เป็นจำนวนมากจนเพื่อที่ตกปลาด้วยกันยังนึกอิจฉาในความสามารถปลาที่ได้มานี้เมื่อเหลือจากการทำอาหารเขาก็ถนอมปลาเหล่านั้นด้วยการแปรรูปเป็นปลาเค็มปลาแห้งเก็บไว้กินเป็นเสบียงของครอบครัวรายจ่ายค่าอาหารของครอบครัวจึงลดน้อยกว่าปกติอีกทั้งก๋วยเตี๋ยวที่ตัวเองขายก็ยังเป็นอาหารประจำวันของครอบครัวด้วยเงินที่เก็บสะสมไว้ได้นำไปฝากธนาคารเพื่อเป็นทุนสะสมของครอบครัวเขาเฝ้ามองเงินในบัญชีที่ตัวเลขเพิ่มพูนขึ้นทุกวันทุกวันด้วยความสุขพร้อมกับฝันหวานถึงความสำเร็จในอนาคต

แม้ลูกสาวจะเรียนหนังสือเก่งแล้วก็ตั้งใจเรียนจนสำเร็จปริญญาตรีแต่การที่จะหางานทำที่เคยปรารถนาไว้ก็ไม่เป็นอย่างที่ใจคิดเมื่อหางานทำไม่ได้ลูกสาวของเพียรก็มาช่วยทางบ้านขายก๋วยเตี๋ยวนานเข้าเธอก็เลิกคิดดิ้นรนที่จะเป็นลูกจ้างคนอื่นในเมื่อกิจการของตัวเองก็สามารถทำเงินได้เพียรเองเมื่อทำงานเป็นลูกจ้างนานเข้าเขาก็เกิดเบื่อเพราะว่าต้องคอยทำงานตามใจเท่าแก่เจ้าของร้านไม่ว่าคำสั่งของเท่าแก่จะมีเหตุผลหรือไม่เขาก็ต้องทำตามหนักเข้าก็เกิดความรู้สึกหมดความอดทนเขาจึงมีปากเสียงกับเท่าแก่เจ้าของร้านบ่อยๆเขาเคยคิดจะลาออกจากงานแต่เท่าแก่ก็ไม่อยากเสียลูกจ้างที่ทำงานมาจนรู้ใจกันอย่างเขาไปจริงๆถ้าเท่าแก่ไล่เขาออกเสียบางทีก็อาจจะโล่งใจเสียมากกว่าที่จะเป็นฝ่ายออกปากลาออกจากงานเขาเคยลองไม่ยอมกลับไปทำงานภายหลังมีปากเสียงกับเท่าแก่เพียงวันสองวันเท่าแก่ก็ให้ลูกชายให้มาตามเขากลับไปทำงานด้วยความเสียไม่ได้เขาจึงกลับไปทำงานตามเดิมและมันก็เป็นเช่นเดิมอีกที่เกิดอาการเบื่อหน่ายการเป็นลูกจ้างคนอื่นขึ้นมาจนในที่สุดเขาก็ต้องแข็งใจไปพูดกับเท่าแก่อย่างตรงไปตรงมาผลก็คือเท่าแก่ได้แต่ถอนใจแล้วก็ยอมรับการขอลาออกของเขาแต่โดยดีเมื่อต้องกลับมาอยู่บ้านเขาก็ช่วยเหลือกิจการขายก๋วยเตี๋ยวของครอบครัวอย่างเต็มเวลาเขาจะมีหน้าที่สับหมูบะช่อตำพริกป่นคั่วถั่วลิสงและบดตอนเช้าก็จะไปจ่ายตลาดโดยถีบรถจักรยานคู่ใจไปข้าวของที่ถูกซื้อมาจะถูกบรรทุกอยู่เต็มพิกัดบนรถจักรยานทั้งห่อเส้นก๋วยเตี๋ยวถุงถุงอ้อกเนื้อหมูมันหมูอีกทั้งเครื่องปรุงและเครื่องประกอบหลากหลายมันดูอัดแน่นพรุงพรังห้อยแขวนด้วยห่อข้าวของต่างเต็มพื้นที่บรรทุกของจักรยานถึงอย่างนั้นก็ไม่เหลือบ่ากว่าแรงที่เขาจะขนมาถึงบ้านได้ทุกเมื่อเชื่อวันหน้าที่ในการปรุงก๋วยเตี๋ยวขายเป็นของลูกสาวแล้วก็เมียส่วนเขาก็จะเป็นคนเสิร์ฟแล้วก็เก็บชามที่ลูกค้ากินแล้วมานั่งล้างวันคืนผ่านไปทุกเมื่อเชื่อวันพร้อมกับจำนวนเงินที่สะสมไว้ได้ในธนาคารเขารู้สึกว่าชีวิตผ่านไปในแต่ละวันไม่จำเป็นจะต้องดิ้นรนอะไรมากนักแค่นี้ก็พอมีความสุขออกทมเทไม่ต้องอดอยากนึกอยากกินอะไรก็ได้กินลูกและเมียเขาบางครั้งก็หยุดขายของไปเที่ยวเปิดหูเปิดตาตามต่างจังหวัดบ้างส่วนเขาสมัครใจจะอยู่กับบ้านเฝ้าร้านมากกว่าแค่ครอบครัวเขามีความสุขตามอัตภาพอย่างนี้เขาก็รู้สึกพึงพอใจแล้วความสำราญของเขามีเพียงแค่เวลาที่ครอบครัวอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตากันแล้วก็ได้พูดคุยหยอกล้อเล่นหัวกันบ้างมันก็เป็นความสุขอย่างชนิดที่เขาก็ไม่อยากจะได้สิ่งใดมาทดแทนแล้ว

้าจะมีอะไรมารบกวนใจของเพียรก็เห็นจะเป็นเรื่องบ้านนี่แหละมันโยเยโยกเยกแทบจะตั้งอยู่ต่อไปไม่ไหว40ปีมาแล้วที่เขาไม่เคยลงมือซ่อมแซมมันอย่างเป็นเรื่องเป็นราวสักทีแม้ว่ามันจะผุพังทรุดโทรมไปตามกาลเวลาเขาก็แค่ซ่อมอย่างขอไปทีให้มันผ่านพ้นไปได้เป็นวันๆในยามที่ฝนตกฟ้าร้องลมกระโชกลูกเมียของเขาก็มักจะหวั่นไหวใจไปตามการสั่นเพยเยบของหลังคาแล้วก็ข้างฝาฝนที่ตกไม่ลืมหูลืมตาทำให้เม็ดฝนนั้นไหลพรั่งพรูมาตามรอยแยกแตกของสังกะสีที่ขึ้นสนิมแดงเมื่อมันถูกพัดเปิดตามแรงลมฝนที่โหมกระหน่ำเขาก็จะเป็นคนขึ้นไปบนหลังคาที่กำลังสั่นไว้เพื่อนำก้อนหินและท่อนไม้หนักๆไปทับปิดไว้มันก็แก้ไขพอให้ผ่านพ้นสถานการณ์ยากลำบากไปได้เหมือนกันเขายังนึกชมความทรหดอดทนของบ้านหลังนี้อยู่ครามครันรู้สึกว่ามันคุ้มค่ากับราคาที่ซื้อมันไว้แต่ความคิดที่จะซ่อมให้มันมีสภาพดีมักจะถูกผัดผ่อนไปเรื่อยๆไหนๆจะซ่อมใหญ่แล้วก็ปลูกมันใหม่ทั้งหลังไม่ดีกว่าเหรอแต่แรงผลักดันที่มีผลให้เพียรอยากทำบ้านใหม่มาจากน้ำที่ท่วมบ้านเกือบทุกปีดั้งเดิมห้องแถวนี้ปลูกสร้างอยู่สูงกว่าถนนที่ผ่านหน้าบ้านแต่เมื่อชุมชนที่ถนนตัดผ่านเริ่มเติบโตมีประชากรมาลงหลักปักฐานอยู่สองริมถนนเรื่อยไปจนสิ้นสุดที่ประตูน้ำของชลประทานถนนเองก็พลอยได้รับการปรับปรุงให้เป็นเส้นทางที่ใช้ในการคมนาคมขนส่งที่ได้มาตรฐานขึ้นตามวันเวลาที่ผ่านไปจากถนนดินได้กลายเป็นถนนดินลูกรังต่อมาก็ราดยางมาตอยจนในที่สุดก็ปูทับเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทุกครั้งที่ได้รับการปรับปรุงซ่อมแซมมันก็ถูกยกสูงขึ้นด้วยการเททับด้วยกรวดหินดินทรายและปูนซีเมนต์บ้านห้องแถวที่เคยสร้างอยู่สูงบนเสาไม้ก็ถูกถนนข่มให้ต่ำเตี้ยลงจนฟุตบาทริมถนนสูงกว่าพื้นบ้านเป็นเมตรอีกทั้งทางน้ำที่เคยไหลสะดวกลงแม่น้ำก็เริ่มถูกปิดกั้นด้วยสิ่งก่อสร้างนานาชนิดไม่ว่าจะเป็นตึกรามอาคารบ้านเรือนที่ก่อสร้างกันตามใจไม่มีระเบียบแบบแผนในฤดูน้ำหลากน้ำในแม่น้ำก็เลยเอ่อทะลักเข้ามาท่วมบ้านเรือนของผู้คนที่อยู่ในพื้นที่ต่ำเหมือนแอ่งกระทะอย่าว่าแต่ฤดูน้ำหลากแม้แต่เมื่อฝนตกหนักๆน้ำมันก็ไหลออกไม่ทันมันก็เลยท่วมสูงขึ้นถึงพื้นที่บ้านของเพียรซึ่งไม่เคยเป็นอย่างนี้มาก่อนในสมัยเมื่อมาอยู่แถวนี้แรกๆเลยทำให้เพียรและครอบครัวเกิดความรู้สึกเดือดร้อนรำคาญใจและกายจนนำไปสู่ความหมดความอดทนอีกต่อไปแล้วก็มาถึงวันที่ความอดทนของเพียรสิ้นสุดลงเมื่อฝนตกลงมาอย่างหนักน้ำฝนกระหน่ำหลังคาจนสั่นไหวระดับน้ำใต้ถุนค่อยๆรุกคืบพื้นบ้านขึ้นมาเขาต้องคอยใช้ไม้วัดระดับน้ำพร้อมกับเคลื่อนย้ายทรัพย์สินที่จะโดนมันท่วมเสียหายด้วยการคอยหนุนให้มันสูงขึ้นคนทั้งครอบครัวต้องคอยช่วยกันยกกันหามไม่ได้หลับไม่ได้นอนจนถึงตีสามตีสี่ฝนถึงจะยอมซาเม็ดหายไปต้องสร้างบ้านใหม่กันสักทีเพียรประกาศต่อหน้าลูกเมียที่กำลังนั่งพักเหนื่อยห้อยเท้าจมน้ำครามกันอยู่เมื่อตกลงใจว่าจะสร้างบ้านกันทุกคนจึงร่วมกันปรึกษาหารือถึงวิธีที่จะทำให้มันเกิดขึ้นจริงสิ่งแรกที่นึกถึงก็คือเงินถ้าไม่มีเงินหรือว่าเงินไม่พอความฝันก็คงจะต้องปิดฉากลงเมื่อได้ตรวจสอบถึงจำนวนตัวเลขของเงินในบัญชีธนาคารแล้วพวกเขาก็ค่อยอุ่นใจว่าถ้าไม่ทำให้มันใหญ่โตนักเงินที่เก็บหอมรอมริบมาตลอดทั้งชีวิตก็น่าจะเพียงพอสร้างมันชั้นเดียวนี่แหละก่อเสาปูนวางคานยกพื้นสูงให้พ้นน้ำก็น่าจะพอแล้วไม่ต้องให้มันใหญ่โตอะไรนักก็ได้พอเอาไว้นอนไว้ค้าขายเท่านั้นเพียรบอกกับลูกเมียซึ่งทุกคนก็พยักหน้ายอมรับเมื่อเห็นว่ามีเงินเพียงพอทีนี้ก็ต้องหาช่างสร้างบ้านมาจัดการช่างสร้างบ้านเป็นเรื่องน่าปวดหัวอย่างแรกที่โผล่เข้ามาในชีวิตเรื่องสำคัญก็คือความไว้วางใจมันเป็นเรื่องยากที่จะได้ช่างที่ทำงานดีมีความรับผิดชอบมาทำงานด้วยในระดับสังคมชาวบ้านก็มักจะเต็มไปด้วยคนที่คอยจ้องหาโอกาสที่จะแสวงหาผลประโยชน์จากคนอื่นด้วยความปลิ้นปล้อนหลอกลวงโดยใช้วิธีทุกทางที่จะถ่ายเทเงินจากกระเป๋าคนอื่นมาเข้ากระเป๋าตัวเอง
สมัยนี้อะไรนิดอะไรหน่อยก็ต้องใช้เงินจ้างทั้งนั้นผู้คนมันหิวเงินกันโลภโมโทสันไม่รู้จักพอยอมทำอะไรได้ทุกอย่างไม่ว่าดีหรือว่าเลวเพราะว่าไอ้เงินตัวเดียวมีพี่น้องบางคนของเพียรแนะนำให้ช่างติดต่อเมื่อลองคุยตกปากรับคำกันช่างก็แนะนำให้ไปขอแบบแปลนแล้วก็ใบอนุญาตก่อสร้างจากหน่วยงานปกครองท้องที่ซึ่งตัวเองอยู่ในเขตความรับผิดชอบถ้าไม่มีแบบแปลนกับใบอนุญาตเราก็ทำอะไรไม่ได้หรอกระเบียบทางกฎหมายเขาก็กำหนดกันอย่างนี้เพียรต้องลำบากใจอีกครั้งเมื่อคิดถึง

ระเบียบปฏิบัติบังคับเขาก็ยอมฝืนใจเข้าไปติดต่อกับทางราชการตามขั้นตอนที่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานกำหนดมีค่าธรรมเนียมและค่าเขียนแบบแปลนอาคารที่เขาจะต้องจ่ายส่วนเบี้ยบ้ายรายทางอื่นๆเขาปฏิเสธที่จะยอมเสียเรามาทำงานแทบล้มประดาตายกว่าจะเก็บรวบรวมเงินได้สักก้อนต้องอาบเหงื่อต่างน้ำมาไม่รู้จักเท่าไหร่ทำไมเราจะต้องมาเสียให้กับคนอื่นฟรีๆเราทำตามขั้นตอนทำตามกฎหมายไปก็แล้วกันรอจนกว่าจะได้ใบอนุญาตมาก็แล้วกันนานแค่ไหนเราก็อดทนได้

0: คุณผู้ฟังคะสำหรับผลงานวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้าในวันนี้นะคะตอนที่มีชื่อว่าบ้านทาสีฟ้าประพันธ์โดยดุสิตจากศิวาทิตย์ยังไม่จบนะคะทางรายการศาลาวรรณกรรมจะกลับมาพบกับคุณผู้ฟังอีกครั้งในวันพรุ่งนี้ค่ะก็สามารถติดตามรับฟังวรรณกรรมในตอนที่มีชื่อว่าบ้านทาสีฟ้าตอนจบได้ในวันพรุ่งนี้ส่วนวันนี้เวลาของทางรายการศาลาวรรณกรรมหมดลงแล้วค่ะดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 น.ถึง 21:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz
2: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา 18:00 น.ณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
3: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
4: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
3: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
4: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
3: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
6: พายุรุนแรงคลื่นความร้อนน้ำท่วมฉับพลันสภาพอากาศสุดขั้วกำลังทวีความรุนแรงขึ้นอย่าชะล่าใจกับภัยธรรมชาติที่คาดเดาไม่ได้แต่เราสามารถช่วยกันชะลอสภาพอากาศสุดขั้วด้วยการลดการใช้พลังงานหันมาใช้ขนส่งสาธารณะและพลังงานสะอาดทิ้งเศษอาหารให้น้อยที่สุดมาช่วยกันลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์เพราะทุกการกระทำเล็กๆของเราล้วนเป็นก้าวที่ยิ่งใหญ่ในการปกป้องโลกใบนี
7: ้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
8: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง21:00 น.กับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับนายกรัฐ

0: รีและคณะเดินทางกลับถึงประเทศไทยแล้วหลังเสร็จสิ้นภารกิจการเยือนสาธารณรัฐอินโดนีเซียอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
1: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
2: เธอดูโพสต์นี้ดิน้องหมาโดนรถชนแผลใหญ่เลยเขาขอรับบริจาคด่วนฉันจะโอนช่วยน้องหน่อย
3: เดี๋ยวๆรูปนี้เหมือนเคยเห็นในเพจอื่นเมื่อปีที่แล้วเลยนะลองเอาไปเสิร์ชดูหรือยัง
2: จริงด้วยชื่อบัญชีที่ลงไว้เป็นชื่อบุคคลไม่ใช่มูลนิธิอีก
3: นั่นแหละมิจฉาชีพถ้าจะช่วยจริงต้องเช็คชื่อบัญชีให้ตรงกับรายชื่อมูลนิธิสัตว์ที่จดทะเบียนถูกต้อง
4: อย่าให้ความใจบุญกลายเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพเช็คให้ชัวร์ก่อนกดโอน
5: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
6: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
5: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
6: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
7: เรารักประเทศไทย
8: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา 18:00 น.ณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
0: นายกรัฐมนตรีเดินทางกลับถึงประเทศไทยหลังการเยือนสาธารณรัฐอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการเพื่อกระชับความร่วมมือการค้าการลงทุนและความมั่นคง
9: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะรัฐมนตรีเดินทางกลับถึงประเทศไทยแล้วเมื่อเวลา 20:10 นที่ผ่านมาภายหลังการเยือนสาธารณรัฐอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่3-4สิงหาคม2569เพื่อหารือกับนายปราโบโวซูบียันโปประธานาธิบดีสาธารณรัฐอินโดนีเซียในการยกระดับความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ระหว่าง2ประเทศการเยือนครั้งนี้มุ่งส่งเสริมความร่วมมือด้านการค้าการลงทุนความมั่นคงและบทบาทของไทยในอาเซียนรวมถึงสนับสนุนการแก้ไขสถานการณ์ในเมียนมาอย่างสันติโดยรัฐบาลคาดว่าจะส่งผลให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนทั้งการขยายโอกาสทางธุรกิจการลงทุนและการจ้างงานการเสริมประสิทธิภาพในการป้องกันอาชญากรรมข้ามชาติและการสร้างเสถียรภาพของภูมิภาคเพื่อสนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนนันทิกากิตตาโลรายงาน
0: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเร่งช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยส่งกำลังพลและเครื่องจักรเข้าพื้นที่เสี่ยงพร้อมเฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมง
10: นายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเปิดเผยว่าจากสถานการณ์ฝนตกหนักส่งผลให้หลายพื้นที่เกิดน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้เร่งส่งเจ้าหน้าที่รถปฏิบัติการเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัยและเรือท้องแบนเข้าช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่เสี่ยงอย่างเร่งด่วนโดยจังหวัดเชียงรายสนับสนุนกำลังและเรือช่วยเหลือพื้นที่อำเภอดอยหลวงขณะที่จังหวัดนครราชสีมาเตรียมรถอพยพประชาชนในอำเภอปากช่องหลังระดับน้ำลำตะคองเพิ่มสูงขึ้นส่วนจังหวัดสกลนครได้นำเรือท้องแบนอพยพประชาชนในอำเภออากาศอำนวยไปยังพื้นที่ปลอดภัยทั้งนี้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยยังคงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดตลอด24ชั่วโมงพร้อมแจ้งเตือนประชาชนผ่านทุกช่องทางเพื่อให้สามารถเตรียมพร้อมรับมือและลดผลกระทบจากสถานการณ์ได้อย่างทันท่วงทีชนัญชิดาสังทองรายงาน
0: หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยลงพื้นที่จังหวัดระนองเน้นย้ำให้ยกระดับความพร้อมระบบเตือนภัย24ชั่วโมง
11: นางสุภราพรจักรมานนท์หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยลงพื้นที่จังหวัดระนองเพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาตินโยบายรัฐบาลและมอบแนวทางการขับเคลื่อนงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นเน้นย้ำการยกระดับความพร้อมของระบบเตือนภัยให้สามารถปฏิบัติงานได้ตลอด24ชั่วโมงโดยเร่งสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบแจ้งเตือนภัยผ่านเซลบอร์ดแคสต์แก่ผู้นำชุมชนกำนันและผู้ใหญ่บ้านเพื่อให้สามารถแจ้งเตือนประชาชนได้อย่างรวดเร็วเมื่อเกิดสถานการณ์ภัยรวมทั้งกำชับให้ดูแลหอเตือนภัยระบบกล้อง CCTV เครื่องสูบน้ำและอุปกรณ์ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอโอกาสนี้ได้ลงพื้นที่ติดตามการบริหารจัดการความเสี่ยงจากอุทกภัยในพื้นที่อำเภอกระบุรีและอำเภอกระเปอร์พร้อมตรวจสอบระบบเตือนภัยและอุปกรณ์ต่างๆเพื่อเสริมประสิทธิภาพการรับมือภัยพิบัติและสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนอย่างยั่งยืนอภิสราคงมณีสวทระนองรายงาน
0: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 นครับ
12: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

ครบครันด้วยสาระข่าวสารและความบันเทิงติดตามได้ในรายการสาระสารพันสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์โดยภูมิรัฐมีลักษณะ

วัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะพบกันอีกครั้งในช่วงเวลาของรายการสาระสารพันค่ำคืนวันอังคารนี้ค่ะกับดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะมาดำเนินรายการนะคะก็ได้นำเรื่องราวสาระดีๆมาฝากกันซึ่งในช่วงเวลาประมาณ3ทุ่มนี้จนถึง4ทุ่มนะคะอาจจะเป็นช่วงที่หลายๆคนกำลังเตรียมตัวเข้านอนคืนนี้ค่ะอยากชวนคุณผู้ฟังมาพูดคุยเรื่องใกล้ตัวกันนะคะนั่นก็คือเรื่องของหูค่ะอย่างเวลาในตอนเช้านะคะที่เราตื่นขึ้นมาจากเสียงนาฬิกาปลุกทำให้เรารู้ว่าถึงเวลาที่จะต้องลุกจากเตียงหรืออาจจะมีสมาชิกมีคนในครอบครัวเสียงจากในบ้านหรือถ้าใครอยู่กับธรรมชาตินะคะอาจจะได้ยินเสียงนกร้องเสียงฝนตกในบางวันหรือเสียงเพลงที่เราชอบทุกอย่างที่พูดมานี้นะคะก็ล้วนผ่านอวัยวะเล็กๆที่อยู่ข้างศีรษะของเราทั้งสองข้างและถ้าวันนึงเราตื่นขึ้นมาแล้วได้ยินเสียงไม่ชัดหูอื้อหรือแค่ลุกจากเตียงแล้วรู้สึกเหมือนบ้านหมุนเดินเซในตอนนั้นเราก็คงจะนึกถึงว่าหูของเรามีความสำคัญมากกว่าที่เคยคิดนอกจากมีหน้าที่ฟังแล้วหูยังเป็นอวัยวะสำคัญที่ช่วยให้เราทรงตัวได้อีกด้วยค่ะเพราะฉะนั้นถ้าหูมีปัญหาไม่ได้หมายถึงแค่ฟังไม่ชัดเท่านั้นนะคะแต่อาจทำให้เวียนศีรษะเดินโครงเคลงขึ้นไส้หรือถึงขั้นล้มได้วันนี้นะคะคุณผู้ฟังเราจะมาพูดคุยกันในเรื่องของการดูแลหูซึ่งหลายเรื่องค่ะก็มีสิ่งที่เราทำผิดกันเป็นประจำไปจนถึงเรื่องเทคโนโลยีที่หลายคนอาจจะเคยเห็นแต่อาจจะยังไม่ค่อยได้ทำความรู้จักกันสักเท่าไหร่ว่าหูฟังที่ใช้นะคะทำงานอย่างไรก็จะนำสาระในเรื่องนี้มาฝากกันด้วยค่ะหูของเรานะคะก็แบ่งออกเป็น3ส่วนหลักๆ ก็คือหูชั้นนอกที่ทำหน้าที่รับเสียงจากภายนอกจากนั้นเสียงจะเดินทางไปยังหูชั้นกลางค่ะซึ่งมีเยื่อแก้วหูและกระดูกชิ้นเล็กๆ3ชิ้นที่ช่วยส่งแรงสั่นสะเทือนของเสียงต่อเข้าไปด้านในและสุดท้ายคือหูชั้นในค่ะที่เป็นทั้งศูนย์กลางของการได้ยินและเป็นที่อยู่ของอวัยวะเกี่ยวกับการทรงตัวอีกด้วยคุณผู้ฟังบางท่านเคยเล่นหมุนตัวตอนเด็กๆใช่ไหมคะหมุนไปสัก10รอบพอหยุดก็เดินไม่ตรงบ้านหมุนเหมือนโลกเอียงไปหมดต้นเหตุสำคัญค่ะอยู่ที่หูชั้นในภายในหูจะมีท่อเล็กๆที่เรียกว่าเซมิเซอร์คิวลาคาแนลซึ่งมีของเหลวอยู่ด้านในค่ะเวลาศีรษะของเราเคลื่อนไหวของเหลวก็จะเคลื่อนตามแล้วส่งข้อมูลไปบอกสมองว่าตอนนี้เรากำลังหันกำลังก้มหรือกำลังเอียงอยู่แต่ถ้าเราหมุนตัวเร็วๆค่ะของเหลวข้างในยังคงไหลต่อแม้เราจะหยุดหมุนแล้วสมองก็ยังเข้าใจว่าเรากำลังหมุนอยู่ผลก็คือทำให้เวียนศีรษะเดินเซบ้านหมุนนี่เองค่ะที่ทำให้เราเห็นว่าหูไม่ได้มีไว้ฟังอย่างเดียวแต่ยังเหมือนเครื่องรักษาสมดุลของร่างกายด้วยเมื่อพูดถึงเรื่องของการดูแลหูมีเรื่องนึงค่ะที่คุณหมอมักจะบอกว่าไม่จำเป็นต้องแคะหูบ่อยๆค่ะหลายคนฟังแล้วอาจจะงงอาจจะสงสัยเพราะบางท่านก็รู้สึกว่าถ้าไม่ได้แคะหูแล้วรู้สึกเหมือนไม่สะอาดแต่คุณผู้ฟังคะขี้หูไม่ใช่ของสกปรกทั้งหมดนะคะขี้หูเป็นสารธรรมชาติที่ร่างกายสร้างขึ้นมาค่ะเพื่อช่วยเคลือบผิวในช่องหูไม่ให้แห้งป้องกันฝุ่นแมลงรวมทั้งช่วยลดการติดเชื้อจากแบคทีเรียอีกด้วยโดยธรรมชาติแล้วขี้หูจะค่อยๆเคลื่อนออกมาด้านนอกเองค่ะเพราะฉะนั้นการใช้ไม้แค่หูหรือสำลีก้านแหยะเข้าไปลึกๆนอกจากจะไม่ช่วยทำความสะอาดแล้วยังอาจดันขี้หูเข้าไปอุดตันลึกกว่าเดิมค่ะทำแล้วบางทีอาจจะทำให้ช่องหูอักเสบหรือเผลอไปโดนแก้วหูจนเกิดอันตรายได้เลยนะคะถ้าจะทำความสะอาดค่ะเพียงใช้ผ้าสะอาดหรือสำลีเช็ดเฉพาะบริเวณใบหูก็เพียงพอแล้วค่ะและถ้าเมื่อไหร่ที่รู้สึกว่าหูอื้อเพราะขี้หูอุดตันควรรีบไปพบคุณหมอนะคะไม่ควรพยายามแคะเองค่ะการดูแลรักษาสุขอนามัยของหูเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความผิดปกตินะคะก็ควรระมัดระวังไม่ให้น้ำเข้าหูโดยเฉพาะผู้ป่วยที่เป็นหูชั้นนอกอักเสบน้ำที่เข้าไปในช่องหูชั้นนอกอาจจะทำให้เกิดการอักเสบมากขึ้นทำให้รู้สึกรำคาญ
เมื่อยิ่งใช้สำลีก้านแย่เข้าไปทำความสะอาดก็ทำให้การอักเสบของหูชั้นนอกเพิ่มมากขึ้นค่ะการป้องกันน้ำเข้าหูนะคะก็ทำได้โดยการใช้สำลีชุบวัสลีนอุดหูหรือใช้หมวกพลาสติกคลุมผมให้ปิดถึงหูค่ะหรือใช้วัสดุอุดรูหูซึ่งก็หาซื้อได้ตามร้านกีฬาทั่วไปค่ะเป็นที่อุดหูสำหรับการว่ายน้ำหรือการดำน้ำเวลาอาบน้ำเมื่อน้ำเข้าหูวิธีก็คือให้เอียงศีรษะเอาหูข้างนั้นนะคะลงต่ำดึงใบหูให้กางออกและเฉียงไปด้านหลังก็จะทำให้ช่องหูอยู่ในแนวตรงน้ำที่ไหลนะคะก็จะไหลออกมาได้ง่ายโดยส่วนใหญ่ปัญหาน้ำเข้าหูก็จะหายไปค่ะการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดความผิดปกติกับหูนะคะอีกเรื่องหนึ่งก็คือเมื่อมีการติดเชื้อในโพรงจมูกค่ะเช่นเป็นหวัดไซนัสอักเสบหรือมีอาการกำเริบของภูมิแพ้ผู้ป่วยที่เป็นโรคภูมิแพ้ค่ะเมื่อเป็นแล้วควรรีบรักษาให้หายโดยเร็วเนื่องจากมีการติดต่อระหว่างโพรงหลังจมูกและหูชั้นกลางค่ะถ้าเป็นภูมิแพ้เรื้อรังก็อาจทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนทางหูได้เช่นหูชั้นกลางอักเสบน้ำขังในหูชั้นกลางหรือแม้แต่ทำให้ประสาทหูอักเสบนอกจากนั้นนะคะก็ไม่ควรสั่งน้ำมูกแรงๆโดยเฉพาะการเอามือบีบจมูกแล้วสั่งน้ำมูกเพราะจะทำให้เชื้อโรคในช่องจมูกและไซนัสเข้าสู่หูชั้นกลางได้ง่ายค่ะและโรคบางชนิดนะคะโดยเฉพาะที่เกี่ยวกับเส้นเลือดที่ไปเลี้ยงหูและเป็นโรคที่เราควรใส่ใจในการดูแลรักษาโรคต่างๆเหล่านี้ให้ดีอย่างเช่นโรคหวัดโรคหัดคางทูมเบาหวานโรคไตโรคไขมันในเลือดสูงโรคความดันโลหิตสูงกรดยูริกในเลือดสูงโรคโลหิตจางโรคเลือดและควรระวังปัจจัยเสี่ยงที่อาจทำให้ประสาทหูเสื่อมเร็วกว่าปกติค่ะหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับเสียงดังเป็นระยะเวลานานๆสำหรับคุณผู้ฟังบางท่านนะคะที่มีปัญหาขี้หูเปียกและออกจากหูมากอาจใช้ยาละลายขี้หูหยอดในหูเป็นประจำเพื่อทำการล้างขี้หูสำหรับการใช้ยาค่ะก็อาจจะใช้เพียงอาทิตย์ละครั้งหรือถ้าไม่มีปัญหาก็อาจจะห่างออกไปเป็น 2-3-4 อาทิตย์แล้วก็หยอด1ครั้งก็ช่วยลดการอุดตันของขี้หูในช่องหูชั้นนอกได้ค่ะก็เป็นสาระความรู้สำหรับการดูแลรักษาสุขอนามัยของหูที่นำมาฝากในช่วงนี้กันนะคะเดี๋ยวในช่วงหน้านะคะยังมีเรื่องราวสาระของหูและการได้ยินเสียงที่จะนำมาฝากกันค่ะเดี๋ยวเรากลับมาติดตามกันต่อในช่วงหน้าค่ะช่วงนี้ไปรับฟังบทเพลงเพราะๆด้วยกันค่ะ

0: เธอวันหนึ่งเกษียณไปคิดบ้างไหมจะใช้ชีวิตยังไง
1: ยังเลยคิดว่าพอไม่ต้องทำงานก็คงสบาย
0: ระวังเหงานะถ้าไม่มีเพื่อนไม่มีสังคมวันๆจะเงียบมากเลยนะ
1: จริงด้วยแล้วควรทำยังไงดีล่ะ
0: เริ่มตั้งแต่ตอนนี้เลยหาเพื่อนใหม่เข้าชมรมทำอาหารหรือนัดกันทำกิจกรรมจิตอาสาเพราะสังคมที่ดีเริ่มสร้างได้ตั้งแต่วันนี้เตรียมพร้อมสู่ชีวิตวัยเกษียณที่ไม่โดดเดี่ยว
2: คุณผู้ฟังคะในช่วงที่2ของรายการสาระสารพันค่ะคุณผู้ฟังมาพูดถึงเรื่องของเทคโนโลยีที่หลายคนอาจจะเห็นผ่านตาแต่อาจจะยังไม่ได้ไปศึกษากันว่าหูฟังชนิดนี้ทำงานอย่างไรค่ะนั่นก็คือหูฟังที่ใช้การได้ยินผ่านกระดูกค่ะแค่ชื่อก็น่าสนใจแล้วใช่ไหมคะผ่านกระดูกจะได้ยินเสียงได้อย่างไรในเมื่อไม่ได้เอาหูฟังใส่เข้าไปในหูเทคโนโลยีนี้มีหลักการที่น่าสนใจมากค่ะถ้านึกถึงภาพของหูฟังที่เราเคยใช้กันก่อนหน้านี้ไม่ว่าจะเป็นหูฟังแบบเสียบเข้าไปในหูหรือแบบครอบหูที่ลำโพงอยู่ตรงกับรูหูพอดีเสียงก็เดินทางผ่านอากาศเข้าไปในช่องหูผ่านแก้วหูส่งต่อไปยังหูชั้นในก่อนที่สมองจะรับรู้ว่าเป็นเสียงเพลงเสียงคนพูดหรือเสียงต่างแต่หูฟังผ่านกระดูกนะคะหน้าตาไม่เหมือนหูฟังทั่วไปเลยค่ะลักษณะจะเป็นแถบคาดโค้งอยู่ด้านหลังศีรษะมีตัวรับเสียงเล็กๆสองข้างวางแนบอยู่บริเวณใบหูตรงช่วงโหนกแก้มหรือขมับค่ะหูฟังชนิดนี้ไม่ได้เสียบเข้าไปในรูหูเลยและไม่ได้ใช้ครอบหูเหมือนหูฟังขนาดใหญ่รูหูของเราก็ยังคงเปิดโล่งอยู่ตามปกติแล้วก็สามารถได้ยินเสียงนะคะแทนที่หูฟังชนิดนี้จะส่งเสียงผ่านอากาศเข้าไปในรูหูหูฟังชนิดนี้ค่ะจะสร้างแรงสั่นสะเทือนขนาดเล็กมากและส่งแรงสั่นนั้นผ่านกระดูกบริเวณโหนกแก้มและกะโหลกศีรษะค่ะแรงสั่นจะเดินทางผ่านกระดูกไปยังหูชั้นในโดยตรงจากนั้นประสาทหูก็จะแปลสัญญาณเหล่านั้นให้เป็นเสียงค่ะเหมือนกับเวลาที่เราได้ยินเสียงตามปกติและหลักการนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่เลยค่ะคุณผู้ฟังเคยสังเกตไหมคะว่าเวลาที่เราพูดเราจะรู้สึกว่าเสียงของตัวเองที่ได้ยินแตกต่างจากเสียงที่คนอื่นได้ยินค่ะเคยสงสัยกันไหมคะว่าเพราะอะไรนอกจากเสียงจะเดินทางผ่านอากาศแล้วเสียงของเรายังส่งผ่านกระดูกกะโหลกศีรษะเข้าสู่หูชั้นในได้ด้วยค่ะนี่ก็เป็นหลักการเดียวกับหูฟังผ่านกระดูกค่ะเพียงนำเทคโนโลยีหลักการธรรมชาติมาพัฒนาให้ใช้งานได้จริงข้อดีของหูฟังแบบนี้นะคะที่เราเห็นได้ชัดที่สุดก็คือเรายังได้ยินเสียงรอบตัวไปพร้อมๆกับเสียงที่ได้ยินในหูค่ะเพราะว่ารูหูไม่ได้ถูกปิดสมมุติว่าคุณผู้ฟังไปออกกำลังกายไปวิ่งในสวนสาธารณะถ้าใส่หูฟังแบบอุดหูเปิดเพลงดังๆบางครั้งอาจจะไม่ได้ยินเสียงรบกวนเสียงจักรยานที่กำลังขี่ตามหลังหรือเสียงรถที่กำลังแล่นอยู่ด้านหลังเลยแต่หูฟังผ่านกระดูกเทคโนโลยีแบบนี้ค่ะทำให้เรายังคงได้ยินเสียงภายนอกและเสียงเพลงที่เราเปิดไปพร้อมๆกันได้ยินเสียงสิ่งแวดล้อมก็ช่วยเพิ่มความปลอดภัยในการวิ่งการเดินหรือการปั่นจักรยานมากขึ้นค่ะอีกข้อที่หลายคนชอบค่ะคือรู้สึกว่าหูฟังชนิดแบบนี้ใส่สบายใครที่เคยใส่หูฟังแบบเดิมๆนานๆแล้วนะคะรู้สึกเจ็บหูการใช้หูฟังผ่านกระดูกก็อาจจะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่น่าสนใจค่ะเทคโนโลยีไม่ได้ถูกนำมาใช้เพียงแค่การฟังเพลงเท่านั้นนะคะในทางการแพทย์ยังมีการประยุกต์ใช้กับผู้ป่วยบางกลุ่มที่มีปัญหาเกี่ยวกับหูชั้นนอกหรือหูชั้นกลางค่ะเพราะสามารถส่งแรงสั่นไปยังหูชั้นในได้โดยตรงทำให้ผู้ป่วยบางรายสามารถรับเสียงได้ดีขึ้นค่ะก็เรียกว่าเป็นการนำความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และการแพทย์มาพัฒนาจนเป็นนวัตกรรมที่ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตค่ะอย่างไรก็ตามนะคะคุณผู้ฟังถึงแม้ว่าหูฟังผ่านกระดูกจะมีข้อดีหลายอย่างแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะเปิดเสียงดำได้ตามใจนะคะเพราะสุดท้ายแล้วปลายทางของเสียงก็คือหูชั้นในเหมือนเดิมค่ะหากเปิดเสียงดังเกินไปหรือฟังต่อเนื่องเป็นเวลานานหลายชั่วโมงก็มีโอกาสที่ทำให้เซลล์รับเสียงเสื่อมได้เช่นเดียวกันนะคะก็มีข้อแนะนำว่าไม่ว่าจะใช้หูฟังชนิดไหนก็ตามนะคะควรเปิดเสียงในระดับที่พอดีพักหูเป็นระยะและไม่ควรใช้งานหูฟังติดต่อกันนานเกินไปค่ะ ก็เป็นอีกนวัตกรรมนะคะที่ทำให้เราเห็นว่าความรู้ทางวิทยาศาสตร์สามารถนำมาพัฒนาเป็นสิ่งที่ช่วยอำนวยความสะดวกเพิ่มความปลอดภัยในชีวิตประจำวันได้อย่างน่าสนใจค่ะและในช่วงนี้นะคะเราไปพักกันสักครู่ค่ะในช่วงหน้านะคะเรายังมีสาระความรู้เกี่ยวกับลำโพงค่ะมาฝากกันเดี๋ยวกลับมาติดตามกันต่อในช่วงหน้านะคะ

0: ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
1: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
0: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวร์เอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวร์ค่อยกดปลอดภัยชัวร
2: ์เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
3: 1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
4: คุณผู้ฟังคะในช่วงท้ายของรายการสาระสารพันค่ำคืนวันอังคารนี้นะคะเราก็ได้พูดคุยกันตั้งแต่เรื่องของการดูแลหูความสำคัญของระบบการทรงตัวไปจนถึงนวัตกรรมอย่างหูฟังที่ใช้การได้ยินผ่านกระดูกค่ะในช่วงนี้นะคะก็ยังมีอีกเรื่องที่น่าสนใจค่ะที่ได้นำมาฝากกันช่วงนี้ไปเห็นอุปกรณ์ชนิดหนึ่งมาค่ะเชื่อว่าหลายคนก็น่าจะเคยเห็นผ่านทางโซเชียลมีเดียหรือว่าตามเว็บขายสินค้าออนไลน์กันอยู่บ้างนั่นก็คือลำโพงขนาดเล็กสำหรับวางไว้ข้างหมอนหรือว่าสอดไว้ใต้หมอนค่ะไว้เปิดเพลงเปิดเสียงหรือว่าเปิดหนังสือเสียงฟังก่อนนอนพอได้เห็นนะคะก็รู้สึกว่าเป็นอีกหนึ่งอุปกรณ์ที่น่าสนใจดีค่ะก็เลยไปศึกษาข้อดีข้อเสียแล้วก็ข้อควรระวังมาค่ะหลักการของลำโพงข้างหมอนนี้นะคะไม่ได้เหมือนกับหูฟังผ่านกระดูกลำโพงก็ยังคงใช้วิธีการส่งเสียงผ่านอากาศเหมือนลำโพงทั่วไปค่ะเพียงแต่ว่าลำโพงมีขนาดเล็กและก็เมื่อนำมาวางไว้ใกล้ศีรษะของเราทำให้ได้ยินเสียงชัดแม้จะไม่ได้เปิดในระดับเสียงที่ดังมากข้อดีก็คงจะเป็นเรื่องของการที่เราไม่ต้องมีอะไรอุดอยู่ในรูหูหลายคนที่นอนตะแคงแล้วใส่หูฟังก็มักจะรู้สึกเจ็บหูหรือหูฟังหลุดระหว่างที่นอนบางครั้งเมื่อตื่นขึ้นมาแล้วก็รู้สึกปวดหูเพราะว่าอาจจะเผลอใส่หูฟังจนกระทั่งนอนหลับไปลำโพงข้างหมอนก็ถือว่าเป็นอุปกรณ์นึงค่ะที่ไปช่วยแก้ปัญหาตรงนี้เพราะว่าเราแค่วางไว้ใกล้ๆศีรษะแล้วเปิดเสียงเบาๆก็สามารถได้ยินเสียงหูทั้งสองข้างก็ยังคงรับเสียงตามธรรมชาติไม่ได้เกิดแรงกดเหมือนการใส่หูฟังค่ะแต่ก็ยังมีข้อควรระวังนะคะอย่างแรกเลยก็คือระยะห่างระหว่างลำโพงกับหูแม้ว่าเราจะไม่ได้เปิดเสียงดังมากแต่เมื่อลำโพงอยู่ห่างจากหูเพียงแค่ไม่กี่เซนติเมตรหูก็ยังคงได้รับพลังงานเสียงอย่างต่อเนื่องนะคะใครที่เผลอเปิดทิ้งไว้ตลอดทั้งคืนแม้ว่าเสียงจะไม่ได้ดังจนเป็นอันตรายในทันทีแต่การฟังต่อเนื่องหลายชั่วโมงก็รบกวนการพักผ่อนของระบบการได้ยินได้และมีข้อมูลที่น่าสนใจว่าการเปิดเสียงตลอดทั้งคืนแม้ว่าเราจะหลับไปแล้วสมองก็ยังคงรับรู้เสียงบางส่วนอยู่นะคะหากเป็นเสียงที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเช่นเพลงที่มีจังหวะเร็วเสียงพูดเสียงโฆษณาก็อาจทำให้คุณภาพของการนอนลดลงได้ค่ะดังนั้นถ้าใครชอบฟังเพลงก่อนนอนจริงๆก็อย่าลืมตั้งเวลาเปิดปิดอัตโนมัติไว้นะคะอาจจะเปิดฟังในช่วงที่กำลังจะหลับและปล่อยให้เครื่องปิดเองดีกว่าการเปิดทิ้งไว้จนตื่นเช้ามานะคะและอย่างที่ได้บอกไปในช่วงที่แล้วค่ะว่าไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์แบบไหนสิ่งสำคัญที่สุดค่ะคือหูของเรานะคะเซลล์รับเสียงในหูชั้นในหากเสื่อมจากการได้รับเสียงดังเป็นเวลานานก็ไม่สามารถสร้างขึ้นมาใหม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นถ้ารู้สึกว่าหลังฟังเพลงแล้วหูอื้อรู้สึกเหมือนเสียงรอบตัวเบาลงชั่วคราวอาการเหล่านี้นะคะถือว่าเป็นสัญญาณเตือนว่าหูของคุณผู้ฟังกำลังทำงานหนักเกินไปแล้วอาจจะต้องหยุดพักการฟังเพลงสักระยะหรือเลี่ยงการอยู่ในสถานที่ที่เสียงดังๆค่ะให้หูได้มีเวลาฟื้นตัวถ้ามีอาการปวดหูหลังจากที่ใส่หูฟังลองตรวจดูก่อนนะคะว่าเกิดจากแรงกดของอุปกรณ์หรือไม่เปลี่ยนไปใช้หูฟังที่มีขนาดพอดีกับหูลดระดับเสียงลงหรือหยุดใช้งานสักพักค่ะแต่ถ้าอาการปวดไม่ดีขึ้นเลยมีน้ำไหลจากหูได้ยินเสียงลดลงหรือมีอาการเวียนศีรษะร่วมด้วยถ้าเป็นแบบนั้นนะคะรีบไปพบคุณหมอเฉพาะทาง เพื่อให้คุณหมอวินิจฉัยสาเหตุที่แท้จริงจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดนะคะดีกว่าการไปซื้อยามาใช้เองโดยที่เราก็ไม่แน่ใจว่าเกิดความผิดปกติส่วนใดขึ้นกับร่างกายกันแน่และฝากกันไว้สักนิดนะคะว่าเสียงที่ไพเราะที่สุดคือเสียงที่เรายังมีโอกาสได้ยินไปตลอดชีวิตค่ะก็ขอให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพหูให้มากขึ้นด้วยนะคะไม่เพียงทำให้เราฟังเพลงได้อย่างมีความสุขแต่ยังอยากให้คุณผู้ฟังได้ใช้ชีวิตอย่างปลอดภัยในทุกๆวันได้ยินเสียงของคนที่เรารักและสำหรับวันนี้นะคะหมดเวลาของรายการสาระสารพันกันแล้วเตรียมพักผ่อนกันอย่างเต็มที่นะคะดูแลสุขภาพร่างกายด้วยนะคะสำหรับในค่ำคืนวันนี้ค่ะแก้วภูมิรัตน์ลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะรายการสาระสารพันก็ยังมีผู้จัดรายการหลายๆท่านค่ะเวียนกันมาจัดรายการพบกับคุณผู้ฟังในช่วงของสัปดาห์นี้นะคะก็มีเรื่องราวสาระดีๆที่น่าสนใจมาฝากกันและในค่ำคืนนี้นะคะก็ยังมีรายการที่จะอยู่เป็นเพื่อนกับคุณผู้ฟังไปจนถึงเที่ยงคืนนะคะส่วนในเวลานี้ดิฉันลาคุณผู้ฟังกันไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับกระทรวงคมนาคมร่วมกับหน่วยงานด้านความมั่นคงเร่งติดตามคดีข้อมูลยานพาหนะรั่วไหลบนสื่อออนไลน์เพื่ออุดช่องโหว่อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรม

0: ประชาสัมพันธ
1: ์ระวังมิจฉาชีพหลอกลงทุนทองคำและเทรดหุ้นปลอมอ้างผลตอบแทนสูงรวยไวกำไรเร็วสร้างโปรไฟล์น่าเชื่อถือชวนเข้ากลุ่มลับและหลอกให้โอนเงิน
0: อย่าหลงเชื่อโฆษณาหรือแอปพลิเคชันที่ไม่น่าเชื่อถือในโซเชียล
1: ก่อนลงทุนตรวจสอบให้ชัดมีตัวตนจริงได้รับอนุญาตหรือไม
0: ่จำไว้การลงทุนไม่มีทางรวยเร็วโดยไร้ความเสี่ยงหยุดคิดตรวจสอบจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพ
2: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
0: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
3: กระทรวงคมนาคมร่วมกับหน่วยงานด้านความมั่นคงเร่งติดตามคดีข้อมูลยานพาหนะรั่วไหลบนสื่อออนไลน์เพื่ออุดช่องโหว่และเตือนประชาชนระวังมิจฉาชีพแอบอ้างยืนยันข้อมูลไม่สามารถใช้ทำธุรกรรมได้
4: นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่ติดตามกรณีข้อมูลยานพาหนะรั่วไหลบนสื่อออนไลน์ที่กรมการขนส่งทางบกร่วมกับทีมไทยเซิร์ชสำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติและตำรวจไซเบอร์โดยระบุว่าเบื้องต้นพบร่องรอยและเบาะแสของการกระทำความผิดแล้วขณะนี้อยู่ระหว่างสืบสวนหาสาเหตุพร้อมตรวจพิสูจน์หลักฐานทางเทคนิคด้วยกระบวนการนิติวิทยาศาสตร์ดิจิทัลกรมการขนส่งทางบกได้เข้าแจ้งความดำเนินคดีแล้วพร้อมยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์และเร่งจัดทำแผนป้องกันในอนาคตโดยยืนยันว่าข้อมูลที่รั่วไหลเป็นเพียงข้อมูลพื้นฐานไม่สามารถนำไปทำธุรกรรมสำคัญได้พร้อมเตือนผู้ที่นำข้อมูลดังกล่าวไปเผยแพร่ต่ออาจมีความผิดตามกฎหมายและถูกดำเนินคดีอย่างเด็ดขาดนพศรแก้วคำรายงาน
3: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเปิดเผยว่าคดีสแกมเมอร์เชื่อมโยงนายภาวุฒิพงศ์วิทยพานุและนายรัฐภูมิโตคงทรัพย์ยังคงปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาโดยเจ้าหน้าที่พบเส้นทางการเงินเพิ่มเป็น33ล้านบาทขณะที่กรมสอบสวนคดีพิเศษเร่งขยายผลสอบสวน
5: พลตำรวจโทรุฑพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเปิดเผยความคืบหน้าคดีที่กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ดำเนินการตรวจสอบโดยระบุว่าจากการสืบสวนพบข้อมูลเส้นทางการเงินเพิ่มเติมจาก28ล้านบาทเป็น33ล้านบาทซึ่งอ้างว่าเป็นการกู้ยืมเงินและอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริงขณะที่นายภาวุฒิพงศ์วิทยพานุส.ส.พรรคประชาชนได้เข้ารับทราบข้อกล่าวหาและปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาที่เกี่ยวข้องกับเครือข่ายสแกมเมอร์พร้อมเตรียมเข้าให้ข้อมูลเพิ่มเติมภายใน2สัปดาห์นี้นอกจากนี้กรมสอบสวนคดีพิเศษยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลจากเซิร์ฟเวอร์ของบริษัท QRS Global ซึ่งคาดว่าจะเป็นหลักฐานสำคัญในการขยายผลคดีโดยขณะนี้ยังไม่สามารถสรุปสำนวนได้เนื่องจากอยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานและสอบปากคำผู้ที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมส่วนกรณีของนายรัฐภูมิโตคงทรัพย์หรือฟิล์มรัฐภูมิได้เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมและให้การปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาเช่นกันศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
3: อิหร่านยกเลิกแผนการโจมตียูเครนแล้วหลังยูเครนขอโทษสำหรับเหตุการณ์ที่โดรนของยูเครนโจมตีเรืออิหร่านสถานีโทรทัศน์เพรสทีวีของรัฐบาลอิหร่านรายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของพลตรีโมเซนเรซาอีที่ปรึกษาทางทหารอาวุโสของมอตตาบาคาเมเนอีผู้นำสูงสุดวันนี้ที่ระบุว่าอิหร่านได้เตรียมแผนการตอบโต้ยูเครนอย่างน้อย3จุดเพื่อตอบโต้จากกรณีที่อากาศยานไร้คนขับหรือโดรนของยูเครน โจมตีเรือพาณิชย์ของอิหร่านในทะเลแคสเปียนส่งผลให้ลูกเรือเสียชีวิต1รายเมื่อช่วงปลายเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาแต่แผนการดังกล่าวถูกยกเลิกหลังอิหร่านได้รับคำขอโทษจากยูเครนด้านนายอันดรีซีบีฮารัฐมนตรีต่างประเทศยูเครนสนทนาทางโทรศัพท์อย่างตรงไปตรงมากับนายอับบาสอารักชีรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านพร้อมยืนยันว่าการกระทำของยูเครนทั้งหมดมีจุดมุ่งหมายเพื่อปกป้องประเทศจากการรุกรานของรัสเซียเท่านั้นและไม่มีเจตนาที่จะโจมตีเรือของพลเรือนหรือโจมตีประชาชน1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยเด็ดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 นครับ
6: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังค่ะเพื่อนฝันวันนี้วันอังคารที่4สิงหาคม2569ทูลชัยคำรอดควบคุมเสียงเพลงพระราชนิพนธ์ในคืนวันนี้เป็นเพลงที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชนิพนธ์ณเมืองดาวอสประเทศสวิตเซอร์แลนด์เมื่อวันอาทิตย์ที่13กุมภาพันธ์2492ค่ะโปรดให้พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญสิรินิพนธ์คำร้องภาษาอังกฤษก็คือ Sweet Words และภาษาไทยก็คือคำหวานแต่คืนวันนี้เพลงพระราชนิพนธ์นี้จะเป็นการบรรเลงค่ะ

ที่จบไปนั่นคือเพลงพระราชนิพนธ์คำหวานเป็นการบรรเลงนะคะเป็นเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่10และทรงพระราชนิพนธ์เมื่อปี2492ณเมืองดาวอสประเทศสวิตเซอร์แลนด์ต่อได้ผลงานของวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์กรมโฆษณาการและสุนทราภรณ์จากนักร้องแต่ละท่านนะคะเริ่มด้วยคุณชวลีช่วงวิทย์ค่ะเพลงแรกเริงฤทัยผลงานของคุณสุรัตน์ภุกกเวศและครูเวศเพลงที่2ถูกมนรักคุณสุรัตน์ภุกกเวศแต่งคำร้องทำนองโดยครูธนิตผลประเสริฐและใจสาวผลงานของครูแก้วและครูเอื้อค่ะ

พลงจากการขับร้องของคุณชาวลีช่วงวิทย์3เพลงจบไปแล้วนะคะท่านต่อไปคือสุนทรภรณ์หรือครูเอื้อสุนทรสนานค่ะท่านบันทึกเพลงเอาไว้ไม่น้อยเหมือนกันนะคะเริ่มด้วยใครจะรักเธอจริงผลงานของคุณสมศักดิ์เทพานนท์และครูเอื้อร่วมกันต่อด้วยรักจริงรอสวัสดิ์ธงศรีเจริญแต่งคำร้องส่วนทำนองเป็นของครูเอื้อนะคะและเพลงที่3ถอนสมอทาตรีและครูเอื้อร่วมกันแต่ง3เพลงค่ะเริ่มด้วยใครจะรักเธอจริง

พลงจากการขับร้องของสุนทรภรณ์ผ่านไปแล้ว3เพลงคือใครจะรักเธอจริงด้วยรักจริงรอและที่เพิ่งจบก็คือถอนสมอสำหรับคุณมัณฑนาโมรากุลศิลปินแห่งชาติก็เลือกมา3เพลงในช่วงนี้ค่ะเริ่มด้วยบัวกลางบึงครูแก้วและครูเอื้อเป็นผู้แต่งเพลงที่2คำรำพันผลงานของคุณสุรัตน์ภุกเวศและครูเวศสุนทรจามรนะคะและเพลงที่3ดอกราตรีสำราญกาลยานมิตรแต่งคำร้องทำนองโดยครูธนิตผลประเสริฐค่ะ

คราวนี้เป็นนักร้องหญิง3ท่านเริ่มด้วยคุณจุรีโอสิริค่ะเพลงละครชีวิตบันทึกเสียงเมื่อปี2492ผลงานของครูแก้วและครูเวทนะคะคุณจันทนาโอบายวาทจะต่อด้วยเพลงดาวเด่นฟ้าและคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีศิลปินแห่งชาติในเพลงใต้ร่มใส2เพลงหลังนี้คุณสุรัตน์ภุกเวทแต่งคำร้องทำนองโดยครูเอื้อค่ะ

นั่นคือ3เพลงจาก3นักร้องหญิงนะคะคราวนี้เป็นคุณวินัยจุลบุษปะเพลงแรกคือธาตุชีวิตครูแก้แต่งคำร้องทำนองโดยครูเวศค่ะดอกไม้ในฝันครูแก้แต่งคำร้องทำนองโดยครูเอื้อนะคะจบแล้วพบกันในชั่วโมงที่2ค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 23:00 น.กับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติสั่งตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีที่มีการอ้างว่าผู้ต้องหาคดีฆาตกรรม5ศพเป็นสายลับตำรวจอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: ระวังเพจปลอมขายสินค้าหรือบริการที่ไม่มีอยู่จริงระวังวิดีโอคอลลวงเงินเหยื่อระวังหลอกลงทุนอ้างผลตอบแทนสูง
4: เพราะวัยไหนอาชีพอะไรก็ตกเป็นเหยื่อของโจรออนไลน์ได้ระวังตัวก่อนคลิกทุกครั้งตั้งคำถามก่อนเชื่อทุกข้อความอย่ารีบจนขาดสติก่อนโอนทุกบาท
3: เจอโจรออนไลน์แจ้งตำรวจไซเบอร์1441ตลอด24ชั่วโมงจำไว้ให้ขึ้นใจรีบโอนโจรยิ้ม

0: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืนถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติสั่งตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีที่มีการอ้างว่าผู้ต้องหาคดีฆาตกรรม5ศพเป็นสายลับตำรวจพร้อมย้ำหากพบเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องดำเนินคดีเด็ดขาด
2: พลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเปิดเผยความคืบหน้าคดีฆาตกรรม5ศพกรณีมีการกล่าวอ้างว่านายธนาเกิดทองหรือป๋องผู้ต้องหาเคยเป็นสายลับของตำรวจโดยได้สั่งตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างรอบด้านหากพบเจ้าหน้าที่ตำรวจรายใดเกี่ยวข้องกับการใช้บุคคลดังกล่าวก่ออาชญากรรมหรือจ้างวานกระทำผิดจะดำเนินคดีทั้งทางวินัยและอาญาอย่างเด็ดขาดแม้พ้นจากราชการแล้วก็ตามพร้อมมอบหมายให้ตำรวจรับคำร้องทุกข์จากพยานและตรวจสอบข้อเท็จจริงย้อนหลังขณะเดียวกันยืนยันว่าการใช้สายลับเป็นแนวปฏิบัติในการสืบสวนคดีแต่ยังไม่มีข้อยืนยันว่านายธนาเกิดทองเคยปฏิบัติหน้าที่เป็นสายลับของหน่วยงานใดพร้อมเดินหน้าทบทวนหลักเกณฑ์การใช้สายลับให้มีความรัดกุมยิ่งขึ้นส่วนกรณีกระแสข่าวการลบประวัติอาชญากรรมแลกค่าตอบแทนยืนยันว่าไม่สามารถดำเนินการได้เนื่องจากข้อมูลอยู่ในระบบที่มีการควบคุมตามกฎหมายและการลบข้อมูลทำได้เฉพาะกรณีที่เป็นไปตามกฎหมายระเบียบหรือคำสั่งศาลเท่านั้นดนภาสุภรสมบัติรายงาน
1: คณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570ตั้งข้อสังเกตเอกสารกำหนดราคากลางบางโครงการไม่ชัดเจนขอหน่วยงานชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมเพื่อความโปร่งใส
3: นาวาโทกิติพงศ์ปิยวรรณโณกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570พร้อมคณะอนุกรรมาธิการด้านครุภัณฑ์ ICT และทุนหมุนเวียนแถลงผลการตรวจสอบคำของบประมาณของหน่วยงานต่างๆโดยพบข้อสังเกตเกี่ยวกับเอกสารประกอบการกำหนดราคากลางของบางโครงการที่มีข้อมูลไม่สอดคล้องหรือขาดรายละเอียดสำคัญโดยเห็นว่าบางโครงการใช้เอกสารเสนอราคาจากผู้ประกอบการที่ไม่ได้ดำเนินธุรกิจเกี่ยวข้องโดยตรงและบางบริษัทมีข้อมูลรายได้ไม่สอดคล้องกับมูลค่าโครงการที่เสนอราคานอกจากนี้ยังพบความแตกต่างของเอกสารประกอบคำของงบประมาณในโครงการปรับปรุงระบบอัคคีภัยใน77จังหวัดของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยวงเงิน129ล้านบาทจึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมพร้อมกันนี้ยังเสนอให้เพิ่มช่องทางเผยแพร่ข้อมูลการประชุมคณะอนุกรรมาธิการเพื่อให้ประชาชนสามารถติดตามและร่วมตรวจสอบกระบวนการพิจารณางบประมาณได้มากขึ้นอันจะช่วยเสริมสร้างความโปร่งใสและประสิทธิภาพในการจัดสรรงบประมาณของภาครัฐชวิษาประทุมมารายงาน
1: กรมการจัดหางานเตือนอย่าหลงเชื่อโฆษณารับสมัครงานนวดในญี่ปุ่นย้ำไม่มีการเปิดรับอย่างถูกกฎหมายเสี่ยงถูกหลอกและถูกดำเนินคดี
4: กรมการจัดหางานเตือนประชาชนอย่าหลงเชื่อโฆษณาหรือบริษัทที่อ้างว่าสามารถจัดหางานนวดในประเทศญี่ปุ่นได้อย่างถูกกฎหมายโดยยืนยันว่าปัจจุบันไม่มีการเปิดรับแรงงานไทยไปทำงานนวดในญี่ปุ่นเนื่องจากกฎหมายญี่ปุ่นไม่ได้กำหนดให้อาชีพพนักงานนวดเป็นอาชีพที่สามารถขอวีซ่าทำงานได้การโฆษณาดังกล่าวจึงเป็นข้อมูลเท็จและมีเจตนาหลอกลวงเรียกเก็บเงินจากผู้สมัครกรมการจัดหางานระบุว่าผู้ที่เดินทางเข้าญี่ปุ่นด้วยวีซ่าท่องเที่ยว หรือวีซ่าประเภทอื่นแล้วลักลอบทำงานนวดจะมีความผิดตามกฎหมายอาจถูกจับกุมดำเนินคดีส่งกลับประเทศไทยและถูกขึ้นบัญชีห้ามเข้าประเทศในอนาคตจึงขอให้ผู้ที่ต้องการไปทำงานต่างประเทศตรวจสอบข้อมูลจากหน่วยงานภาครัฐก่อนตัดสินใจเพื่อป้องกันการถูกหลอกลวงโดยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กรมการจัดหางานสายด่วน1506-2หรือทางเว็บไซต์ www.doe.go.th และ www.doe.go.th/ipd นิตยาคุณสิมรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา6นาฬิกาครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

สำหรับชั่วโมงที่2ของเพื่อนฝันวันอังคารที่4สิงหาคม2569ทูตชายคำรอดยังควบคุมเสียงอยู่นั้นเราจะเริ่มได้เพลงทางสร้างชาติคุณมัทนาโมรากุลศิลปินแห่งชาติและสุนทรภรณ์ขับร้องคำร้องเป็นของสุกรหัตซึ่งเป็นนามแฝงของจมื่นมานิตนเรศนะคะทำนองโดยครูนาถถาวรบุตร

ที่จบไปนั่นคือเพลงทางสร้างชาติผลงานของสุกรหัตและครูนาถถาวรบุตรค่ะคุณมัทนามุรากุลศิลปินแห่งชาติและสุนทรภรณ์ขับร้องต่อด้วยเพลงนครราชสีมาโดยคุณอัมพรชัดกุลและคุณสวงเชยประทุมผลงานของพลตรีหลวงวิจิตรวาทการจากละครเรื่องเลือดสุพรรณปี2479

ที่จบไปนั้นคือเพลงนครราชสีมาจากละครเรื่องเลือดสุพรรณปี2479ค่ะเพลงต่อไปนี้จะเริ่มด้วยเพลงมารหัวใจเป็นผลงานของครูปอชื่นประโยชน์หรือเปลืองชื่นประโยชน์ศิลปินแห่งชาติบันทึกเสียงคนแรกคือคุณวริษาเสวตลักษณ์เมื่อปี2495นะคะต่อได้เพลงในดวงใจหรืออีกชื่อหนึ่งก็คืออยากจะบอกรักแต่ไม่กล้าเป็นผลงานของครูมงคลอมาตยกุลนะคะโดยคุณชัยยศอมาตยกุลค่ะ

ชุดต่อไปเริ่มด้วยเพลงหัวใจร้องไห้โดยคุณสุเทพวงศ์คำแหงศิลปินแห่งชาติอีกเพลงหนึ่งเป็นเพลงแก้กันค่ะคือเพลงหัวใจเรียกร้องโดยคุณสวรีประกาพันธ์ศิลปินแห่งชาตินะคะต่อด้วยเสียงของคุณธานินทร์อินทรเทพหัวใจร้อยรัก

3เพลงที่จบไปนั้นเป็นเพลงที่เกี่ยวกับหัวใจค่ะคือหัวใจร้อยรักที่เพิ่งจบไปนะคะก่อนหน้านั้นก็หัวใจเรียกร้องและหัวใจร้องไห้ท่านผู้ฟังคะในการประกวดการขับร้องเพลงครั้งที่2ปี2492ซึ่งจัดโดยกรมโฆษณาการนั้นก็จะมีข้อกำหนดว่าในการประกวดรอบสุดท้ายผู้เข้ารอบนอกจากร้องเพลงที่กำหนดให้2เพลงแล้วจะต้องเลือกเพลงที่แต่ละท่านถนัดมาคนละเพลงด้วยสำหรับคุณบุญช่วยฮิรัญสุนทรนั้นท่านเลือกเพลงโลมอนงค่ะผลงานของพิมพาวันและเฟื่องฟ้ามาขับร้องนะคะคุณทัศนัยชอุ่มงามที่ชนะเลิศฝ่ายหญิงก็เลือกเพลงดอกบัวซึ่งเป็นผลงานของสนิทสอมาขับร้องอีกท่านหนึ่งที่ดิฉันทราบก็คือคุณธิดารัตน์พิมพ์สายซึ่งได้ที่2สำหรับนักร้องฝ่ายหญิงนะคะต่อจากคุณทัศนัยค่ะโดยคณะพันตรีศิลปะเป็นผู้ส่งคุณธิดารัตน์ก็เลือกเพลงห่วงรักเหวลึกมาขับร้องฟัง3เพลงเลยนะคะเริ่มด้วยโลมอนง

3เพลงที่จบไปนั้นก็เป็นเพลงที่นักร้องซึ่งประกวดการขับร้องในปี2492คือคุณบุญช่วยคุณทัศนัยชอุ่มงามซึ่งได้ที่1ของฝ่ายหญิงและคุณธิดารัตน์พิมพ์สายซึ่งได้ที่2ของฝ่ายหญิงเราได้ฟังกันไปแล้วนะคะคราวนี้ฟังคุณพรทิพย์คีตเสวีหรือคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีศิลปินแห่งชาติขับร้องเพลงผลงานของครูสง่าอารัมภีศิลปินแห่งชาติค่ะเพลงชื่อชมจันทร์ต่อด้วยคุณณรงค์ธนวังน้อยเพลงสูงสุดสอยผลงานของคณะจารุกนกและสิ้นสวาทเป็นเพลงที่คุณแน่งน้อยสงวนรักขับร้องคนแรกเลยค่ะเป็นผลงานของร้อยแก้วรักไทย

ฟังเพลงที่ครูพรพิรุณศิลปินแห่งชาติแต่งให้คณะสีไทยการละครของคุณเทิงสติเฟื่องค่ะเพลงตันหาโดยคุณลินจงบุญนครินทร์และเรือมนุษย์คุณรวงทองทองลั่นทมศิลปินแห่งชาติขับร้องกับคุณชาญวิทย์ผลประเสริฐนะคะ

อีกเพลงหนึ่งที่คุณพรพิรุณศิลปินแห่งชาติแต่งให้คณะศรีไทยการละครก็คือเพลงรางวัลชีวิตคุณชัชดาพรรักษณเวชขับร้องคืนนี้ทูลชัยคำรอดดิฉันจารุรินทร์มุสิกพงศ์พบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงจากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครบัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา 5:00 น.เป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 92.5 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM ความถี่ 891 กิโลเฮิรตซ์จากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครตั้งแต่เวลา5

0: 92.5 เมกะเฮิรตซ์และ AM 891กิโลเฮิรตซ์เสนอรายการธรรมะรับอรุณ
1: ยินดีต้อนรับสู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยด้วยรายการธรรมะรับอรุณมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำในทุกวันพุธเรามาทำสมาธิทำจิตให้มีความสงบกันสักครู่หนึ่งก่อนท่านผู้ฟังแล้วเราจะไปทำความเข้าใจในหัวข้อธรรมะหัวข้อธรรมะที่เราจะทำความเข้าใจในวันนี้คือเรื่องของพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์ดังนั้นเราจึงจะนำเอาการเจริญพุทธานุสติธรรมานุสติและสังขานุสติมาเป็นการภาวนาในวันนี้เริ่มจากการที่ท่านผู้ฟังมานึกถึงคำว่าพุทโธธัมโมสังโฆนึกถึงทั้งสามคำนี้ไว้พุทโธธัมโมสังโฆพุทโธธัมโมสังโฆนึกเป็นเสียงการที่เรานึกเป็นเสียงจะทำให้เสียงในหัวมันเบาบางลงคนเรามันจะฟุ้งซ่านได้สองทางท่านผู้ฟังไม่เสียงก็ภาพเสียงนี่ถ้าเราตามไปคิดนึกไปฟุ้งซ่านไปเป็นวิปลาสเสียงได้ภาพถ้าเราเห็นแสงเห็นสีเราตามไปคิดตามไปฟุ้งซ่านไปเป็นวิปลาสภาพได้จะป้องกันไม่ให้วิปลาสเสียงก็เอาเสียงนั่นแหละมาใช้พุทโธธัมโมสังโฆภาพเราทำยังไงนึกถึงพระพุทธรูปเลยพระพุทธรูปหรือสัญลักษณ์แทนพระพุทธเจ้านึกภาพขึ้นมาเหมือนคนนึกเป็นแสงสีขาวๆนวลๆเหมือนคนนึกเป็นพระพุทธรูปเป็นรูปสามเหลี่ยมเป็นลักษณะของเจดีย์หรือเป็นพระพุทธเจ้าอยู่ในปางสีหสัยยาปางนั่งรูปใดๆเอาสิ่งนั้นมาเป็นรูปส่วนพระธรรมก็นึกถึงกงล้อเป็นจักรแห่งธรรมคือธรรมจักรที่หมุนอยู่วิ่งไปอยู่ปรับไปอยู่มีกงล้อ8กงล้อแล้วก็หมุนไปบดขยี้กิเลสไปตามทางที่ดำเนินไปนั้นด้วยพระสงฆ์เราก็นึกถึงคนโกนผมห่มเหลืองมีจำนวนมากไม่ใช่หนึ่งเดียวเป็นหมู่หมู่แห่งผู้ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าอาจจะใช้เป็นรูปปั้นของสาวกในสมัยพุทธกาลอย่างเวลาเรามองไปทางพระพุทธรูปจะมีสองรูปซ้ายขวาอยู่ด้วยนั่นคือท่านพระสารีบุตรท่านพระมหาโมคคัลลานะอยู่ซ้ายขวาประกบติดอยู่กับพระพุทธเจ้าตัวเล็กลงกว่าหน่อยนั่นคือรูปหรือบางคนจะนึกถึงรูปครูบาอาจารย์ที่ตนเคารพนับถือเราเอาพุทโธธัมโมสังโฆมาเป็นรูปมาเป็นเสียงในการที่ใช้จิตของเรานั้นมาตั้งไว้อยู่ณที่ตรงนี้เอามาตั้งไว้การตั้งขึ้นของจิตจากการที่เรามานึกถึงระลึกถึงพุทโธเขาก็เรียกว่าพุทธานุสติการที่เรามาสามารถตั้งจิตด้วยการมานึกถึงพระธรรมเป็นเสียงธรรมโมหรือเป็นรูปกงจักรที่มี8ซี่นั่นก็เรียกว่าธรรมานุสติการที่เรามานึกถึงสังฆคุณคุณของพระสงฆ์ด้วยการที่มานึกคำว่าสังโฆสังโฆหรือมานึกถึงครูบาอาจารย์พระรูปใดสาวกคนไหนหรือผู้นำคนไหนที่มีความรู้ความสามารถเขาก็เรียกว่าเป็นสังขานุสติพุทโธธัมโมสังโฆฟังไว้ท่านผู้ฟังคิดเอาไว้การระลึกถึงนั้นคิดถึงคำพูดนั้นคิดถึงภาพนั้นความระลึกได้นั้นคือสติภาพเสียงที่เรานึกถึงก็เป็นอย่างหนึ่ง

0: ผู้ที่เข้าไปรู้ภาพผู้ที่เข้าไปรู้เสียงนั่นคือจิตก็เป็นอีกอย่างหนึ่งจิตก็อย่างหนึ่งภาพเสียงเหล่านั้นใดๆก็อีกอย่างหนึ่งสติก็อีกอย่างหนึ่งท่านผู้ฟังแต่สามอย่างนั้นให้อยู่ด้วยกันอยู่ด้วยกันพุทโธธัมโมสังโฆพุทโธธัมโมสังโฆหายใจเข้าหายใจออกยังเป็นปกติธรรมดาไม่ต้องบังคับไม่ต้องเกรงนึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าในข้อที่เรียกว่าพุทโธคือท่านมีความรู้ความตื่นความเบิกบานมีพระคุณคุณสมบัติหลายอย่างจะมีความกรุณาในการบอกสอนธรรมะเอาไว้นั่นคือธัมโมคุณของพระธรรมนั้นคือรู้แล้วเป็นประโยชน์ในการชำระกิเลสเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นตนเองทำได้แล้วคนอื่นก็ได้ประโยชน์ด้วยสามารถทำสามารถปฏิบัติได้จริงๆเห็นผลได้จริงๆนั่นคือพระธรรมส่วนผู้ที่ปฏิบัติตามพระธรรมแล้วมีจิตใจบริสุทธิ์ขึ้นเห็นตามพระพุทธเจ้าได้ไม่มีราคะโทสะโมหะก็เรียกว่าสงฆ์แปลว่าหมู่แห่งผู้ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้ากำจัดกิเลสในภายในของตนออกได้เหลือแต่ความบริสุทธิ์ก็บริสุทธิ์มีพระวิสุทธิคุณตามพระพุทธเจ้าไปในความดีตรงนี้ต้องฟังเราไม่ได้ต้องให้คนอื่นมาคอนเฟิร์มนะว่าคุณต้องยกย่องฉันนะคุณต้องให้เงินฉันนะคุณต้องแบบว่าเขียนจดหมายตอบมาดีๆนะฉันถึงจะเรียกว่าได้เป็นอย่างนั้นมันไม่เกี่ยวเลยนะผู้ฟังความที่เรามานึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มีสติสัมปชัญญะตั้งไว้ความดีอยู่ที่ตัวเราจุลบาลความดีอยู่ที่ตัวเราเราไม่ต้องให้คนอื่นมาการันตีว่าคุณดีจริงๆไม่เกี่ยวเลยเขาจะการันตีให้จะยืนยันรับรองไม่เกี่ยวเพราะว่านั่นเป็นการกระทำของเขาการกระทำของเขาถ้าเขาบูชาคนดีเขาก็ต้องได้ดีการกระทำดีของเขานั่นคือบุญคือกรรมความปรารถนาดีของเขาแต่ตัวเราที่มีศีลมีสมาธิมีปัญญามีสติอยู่อย่างนี้ไม่ได้ต้องให้คนอื่นมายืนยันนั่งยันผู้ฟังเรานึกถึงพุทโธธัมโมสังโฆไว้ให้ดีแล้วรักษาจิตที่มีสติมีสมาธินี้เอาไว้ให้ดีเอาล่ะท่านผู้ฟังหลังจากที่เราได้ทำจิตให้สงบกันมาสักครู่หนึ่งวันนี้เรามาทำความเข้าใจในหัวข้อธรรมะที่เกี่ยวข้องกับที่เราเพิ่งปฏิบัติมาท่านผู้ฟังในช่วงของใต้ร่มโพธิบทเป็นประจำทุกวันพุธที่เราจะทำการเชื่อมช่องว่างระหว่างภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติที่จะพาใจของเราให้เปลี่ยนความรู้จากในตำราให้เป็นปัญญาที่ใช้งานได้จริงในชีวิตประจำวันคือเปลี่ยนจากผู้รู้จำให้เป็นผู้รู้จริงเพื่อให้จิตของเรานั้นประกอบด้วยพื้นฐานคือความสงบต่อยอดเป็นปัญญาให้ถึงการบรรลุธรรมได้ในหัวข้อที่จะพูดถึงวันนี้คือเรื่องที่เราเพิ่งปฏิบัติมานั่นเองเรื่องของพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์พุทโธธัมโมสังโฆเวลาที่เราไปงานวัดที่ไหนเนี่ยทุกครั้งเลยเขาก็จะสมาทานศีลโดยก่อนสมาทานศีลพระสงฆ์ก็จะกล่าวนำว่าพุทธังสรณังคัจฉามิพวกญาติโยมทั้งหลายก็ว่าตามพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสังฆังไปอย่างนี้รอบที่หนึ่งเอา3รอบนะท่านผู้ฟังทุติยัมปิตติยัมปิ3รอบ9ครั้งที่ไว้ถึงสรณะนั้นเราอยากจะนำเรื่องของพุทโธธัมโมสังโฆนี่แหละท่านผู้ฟังที่ว่าเราจะถึงเป็นสรณะนั้น ยังไงซึ่งนี้เป็นบทเรียนที่พระภิกษุผู้บวชใหม่ในพรรษาทุกคนตัวฟังคือพระทุกรูปแล้วล่ะไม่ใช่ว่าเฉพาะในพรรษานะจะบวช15วันหรือกี่วันก็ตามอุปชาเนี่ยจะต้องสอนเรื่องนี้พุทโธธัมโมสังโฆที่ว่าเราถึงเอาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งเนี่ยอะไรยังไงสื่อนี้รวมถึงญาติโยมที่สมาทานศีล5สมาทานศีล8ก็เหมือนกันนะพุทโธธัมโมสังโฆซึ่งนัยยะเหล่านี้ท่านผู้ฟังข้าพเจ้าก็เคยนำมาอธิบายหลายๆครั้งอยู่แล้วแต่ว่าคุณของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มันเยอะมากท่านผู้ฟังถ้าจะพูดให้หมดมันไม่ได้มันเยอะจริงๆเหมือนน้ำในมหาสมุทรจะวัดว่ากี่ลิตรกี่ลิตรเนี่ยมันไม่ได้ประมาณนั้นแต่ว่าพอจะมาพูดย่อๆให้เข้าใจกันได้ในนัยยะที่ท่านผู้ฟังทั้งหลายอาจจะเคยได้ยินก็คืออย่างที่บทสวดเราได้ยินเป็นประจำนั่นคืออิติปิโสภะคะวาอะระหังสัมมาสัมพุทโธเป็นต้นมีต่อไปอีกสวากขาโตภะคะวตาธัมโมเป็นต้นของพระไตรปิฎกธรรมแล้วก็ยังมีสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆเป็นต้นของฝ่ายพระสงฆ์บทสวดอิติปิโสนั่นแหละที่ทุกคนก็น่าจะสวดได้นั่นคือที่เป็นพุทธพจน์ในยะหนึ่งที่ท่านอธิบายเอาไว้กับเจ้าสากยะชื่อมหานามะแล้วก็ยังอีกหลายๆวาระส่วนในวันนี้จะนำเสนอในยะอื่นๆบุฟังที่เป็นคำอธิบายของส่วนคำปีพุทธวงศ์เรื่องของพระพุทธวันนี้จะไม่ได้พูดเรื่องความที่เป็นธรรมะควรนำมาพิสูจน์รู้ได้เฉพาะตนอันนั้นเราว่ากันไปแล้วแต่จะพูดในยะอื่นส่วนพระสงฆ์ก็จะไม่ได้พูดถึงเรื่องการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบสุปฏิปันโนอุชุปฏิปันโนยะยะปฏิปันโนนานใหม่จะพูดถึงเรื่องของอริยบุคคล4ขั้นแต่ละขั้นละขั้นเป็นยังไงนี่เป็นหัวข้อก่อนนะท่านผู้ฟังนะคือจะไม่ได้พูดถึงพุทธคุณ9ในบทอิติปิโสไม่ได้พูดถึงธรรมคุณ6ในบทอิติปิโสไม่ได้พูดถึงสังฆคุณ9ในบทอิติปิโสแต่จะพูดในยะอื่นอย่างที่เกริ่นมาแล้วเรามาเจาะในรายละเอียดกันท่านผู้ฟังเอาพุทโธก่อนพุทโธในที่นี้เราไม่ได้เอาพุทธคุณ9ในบทอิติปิโสแต่เอาพุทธคุณ3ที่มีปรากฏอยู่ในคาถาธรรมะต่างๆนั่นคือคุณในข้อปัญญาคุณวิสุทธิคุณและกรุณาคุณปัญญาคุณคืออะไรก็คือคุณคือปัญญาคือคุณสมบัติของการที่จะมาเป็นสัมมาสัมพุทธเจ้ามีปัญญาเป็นอันดับสูงสุดจนกระทั่งตัวเองเนี่ยบรรลุธรรมขึ้นมามีปัญญาในระดับสัมมาสัมพุทโธจะมีปัญญายอดเป็นเหมือนมงกุฎเพชรนั้นจะต้องมีฐานถ้าฐานไม่มั่นคงความเลยแบบอยู่ได้ไม่นานยกปุ๊บแล้วก็หลุดแต่ฐานของพระปัญญาในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าหรือว่าสัมมาสัมพุทธญาณนั้นมีพื้นคือจรณะทั้งหลายจรณะก็คือข้อปฏิบัติที่จะให้มีปัญญาได้แก่สมาธินั่นเองถ้ามีสมาธิในระดับฌานทั้งหลาย1 2 3 4ในระดับอรูปทั้งหลาย5 6 7 8จนถึงในระดับสัญญาเวทยิตายุโรธสามารถเข้าสามารถออกได้อย่างคล่องแคล่วชำนาญจะอยู่กำหนดเวลาเท่าไหร่ก็ได้สมาธิของท่านมีพลังมากกว่าจะมาเป็นสมาธิได้ศีลนี่ต้องเป็นพื้นฐานอย่างมั่นคงศีลระดับของพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านผู้ฟังมันไม่ใช่แค่ศีล8นะมันไม่ใช่แค่ศีล227นะแต่มันเป็นระดับศีล3กองที่เราเรียกว่ามหาศีลมัชฌิมศีลจุลศีลศีลทั้ง3กองเนี่ยเป็นข้อปฏิบัติเล็กๆน้อยๆที่แบบโอ้ละเอียดละออของพระพุทธเจ้านี่ทั้งส่วนที่เป็นการเบื้องต้นแห่งพรหมจรรย์ทั้งส่วนที่เป็นอภิสมาจารย์หมายถึงข้อปฏิบัติเล็กๆน้อยๆที่ว่าไม่ได้จะเสียหายอะไรหรอกแต่ไม่ได้ทำแต่ว่ามันดีเช่นการเคี้ยวข้าวของท่านนี่ ต้องละเอียดทุกเม็ดไม่มีเม็ดไหนที่ไม่ได้รับการบดด้วยฟันแล้วกลืนเข้าไปทุกเม็ดนี่คลุกเคล้าเดี๋ยวเคี้ยวข้างซ้ายเดี๋ยวเคี้ยวข้างขวาหมุนวนโดยราบเรียบร้อยแล้วจึงค่อยกลืนเข้าไปเป็นมีข้อปฏิบัติอย่างนี้นะพระพุทธเจ้านะจากพื้นฐานคือเรื่องของศีลแล้วก็บารมีทั้ง10ทัศน์3รอบทั้งในขั้นอุกฤษแล้วก็ขั้นปรมัตถ์ในแต่ละบารมี10ขั้นเป็นพื้นฐานรวมกันมาศีลบารมีอุเบกขาบารมีเมตตาบารมีต่างๆรวมกันมาให้ศีลมีพลังให้สมาธิมีพลังจนกระทั่งยอดสุดๆก็จะพูดเอาคำเดียวเลยนั่นคือพระปัญญาคุณปัญญาทำอะไรตัดกิเลสดิตัดกิเลสเพลิงทุกข์ออกได้อย่างสิ้นเชิงกิเลสคือราคะโทสะโมหะไม่มีรวมถึงวาสนาต่างๆใดๆพฤติกรรมที่เป็นแพทเทิร์นในชีวิตเคยทำมาไม่มีตัดขาดออกได้หมดจดถ้าจะมาเปรียบเทียบกับสาวกกรณีของท่านเช่นพระสารีบุตรมาต้นเนี่ยตัดกิเลสได้เหมือนกับพระพุทธเจ้าเลยแต่ว่าไม่ได้สามารถละวาสนาหมายถึงความเคยชินบางอย่างบางประการทำให้ท่านยังมีพฤติกรรมที่แบบเดินไปเหมือนกับกระโดดไปอย่างเงี้ยนะเป็นความเคยชินของท่านเนี่ยยังละไม่ได้ท่านพระสารีบุตรแต่ถ้าเปรียบเทียบกับพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้านี่ยังมีปัญญาที่จะสามารถตัดวาสนาเหล่านี้ให้ขาดหมดจดได้ไม่ใช่แค่ปัญญาในการตัดกิเลสตัมบูฟังปัญญาในการรู้เห็นสิ่งต่างๆนี่ท่านก็เต็มพร้อมเต็มที่รู้อดีตรู้อนาคตรู้พฤติกรรมคนรู้ความอ่อนแก่ของอินทรีย์ทั้งหลายอันนี้จะมีเฉพาะพระพุทธเจ้าด้วยท่านไหนที่มีความรู้ความสามารถมีปัญญาอิทธิต่างๆนั้นเช่นกรณีของพระมหาโมคคัลลานะมีฤทธิ์ท่านพระสารีบุตรมีปัญญาเข้าใจท่านพระมหากัจจายนะมีปัญญาในการอธิบายขยายความหมดนั่นรวมกันก็ยังไม่เท่าพระพุทธเจ้าแล้วท่านยังมีเพิ่มขึ้นไปอีกเนี่ยเช่นปัญญาในการรู้ความแก่อ่อนของอินทรีย์ของสัตว์ทั้งหลายเนี่ยมีเฉพาะพระพุทธเจ้าเนี่ยนะหรือความละเอียดของปัญญานั้นความรอบคอบความชัดเจนความกว้างขวางก็ไม่เหมือนกันสมมติจะรู้อดีตใช่ไหมถ้าสาวกนี่ก็จะรู้ได้ถึงระดับหนึ่งไม่สุดแต่พระพุทธเจ้าเนี่ยไปจนสุดสุดสุดของสุดสุดก็จึงยังไม่รู้ได้ซ้ำว่ามันยังไม่สุดเพราะมันเป็นวงกลมหมุนไปวนรอบท่านก็รู้ไปได้ไกลกว่านั้นอีกทั้งข้างหน้าข้างหลังนี่คือพระปัญญาคุณของพระพุทธเจ้าลึกซึ้งมากด้วยพระปัญญาคุณในข้อที่หนึ่งนี้ทำให้ตัวท่านเนี่ยมีความบริสุทธิ์บริสุทธิ์จากกิเลสบริสุทธิ์จากความเศร้าหมองทุกประการมีปัญญาใช่ไหมล่ะเพราะมีศีลมีสมาธิเป็นพื้นฐานมาตัดกิเลสตึมเนี่ยโอ้โหความบริสุทธิ์มีได้ที่จิตนี้ไม่มีกลิ่นคาวไม่มีความเศร้าหมองคือบางคนจะคิดว่าความบริสุทธิ์เนี่ยมีที่กายนะคุณต้องอาบน้ำบ่อยๆคุณต้องกินอาหารที่มันไม่ได้เป็นเนื้อสัตว์คุณต้องกินเจคุณต้องกินอะไรเพื่อที่จะอะไรให้กายเราสะอาดให้จิตเราสะอาดแต่ความสะอาดจริงๆท่านผู้ฟังมันสกปรกกลับได้เพราะกิเลสไงถ้าจะให้สะอาดจริงๆท่านผู้ฟังจะต้องกำจัดกิเลสแต่กำจัดกิเลสความเศร้าหมองนิสัยที่ไม่ดีต่างๆแล้วความขี้เกียจขี้คร้านสิ่งต่างๆทางกายมันค่อยปรับไปเองหรอกภายนอกเนี่ยมันไม่สำคัญเท่ากับภายในในประการที่สองนั้นท่านจึงมีพระวิสุทธิคุณวิสุทธิคุณหมายถึงความบริสุทธิ์ผุดผ่องความบริสุทธิ์ผุดผ่องนี้เราให้เกิดความมั่นใจเชื่อใจได้เพราะอะไรท่านฟังสมมติมีคนโทรมาหาเราใช่ไหมคุณสมชายคุณได้รางวัลอันนี้นะไอ้แก๊งคอลเซ็นเตอร์เปล่าวะพวกมิจจี้มิจฉาชีพจะมาสแกมหลอกลวงเราหรือเปล่านี่ ว่าเราได้สิ่งนั้นสิ่งนี้ชวนไปนั่นนี่ชวนทำอันนั้นอันนี้ชวนลงทุนบ้างชวนหาเงินบ้างชวนไปชวนไปเนี่ยเฮ้ยมันมีวาระซ่อนแฝงเปล่าวะหรือมันมีเจตนาไงนะเอออันนี้เราต้องระวังนะระวังเพราะอะไรคือเพราะมันอยู่ที่คนชวนนะเขาต้องการอะไรถ้าคนชวนเขายังมีราคะโทสะโมหะอยู่เขาก็จะชวนไปหาสิ่งที่มีราคะโทสะโมหะนั่นแหละท่านผู้ฟังฟังให้ดีครั้งหนึ่งนะถ้าคนที่ไม่มีราคะโทสะโมหะเขาชวนเนี่ยเขาก็จะชวนเขาก็จะชักจูงเขาก็จะบอกสอนเขาก็จะชี้แนวไปในทางที่ไม่มีราคะไม่มีโทสะไม่มีโมหะนะแล้วอะไรมันอันตรายอะไรมันปลอดภัยล่ะทุกฝั่งโอ้ยเกิดไปทางราคะโทสะโมหะนั่นมันอันตรายไปทางไม่มีราคะไม่มีโทสะไม่มีโมหะนั่นแหละมันปลอดภัยเอาทำไมอ่ะก็ไปทางราคะโทสะโมหะมันก็เผาดิไม่ดิทุกดิที่เราทุกอยู่ทุกวันนี้ก็เพราะราคะโทสะโมหะไม่ใช่หรือถ้าชวนกันไปแล้วยังจะมีการเพิ่มราคะโทสะโมหะไม่ได้เรื่องอะไรนั่นนะชวนไปแล้วก็นี่สิเดี๋ยวจะมีไอ้นี่เพิ่มราคาหรือเปล่าเวลาเขาชวนเขาก็ชวนด้วยราคาด้วยหรือเขาจะชวนว่าไอ้นี่ไม่ดีเลยเราต้องไปปาทั่วโกรธใช่ไหมเขาก็ชวนด้วยโทสะท่านผู้ฟังชักจูงไปชักชวนไปในแนวให้เกิดราคาโทสะและโมหะนั่นคือไปไม่ดีต่อให้ได้เงินเพิ่มเงินนั้นเศร้าหมองต่อให้สุขภาพแข็งแรงความแข็งแรงนั้นเป็นกลิ่นคาวต่อให้มีชื่อเสียงความมีชื่อเสียงนั้นเน่าเหม็นเพราะอะไรเพราะความไม่บริสุทธิ์ของอะไรของราคะโทสะโมหะในทางตรงกันข้ามดูฟังถ้ามีคนชักชวนชักจูงดึงไปหรือโน้มน้อมเราไปกล่อมกล่าวเราไปในทางที่จะลดราคะปลดเปลื้องโทสะกำจัดโมหะออกไปเนี่ยเอออันนั้นบริสุทธิ์นะชวนไปดีนะควรไปนะเพราะอะไรเพราะถ้าเราทำเราไปแล้วกิเลสเราลดลงกิเลสเราลดลงทุกเราก็น้อยลงอะดิใช่สิที่เราไม่อยู่เศร้าใจอยู่นั่นก็เพราะราคะโทสะโมหะอยู่ทุกวันนี้มันไม่ได้เกี่ยวว่าข้างนอกรัฐบาลเขาจะทำยังไงเทคโนโลยีมาแล้วจะเป็นยังไงโลกร้อนแล้วจะเป็นยังไงแล้วสงครามอีกอะไรอีกโอ้โหเอาทุกข์เลยใช่สิทุกข์กับท่านโอ้โหสิ่งแวดล้อมอะไรต่างๆเป็นงี้เข้าใจผิดแล้วนี่ความเข้าใจมุมมองที่ไม่ถูกเนี่ยเป็นมิจฉาทิฏฐินะท่านผู้ฟังนะเป็นมุมมองที่ไม่ได้เกิดประโยชน์ต่อการกำจัดราคะโทสะโมหะเลยแต่พระพุทธเจ้ามีวิสุทธิคุณหมายถึงบริสุทธิ์จากราคะโทสะโมหะการชักชวนชักจูงไปนั้นการกระทำนั้นข้อปฏิบัติใดๆนั้นคำสอนนั้นก็เป็นไปเพื่อกำจัดราคะโทสะโมหะทั้งสิ้นไม่พูดโดยประโยชน์ทิ้งเสียคำพูดอะไรที่มันจะไม่ได้ชักชวนไปให้เกิดการเข้าใจที่ถูกต้องไปในทางแนวชำระกิเลสให้เกิดความรู้ยิ่งรู้พร้อมนิพพานท่านไม่พูดเลยไม่พูดเลยไม่ต้องพูดถึงว่าจะพูดเพราะคิดก็ไม่คิดด้วยที่ไม่คิดได้เพราะอะไรราคะโทสะโมหะไม่มีระวังนี่คือพระวิสุทธิคุณบริสุทธิ์หมดจดจากภายนอกถึงภายในจากภายในถึงภายนอกบริสุทธิ์หมดจดจากอดีตอนาคตอยู่ที่ปัจจุบันบริสุทธิ์หมดจดทั้งชาติกำเนิดทั้งความรู้ภายในภายนอกสมบูรณ์ด้วยคุณวุฒิวัยวุฒิต่างๆเพียบพร้อมนี่คือพระวิสุทธิคุณของพระพุทธเจ้ามีพระปัญญาคุณแล้วจึงทำให้เกิดความบริสุทธิ์บริสุทธิ์ก็จากกิเลสนี่แหละนี่คือในประการที่สองพอตัวท่านเองมีความบริสุทธิ์ไม่เศร้าหมองจิตใจสบายแล้วอยู่ตรงไหนก็สบายนะทุกฝั่งคือตัวเองแบบพ้นทุกข์แล้วจะนั่งอยู่ใต้ร่มไม้จะเหาะไปอยู่บนสวรรค์จะนั่งอยู่ริมลำธารไปบิณฑบาตมีข้าวอะไรก็กินตามนั้นบางทีก็ไม่กินมันสบายใจที่สุดแล้วทุกฝั่งไม่ต้องทุกข์ใดๆเลยความทุกข์ใดๆไม่มีเลยบริสุทธิ์หมดจดจริงๆด้วยเหตุนี้เราจะมีปัญหาอะไรใช่ไหมจ บายใจที่สุดแล้วเหมือนอย่างเวลาที่ท่านผู้ฟังขับรถไปอ่ะต่อให้รถมันติดอ่ะแต่เรายังเปิดแอร์เย็นอ่ะเห็นรถข้างๆเป็นรถสองแถวเป็นรถหกล้อเป็นรถเมย์ไม่มีแอร์นะโอ้โหแล้วคนก็อัดแน่นเต็มปึ๊ดเลยโอ้ทั้งร้อนทั้งกลิ่นทั้งรถติดโอ้เราสบายกว่าพวกนั้นเรายังมีรถขับเรายังมีแอร์เย็นๆนั่งอ่ะหรือเราเป็นข้าราชการอ่ะแล้วก็เห็นคนเขาสอบไม่ติดสอบไม่ได้เงี้ยเราก็โอ้เรายังได้แล้วเนี่ยเรายังติดแล้วเรายังมีงานทำคนนั้นเขายังไม่มีงานทำก็ไม่มีโอกาสเราจะรู้สึกสบายใจในความที่ว่าเออฉันไม่ได้มีทุกข์เห็นบาดนั้นนะหรือคนที่มีอวัยวะครบไม่ได้เจ็บไม่ได้ไข้ป่วยใดๆไปเยี่ยมคนป่วยโรงพยาบาลโอ้นอนชมแย่เลยหายใจก็โรยรินตัดตรงนั้นผ่าตรงนี้หรืออวัยวะไม่ครบถูกตัดไปเนี่ยเราเห็นแล้วเราก็ไม่ได้เป็นทุกข์เห็นปานนั้นเรายังดีอยู่เนี่ยนี่คือประเด็นของความที่ว่าเราสบายใจใช่ไหมคือเราไม่ได้ทุกข์แบบนั้นไงพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านสบายใจมากๆเลยทุกฝั่งตอนที่ตรัสรู้แล้วเนี่ยสบายใจมากๆไม่มีความทุกข์ไม่มีความสมองได้ๆเลยแบบพ้นทุกข์สุดๆแล้วอ่ะนี่คือพระวิสุทธิคุณพระปัญญาคุณถูกไหมล่ะแต่พอมองมาทางคนที่เขายังมีความทุกข์อยู่นี่นะคือไม่ได้เสียใจเพราะความเสียใจนี่เป็นกิเลสเนาะมันเกิดจากโมหะนะเสียใจแบบเศร้าหมองโอ้ยคนนั้นเขายังทุกข์อย่างนั้นนี่แต่ความรู้สึกเกิดขึ้นกับท่านนี่คือความกรุณาตัวบังความกรุณาหมายถึงความปรารถนาที่ให้สรรพสัตว์เหล่านั้นใดๆนั้นพ้นจากความทุกข์ทั้งความทุกข์ประเภทที่ยังไม่เห็นว่ามันจะมาหรือความทุกข์ที่อยู่เฉพาะหน้ากำลังประสบอยู่นั้นก็ตามหรือความทุกข์ชนิดที่ทนได้ยากหรือความทุกข์ชนิดที่ทนได้ง่ายก็ตามทุกข์ที่ทนได้ง่ายนี่ก็คือสุขเวทนาแหละทุกข์ที่เห็นอยู่เฉพาะหน้านี่ก็คืออาจจะเป็นความเจ็บไข้ได้ป่วยใดๆประสบกับปัญหาใดๆเป็นทุกขเวทนาทุกข์ที่ยังมองไม่เห็นยังมาไม่ถึงมันคือความตายความแก่บางคนอาจจะเห็นแล้วความแก่เป็นทุกข์ยังไงนะแต่ความตายยังไม่เห็นว่าตายเป็นทุกข์ยังไงทุกข์แบบนั้นก็จะมีโอ้เห็นแล้วมีความกรุณาจะไม่ได้เรียกว่าความสงสารนะทุกท่านเพราะว่าความสงสารความเสียใจเนี่ยเป็นอกุศลเป็นกิเลสประเภทโมหะเราเสียใจเราทุกข์ใจเรากลุ้มใจพวกนี้เป็นโมหะเกิดจากความที่ไม่รู้ว่าจะแก้ปัญหานั้นยังไงแต่พระพุทธเจ้าเนี่ยพอเห็นสรรพสัตว์ทั้งหลายมีความทุกข์ด้วยพระปัญญาของท่านด้วยพระวิสุทธิคุณของท่านท่านเห็นทางแก้ปัญหาไงเอาว่าความทุกข์นี่มันจะแก้ด้วยข้อนี้เพราะนั้นจึงไม่ได้เกิดความเสียอกเสียใจพิไรรำพันไม่ได้เป็นอย่างนั้นแต่มีความกรุณาด้วยความกรุณานี้ท่านผู้ฟังท่านเนี่ยจึงออกแสดงธรรมแสดงธรรมเดี๋ยวจะค่อยมาพูดเรื่องธรรมคุณนะด้วยความกรุณาของท่านเนี่ยออกแสดงธรรมเนี่ยโอ้ยเดินทางนะสมัยก่อนนี่ไม่มีเครื่องบินนะท่านผู้ฟังโอ้ไม่ต้องพูดถึงรถยนต์ก็ไม่มีมีแต่รถมาส่วนใหญ่ท่านก็เดินไปมักจะเดินไปเพราะว่าเดินไปก็ค่อยๆไปวันหนึ่งไปได้12กิโล15กิโลก็ไปเดินเดินไปเหนื่อยก็นั่งพักตรงไหนมีใครฟังทำก็เทศไป45ปีท่านฟังทำอยู่อย่างนี้เดี๋ยวราชคฤห์เดี๋ยวไปจำพรรษาสาวัตถีจำพรรษา3เดือนแล้วก็ออกไปราชคฤห์จากราชคฤห์แล้วก็เดี๋ยวไปกรุงปาตลีบุตรเดี๋ยวไปกรุงเวสาลีเดี๋ยวไปกรุงกบิลพัสดุ์ไปเรื่อยๆแสดงธรรม45ปีเรื่องที่พูดเนี่ยทำหวังคือเพราะว่าสมัยก่อนก็ไม่ได้มีเครื่องบันทึกเสียงนึกออกไหมเพราะนั้นบางทีก็ซ้ำๆอ่ะคนนี้ก็ถามซ้ำเรื่องนี้อีกคนหนึ่งก็ถามซ้ำอีกเรื่องเดิมก็ต้องพูดเหมือนเดิมก็ต้องโอ้ยถ้าเป็นข้าพเจ้านี่เบื่อก่อนแล้วแต่พระพุทธเจ้านี่เต็มที่ด้วยอะไรกรุณาคุณมีความกรุณาต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายปรารถนาความที่ว่าเขาจะพ้นทุกข์เอาประโยชน์เฉพาะหน้าของทั้งตนเองของทั้งผู้อื่นของทั้งสองฝ่าย คือประโยชน์สูงสุดมันคือประโยชน์ทั้งสองฝ่ายนั่นแหละตัวท่านเองก็บริสุทธิ์มีกรุณาตัวผู้รับฟังก็มีศีลสมาธิปัญญามีความบริสุทธิ์เพิ่มขึ้นมีพระกรุณาคุณเดินทางเทศบอกสอนไม่รู้จักเหน็ดจักเหนื่อยทั้งที่ร่างกายก็ได้รับความบอบช้ำมาเยอะจากตอนทำทุกขกิริยาเดินทางนี้ไม่ได้สบายนะท่านผู้ฟังบางคนอาจจะคิดว่าฉันไป business class สิจะไม่ยากอะไรมันก็เหนื่อยอยู่ดีต่อให้คนขึ้น business class first class บรรเทาความเหน็ดเหนื่อยได้บ้างมันก็เหนื่อยอยู่ดีท่านผู้ฟังน้อยหน่อยแค่นั้นเองยิ่งคนนั่ง economy class โอ้โดนนะโอ้ยไม่ต้องพูดถึงเครื่องบินมันยังสบายนั่งรถเป็นไงอ๋อโตนั่งรถทั้งอย่างน้อยมันก็ยังนั่งรถนะเอาแล้วเดินนะโอ้ยหนักสุดวันนี้ท่านเดินนะท่านฟังต่อให้ไม่เดินนั่งเกวียนนี่ยิ่งกระเด้งมันไม่ได้มีโชคไม่ได้มีแนวทำไมท่านไปไม่อยู่เฉยๆชิวๆก็ด้วยพระกรุณาคุณเพราะตัวเองพ้นทุกข์แล้วอยู่ตรงไหนก็ได้สบายหมดจะไม่ได้มันต้องมายุ่งวุ่นวายกับภิกษุภิกษุณีวาสุปัสสิกาพระราชามหาอามาตย์ของพระราชาเดรัจฉีสาวกของเดรัจฉีคือมันวุ่นวายซึ่งท่านไม่ชอบความวุ่นวายแล้วแต่ด้วยกรุณาคุณเนี่ยทุกฝั่งเขาอดทนเอาอดทนเอาก็แบ่งเวลาแล้วกันอ่ะเวลานี้อยู่ตรงนี้ทำเรื่องนี้เวลานั้นอยู่ตรงนั้นพูดเรื่องนั้นท่านก็ไปเพราะว่าบารมีที่สั่งสมมาทั้งหมดเนี่ยทุกฝั่งเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่คนอื่นนี่คือจุดพีคตรงนี้นะบารมีที่ท่านสั่งสมมาทั้งหมดทั้งหมดปัญญาคุณวิสุทธิคุณบารมี30ทัศน์จรณะทั้งหลายรวมมาทั้งหมดเพื่ออนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเพื่อคนอื่นนะท่านผู้ฟังทำเพื่อคนอื่นหมายถึงว่าก็ได้เทศน์สอนแสดงธรรมแล้วก็พ้นทุกข์ไปด้วยกันนี่ไงพ้นจากความทุกข์มีความตายเป็นที่สุดอะไรทุกข์เล็กๆน้อยๆที่เราเจอเนี่ยเช่นทำมาหากินฝนตกแดดออกเจ็บป่วยนั่งนี้อันนี้เรื่องจิบจ้อยไปเลยเนื่องประวัติมันก็มีนโยบายมีวิธีการทำจิตบ้างวิธีการทำกายวาจายังไงให้เราจะอยู่เหนือจากความทุกข์เล็กๆน้อยๆจิตปัญหาเหล่านี้ได้หมดครบถ้วนตลอดสายในความบริสุทธิ์มันเชื่อมมาถึงตรงจุดนี้ให้เกิดประโยชน์กับทุกคนแล้วก็ไม่ใช่แค่เวลานั้นเป็นเวลานานจนถึงบัดนี้2,000กว่าปีแล้วนี่คือพระคุณเจ้าตมวังมีพระปัญญาคุณพระวิสุทธิคุณและพระกรุณาคุณท่านจึงได้เทศสอนบอกสอนเป็นธรรมะไว้นี่คือหัวข้อของธรรมโมพระธรรมอันพระผู้มีพระภาคประกาศไว้อย่างดีแล้วอย่างดีแล้วที่เราเคยท่องๆกันได้เนาะในบทอิติปิโสเขาจะดูธรรมคุณ6มีสันทิฏฐิโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกต่างๆเหล่านี้ไม่วันนี้เราจะไม่ได้พูดเรื่องนั้นเราจะพูดเรื่องพระธรรมในหัวข้อของปริยัติปฏิบัติและปฏิเวทปริยัติคือสิ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสบอกสอนเอาไว้เรียบเรียงเอาไว้บัญญัติแต่งตั้งเปิดเผยจำแนกแจกแจงเป็นคำสอนผ่านจากการปฏิบัติของท่านแล้วกลั่นกรองออกมานี่เป็นหัวข้อให้ศึกษาได้ให้ทำความเข้าใจได้นี่คือประหยัดสวาขาตธรรมทั้งหลายระวังเป็นประหยัดรูปแบบการปฏิบัติทั้งหลายตั้งแต่เรื่องของศีลสมาธิปัญญาใดๆที่ท่านสอนมานั้นคือประหยัดเราต้องรู้ก่อนว่ามันจะต้องทำยังไงทีนี้พอบอกสอนสาวกแล้วสาวกเอาไปปฏิบัตินี่คือส่วนที่เป็นการปฏิบัติคือสามารถนำไปปฏิบัติได้ธรรมะเนี่ยสามารถนำไปใช้งานได้จริงใช้งานได้แล้วเห็นผลลงมือทำได้เป็นขั้นตอน1 2 3 4เป็นแนวทางการปฏิบัติที่เป็นแนวทางนะไปสู่การพ้นทุกข์ไปสู่ความบริสุทธิ์ไปสู่การที่จะไม่มีราคะโทสะโมหะให้มีความสุขที่ดีเป็นสุขอันเกษมไปทางนั้นปฏิบัติได้ลงมือได้หนึ่งคือส่วนที่เป็นการปฏิบัติ เมื่อลงมือทำลงมือปฏิบัติแล้วสาวกจะได้ผลขึ้นมาผลคือปฏิเวธปฏิเวธเป็นผลเป็นยังไงเดี๋ยวจะค่อยว่ากันในส่วนของสังฆคุณมีหัวข้อต่างๆเรื่องต่างๆให้ศึกษาทำความเข้าใจนั่นคือปริยัติหัวข้อต่างๆเหล่านั้นสามารถลงมือทำสามารถลงมือปฏิบัติได้นั่นคือปฏิบัติปฏิบัติแล้วให้เกิดผลออกมาอย่างใดอย่างหนึ่งตามเส้นทางของธรรมะแต่ละข้อๆนั้นเส้นทางนั้นก็จะพาไปถึงนิพพานได้ผลที่ออกมานั่นคือปฏิเวธหัวข้อธรรมะต่างๆอย่างเช่นเรื่องทิศทั้ง6เรื่องสัมมชีวิตาเรื่องประโยชน์ในปัจจุบันนี่คือส่วนของทางคารวะการครองเรือนอิทธิบาท4ใดๆเอายังมีเรื่องพรหมวิหาร4เรื่องอริยสัจ4อันนี้คือส่วนที่จะไปมรรคผลนิพพานละไปทางเดียวกันนะ2เรื่องนี้นี่คือส่วนปริยัติลงมือทำได้เอาลงมือทำในเรื่องทิศทั้ง6ลงมือทำในเรื่องความขยันขันแข็งสัมมชีวิตาโอ้เป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีได้ปฏิเวธออกมาเป็นผลหรือคนลงมือทำปฏิบัติในเรื่องอริยสัจ4เรื่องพรหมวิหาร4เรื่องพละ5ลงมือทำแล้วโอ้ลงมือทำได้จริงสมาธิเป็นอย่างนี้ศีลเป็นอย่างนี้สติเป็นอย่างนี้ลงมือทำให้เห็นผลเป็นปฏิเวธขึ้นมานี่คือปริยัติปฏิบัติปฏิเวธในทั้งปริยัติปฏิบัติปฏิเวธนั้นหลักคำสอนที่เป็นหัวใจของพระศาสนาท่านบวงอันนี้ท่านตรัสไว้ในหัวข้อของโอวาทปาติโมกทำไมหัวข้อเรื่องโอวาทปาติโมกเนี่ยจึงสำคัญมาในส่วนของธรรมคุณในข้อนี้เพราะว่าตอนนั้นเป็นการประกาศศาสนาขึ้นมาใหม่ๆคือหลังจากพระพุทธเจ้าท่านตรัสรู้ที่ต้นโพมีพระปัญญาคุณเกิดวิสุทธิคุณขึ้นแล้วมาที่ต้นไทรอันเป็นที่พักร้อนของเด็กเลี้ยงแพะตรวจดูสัตว์โลกทั้งหลายเกิดกรุณาคุณขึ้นแล้วออกมาสั่งสอนบอกสอนตอนนั้นก็มีพระอรหันต์อยู่5รูปนั่นคือที่เมืองพาราณสีป่าอิสิปตนมฤคทายวันจากนั้นก็มีสาวกเพิ่มมาขึ้นเป็น60เป็น 1,000 เป็น 1,250 ในช่วง 2-3 เดือนแรกนั่นแหละรู้ป่ะมีสาวก 1,250 รูปแล้วแล้วก็ปฏิบัติคำสอนในไทยมันก็มีธรรมจักรกับปวัตนสูตรมีอนัตตลักขณสูตรเรื่องความไม่เที่ยงเรื่องความเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเรื่องอริยสัจ4มีแค่นี้เอ๊ะแล้วเราจะแบบไปยังไงเราจะคือตอนนี้มันก็เริ่มมีหมู่คณะมากขึ้นตั้งพันกว่ารูปแล้วแล้วอะไรยังไงคำสอนจะเป็นยังไงแต่แนวคำสอนท่านจึงวางไว้ตรงนั้นไงทุกฝั่งเป็นหลักเป็นแนวมาโดยตลอดแต่ที่เพิ่มเติมขึ้นมาก็อย่างในปัจจุบันเราแบบสี227ข้อเดี๋ยวก็หมวดธรรมะตรงนั้นตรงนี้แต่ทั้งหมดนั้นนะบัญญัติหลังจากอันนี้นะหลังจากที่กำลังจะพูดเนี่ยคือเรื่องของโอวาทปาติโมกที่เป็นหลักการ3ประการอุดมการคือเป้าหมาย4อย่างและวิธีการแนวทางในการปฏิบัติอีก6อย่างด้วยกันแล้วทั้งกล่าวว่าเป็นคาถาแยกแยะออกมาได้หลักการ3อย่างเป็นหัวใจก็คือการเว้นจากความชั่วทางกายวาจาใจละความชั่วเนาะทำกุศลให้ถึงพร้อมนั่นคือทำความดีทำความดีก็คือคุณก็มีศีลน่ะละความชั่วคุณก็อย่าผิดศีลทำความดีคุณก็สร้างประโยชน์ไม่ว่าจะช่วยเหลือสังคมก็ได้อันนี้ก็เป็นความดีอย่างหนึ่งหรือคุณจะปฏิบัติในเรื่องที่ทั้ง6คุณจะปฏิบัติในเรื่องอิทธิบาท4คุณจะปฏิบัติในเรื่องของการหาทราบความขยันขันแข็งสัมมาชีวิตาก็ทำไปนั่นก็เป็นกุศลแล้วอย่างที่3คือทำจิตให้ผ่องใสนั่นคือต้องเข้าถึงสภาวะจิตละทำกุศลนี่คือทางกายทางวาจาเข้าสู่จิตใจให้ผ่องใสนี่คือประการที่3มีโพชฌงค์7มีอิทธิบาท4มีพละ5อินทรีย์5อันนี้จะทำจิตให้ผ่องใสหลักการมี3อย่างตรงนี้เป้าหมายทำไปเพื่ออะไร4ประการคำว่าเป้าหมายนี่หมายถึงอุดมการณ์นะท่านฟังว่าเราจะมีหลักการ3อย่างเนี่ยทำไปทำไมนะคือให้เกิดความอดกลั้นอดทนอดกลั้นคือขันติแต่ขันติเนี่ยเป็นอุดมการณ์ในทางพระพุทธศาสนาและความไม่เบียดเบียนความสงบพระนิพพาน ป็นเป้าหมายแต่เป้าหมายในการที่จะมีคุณธรรมเหล่านี้เกิดขึ้นวิธีการล่ะวิธีการคือแนวทางการปฏิบัติอยู่6ประการด้วยกันคือการไม่ว่าร้ายไม่กล่าวร้ายการไม่ทำร้ายเบียดเบียนสิ่งมีชีวิตอื่นๆความสำรวมในปาติโมกความเป็นผู้รู้ประมาณในการบริโภคการอยู่ในที่สงัดการฝึกอบรมจิตใจ6ประการนี้เป็นวิธีการปฏิบัติอยากให้ท่านผู้ฟังมองตรงจุดนี้นะว่าถ้าเราลงมือทำ6อย่างเช่นเราก็ไม่ว่าร้ายใครสำรวมอินทรีย์มีศีลอยู่ในที่สงัดฝึกอบรมจิตใจเป็นวิธีการปฏิบัติใช่ไหมสิ่งที่จะเกิดขึ้นเนี่ยก็คือเราจะมีความสงบเราจะไม่เบียดเบียนใครเราจะมีความอดทนอดกลั้นมีขันติได้เพิ่มเราจะไปสู่นิพพานได้นี่คือเป้าหมายใช่ไหมซึ่งมันจะสอดคล้องกับความที่ว่าเว้นความชั่วทำกุศลให้ถึงพร้อมทำจิตใจให้ผ่องใสมันจะไปแนวเดียวกันนะนี่คือหลักการของธรรมะที่เป็นหัวใจของคำสอนของพระพุทธศาสนาที่ท่านกล่าวไว้ตั้งแต่ตอนแรกๆเลยของการเริ่มประกาศศาสนาแล้วทีนี้เรื่องหลักธรรมอื่นๆมันก็มีอีกนะท่านผู้ฟังคือหลักธรรมที่แบบเป็นแก่นของพระพุทธศาสนาจริงๆเนี่ยจริงๆแล้วมันก็จะเป็นเรื่องของอนิจจังทุกขังอนัตตาเรื่องของปฏิจจสมุปบาทเรื่องของอริยสัจ4และซึ่งไม่ได้พูดในหัวข้อนี้อย่างเต็มๆนะเพราะว่านี่เป็นอีกนัยยะหนึ่งเรื่องของพระธรรมเอาเรื่องปริยัติปฏิบัติปฏิเวทเรื่องของโอวาทปาติโมกมาเป็นแนวในการอธิบายนี่ก็เรื่องของพระธรรมพระธรรมมันพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วสามารถนำไปปฏิบัติได้ปฏิบัติแล้วเกิดผลขึ้นมานี่แหละซึ่งเป็นประการที่3ของข้อในวันนี้เรื่องของพระสงฆ์สงฆ์คือผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติตามพระธรรมนั่นแหละที่เป็นปริยัตินั่นแหละเอามาปฏิบัติแล้วเกิดผลขึ้นมาไม่ใช่ทำได้แค่คนเดียวหรือบางคนเขาจึงเรียกว่าสงฆ์เพราะเป็นหมู่สงฆ์เนี่ยแปลว่าหมู่ตัวฝังหมู่แห่งผู้ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าของพระผู้มีพระภาคเขาจึงเรียกว่าภควโตสาวกสังโฆสาวโกเนี่ยแปลว่าผู้ฟังคำสอนเนาะของใครอ่ะของพระผู้มีพระภาคคือภควาฟังเรื่องอะไรก็ฟังเรื่องปริยัติไงฟังหัวข้อธรรมะอันนั้นอันนี้ฟังเสร็จแล้วไงเอามาปฏิบัติไงปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนั่นจึงเรียกว่าสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆเอาที่ฟังนั่นแหละมาทำอย่างดีทำอย่างดีก็จะเกิดผลเป็นปฏิเวทไม่ใช่แค่ว่าบางคนทำได้มีสิทธิ์จะบอกคนไม่ใช่ได้ทุกคนไม่ใช่ว่าจะต้องเป็นคนเพศนี้ชายเท่านั้นหญิงไม่ได้โอ้ไม่ใช่ทางเลือกได้ไหมเพศนั้นได้ไม่มีปัญหาจะเด็กจะผู้ใหญ่จะแก่จะหนุ่มสาวจะเป็นเด็กชายหรือผู้หญิงได้หมดเทวดายังได้เลยท่านฟังสัตว์นรกได้ไหมฟังได้แต่ปฏิบัติไม่ได้มันยากสำหรับเขาปฏิบัติได้ทำได้ฟังเท่านั้นขอให้ฟังฟังแล้วขอให้ทำทำแล้วจะเป็นยังไงทำเนี่ยเริ่มจากอะไรมันต้องเริ่มจากศรัทธาท่านฟังเพราะว่าการที่ถ้าเราเห็นคนพระสงฆ์รูปใดรูปหนึ่งเนี่ยนะมีการไม่ว่าร้ายไม่ทำร้ายมีความสำรวมในปาติโมกข์รูปประมาณในการบริโภคอยู่ในที่สงัดฝึกอบรมจิตมีขันติไม่เบียดเบียนมีความสงบใจมีกุศลถึงพร้อมโอ้เราจะเกิดศรัทธาทุกฝั่งคนที่มีศรัทธาเพราะอะไรเพราะเห็นข้อปฏิบัติของเขาเห็นปริยัติปฏิบัติปฏิเวทของคนนั้นเห็นปฏิเวทของพระพุทธเจ้าเห็นปฏิเวทของพระสงฆ์รูปใดรูปหนึ่งที่ก็ออกมาเป็นผลคือขันติมีการไม่ทำร้ายมีคำกล่าวที่ดีประกอบด้วยปัญญาชักจูงไปในทางที่เป็นความบริสุทธิ์ไม่มีราคะโทสะโมหะเนี่ยมันเกิดศรัทธาท่านผู้ฟังเห็นปฏิเวทของเขาทำดีออกมาเป็นผลของเขาใช่ไหมเราเกิดศรัทธาศรัทธาเต็มเปี่ยมจนถึงว่าเอ้ยฉันอยากทำบ้างฉันอยากเป็นแบบนี้บ้างฉันอยากเป็นคนดีๆแบบนี้บ้างไอ้ความที่ว่าฉันอยากจะเป็นคนดีๆแบบนี้ความอยากตรงนี้ระหว่างคือศรัทธา ความอยากนะเป็นเหตุของทุกข์ใช่ไหมมันไปติดกับอะไรนะมีปัญหาแน่นอนอ่ะเออแต่มันยังมาติดกับสิ่งดีๆไอ้ความที่มาติดกับสิ่งดีๆทำให้ตัณหานี่มันลดลงเหลือออกมาเป็นรูปของศรัทธาศรัทธาเต็มแล้วคุณไม่ใช่หยุดแค่ศรัทธาว่าเออก็ศรัทธาแล้วไงเต็มแล้วมันงมงายเลยนะศรัทธาที่ไม่ประกอบด้วยปัญญานี่คืองมงายนะแต่ถ้ามีศรัทธาแล้วคุณลงมือทำอะไรอ่ะศีลนี่ไงข้อปฏิบัติทางกายวาจาไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์เป็นต้นศีล5ประการคุณมีศรัทธาเต็มมีศีลเต็มเนี่ยเป็นโสดาบันนะคือผู้ที่จะไปตามกระแสแล้วนะถ้าคุณศรัทธาเต็มศีลเต็มนี่คือคุณเข้าสู่ทางแล้วนะคุณออกนอกเส้นทางอื่นๆที่จะพาไปทางอื่นๆเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาติดปกป้องปิดกันนั่นนี่หลุดไปไม่ไปแล้วนะมาทางด่วน Expressway มาทางด่วนที่จะมุ่งหน้าไปสู่นิพพานเท่านั้นเองมีศรัทธาในพระพุทธเจ้าศรัทธาประกอบด้วยปัญญาอยู่แล้วนะแต่ในคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่ได้งมงายแล้วมีศีลเต็มนั่นคือโสดาบันไม่ได้มีคนเดียวทุกฝั่งมี2คน3คนมีหลายคนคุณจึงดูประสงค์แล้วถ้าเราทำไปปฏิบัติไปตามพระธรรมแล้วไงต่อแล้วถ้าเรายิ่งมีราคะโทสะโมหะเบาบางด้วยนะอันนี้พระพุทธเจ้าแบ่งให้ว่าเป็นสกทาคามีแต่คุณธรรมที่แบ่งให้นั้นคืออะไรอย่างที่เรียกว่าโสดาบันบ้างสกทาคามีบ้างเป็นต้นเนี่ยคือความที่เราจะมีความทุกข์น้อยลงตามลำดับเรามาตามเส้นทางที่ประกอบด้วยองค์8อันประเสริฐแล้วไงตามทางพระพุทธเจ้าชักชวนไปเนี่ยโดยศรัทธาเราไปเนี่ยไปในขั้นแรกเราเจอศีลเนี่ยศีลเราปฏิบัติปุ๊บเนี่ยคุณปิดประตูนรกเลยนะปิด5ประตูประตูที่จะไปสู่นรกเนี่ยมันมีหลายประตูเราปิดหมดแล้ว5ประตูยังมีอื่นๆอีกใช่ไหมยังประตูมิจฉาทิฏฐิเราก็ปิดแล้วด้วยศรัทธาประตูฆ่าสัตว์เราก็ปิดแล้วด้วยศีลเป็นต้นเราปิดประตูนรกก็คือจะไม่ไปสู่นรกแล้วความปิดตรงนี้จึงทำให้เปิดอยู่ออกแค่เหลือ7ชาติอย่างมากบุคคลแบบนี้เรียกว่าโสดาบันในเส้นทางที่จะไปสู่นิพพานคุณเกิดจะมาก7ชาติแล้วยิ่งถ้าคุณมีราคะโทสะโมหะเบาบางนะเหลือ 1-2 ชาติเท่านั้นเองใช่ความทุกข์เราอ่ะมันน้อยลงเพราะสุดๆของทุกข์มันคือตายไงอย่างเช่นเราบอกว่าเหนื่อยจะตายหิวจะตายร้อนจะตายทุกข์จะตายมีปัญหาเจ็บจะตายมันก็จะตายจะตายทั้งหมดนะความทุกข์สุดๆเนี่ยมันจึงมาจบที่ตายแล้วนี่มันเริ่มใหม่ด้วยมันเริ่มตรงเกิดถ้าเกิดเมื่อไหร่ปุ๊บมันต้องมีทุกข์แล้วไปจบที่ตายมันต้องจบตรงนั้นเพราะฉะนั้นเราจะกำจัดลดจำนวนความทุกข์ได้หวังก็ลดจำนวนการเกิดตรงนี้เพราะเราไม่ต้องไปตายไงพอจะมีเกิดเมื่อไหร่มันก็มีตายเมื่อนั้นนะเราจะกำจัดความตายได้เราต้องลดการเกิดกำจัดความเกิดเพราะนั้นถ้ามีจำนวนชาติที่ต้องไปเกิดลดลงลดลงความทุกข์มันก็ลดลงลดลงไงถึงมีสกทาคามีขึ้นมาต่อไปจากการปฏิบัตินั้นไม่ใช่มีแค่ศีลประเส้นทางที่เป็นแนวทางเป็นปริยัติพระพุทธเจ้าวางแนวไว้ให้นั้นยังมีสมาธิด้วยถ้าสมาธิเราปฏิบัติทำไปเต็มขึ้นเต็มขึ้นเนี่ยโอ้นี่เราจะกำจัดทุกข์ได้มากขึ้นนั่นคือเป็นอนาคามีทุกฝั่งอนาคามีหมายถึงบุคคลที่มีสมาธิเต็มแล้วกำจัดกามราคะปฏิฆะในจิตใจได้คือคนที่ยังเป็นโสดาบันเนี่ยบางทีก็ยังรุ่มร้อนใจเร่าร้อนใจแบบทุกข์ใจบ้างแต่จะไม่ได้ทุกข์ที่เกิดจากการผิดศีลแต่บางทีมีเรื่องไม่น่าพอใจเนี่ยโอ้เซ็งจะแบบมีอารมณ์ขึ้นลงบ้างเพราะยังมีราคะโทสะโมหะมากอยู่ถ้าราคะโทสะโมหะเบาบางลงก็เป็นสกทาคามีใช่ไหมแล้วยิ่งถ้าสามารถในจิตใจเนี่ยเป็นสมาธิมีพลังหลับตาปุ๊บนี่สมาธิกำหนดจิตเข้าปุ๊บได้เลยเนี่ยอันนี้คือสมาธิคุณมีพลังมีความดีแล้วเป็นอนาคามีทุกฝั่งอนาคามีนั้นความทุกข์ก็ลดลงการเกิดเหลือแค่1ชาติเท่านั้นแล้ว1ชาตินั้นไม่ใช่เป็นชาติธรรมดาไปอยู่ในพรหมโลกด้วยนั่นคือจะไม่เหมือนสกทาคามีหรือโสดาบันประเภทที่ว่าเกิด 1-2 ชาติก็มีนะต่อให้ชาติเดียวเนี่ยบางทีก็ยังเป็นมนุษย์บ้างเทวดาบ้างแต่ว่าถ้าเป็นอนาคามีนี่เป็นสัตว์ที่อยู่ในชั้นพรหมเท่านั้น อยู่ในเขาเรียกว่าสุทธาวาสพรหมหรือถ้าเราทำให้เต็มได้หมดเลยศีลสมาธิปัญญาเต็มหมดเลยนะปัญญาส่วนลึกๆที่เป็นยอดสุดๆเนี่ยท่านผู้ฟังมันยังมีเรื่องของมานะเรื่องของอวิชชาความเป็นอัตตาเนี่ยมันยังมีอยู่ถ้าเรามีปัญญาเต็มกำจัดตัดตรงนั้นออกไปได้ยอดๆหมายถึงว่าลึกๆเลยนะกำจัดเอาได้หมดนี่คือเป็นอรหันต์อรหันต์จึงเป็นอริยบุคคลขั้นที่4ที่มีศีลสมาธิและปัญญาเต็มทั้งหมดสามารถกำจัดเครื่องรารัดจะมีทุกข์ในการเกิดชาติต่อไปเนี่ยไม่มีไม่เกิดอีกชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายหมายความว่าความทุกข์ทั้งหมดก็จบลงตรงนี้ตรงที่บรรลุธรรมแล้วนั่นแหละเหลือเศษนิดหน่อยก็ตอนที่ชีวิตนี้มันยังอยู่เศษนิดหน่อยนี่คือ residual หมายถึงแบบว่าเศษอะไรที่มันเหลือจากการทำอะไรเราดีๆแล้วเนี่ยมันจะมีเศษบ้างไอ้เศษที่เหลืออยู่เนี่ยก็อยู่ตรงเฉพาะชาตินี้เท่านั้นเหมือนอย่างพระพุทธเจ้าตอนบรรลุธรรมที่ตายต้นโพแล้วที่เหลือทั้งหมดของท่านเนี่ยมีเท่านั้นแหละที่อยู่ในชาตินั้นนั่นแหละเท่านั้นแล้วคำสอนอื่นๆก็ค่อยตามกันมาแต่ว่าคำใดๆของท่านเนี่ยจะจบลงตรงนั้นอันนี้คืออริยบุคคล4ขั้นการเรียกชื่อนั้นพระพุทธเจ้าบัญญัติไว้แบบนี้เพื่อให้เข้าใจถึงระดับของการปฏิบัติจริงๆคนที่เขาปฏิบัติเองเนี่ยมันไม่ได้มีชื่อตรงนั้นหรอกท่านผู้ฟังอย่างคนที่บรรลุโสดาบันบรรลุสกทาคามีอนาคามีหรืออรหันต์เนี่ยมันจะไม่ได้บอกว่าอ๋ออันนี้คือโสดาบันนะถ้าคุณบรรลุโสดาบันแล้วนะอยู่ในจิตใจจะไม่ได้เรียกเป็นชื่ออย่างนั้นแต่เราจะมีคุณสมบัติของความที่เรามั่นใจในพระพุทธประสงค์มากเราไม่สามารถที่จะทำผิดศีล5ได้เลยอย่างเงี้ยเขาจะให้เราไปฆ่าสัตว์โอ้เราทำไม่ได้เขาจะให้เราประพฤติผิดในกามโอ้เราทำไม่ได้ในความที่เรารู้สึกว่าจะทำไม่ได้หรอกสิ่งนี้นั่นคือคุณเป็นโสดาบันแล้วมีคุณสมบัตินั้นแล้วหรืออนาคามีคุณมีสภาวะจิตใจที่แบบว่ามั่นคงไม่ได้ขึ้นลงแบบอารมณ์แปรปรวนตามสิ่งนั้นสิ่งนี้แต่จิตใจแบบคงที่ได้มากนั่นคือมีแนวโน้มจะบ่าวจิตที่เป็นอนาคามีได้นะรันก็ต้องมีความเข้าใจลึกซึ้งในเรื่องของความเป็นตัวตนเรื่องของอนัตตาความเข้าใจลึกซึ้งนี้แสดงออกถึงปัญญาและในการที่เราจะมาตามเส้นทางนี้การปฏิบัติให้เกิดผลแบบนี้นะโสดาบันสกทาคามีอนาคามีอรหันต์เนี่ยแนวทางที่ท่านให้ไว้ในการปฏิบัติในศีลสมาธิปัญญานี่คุณทำแล้วเมื่อไรมันจะได้เหมือนแนวเรื่องเวลาท่านก็ให้ไว้ไม่เกิน7ปีนะถ้าคุณทำจริงๆนะทำจริงๆลงมือทำจริงๆบอกให้มีเมตตาก็มีเมตตาจริงๆบอกให้รักษาศีลนี่แบบด้วยเจตนาเต็มที่เลยเนี่ยทำจริงๆอ่ะ7ปีนะ7ปีไม่เกินเดี๋ยวก่อนนะจะบอกว่าให้มีศรัทธามีความมั่นใจก็มั่นใจจริงๆเลยนะทำเต็มที่ไม่ย่อหย่อนแบบมีคนขับรถปาดหน้าก็ไม่เป็นโดยที่ทำจริงๆ7ปียกไว้ก็ได้เอา7เดือนก็พอ7ปีเนี่ยไม่ต้องถึงหรอก7ปี6ปี5ปี4ปี3ปี2ปี1ปีเอาเดือน7เดือนก็แล้วกันนะ7เดือนก็ได้อยู่นะถ้าคุณทำจริงๆอ่ะไม่โกรธก็ไม่โกรธจริงๆนะเมตตานี่เมตตาทุกคนจริงๆนะไม่เว้นใครไว้จริงๆนะถ้าคุณทำอย่างนี้จริงๆเนี่ย7เดือนยกไว้ก็ได้6เดือน5เดือน4เดือน3เดือน2เดือนเดือนเดียวอ่ะแต่ถ้าคุณทำจริงๆเนี่ยเดือนเดียวยกไว้ก็ได้เอา7วันพออาทิตย์เดียว7วันพอบอกให้กำหนดจิตนึกพุทโธเนี่ยไม่มีว่าไว้เลยนะให้พิจารณาเห็นความไม่เที่ยงของสังขารร่างกายนี่กำหนดอย่างดีเลยทุกจุดในร่างกายเลยนะ7วันยกไว้ก็ได้ท่านว่าพระพุทธเจ้าบอกตรัสไว้5วัน4วัน3วัน2วัน1วันบางคนบอกตอนเช้าได้ตอนเย็นทำจิตอย่างนี้อย่างนี้ศีลสมาธิปัญญาบางคนบอกตอนกลางคืนรุ่งเช้าเขาก็ได้บรรลุแล้วไม่โสดาบันก็อรหันต์ได้ พราะเขาทำเอาไปทำจริงๆดิศรัทธานี่เขาเต็มเปี่ยมเลยดิการลงมือทำนี่แน่วแน่เต็มที่เลยไม่ใช่แค่เรื่องความเพียร นะแต่เรื่องสมาธิด้วยก็ต้องความเพียรมากเกินไปสมาธิเสื่อมอีกถ้าศรัทธามากเกินไปไม่มีปัญญากลายเป็นงมงายมีปัญญามากเกินไปศรัทธาไม่เต็มที่ไม่ได้กำลังพอกันกลายเป็นยกตนข่มท่านอีกพอเราปรับทั้งหลายทั้งมวลเนี่ยอย่าไปว่าบอกตอนกลางคืนได้ตอนเช้าเลยบอกเดี๋ยวนี้ได้เดี๋ยวนี้ก็มีนั่งฟังกันอยู่เนี่ยบรรลุทำได้พระพุทธเจ้านี่เทศให้คนนั้นคนนี้ฟังปุ๊บนะที่นั่งนั่นเองบรรลุเป็นโสดาบันเนี่ยประจําบอกเดี๋ยวนี้ได้เดี๋ยวนี้เพราะว่าการเปลี่ยนมุมมองความเห็นเนี่ยทุกฝั่งมันเป็นอย่างนั้นไงมันสามารถที่จะปรับมุมมองได้แวบเดียวถ้าเราปรับให้มีสัมมาทิฏฐิได้เราปรับให้เรามีศีลมันเป็นเจตนาได้เราปรับความเคลือบแคลงสงสัยของเราให้เป็นความมั่นใจได้เอานั่นคือคุณเป็นโสดาบันเลยนะสักกายทิฏฐิคุณละได้เป็นสัมมาทิฏฐิศีลปัตตปรมัตถ์เราละได้เป็นศีลวิจิกิจฉาเราละได้เป็นศรัทธาความเคลือบแคลงเห็นแย้งไม่มีเป็นศรัทธาขึ้นมาแล้วโสดาบันเลยนะทุกฝั่งเพราะว่าเขาจะละสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาศีลปัตตปรมัตถ์ได้เป็นโสดาบันขึ้นมาแล้วก็ไล่ไปไล่ไปเจ็ดวัน70นาทีเราฟังกันเนี่ยไม่ถึง70นาทีด้วยนะท่านฟังได้นะนี่คือสงฆ์อาจจะไม่ใช่ตัวเราอ่ะอาจจะเป็นคนอื่นคนอื่นเขามีถ้าคนอื่นมีทำไมฉันจะทำไม่ได้ล่ะคนอื่นทำได้ฉันก็ทำได้สิก็ตะกอปฏิบัติเดียวกันต้องทำได้สิท่านฟังแต่ท่านฟังไม่เคยทำอนันตริยกรรมก่อนท่านฟังต้องได้คือสามารถที่จะทำได้ไม่เกินความสามารถของเราแน่นอนเพราะฉะนั้นนี่คือพุทโธธัมโมสังโฆพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณอีกนัยยะหนึ่งนำมาให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันในช่วงของใต้ร่มโพธิบทเป็นนัยยะที่ไม่ใช่พุทธคุณ9ธรรมคุณ6สังฆคุณ9ตามที่เราจะได้สวดมาในบทอิติปิโสหรือใดๆจะเป็นนัยยะหนึ่งที่มักจะมีการพูดเอาไว้อธิบายเอาไว้ในตำราคัมภีร์นำมาขยายความโดยครูบาอาจารย์ตามโอกาสต่างๆในช่วงของตาร่มบทบทนั้นจะมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำในทุกวันพุธตั้งแต่เวลาที่5ถึง6โมงเช้าทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยท่านสามารถติดตามรับฟังได้ในระบบพอดแคสต์ในเครื่องเล่นที่มีแอปพลิเคชันหรือที่เว็บไซต์ panya.org panya.org รายการนี้นำเสนอโดยมูลนิธิปัญญาภาวนาพัฒนาปัญญาเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความรู้พร้อมและเพื่อนิพพานดำเนินรายการโดยข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร
1: ติดตามรับฟังรายการธรรมะรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: หนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
1: ได้เลยเช็คมา
0: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
1: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
0: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
1: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์

0: าชีพแถมมีสาขาให้บริการครอบคลุมทั่วประเทศด้วยนะจะได้เลิกลังเลแบบนี้สักทีนะพ่อ
1: ค่าไฟลดแถมยังรักโลก Do it now Green Power by PEA
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงใครทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได
2: ้ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
4: กระทรวงพาณิชย์เดินหน้าขยายความร่วมมือการค้าไทยและอินโดนีเซียเพื่อส่งเสริมสินค้าไทยพร้อมผลักดันร้านอาหารไทยที่ได้รับตราสัญลักษณ์ไทยซีเล็กเชื่อมโยงการค้าการลงทุนอาเซียน
5: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นำคณะผู้บริหารกระทรวงพาณิชย์เข้าร่วมงานสัมมนาธุรกิจณกรุงจาการ์ตาสาธารณรัฐอินโดนีเซียเพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านการค้าและการลงทุนเชื่อมโยงเครือข่ายภาคธุรกิจและขยายโอกาสทางการค้าให้ผู้ประกอบการไทยโดยมีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเป็นประธานเปิดงานภายในงานได้เยี่ยมชมการจัดแสดงศักยภาพสินค้าไทยซึ่งมีผู้นำเข้าและพันธมิตรธุรกิจในอินโดนีเซียร่วมจัดแสดงสินค้าพร้อมร้านอาหารไทยซีเล็ก4ร้านนำเสนอเมนูอาหารไทยเพื่อส่งเสริมอัตลักษณ์อาหารไทยและผลักดันซอฟต์พาวเวอร์สู่ตลาดต่างประเทศทั้งนี้สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศณกรุงจาการ์ตาจะเดินหน้าส่งเสริมตราสัญลักษณ์ไทยซีเล็กควบคู่กับการสร้างเครือข่ายธุรกิจเพื่อเพิ่มโอกาสทางการค้าและยกระดับศักยภาพผู้ประกอบการไทยในตลาดอินโดนีเซียและอาเซียนโดยปัจจุบันมีร้านอาหารไทยในอินโดนีเซียได้รับตราสัญลักษณ์ไทยซีเล็กแล้ว29ร้านปุริมปราศโสภาภาครายงาน
4: ประเทศไทยพร้อมสร้างประวัติศาสตร์ส่งอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ฝีมือคนไทยร่วมภารกิจสำรวจดวงจันทร์ในวันที่24สิงหาคมนี้
6: นายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมแถลงความพร้อมของอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ CE7 Match ที่พัฒนาโดยนักวิจัยไทยซึ่งได้รับการคัดเลือกเป็น1ใน7อุปกรณ์วิทยาศาสตร์นานาชาติร่วมภารกิจสำรวจดวงจันทร์ช้างเอิร์ธ7พร้อมถ่ายทอดสดการปล่อยจรวด Long March 5 Y14 ในวันที่24สิงหาคมนี้ซึ่งอุปกรณ์ CE7 Match จะติดตั้งบนยานโคจรเพื่อศึกษาสภาพอวกาศและตรวจวัดพายุสุริยะต่อเนื่องเป็นระยะเวลา3ปีช่วยสนับสนุนการวิจัยด้านอวกาศการเตือนภัยดาวเทียมและการพัฒนาศักยภาพบุคลากรไทยด้านเทคโนโลยีอวกาศด้านนายอัครนันท์ กันกิตตินันท์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยว่าภารกิจครั้งนี้จะเป็นแรงบันดาลใจสำคัญให้เยาวชนไทยเห็นศักยภาพของนักวิจัยไทยพร้อมต่อยอดการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวิศวกรรมและคณิตศาสตร์หรือ STEM เพื่อสร้างนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ในอนาคตชวนันท์ มาลีรายงาน
4: สำนักงานประกันสังคมเปิดทดลองคำนวณบำนาญสูตรแคร์ผ่านเว็บไซต์ผู้ประกันตนมาตรา33เช็คสิทธิ์และประเมินเงินบำนาญในอนาคตได้ด้วยตนเอง
7: สำนักงานประกันสังคมเปิดให้ผู้ประกันตนมาตรา33ทดลองคำนวณเงินบำนาญชราภาพตามสูตรแคร์ผ่านเว็บไซต์เพื่อให้เข้าใจหลักเกณฑ์การคำนวณรูปแบบใหม่และสามารถประเมินจำนวนเงินบำนาญที่คาดว่าจะได้รับในอนาคตได้ด้วยตนเองโดยผู้ใช้งานเพียงกรอกข้อมูลปีเริ่มส่งเงินสมทบปีที่คาดว่าจะมีสิทธิ์รับบำนาญและข้อมูลค่าจ้างในแต่ละปีระบบจะคำนวณและแสดงผลเงินบำนาญตามสูตรแคร์

0: ร้อมอธิบายหลักการคำนวณรวมถึงตอบข้อสงสัยที่พบบ่อยเช่นวิธีคำนวณสูตรแคร์ผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์และการประมาณเงินบำนาญเมื่อเกษียณเพื่อให้ผู้ประกันตนมีข้อมูลประกอบการตัดสินใจก่อนบังคับใช้หลักเกณฑ์ใหม่ผู้สนใจสามารถทดลองคำนวณและศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ Care Pension นิตยาคุณสิมรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวทิติมาอินกลัมอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 นค่ะ
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ปลุกผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 kHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะวันนี้เราพบกันกับข่าวยามเช้าวันพุธที่5สิงหาคม2569วันนี้แรม7ค่ำเดือน8หลังค่ะ
0: ค่ะต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการข่าวยามเช้าวันนี้เจนันแก้วกลำชัยศิลป์คนคล่องนะคะมาพร้อมกับพี่สายชวนีสั่งช่างเทคนิคค่ะ Facebook Live นะคะทีมงานนิวมีเดียค่ะน้องโบ๊ทว่าที่ร้อยตรีคุณากรสิมพิทักษ์น้องแดนอัครเดชคัมภีระน้องฟิลเดชาธรชัยโสดาค่ะทักทายกันมาได้นะคะ
1: ค่ะวันนี้เราสองคนกลับมาพบกันในข่าวยามเช้ากันก็ต้องบอกว่าเมื่อวานนี้ก็มีการติดตามเรื่องราวหลายๆเรื่องนะเรื่องของข้อมูลกรมการขนส่งทางบกก็เป็นประเด็นอีกหนึ่งประเด็นเหมือนกันเดี๋ยววันนี้มาติดตามกันหลายๆเรื่องราวแล้วก็ตีคล้องร้องข่าวต้องบอกว่าวันนี้โอ้ข่าวคุณบุญมามาเสิร์ฟท่านผู้ฟังเช่นเคยนะคะเดี๋ยวในช่วงของ6นาฬิกา30นาทีแล้วก็ต้องขอขอบคุณหอกระจายข่าวทั่วประเทศด้วยนะคะที่รับสัญญาณไม่ว่าจะเป็นข่าวยามเช้าหรือว่าจะรับช่วงของตีคล้องร้องข่าวก็ตามขอบคุณผู้ใหญ่บ้านกำนันทุกๆสถานที่ด้วยค่ะ
0: ค่ะพี่จิรณีข่าวยามเช้าทักมาแล้วพี่สุภาพเมืองตาค่ะพี่นงลักษ์ก็บอกว่าทักทายทีมงานแล้วก็ FC ทุกท่านนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะขอบคุณที่เข้ามาติดตามกันทุกช่องทางกันเลยนะคะช่วงนี้กรมอุตุนิยมวิทยาก็ยังคงระบุนะคะมีการประกาศออกมาเป็นฉบับที่3เรื่องของคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนและฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบคือแจ้งกันล่วงหน้าผลกระทบเนี่ยเริ่มตั้งแต่วันพรุ่งนี้6-9 สิงหาคม2569นะคะซึ่งยังคงระบุว่าในส่วนของบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกจะมีฝนเพิ่มขึ้นนะคะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งส่วนภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคใต้มีฝนตกหนักบางพื้นที่เนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงค่ะก็ขอให้พี่น้องประชาชนนะคะระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มค่ะเพื่อความปลอดภัยนะคะก็วางแผนการใช้ชีวิตการเดินทางในช่วงนี้อย่างระมัดระวังกันนะคะเดี๋ยวกรมอุตุนิยมวิทยาจะประกาศฉบับต่อไปนะคะ5 โมงเย็นของวันนี้ค่ะ
1: ค่ะก็นอกจากทางกรมอุตุนิยมวิทยานะคะทางด้านของท่านรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาท่านก็นำเรียนแจ้งเหมือนกันนะครับเมื่อวานนี้ก็เป็นห่วงพี่น้องประชาชนเรื่องของสภาพอากาศในช่วงนี้นะคะถึงในช่วงของวันพรุ่งนี้ท่านบอกได้ก็ว่าปริมาณฝนในหลายพื้นที่ก็จะเริ่มลดลงโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้แต่ว่าในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนก็ยังคงมีฝนตกที่กระจายตัวได้ดีอยู่เนื่องจากยังคงมีอิทธิพลจากร่องมรสุมพัดปกคลุมแม้จะเริ่มอ่อนกำลังลงค่ะแต่อย่างไรก็ตามนะคะขอให้ประชาชนระมัดระวังในช่วงของวันที่6-9 สิงหาคมนี้เพราะว่าร่องมรสุมจะมีกำลังแรงขึ้นค่ะส่งผลให้ประเทศไทยนั้นเริ่มมีฝนที่เพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากโดยเฉพาะในบริเวณของจังหวัดเชียงรายน่านตากกาญจนบุรีมุกดาหารนครพนมบึงกาฬอุบลราชธานีจันทบุรีตราดปราจีนบุรีค่ะนครนายกรวมถึงบริเวณที่เป็นพื้นที่แถบเขาใหญ่ที่รวมถึงจังหวัดระนองพังงาและภูเก็ตด้วยส่วนพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลในระยะนี้มีปริมาณฝนที่ลดลงค่ะแต่ช่วงเย็นถึงค่ำอาจมีฝนตกผ่านเป็นช่วงๆก่อนในช่วงวันที่6-9 สิงหาคมเมฆก็จะเพิ่มขึ้นและมีโอกาสเกิดฝนตกหนักเพิ่มขึ้นตามลำดับด้วยเช่นกันค่ะนอกจากนี้ท่านอธิบดีท่านรองอธิบดีนะคะแล้วก็ทางโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาทางด้านของนายณัฐวุฒิแดนดีท่านได้กล่าวเพิ่มเติมนะคะว่าในช่วงของเดือนสิงหาคมนี้ถือว่าเป็นช่วงทองที่จะมีฝนตกมากที่สุดในรอบของประเทศไทยตอนบนก็ขอให้ทุกภาคส่วนค่ะเร่งกักตุนน้ำไว้เป็นต้นทุนเพื่อที่จะเตรียมความพร้อมกับสถานการณ์เอลนีโญนะคะที่มีแนวโน้มที่จะรุนแรงขึ้นในช่วงปลายปีนี้ไปจนถึงต้นปีหน้าก็ขอให้ติดตามประ กาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดนะคะช่วงเดือนสิงหาคมตามที่ท่านบอกว่าเป็นช่วงทองของภาคการเกษตรก็ให้เร่งกักเก็บน้ำเอาไว้ด้วยหลายพื้นที่นะก็มีการทำภาคการเกษตรได้มีการขุดบ่อขุดไร่กันก็เรียกว่าบางบ้านเนี่ยมีหลายพื้นที่ขุดบ่อเนี่ยเป็นไร่เลยนะเพราะว่าที่จะกักเก็บน้ำเอาไว้ใช้ทางภาคของการเกษตรได้ตลอดทั้งปีค่ะ
0: ค่ะทางด้านกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.นายธีรพัฒน์คัจฉมาศอธิบดีกรมปภ.ก็ออกมาระบุนะคะว่าปภ.เนี่ยรับมือแก้ไขปัญหาน้ำท่วมภาคเหนือภาคอีสานตอนนี้ส่งเครื่องจักรกลบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนเข้าไปช่วยแล้วนะคะท่านบอกว่าสถานการณ์ฝนตกหนักในหลายพื้นที่ของไทยเราตอนนี้ทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งและน้ำท่วมในหลายพื้นที่ทางปภ.ได้ช่วยเหลือแล้วก็บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยที่ได้รับผลกระทบอย่างเร่งด่วนค่ะไม่ว่าจะเป็นที่เชียงรายนะคะเกิดน้ำป่าจากขุนแม่ปงและห้วยช้างลอดค่ะไหลหลากเข้าท่วมบริเวณบ้านแม่เรียบหมู่2แล้วก็บริเวณ3แยกแม่เรียบแม่ปงส่งผลให้บ้านเรือนประชาชนพื้นที่การเกษตรถนนสายดอยหลวงเวียงเชียงรุ้งเกิดน้ำท่วมค่ะเห็นในโซเชียลแล้วโอ้โหน่าเห็นใจมากนะคะแล้วก็มวลน้ำเนี่ยไหลเข้าพื้นที่ใกล้เคียงในตำบลหนองป่าก่อก่อนลงสู่แม่น้ำกกในพื้นที่อำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายศูนย์ปภ.เขต15นะคะของเชียงรายก็สนับสนุนรถปฏิบัติการเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัยเข้าไป2คันเรือท้องแบนด้วย2ลำนะคะพร้อมเจ้าหน้าที่สนับสนุนการปฏิบัติงานในพื้นที่อำเภอดอยหลวงจังหวัดเชียงรายส่วนที่โคราชค่ะนครราชสีมาเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องเป็นระยะเวลานานนะคะทำให้ระดับน้ำในลำตะคองบริเวณสะพานคลองเพนท่ามะปรางตำบลหมูสีอำเภอปักช่องเพิ่มสูงขึ้นศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต5นครราชสีมาก็สนับสนุนปฏิบัติการเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัย2คันประจำบริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอปักช่องเพื่อเตรียมรองรับการอพยพของประชาชนสกลนครนี่ก็โอ้โหหนักเหมือนกันนะคะลำน้ำในลำห้วยแฝกล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านคีมแล้วก็บ้านกลางตำบลโพนแพงอำเภออากาศอำนวยส่งผลให้บ้านเรือนประชาชนพื้นที่การเกษตรและสถานที่ราชการได้รับความเสียหายค่ะศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต7สกลนครและหน่วยงานในพื้นที่ก็สนับสนุนเรือท้องแบนพร้อมเจ้าหน้าที่เข้าไปช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ให้ปลอดภัยนะคะคุณผู้ฟังผู้ชมคะทางอธิบดีปภ.ก็ยังระบุว่าตอนนี้ปภ.ได้จัดเจ้าหน้าที่ติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงถ้าหากได้รับข้อมูลจากทางพื้นที่ว่ามีแนวโน้มความเสี่ยงที่จะเกิดน้ำท่วมนะคะไม่ว่าจะเป็นน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากดินถล่มซึ่งก็จะส่งผลกระทบต่อประชาชนปภ.จะทำการแจ้งเตือนในช่องทางต่างๆให้ประชาชนทราบล่วงหน้าเพื่อเตรียมพร้อมรับมืออย่างปลอดภัยและทันท่วงทีค่ะ
1: ค่ะมาติดตามข่าวสารเรื่องราวต่างๆกันต่อนะคะทางด้านของนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะท่านในฐานะประธานกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ท่านบอกว่าปลื้มหนังไทยนะหนังไทยเรื่องบินล่าฝันเห็นบอกว่าติด1ใน4ของหนังต่างชาติที่สร้างแรงบันดาลใจในเทศกาลหนังเด็กปักกิ่งนะคะโดยเมื่อวานนี้ค่ะ4สิงหาคม2569ทางด้านของนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านในฐานะประธานกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์พร้อมด้วยนายธนากรศรีสุขใสผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ค่ะได้เปิดเผยค่ะว่าภาพยนตร์บินล่าฝัน A Time to Fly ซึ่งเป็นได้รับการสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ซึ่งได้รับการคัดเลือกค่ะให้เข้าฉายในสัปดาห์ภาพยนตร์สำหรับเด็กแห่งประเทศจีนครั้งที่18ซึ่งจัดการขึ้นค่ะระหว่างวันที่7ถึง9สิงหาคม2569ที่กรุงปักกิ่งสาธารณรัฐประชาชนจีนโดยเป็น1ใน4ภาพยนตร์นะคะต่างประเทศที่ผ่านการคัดเลือกในปีนี้ถือว่ายิ่งใหญ่มากๆสำหรับการเข้าร่วมในครั้งนี้ค่ะเป็นการสานต่อนโยบายของทางด้านนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีค่ะที่ท่านเดินทางไปกระชับความสัมพันธ์ระหว่างไทยแล้วก็จีนเมื่อช่วงเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาและได้มอบหมายให้ทุกหน่วยงานที่จะเร่งพัฒนาความร่วมมือระหว่างของทั้งสองประเทศให้เป็นรูปธรรมโดยทางด้านของนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านได้มอบหมายค่ะให้กับทางสำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อใช้เวทีนี้ที่จะขยายความร่วมมือด้านสื่อและอุตสาหกรรมภาพยนตร์พร้อมผลักดันให้คอนเทนต์ของไทยเข้าสู่ตลาดจีนมากยิ่งขึ้น ที่ผ่านมาค่ะทางด้านของกองทุนได้สนับสนุนผลงานดีๆต่อเนื่องทุกปีแต่ก็ยังต่อยอดไปถึงสู่การแพร่หลายที่ไม่เต็มที่ค่ะโดยเฉพาะตลาดต่างประเทศท่านได้บอกนะคะว่าดิฉันจึงให้สำนักงานนำผลงานทั้งที่เสร็จแล้วและที่กำลังดำเนินการมาจัดทำเป็นฐานข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญาของกองทุนแล้วต่อยอดสร้างมูลค่าเพิ่มการที่ภาพยนตร์บินล่าฝันได้ฉายที่ปักกิ่งครั้งนี้คือบทพิสูจน์ว่าผลงานของคนไทยนั้นไปได้ไกลจริงๆสำหรับสัปดาห์ภาพยนตร์ค่ะสำหรับเด็กแห่งประเทศจีนครั้งที่18นี้ได้มีการจัดนิทรรศการภาพยนตร์กีฬาที่สร้างแรงบันดาลใจสำหรับเยาวชนภายใต้แนวคิดให้กีฬาเยียวยาจิตใจให้แสงแห่งภาพยนตร์นั้นปกป้องอนาคตโดยคณะกรรมการภาพยนตร์เด็กแห่งสมาคมภาพยนตร์จีนค่ะร่วมกับศูนย์ศิลปะภาพยนตร์แห่งสหพันธ์วรรณกรรมและศิลปะแห่งประเทศจีนและได้รับการสนับสนุนจากพิพิธภัณฑ์ภาพยนตร์จีนและศูนย์บริการเยาวชนกรุงปักกิ่งซึ่งปีนี้ค่ะคัดเลือกภาพยนตร์เด่น10เรื่องด้วยกันจากจีนและต่างประเทศเนื้อหาครอบคลุมทางด้านของกีฬาที่หลากหลายประเภทค่ะทั้งภาพยนตร์คนแสดงและอิเมชั่นจัดฉายที่พิพิธภัณฑ์ภาพยนตร์จีนและโรงภาพยนตร์ปักกิ่งยังพาเรตซินีมานะคะซึ่งพร้อมกิจกรรมการพูดคุยกับผู้ที่สร้างภายหลังการฉายด้วยณห้องเรียนศิลปะภาพยนตร์สำหรับเยาวชนประชาชนที่สามารถติดตามผลงานของกองทุนสนับสนุนทางด้านของสื่อและสามารถแจ้งเรื่องเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมนะคะได้ด้านของ www.thaimediafun.or.th แล้วก็ Facebook ของทางกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ก็สามารถที่จะแจ้งแล้วก็มีส่วนร่วมสำหรับเรื่องราวดีกองทุนดีๆตรงนี้นะคะที่จะพัฒนาให้ประเทศไทยเราต่อยอดไปได้ไกลมากยิ่งขึ้นค่ะ
0: ค่ะพูดถึงต่างประเทศท่านนายกเองก็เพิ่งกลับจากอินโดนีเซียนะคะไปเยือนอย่างเป็นทางการปรากฏว่าเรียกว่าปิดภารกิจเยือนอินโดเร่งขยายตลาดผนึกกำลังขับเคลื่อนอาเซียนนะคะเป็นความสำเร็จในการเยือนครั้งนี้ไม่ได้วัดจากพิธีการหรือจำนวนข้อตกลงเท่านั้นแต่ว่าวัดจากตลาดใหม่ของสินค้าไทยการลงทุนและงานที่เพิ่มขึ้นโอกาสทางการศึกษาของคนรุ่นใหม่ความปลอดภัยจากอาชญากรรมข้ามชาติและภูมิภาคที่มีเสถียรภาพมากขึ้นนะคะซึ่งรัฐบาลก็จะเร่งติดตามทุกข้อตกลงและเปลี่ยนผลการหารือให้เป็นประโยชน์ที่ประชาชนสัมผัสได้จริงนะคะเดี๋ยวช่วงตีคล้องร้องข่าวเนี่ยมีหลายประเด็นที่คุณเบญมานำมาฝากกันด้วยนะคะ 6:20 น.ไปดูกันหน่อยคุณผู้ฟังผู้ชมคะกระทรวงคมนาคมค่ะติดตามคดีข้อมูลยานพาหนะรั่วไหลบนสื่อออนไลน์ร่วมกับหน่วยงานด้านความมั่นคงพร้อมกับเร่งอุดช่องโหว่แล้วก็เตือนประชาชนระมัดระวังมิจฉาชีพโทรแอบอ้างย้ำชัดนะคะว่าข้อมูลนำไปทำธุรกิจไม่ได้ค่ะเรื่องนี้คุณสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยหลังจากลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้ากรณีข้อมูลยานพาหนะรั่วไหลบนสื่อออนไลน์ที่กรมการขนส่งทางบกร่วมกับทีมไทยเสิร์ชนะคะจากสำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติหรือว่าสกมช.แล้วก็เจ้าหน้าที่ตำรวจกองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือสอท.หรือตำรวจไซเบอร์นั่นแหละเข้าร่วมรายงานความคืบหน้านะคะทั้งนี้จากการตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้นคือไปพบร่องรอยแล้วก็เบาะแสของการกระทำความผิดแล้วนะคะตอนนี้อยู่ระหว่างขั้นตอนการสืบสวนหาสาเหตุที่แท้จริงทีมไทยเสือนี่ก็จะเข้าไปประจำการที่กรมการขนส่งทางบกซึ่งก็ได้เข้าไปแจ้งความเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้กรมการขนส่งทางบกก็แจ้งความแล้วพร้อมอำนวยความสะดวกให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่แล้วก็ยังได้สั่งการให้ยกระดับความปลอดภัยการตรวจสอบระบบรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ให้มีความถี่มากขึ้นนะคะรวมถึงเร่งรัดจัดทำแผนป้องกันการเกิดเหตุในอนาคตเพื่อรายงานต่อรัฐมนตรีโดยด่วนซึ่งตอนนี้กรมการขนส่งทางบกมีการเชื่อมข้อมูลนะคะร่วมกับหน่วยงานต่างๆมากถึง63หน่วยงาน
1: ค่ะ
0: แล้วก็ยืนยันว่าข้อมูลที่ถูกเผยแพร่ออกมานั้นแม้จะเป็นข้อมูลจริงแต่ว่าเป็นแค่ข้อมูลพื้นฐานคือท่านบอกว่าไม่สามารถนำไปใช้ทำธุรกรรมอื่นได้แล้วก็เตือนว่าใครที่นำข้อมูลดังกล่าวไปเผยแพร่ต่อจะมีความผิดตามกฎหมายแล้วก็ต้องถูกดำเนินคดีอย่างเด็ดขาดค่ะ
1: ค่ะสำหรับในประเด็นเรื่องนี้ทางด้านของพลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรค่ะผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติท่านก็เปิดเผยถึงกรณีนี้เช่นกันนะคะกรณีที่มีข้อมูลส่วนตัวและที่สำคัญเนี่ยนะข้อมูลส่วนตัวที่เกี่ยวกับเรื่องของข้อมูลของรถเนี่ยนะคะที่สำคัญมีข้อมูลส่วนบุคคลของทางด้านของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยคณะรัฐมนตรีและข้าราชการของกระทรวงมหาดไทยเนี่ยคือตรงนี้เขาบอกท่านบอกว่าถูกนำไปเผยแพร่ในโลกออนไลน์โดยระบุว่าขณะนี้ได้สั่งการให้กองบัญชาการสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือว่าบช.สอท.เข้าไปตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างเร่งด่วนแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งประเด็นต้นทางของข้อมูลการนำไปใช้ในทางมิชอบรวมถึงกรณีที่มีข้อสงสัยเรื่องของการนำเทคโนโลยีมาดัดแปลงภาพด้วยสำหรับผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรนะคะท่านก็ยืนยันค่ะว่าการตรวจสอบเนี่ยเป็นไปตามกระบวนการไม่ได้เป็นการพูดเพื่อปกป้องผู้ใดแต่เนื่องจากปัจจุบันค่ะมีเทคโนโลยีที่หลากหลายจึงอยากให้ประชาชนวิเคราะห์และไตร่ตรองข่าวสารในสื่อสังคมออนไลน์อย่างรอบคอบส่วนประเด็นเรื่องของการดำเนินคดีตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือว่าPDPA รวมถึงการสืบหาหน่วยงานต้นทางที่ทำให้ข้อมูลรั่วไหลนั้นนะคะตอนนี้อยู่ระหว่างการวิเคราะห์และก็รวบรวมพยานหลักฐานเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปค่ะ
0: ค่ะเรื่องที่เกี่ยวกับท่านผบ.ตร.ท่านพลตรีเอกกิตรัตน์พันเพชรเนี่ยมีอีกเรื่องนึงที่น่าสนใจสังคมก็สนใจนั่นก็คือคดีเรื่องของการทุจริตการสอบแข่งขันท้องถิ่นนะคะซึ่งล่าสุดรองนายกรัฐมนตรีประชุมคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายกรณีทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นปี2568สรุปผลการประชุมนัดสุดท้ายนะคะโดยพบความบกพร่องในเกือบทุกขั้นตอนแล้วมีผู้เกี่ยวข้องมากกว่า100คนค่ะเรื่องนี้นายปกรณ์นิมประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายท่านก็ออกมาเปิดเผยหลังเป็นประธานการประชุมว่าคณะกรรมการได้รวบรวมพยานหลักฐานเสร็จสิ้นแล้วค่ะแล้วก็เตรียมเสนอรายงานพร้อมข้อเสนอแนะต่อนายกรัฐมนตรีภายในวัน2วันนี้แหละโดยพบข้อบกพร่องค่ะท่านบอกว่าข้อบกพร่องที่พบเนี่ยตั้งแต่ขั้นตอนการจัดทำเอกสารการควบคุมการสอบไปจนถึงการแก้ไขคะแนนและการประกาศผลซึ่งมีข้าราชการชั้นผู้ใหญ่บุคคลภายนอกและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกระทำความผิดจำนวนมากนะคะสำหรับแนวทางแก้ไขนั้นกระทรวงมหาดไทยจะต้องรับไปดำเนินการจัดสอบใหม่ทั้งหมดเนื่องจากว่ากระทบต่อความน่าเชื่อถือขององค์กรแล้วก็ต้องดำเนินคดีทั้งทางวินัยทางอาญาแล้วก็ทางแพ่งอย่างถึงที่สุดค่ะอย่างที่บอกไปว่าท่านผบ.ตร.พลตรีเอกกิตรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติท่านบอกว่าจากการตรวจสอบตลอด30วันพบความผิดปกติตั้งแต่การขอตั้งกรอบอัตรากำลังการกำหนด TOR ซึ่งเอื้อประโยชน์นะคะไปจนถึงการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคะแนนหลังการสอบทางนี้ข้อเสนอแนะจะถูกส่งต่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะทั้งกระทรวงมหาดไทยสำนักงานกพ.สำนักงานตำรวจแห่งชาติปปท.ปปง.ค่ะเพื่อขยายผลดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะ
1: ค่ะมาติดตามในประเด็นเรื่องของอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังนะคุณฮารุนโซโล่ตอนนี้สถานทูตก็ระบุความพร้อมที่จะส่งร่างของฮารุนโซโล่กลับมายังประเทศไทยพร้อมติดตามทางด้านของผลชันสูตรและสิ่งของให้ญาติได้นำกลับไปด้วยนะคะโดยเมื่อวานนี้4สิงหาคม2569ในช่วงเวลา15นาฬิกาเพจของสถานทูตที่กรุงอังการานะคะได้มีการเผยแพร่ค่ะว่าเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตพร้อมด้วยอาสาสมัครชาวไทยในจอร์เจียค่ะและผู้แทนบริษัทผู้รับขนส่งได้ร่วมกันตรวจสอบการบรรจุร่างของนายบวรทัตเป็งสุขหรือว่าคุณฮารุนโซโล่พร้อมเตรียมการขนส่งกลับมายังประเทศไทยโดยได้แจ้งกำหนดการส่งร่างกลับแก่ญาติและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องให้ทราบโดยตรงแล้วซึ่งสถานเอกอัครราชทูตจะติดตามผลการชันสูตรอย่างเป็นทางการและการส่งสิ่งของส่วนตัวจากฝ่ายจอร์เจียอย่างใกล้ชิดต่อไปอันนี้คือการขึ้นของเพจของสถานทูตณกรุงฮังการาของในประเทศจอร์เจียนะคะขณะที่พี่ชายของคุณฮารุนโซโล่ก็โพสต์แจ้งความคืบหน้าผ่านทาง Facebook ด้วยเช่นกันโดยระบุนะคะว่าสวัสดีครับผมขออัปเดตความคืบหน้าก็คือ4สิงหาคม2569ขอแจ้งความคืบหน้าเกี่ยวกับการนำร่างของน้องกลับประเทศไทยดังนี้ขณะนี้กำหนดการเดินทางเป็นไปตามแผนค่ะโดยร่างของน้องจะออกเดินทางจากประเทศจอร์เจียในวันที่5สิงหาคม2569และมีกำหนดเดินทางถึงยังประเทศไทยในวันที่6สิงหาคม2569เจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตนั้นจะเดินทางไปกำกับดูแลการนำส่งร่างของน้องที่สนามบินที่กรุงทบิลิซีนะคะเพื่อให้การดำเนินการนั้นเป็นไปด้วยความเรียบร้อยก่อนที่จะเดินทางกลับมาปฏิบัติหน้าที่และจะยังคงติดตามความคืบหน้ากับทางจอร์เจียอย่างต่อเนื่องในส่วนของการดำเนินการหลังจากนี้สถานเอกอัครราชทูตได้มีหนังสือถึงทางการของจอร์เจียเพื่อขอให้เร่งจัดส่งผลชนสูตรพลิกศพและการตรวจวิทยาให้แก่ทางการไทยโดยเร็วที่สุดค่ะรวมถึงประสานขอให้เร่งดำเนินการส่งของใช้ส่วนตัวของน้องกลับมายังประเทศไทยโดยเร็วเช่นกันอันนี้คือข้อความจากเพจ Facebook นะคะของพี่ชายของคุณฮารุนโซโล่ซึ่งเป็นทางด้านของลูกพี่ลูกน้องกัน
0: หลายคนก็ติดตามข่าวสารกันแล้วส่งกำลังใจให้กับครอบครัวด้วยนะคะพักกันสักครู่มาฟังผู้ชมค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าตีคอนร้องข่าวมีหลากหลายประเด็นรออยู่แล้วก็หลังจากนั้นกลับมาอัปเดตกันนะคะช่วงท้ายกับข่าวยามเช้าก็โอ้โหมีหลายประเด็นเหมือนกันนะคะที่รออยู่เช่นกันพักกันสักครู่ค่ะ
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำไห้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยายพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
6: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
7: ที่ลืมบ่อยๆ อย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
8: ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ
9: ์สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีของร้องข่าวกับผมบุญมาศรีหมาดเช่นเคยครับข่าวแรกในวันนี้นั้นนายกรัฐมนตรีได้เข้าร่วมพิธีเปิดงาน Business Forum เพื่อเปิดโอกาสและต่อยอดการค้าการลงทุนระหว่างกันมากขึ้นครับ พี่น้องที่รักทั้งหลายในระหว่างการเดินทางเยือนต่างประเทศอย่างเป็นทางการของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยระหว่างวันที่3ถึงวันที่4สิงหาคม2569ตามคำเชิญของประธานาธิบดีอินโดนีเซียซึ่งถือเป็นการเยือนอย่างเป็นทางการในรอบ15ปีเพื่อกระชับความสัมพันธ์และขับเคลื่อนความร่วมมือทางเศรษฐกิจโดยเมื่อวันที่4สิงหาคม2569ภารกิจของนายกรัฐมนตรีได้เข้าร่วมพิธีเปิดงาน Business Forum ซึ่งจัดโดยสภาหอการค้าและอุตสาหกรรมแห่งประเทศอินโดนีเซียณกรุงจาการ์ตาอินโดนีเซียเพื่อเชื่อมโยงภาคธุรกิจและผลักดันการค้าการลงทุนในไทยนายกรัฐมนตรีก็มั่นใจแล้วครับว่าเวทีอินโดนีเซียไทยแลนด์บิสเนสฟอรัมจะเป็นกลไกสำคัญในการต่อยอดวิสัยทัศน์ดังกล่าวไปสู่ความร่วมมือที่เป็นรูปธรรมและสร้างโอกาสที่ยั่งยืนแก่ภาคธุรกิจของทั้งสองประเทศพร้อมเชิญชวนร่วมกันสร้างอนาคตที่ตั้งอยู่บนการเติบโตความมั่งคั่งและความเข้มแข็งร่วมกันครับพี่น้องและนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีก็ได้ไปเยือนสำนักเลขาธิการอาเซียนครั้งแรกในรอบเกือบ20ปีและย้ำว่าประเทศไทยในฐานะสมาชิกผู้ก่อตั้งมุ่งผลักดันความร่วมมือด้านเศรษฐกิจดิจิทัลครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่4สิงหาคม2569ระหว่างการเดินทางเยือนสาธารณรัฐอินโดนีเซียนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้หารือกับดร.เกากิมฮวนเลขาธิการอาเซียนการเยือนในครั้งนี้นั้นถือเป็นครั้งแรกในรอบเกือบ20ปีสะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญที่รัฐบาลไทยให้กับอาเซียนในฐานะสมาชิกผู้ก่อตั้งโดยประเทศไทยก็ยืนยันถึงการสนับสนุนการดำเนินงานของสำนักงานเลขาธิการอาเซียนและประเทศไทยยังคงสนับสนุนการดำเนินการตามฉันทามติ5ข้อด้วยกันเพื่อแก้ไขสถานการณ์ในเมียนมาผ่านแนวทางการดำเนินการอย่างค่อยเป็นค่อยไปที่เปิดพื้นที่สำหรับการเจรจาควบคู่ไปกับการสร้างความคืบหน้าที่เป็นรูปธรรมพร้อมแสดงความยินดีต่อพัฒนาการล่าสุดซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงทิศทางเชิงบวกที่ประเทศไทยสนับสนุนมาโดยตลอดแหละครับและก็มีบทบาทเชิงรุกในการผลักดันความร่วมมือที่เสริมสร้างความเข้มแข็งและการเติบโตอย่างยั่งยืนของภูมิภาคและในฐานะประธานคณะกรรมการเจรจาไทยเองก็ยินดีที่การเจรจาความตกลงกรอบเศรษฐกิจดิจิทัลอาเซียนได้เสร็จสิ้นลงและหวังว่าจะมีการลงนามในระหว่างการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งต่อไปนั่นเองครับพี่น้องและต่อเนื่องกับภารกิจที่อินโดนีเซียของนายกรัฐมนตรีโดยนายกรัฐมนตรีได้เปิดเวทีธุรกิจไทยอินโดนีเซียผลักดัน4ยุทธศาสตร์เศรษฐกิจเชื่อมตลาดสร้างห่วงโซ่คุณค่าในภูมิภาคครับพ่อแม่พี่น้องครับระหว่างการเดินทางเยือนสาธารณรัฐอินโดนีเซียเมื่อวันที่4สิงหาคม2569ของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เข้าร่วมและกล่าวปาฐกถาพิเศษในงานอินโดนีเซียไทยแลนด์บิสเนสฟอรัมภายใต้หัวข้อที่ชื่อว่าการขับเคลื่อนหุ้นส่วนยุทธศาสตร์อินโดนีเซียไทยการสร้างห่วงโซ่มูลค่าแบบบูรณาการในภาคอุตสาหกรรมบริการและเศรษฐกิจ5ล้านโดยมีคณะผู้แทนภาครัฐและเอกชนไทยและอินโดนีเซียและสื่อมวลชนกว่า300คนด้วยกันร่วมงานซึ่งนายกรัฐมนตรีก็ได้กล่าวปาฐกถาพิเศษว่าประเทศไทยและอินโดนีเซียยกระดับจากคู่ค้าสู่หุ้นส่วนร่วมสร้างเชื่อมโยงการผลิตการลงทุนเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อสร้างห่วงโซ่คุณค่าที่แข็งแกร่งและขยายโอกาสทางเศรษฐกิจในภูมิภาคอาเซียนพร้อมเสนอ4ความร่วมมือหลักๆคือความมั่นคงทางอาหารและฮาลาลพัฒนาห่วงโซ่คุณค่าฮาลาลครบวงจรยกระดับมาตรฐานและการรับรองเพื่อขยายตลาดอาหารและสินค้าเกษตรมูลค่าสูงสู่โลกโลจิสติกส์คมนาคมและดิจิทัลลดต้นทุนการค้าเชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานและเพิ่มการเดินทางระหว่างกันการเงินและเศรษฐกิจดิจิทัลต่อยอดความร่วมมือธนาคารไทยในอินโดนีเซียและเชื่อมระบบชำระเงินพร้อมเพย์ ORIS พร้อมผลักดันเศรษฐกิจดิจิทัลอาเซียนและพลังงานและเศรษฐกิจสีเขียวกันด้วยเพื่อร่วมพัฒนาพลังงานสะอาดรองรับอุตสาหกรรมอนาคตอย่างเช่น EV AI และ Data Center และก็ยังเห็นอีกว่าความสำเร็จของความสัมพันธ์ระหว่างไทยอินโดนีเซียต้องวัดจากสิ่งที่สร้างร่วมกันไม่ใช่เพียงตัวเลขการค้านั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นนายกรัฐมนตรีเตรียมเปิดทำเนียบต้อนรับประธานาธิบดีเมียนมาเยือนไทยอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่6ถึงวันที่7สิงหาคมนี้เพื่อสานความร่วมมือในกรอบอาเซียนครับพ่อแม่พี่น้องครับนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมให้การต้อนรับนายมินอองไลประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาเยือนไทยอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่6ถึงวันที่7สิงหาคม2569ซึ่งนับเป็นการเยือนไทยอย่างเป็นทางการครั้งแรกภายหลังเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีและสะท้อนถึงความสำคัญของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยและประเทศเมียนมาในฐานะประเทศเพื่อนบ้านและก็นับว่าเป็นโอกาสสำคัญแล้วครับในการขับเคลื่อนความสัมพันธ์และความร่วมมือทวิภาคีให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเด็นที่ส่งผลโดยตรงต่อความมั่นคงและคุณภาพชีวิตของประชาชนทั้งสองประเทศรวมไปถึงความร่วมมือในกรอบอาเซียนอีกด้วยครับพี่น้องและไปกันที่เรื่องการประชุมหารือร่วมกับสกมช.สกมช.คืออะไรคือเรื่องของสำนักงานรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาตินั่นเองครับซึ่งโดยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ได้ประชุมหารือร่วมกับสกมช.นี่แหละครับเพื่อยกระดับการเฝ้าระวังภัยไซเบอร์เชิงรุกในยุค AI แล้วผลักดัน KPI ป้องกันภัยไซเบอร์ยกระดับความปลอดภัยหน่วยงานรัฐทั่วประเทศไทยแหละครับพี่น้องที่รักทั้งหลายครับเมื่อวันที่4สิงหาคม2569พลอากาศตรีอมรชมเชยเลขาธิการคณะกรรมการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติหรือสกมช.ได้กล่าวถึงการประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติหรือกมช.ครั้งที่2ทับ2569ซึ่งมีนายพราดรปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานว่าในที่ประชุมก็มีมติเห็นชอบแนวทางการยกระดับการรับมือภัยคุกคามทางไซเบอร์ที่มีความซับซ้อนมากขึ้นโดยเฉพาะกรณีการนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI Agentมาใช้เป็นเครื่องมือช่วยสำรวจช่องโหว่และโจมตีระบบสารสนเทศของภาครัฐและโครงสร้างพื้นฐานสำคัญของประเทศไทยแล้วครับหลังพบว่ามีแนวโน้มในการนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI นี่แหละเข้ามาใช้ในการโจมตีระบบคอมพิวเตอร์เพิ่มสูงขึ้นครับและทั้งนี้ทั้งนั้นที่ประชุมได้มอบหมายให้ศูนย์ประสานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์แห่งชาติหรือไทยเซิร์ชได้ทำหน้าที่เฝ้าระวังวิเคราะห์และแจ้งเตือนเชิงรุกตรวจสอบดัชนีชี้วัดการบุกรุกหรือ IOC พร้อมออกคำแนะนำให้หน่วยงานต่างๆเร่งดำเนินมาตรการความปลอดภัยอย่างเร่งด่วนอย่างเช่นการตรวจสอบบัญชีผู้ใช้และรหัสผ่านเพื่อป้องกันข้อมูลรั่วไหลการทดสอบกู้คืนระบบเต็มรูปแบบเพื่อให้ฟื้นฟูระบบได้ทันทีหากเกิดเหตุโจมตีเกิดขึ้นอย่างนี้เป็นต้นครับและที่ประชุมก็ยังได้เห็นชอบการหารือร่วมกับสำนักงานกพร.เพื่อกำหนดเรื่องความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ให้เป็นตัวชี้วัดหรือ KPI ในการประเมินผลการปฏิบัติราชการของหน่วยงานภาครัฐเพื่อให้ผู้บริหารระดับองค์กรกำกับดูแลอย่างเป็นรูปธรรมอีกด้วยครับพี่น้องและไปกันที่เรื่องการจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2569ครับโดยทางรัฐบาลเตรียมจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2569พ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายครับเมื่อวันที่4สิงหาคม2569นางยุภาทวีวัฒนกิจบวรปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่า ด้วยวันพุธที่12สิงหาคม2569เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนายกรัฐมนตรีก็ได้ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตในนามรัฐบาลดำเนินการจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2569ดังต่อไปนี้ครับนั่นคือการจัดพิธีทางศาสนาอันนี้จะมีการจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลในเวลา 7:00 นในวันพุธที่12สิงหาคม2569โดยในส่วนกลางจัดพิธีณท้องสนามหลวงพระสงฆ์จำนวน193รูปโดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีพร้อมภริยาในส่วนภูมิภาคทุกจังหวัดนั้นก็จัดพิธีณศาลากลางจังหวัดหรือสถานที่ที่เหมาะสมและในต่างประเทศสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลก็พิจารณาการจัดพิธีตามที่เห็นสมควรและเหมาะสมครับและนอกจากนี้จะมีการจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาถวายพระราชกุศลโดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติดำเนินการเสนอมหาเถรสมาคมเพื่อพิจารณาให้วัดทุกวัดในประเทศไทยจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาถวายพระราชกุศลในวันพุธที่12สิงหาคม2569สำหรับวัดไทยในต่างประเทศก็ให้พิจารณาการจัดพิธีตามที่เห็นสมควรและเหมาะสมครับอย่างไรก็ตามแต่ก็ขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาชนร่วมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแสดงความจงรักภักดีและร่วมจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และสาธารณกุศลตลอดเดือนสิงหาคม2569ตามความเหมาะสมและสมพระเกียรติในโอกาสดังกล่าวกันต่อไปครับพี่น้องต่อเนื่องกับเรื่องกิจกรรม12สิงหาคม2569โดยทางกระทรวงมหาดไทยได้แจ้งทุกจังหวัดจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง12สิงหาคม2569โดยเชิญชวนประชาชนร่วมทำบุญตักบาตรและจิตอาสาทั่วประเทศไทยครับพี่น้องที่รักทั้งหลายนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2569จึงได้แจ้งไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดนายอำเภอและผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศไทยแล้วครับบอกว่าให้ร่วมกับภาคีเครือข่ายในพื้นที่จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลพร้อมเพรียงกันทั่วประเทศไทยในวันพุธที่12สิงหาคม2569และเวลา 7:00 นั่นเองณศาลากลางจังหวัดหรือสถานที่ตามความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอเป็นประธานในพิธีและนอกจากนี้ให้แต่ละพื้นที่กำหนดจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และสาธารณกุศลตามความเหมาะสมพร้อมทั้งได้เน้นย้ำอีกว่าให้จังหวัดและอำเภอทั่วประเทศไทยแล้วครับบอกว่าให้เร่งประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ผ่านทุกช่องทางในการสื่อสารกันหน่อยก็เพื่อเชิญชวนพี่น้องประชาชนที่รักของผมทั้งหลายและภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนแล้วครับเข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติและร่วมแสดงความจงรักภักดีโดยพร้อมเพรียงกันทั่วประเทศไทยกันเลยครับพี่น้องและนอกจากนี้ทางกระทรวงมหาดไทยได้ชวนอุดหนุนสินค้างานศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปหลอมดวงใจด้วยพระบารมีวันที่8ถึงวันที่16สิงหาคมเพื่อสืบสารพระราชปณิธานดันรายได้สู่ชุมชนครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่4สิงหาคม2569นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้แถลงข่าวการจัดงานที่ชื่อว่าศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปหลอมดวงใจด้วยพระบารมีปี2569ภายใต้แนวคิดที่ว่า Radiance of สยาม สิริรัศมีแห่งแผ่นดินระหว่างวันที่8ถึงวันที่16สิงหาคม2569เวลา10นาฬิกาถึง21นาฬิกาณอาคาร Challenger 1ถึง3ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีครับแล้วการจัดงานในปีนี้นั้นก็มีวัตถุประสงค์เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและร่วมสืบสารพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงอนุรักษ์และสืบสารมรดกภูมิปัญญาหัตถศิลป์หัตถกรรมไทยพัฒนางานศิลปาชีพและภูมิปัญญาท้องถิ่นไทยให้คงอยู่คู่กับประเทศไทยซึ่งในปัจจุบันนี้ได้รับพระกรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาที่ได้ทรงสืบสารรักษาและต่อยอดอย่างสมบูรณ์แบบประดุจแสงประทีปที่โชติช่วงให้สินค้าภูมิปัญญาไทยมีความทันสมัยได้รับการเชิดหน้าชูตาและเข้าถึงประชาชนทุกกลุ่มทุกช่วงวัยในยุคปัจจุบันพร้อมทั้งขับเคลื่อนนโยบายไทยช่วยไทยพลัส60 40ส่งเสริมการบริโภคสินค้าไทยและกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศกันด้วยโดยรวบรวมผู้ประกอบการโอท็อปกว่า 2,000 บูธด้วยกันมาให้พี่น้องประชาชนได้เลือกซื้อพร้อมเปิดโอกาสทางการตลาดสร้างรายได้ให้แก่ผู้ผลิตผู้ประกอบการและชุมชนทั่วประเทศตั้งเป้าว่ายอดจำหน่ายมีรายได้กลับสู่ผู้ประกอบการชุมชนทั่วประเทศไทยจังหวัดละไม่น้อยกว่า10ล้านบาทเลยทีเดียวครับหรือคิดเป็นประมาณ770ล้านบาททั่วประเทศเพื่อสร้างรายได้กลับคืนสู่ชุมชนทั่วประเทศไทยนั่นเองครับพี่น้องช่วงนี้ไปกันที่เรื่องของโรงเรียนผู้สูงอายุทั่วประเทศไทยกันหน่อยโดยรัฐบาลเปิดทางตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุทั่วประเทศไทยซึ่งราชกิจจานุเบกษาได้ประกาศหลักเกณฑ์ใหม่ยกระดับคุณภาพชีวิตผู้สูงวัยนั่นเองครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่ารัฐบาลได้ขับเคลื่อนนโยบายเพื่อรองรับการก้าวเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างต่อเนื่องแล้วล่าสุดราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ประกาศกรมกิจการผู้สูงอายุเรื่องการจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุพุทธศักราช2569เพื่อใช้เป็นกรอบมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศไทยในการส่งเสริมและยกระดับคุณภาพชีวิตผู้สูงวัยในระดับชุมชนแล้วสำหรับประกาศฉบับนี้ถือเป็นก้าวสำคัญแล้วครับที่จะทำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนต่างๆสามารถจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุได้ง่ายและมีแนวทางการดำเนินงานที่ชัดเจนมากขึ้นโดยสามารถออกแบบโรงเรียนผู้สูงอายุให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตจริงของผู้สูงวัยช่วยเสริมสร้างสุขภาพกายและใจและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในสังคมอีกทั้งยังเป็นการช่วยพัฒนาศักยภาพและคุ้มครองสิทธิของผู้สูงวัยและทั้งนี้ทั้งนั้นหากหน่วยงานภาคเอกชนองค์กรชุมชนหรือท้องถิ่นใดสนใจขับเคลื่อนโครงการนี้ก็สามารถใช้ประกาศฉบับใหม่นี่แหละครับเป็นฐานอ้างอิงในการจัดตั้งและดำเนินงานได้ทันทีทันใดทั่วประเทศไทยเลยครับพี่น้องและก่อนจะจบตีคองร้องข่าวในวันนี้พี่น้องที่รักทั้งหลายส่งท้ายวันนี้ขอเชิญชวนพี่น้องชาวไทยทุกคนทุกท่านเตรียมพร้อมร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกในการเป็นเจ้าภาพของประเทศไทยในช่วงวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ในโอกาสที่ประเทศไทยเราจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือIMF และกลุ่มธนาคารโลกปี2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครกันนะครับพี่น้องและสำหรับวันนี้ตีคองร้องข่าวหมดเวลาลงอีกแล้วละครับผมบุญมาสีมาศสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ
10: บาทก็ได้แล้วผมจะกดแล้วนะ
11: เดี๋ยวก่อนเกมแบบนี้หลอกเด็กนะ
10: ผมแค่7ขวบจะโดนหลอกด้วยหรอแต่เล่นเป็นนะโหลดเป็นด้วย
11: ก็นี่ไงเพราะเด็กสมัยนี้เข้า ถึงสมาร์ทโฟนเร็วมากแถมยังเล่นเกมเก่งแบบน้องพี่นี่แหละหยุดคิดถามเช็คถ้าเป็นเกมที่ต้องโอนเงินก่อนหรือชวนให้เล่นได้เงินง่ายๆอย่าเชื่ออย่าโหลดร่วมกันสอดส่องบุตรหลานปกป้องจากเกมออนไลน์หลอกลวงและภัยจากมิจฉาชีพ

0: 6:52 ค่ะกลับมาติดตามข่าวยามเช้ากันต่อค่ะผู้ฟังผู้ชมคะศูนย์ประสานการปฏิบัติที่5กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรนำคณะสื่อมวลชนส่วนกลางค่ะลงพื้นที่ด่านศุลกากรสะเดาจังหวัดสงขลาติดตามการขับเคลื่อนเศรษฐกิจชายแดนใต้พัฒนาการค้าท่องเที่ยวนะคะพัฒนาการค้าการท่องเที่ยวพร้อมกับแลกเปลี่ยนแนวทางเสริมสร้างสันติสุขและสังคมพหุวัฒนธรรมซึ่งคุณพีพฤฒแก้วพิบูลน้องโดนัทนัทพงศ์สารบุตรนะคะก็เป็นหนึ่งในคณะสื่อมวลชนที่ติดตามลงไปด้วยนะคะรายงานข่าวในหมุนตามวันด้วยนะคะติดตามกันได้ซึ่งเมื่อวานนี้นะคะศูนย์ประสานการปฏิบัติที่5กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรนะคะก็จัดโครงการเวทีสารเสวนาสื่อมวลชนสัญจรนำพาสันติสุขประจำปี2569กิจกรรมครั้งที่1ค่ะระหว่างวันที่4-6 สิงหาคม 2569โดยมีพลโทประเสริฐหมวดเชียงคะผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติที่5กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรนำคณะบรรณาธิการสื่อมวลชนส่วนกลางแล้วก็เจ้าหน้าที่ค่ะลงพื้นที่ด่านศุลกากรสะเดาอำเภอสะเดาจังหวัดสงขลาเพื่อรับฟังการบรรยายสรุปและติดตามการดำเนินงานด้านความมั่นคงการพัฒนาเศรษฐกิจค่ะซึ่งทางด้านพลโทประเสริฐหมวดเชียงคะผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติที่5กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรท่านก็บอกนะคะว่าการลงพื้นที่ครั้งนี้เป็นโอกาสสำคัญในการสื่อสารข้อมูลข้อเท็จจริงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะซึ่งท่านก็ระบุนะคะว่าสื่อมวลชนเป็นกลไกสำคัญในการถ่ายทอดศักยภาพความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรแล้วก็เจตนารมณ์ในการปฏิเสธความรุนแรงชี้ให้เห็นถึงความทุ่มเทของภาครัฐในการสร้างสภาวะแวดล้อมที่เกื้อกูลต่อการแก้ไขปัญหาเพื่อบรรลุเป้าหมายของรัฐบาลในการสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นอย่างยั่งยืนค่ะทั้งนี้ด่านศุลกากรสะเดานะคะมีการนำเทคโนโลยีทันสมัยมากๆเลยมาใช้นะคะไม่ว่าจะเป็นช่องตรวจ Drive Thru ของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองหรือตม.แล้วก็กรมศุลกากรยังมีเครื่องเอ็กซเรย์สแกนสรีระและระบบฟาสต์สแกนคือระบบนี้เห็นบอกว่าจะช่วยลดเวลาตรวจคัดกรองตู้สินค้าเหลือแค่10-20วินาทีต่อคัน
1: ค่ะ
0: เร็วมากนะคะเรียกได้ว่ารองรับรถขนส่งสินค้ามากกว่า 1,000 คันต่อวันแล้วก็ยังเชื่อมโยงระบบ National Single Window เพื่อการแลกเปลี่ยนข้อมูลนำเข้าส่งออกใบรับรองถิ่นกำเนิดสินค้ากับ10ประเทศสมาชิกอาเซียนแบบจุดเดียวมีการบูรณาการทำงานร่วมกับหน่วยงาน CIQ แล้วก็หน่วยงานด้านความมั่นคงนะคะเพื่อสร้างความมั่นคงและยกระดับเศรษฐกิจการค้าชายแดนอย่างยั่งยืนด้วยพร้อมกันนี้ท่านยังบอกว่ามีการเปิดโอกาสให้คณะสื่อมวลชนค่ะได้ซักถามข้อสงสัยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นแล้วก็หารือในประเด็นการพัฒนาพื้นที่ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐตลอดจนการขับเคลื่อนภารกิจด้านความมั่นคงในด้านต่างๆเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องแล้วก็นำข้อมูลไปสื่อสารสู่สาธารณะอย่างครบถ้วนรอบด้านต่อไปค่ะ
1: ค่ะก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมนะคะที่สื่อมวลชนก็ลงไปแล้วก็ร่วมกับทางกองทัพนะได้มีการเผยแพร่ทางด้านของความมั่นคงกัน
0: ทางกอรมน.นะคะ
1: ค่ะ
0: ยังมีให้ร่วมสนุกกันอีกหนึ่งกิจกรรมนะคุณเชียงต้องย้ำกันสำหรับ FC ข่าวยามเช้านะคะขอเชิญร่วมสนุกกับรายการรู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือระหว่างสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์ค่ะใครที่ฟังสวท.เราเนี่ยออกอากาศทุกวันช
1: ่
0: วงเวลาเช้า
1: ๆรู้รักภาษาไทย
0: ในช่วงข่าว7 โมงเช้าแล้วก็ช่วงเที่ยงนะคะใครฟังแล้วชอบตอนไหนท่านสามารถพิมพ์บอกมาได้ในช่องคอมเมนต์รู้รักภาษาไทยตอนอะไรก็ระบุลงไปนะคะเดี๋ยวทีมงานจะได้ทราบว่าท่านประทับใจตอนไหนท่านอยากจะร่วมสนุกกับรายการรู้รักภาษาไทยก็เชิญเลยนะคะเรามีของที่ระลึกมอบให้เป็นแก้วหรูหรามากนะคะคนละ1 ใบอ้าวเพราะฉะนั้นนะคะท่านไหนสนใจอยากรับฟังรายการย้อนหลังท่านเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ www.ort.go.th นะคะของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาค่ะ
1: ค่ะก็ร่วมสนุกกับทางรายการรู้รักภาษาไทยได้เช่นกันพรุ่งนี้แล้วนะคะกับต้องเรียกว่ามิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไรส์กับมารีหัวหน้า
0: พรุ่งนี้
1: พรุ่งนี้แล้วนะใครที่ได้ จองบัตรเอาไว้เนาะก็แล้วก็ได้ที่นั่งเป็นที่เรียบร้อยแล้วพรุ่งนี้นะคะเราก็จะเปิดให้ลงทะเบียนกันตั้งแต่เวลา 15:00 นเป็นต้นไปนะพรุ่งนี้วันพฤหัสบดีที่6 สิงหาคม2569แล้วก็จะเริ่มกิจกรรมทำการแสดงกันในช่วงเวลา 18:00 นที่เดิมนะคะณห้องออดิทอเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงค่ะอย่าลืมนะพรุ่งนี้แล้วย้ำมารีหัวหน้า
0: คุณพินโยพี่โยรุ่งสมัยนะคะพี่พินโยรุ่งสมัยเนี่ยบอกว่าคือพรุ่งนี้อำลาแล้วนะคะวันสุดท้ายที่จะได้ชมบรรยากาศแบบนี้แต่ท่านไหนที่แบบว่าอุ๊ยมาไม่ได้จริงๆอยากชมได้ทางไลฟ์ได้เลย
1: ค่ะ
0: เพจถนนดนตรีไลฟ์เพจสวทเราด้วย
1: ค่ะมาประชาสัมพันธ์ค่ะมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในปีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีการแสดงครั้งนี้ค่ะจึงไม่ได้เป็นเพียงมหรสพหรือนาฏศิลป์ชั้นสูงหากเป็นการสืบสานรักษาและต่อยอดมรดกทางวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่อย่างงดงามจากรุ่นสู่รุ่นภายใต้การส่งเสริมและสนับสนุนจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีซึ่งทรงให้ความสำคัญแก่การทำรงศิลปะโขนในทุกมิติเพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงวางรากฐานการฟื้นฟูอนุรักษ์และสืบสานศิลปะโขนรวมถึงงานช่างศิลป์ไทยอันประณีตให้กลับมามีชีวิตและเปล่งประกายอีกครั้งสีดาค่ะกำลังจะเปิดม่านอีกครั้งหนึ่งเตรียมพบกับการแสดงโขนมูลนิธิศิลปาชีพตอนสีดาถ่ายทอดเรื่องราวอันงดงามของรามเกียรติ์ผ่านการแสดงโขนดนตรีนาฏศิลป์และงานช่างศิลป์ที่ประณีตในทุกองค์ประกอบโดยเปิดจำหน่ายบัตรค่ะ12สิงหาคม2569ผ่านไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกสาขาที่ www.thaiticketsmajor.com สำหรับในช่วงระหว่างของการจัดแสดงจะเริ่มทำการแสดงค่ะระหว่างวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคม2569ณหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยโขนมูลนิธิศิลปาชีพนะฮะที่ท่านฟังได้รับทราบกันในปีนี้ชื่อตอนสีดาเปิดจองบัตร12สิงหาคม2569ค่ะ
0: ค่ะเราส่งต่อให้ข่าวพาเจ็ดนาฬิกานะคะข่าวยามเช้าเจอกันใหม่พรุ่งนี้ค่ะวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: โอ๊ยดูข่าวอีกแล้วไถฟีดจนตาลายสมองจะไหม้แล้วเนี่ย
3: อ้าวพอใจเราไม่ใช่หม้อไฟจะได้เดือดตลอดเวลา
2: แล้วจะให้ทำยังไงอ่ะ
3: ก็พักข่าวพักใจไงวางมือถือบ้างไม่ดูเรื่องเครียดเลิกตามดราม่าครบชั่วโมงก็ลุกเดินหน่อยก่อนนอนก็อย่าเอามือถือขึ้นเตียง
2: จริงเถอะแค่เนี้ยก็หายซึมเลยเนี่ย
3: พักข่าวพักใจใช้โซเชียลให้น้อยลงแล้วใช้ชีวิตให้มากขึ้น

0: ติดตามรับฟังข่าวยามเช้าได้ทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกา
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา7นาฬิกา

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้การเดินทางเยือนสาธารณรัฐอินโดนีเซียของนายกรัฐมนตรีได้เปิดโอกาสการค้าการลงทุนและเพิ่มเป้าหมายมูลค่าการค้าเป็น 23,000 ล้านเหรียญสหรัฐ